0: กหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปอย่างที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
2: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอในชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
0: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
4: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังท้อได้

0: ได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให้
1: สอดคล้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
3: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที
2: ่กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา

0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านเจาะคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่บัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
6: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทนสองประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ และนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
6: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึกเจแปนโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลีโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนพัฒน์นิชิตประวรพักรุ่น51กิโลกรัมชายเงินได้จากการพูนเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับการบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นโดยประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและ

0: เคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตราดสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูง 19-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงไอ้เช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดา ส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
10: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Bye.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

ท่านนับยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: อันนัมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ยมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุคตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามเสนนโมอรหัตโต

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพระสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวะตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทศาสาธุชนทุกท่านสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุบทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

สการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสภโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสติโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสตาสาธุชนและผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

นั้นยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ทางเกิดแห่งปัญญาพระพุทธภาษิตโยคาเวชายเตภูริอโยคาภูริสังคโยเอตังทเวทาปะทั่งยัตตวาภวายะวิภวายะจะตะทัตตานานิเวเสยะยะท่าภูริปวัตถติแปลความว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการประกอบย่อมสิ้นไปเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางแตกต่างกันทั้งสองนี้แล้วว่าการประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนการไม่ประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงควรตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญได้อธิบายความปัญญาที่เกิดจากการประกอบท่านเรียกว่าโยคะปัญญาในที่นี้ศัพท์ว่าภูริมีความหมายเท่ากับปัญญาถ้ามีคำปัญญาต่อท้ายเป็นภูริปัญญามีความหมายว่าปัญญาอันกว้างขวางดุจแผ่นดินถ้าเป็นชื่อของบุคคลว่าภูริปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินปัญญาที่เกิดจากการประกอบในวงเล็บโยคะปัญญานั้นมีทางเกิดได้3ทางคือ 1. ทางการฟังการเรียนการอ่านการศึกษาสอบสวนไต่ถามท่านเรียกว่าสุตมยปัญญา 2. ทางการคิดการไต่ตรองเรียกจินตามยปัญญา 3. ทางการอบรมหรือการทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งการฟังการเรียนหรือการคิดเอาอีกต่อไปปัญญาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัชาติกะปัญญาได้แก่ปัญญาอันติดมาแต่กำเนิดเพราะบารมีอันเคยสั่งสมไว้ในชาติก่อนเข้าทำนองคำพังเพยไทยที่ว่าน้ำแหลไม่มีใครเสียมในพระคาถานี้ทรงแสดงเหตุเกิดและเหตุดับแห่งโยคะปัญญาเหตุเกิดคือการประกอบอันได้แก่มันฟังคิดและทำให้เกิดขึ้นส่วนเหตุดับหรือเหตุสิ้นข้อคือการไม่กระทำเช่นนั้นคนที่เรียนมามากมีดีกรีปริญญาสูงแต่เมื่อเรียนสำเร็จแล้วไม่หมั่นค้นคว้าไม่หมั่นคิดและไม่หมั่นปฏิบัติต่อไปความรู้นั้นก็จะค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยความรู้ใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นกลายเป็นคนโมฆะปริญญาคือมีปริญญาเปล่าหรือกระดาษเปล่าแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระรูปหนึ่งว่าโพธิละแปลว่าใบลานเปล่าหรือคัมภีร์เปล่าเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากในการรักษาไว้ซึ่งความ

0: รู้ความสามารถและทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตมารู้ความแตกต่างทั้งสองนี้แล้วว่าการประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนการไม่ประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงควรตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญในอังคุตระนิกายพระพุทธองค์ตรัสว่าความเสื่อมทรัพย์เสื่อมยศและเสื่อมญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ในทางกลับกันความเจริญด้วยทรัพย์ยศและญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นหากจะต้องเสื่อมญาติเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้เสียไปแต่ขอให้รักษาปัญญาไว้อย่าให้ต้องเสื่อมปัญญาเพราะเมื่อเสื่อมปัญญาย่อมจะเสื่อมหมดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่อมเสื่อมจากความสุขบุคคลประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์อันน่าจะทุกข์ปัญญาสหิโตนะโรอิทะอภิดุเคสุสุขานิวินติวงเล็บปิดปัญญาจึงเป็นรัตนะคือแก้วหรือสิ่งประเสริฐของคนดังพรรณนามาชนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโพธิละมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโพธิละพระโพธิละมีบารมีในทางทรงพระไตรปิฎกคือเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าถึง7พระองค์เป็นอาจารย์ผู้บอกธรรมแก่ภิกษุ500รูปในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราแต่พระโพธิละไม่ค่อยสนใจในการปฏิบัติพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจักทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจักยังเธอให้สังเวชตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระโพธิละมาสู่ที่เฝ้าพระพุทธองค์จะตรัสทักทายว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิดคุณใบลานเปล่าแม้เวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโพธิละได้คิดว่าเราเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกบอกธรรมแก่ภิกษุถึง500รูปถึง18คณะใหญ่แต่พระศาสดาตรัสเรียกเราเนืองๆว่าคุณใบลานเปล่าเห็นจะเป็นเพราะเราไม่มีคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นพระโพธิละเกิดความสังเวชแล้วคิดตอบไปว่าเราจะเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่บัดนี้ทีเดียวท่านออกสู่ป่าแต่เช้ามืดไปยังสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งซึ่งมีพระอยู่ประมาณ30รูปไหว้พระสังฆเถระแล้วกล่าวว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระสังฆเถระกล่าวว่าท่านเป็นธรรมกถึกใหญ่อะไรที่พวกเราพอจะทราบได้ก็ต้องอาศัยท่านทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นพระโพธิละอ้อนวอนอีกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระเถระทั้ง30รูปในที่นั้นล้วนเป็นขีณาสพสิ้นกิเลสแล้วต้องการกำจัดมานะของพระโพธิละพระสังฆเถระจึงส่งพระโพธิละไปสู่สำนักของพระอนุเถระบอกว่าพระโพธิละนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนพระอนุเถระก็ส่งต่อๆกันไปถึงพระเถระผู้น้อยลงไปโดยลำดับในทำนองเดียวกันนี้จนถึงสามเณรน้อยอายุ7ขวบแต่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วกำลังนั่งเย็บจีวรอยู่พระโพธิละมีมานะอันถูกขจัดออกแล้วจึงประคองอัญชลีต่อสามเณรพลางกล่าวว่าขอท่านสัตบุรุษจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดสามเณรกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรนั่นท่านเป็นคนแก่เป็นพหูสูตรผมควรเรียนอะไรบางอย่างจากท่านพระโพธิละอ้อนวอนอีกว่าท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดถ้าท่านจะทนต่อโอวาทได้ผมก็จะเป็นที่พึ่งของท่านได้สามเณรกล่าวผมทนได้แน่นอนท่านสัตบุรุษพระโพธิละยืนยันถ้าท่านสัตบุรุษสั่งให้ผมลุยไฟผมก็จะลุยไฟในทันทีสามเณรต้องการทดลองจึงกล่าวว่าท่านห่มจีวรอยู่อย่างนี้แหละสระโน้นมีสระอยู่สระหนึ่งไม่ไกลจากที่สามเณรนั่งอยู่พระโพธิละผมจีวรสองชั้นเนื้อดีราคาแพงพอได้ยินสามเณรสั่งครั้งเดียวรีบลงไปในสระแต่พอชาจีวรเปียกสามเณรก็สั่งให้พระเถระขึ้นมาเมื่อพระเถระมายืนอยู่ใกล้ๆสามเณรได้กล่าวว่ามีจอมปลวกอยู่ลูกหนึ่ง มีช่องอยู่6ช่องเอี้ยเข้าไปภายในจอมปลวกทางช่องหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้ง5เสียทำลายช่องที่6แล้วจับเอาเหี้ยทางช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละบรรดาทวารทั้ง6ท่านจงปิดทวารทั้ง5เสียแล้วเริ่มตั้งกรรมในมโนทวารเนื่องจากพระโพธิละเป็นพหูสูตรมีความรู้มากได้ฟังเพียงเท่านี้ความเข้าใจก็โพล่งขึ้นดุจดวงประทีปท่านยังยานลงในกรัชกายปรารภสมณธรรมพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในที่ไกลถึง120โยชน์ทรงดำริว่าภิกษุนี้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินเธอควรตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมให้ปัญญาเจริญได้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่ที่ใกล้ตรัสว่าโยกาเวชายเตภูริเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระโพธิละได้บรรลุพระอรหัตผลจงตัดป่าพระพุทธภาษิตวะนังชินทะมารุกขังวนโตชายเตพยังเชตวาวะนังวนัสทันจะนิบบนาโหทะภิกขโวยาวันหิวนโทนะชิตชติอนุมัตโตปินรสนาริสุปฏิพัทธะมโนวตาวะโซวะโชคีรปะโกวะมาตริแปลความว่าท่านทั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะภัยย่อมเกิดแต่ป่าเมื่อตัดป่าและหมู่ไม้ในป่าแล้วจงเป็นผู้ออกจากป่าหมู่ไม้ที่อยู่ในป่าแม้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยอันบุคคลยังตัดไม่ขาดในนารีทั้งหลายเพียงใดเขาย่อมเป็นเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมมีใจผูกพันในมารดาอยู่เพียงนั้นอธิบายความคำว่าป่าในที่นี้หมายเอากิเลสดุจป่ามีราคะเป็นต้นมิได้หมายถึงป่าธรรมดาส่วนคำว่าต้นไม้นั้นหมายเอาต้นไม้ธรรมดาพระองค์เกรงภิกษุผู้มาจะเที่ยวตัดต้นไม้จึงตรัสขยายความไว้ในที่นี้ว่าอย่าตัดต้นไม้อันว่าภัยทั้งหลายมีภัยจากเสือหมีและสัตว์ร้ายอื่นๆย่อมเกิดจากป่าธรรมดาฉันใดภัยมีชาติภัยชราภัยพยาธิภัยและมรณะภัยย่อมเกิดจากป่าคือกิเลสมีราคะเป็นต้นฉันนั้นต้นไม้ใหญ่ชื่อว่าป่าหมู่ไม้เล็กๆชื่อว่าหมู่ไม้อันเกิดขึ้นในป่ากิเลสใหญ่ๆมีราคะโทสะและโมหะอวิชชาเป็นต้นชื่อว่ากิเลสดุจป่าส่วนกิเลสเล็กๆที่เกิดตามกิเลสใหญ่ๆมาชื่อว่ากิเลสดุจไม้ดุจหมู่ไม้ในป่าอันหนึ่งกิเลสที่คร่าไปสู่ภพชื่อว่ากิเลสดุจป่ากิเลสที่ให้ผลในปัจจุบันเล็กๆน้อยๆชื่อว่ากิเลสดุจหมู่ไม้ในป่าเช่นความริษยาอันอยู่ในใจเป็นเหตุเผาใจตนเองในปัจจุบันเมื่อตัดป่าคือกิเลสใหญ่ๆและหมู่ไม้ในป่าคือกิเลสปลีกย่อยได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังป่าออกจากป่าคือกิเลสได้อันหนึ่งทรงแสดงว่ากิเลสอันเป็นดุจหมู่ไม้ในป่าเช่นความรักอาลัยในสตรีแม้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยก็ทำบุคคลผู้นั้นให้ไม่เป็นเสรีชนต้องผูกพันอยู่กับสตรีเหมือนลูกวัวที่ยังไม่ทิ้งนมแม่ต้องติดแม่อยู่ตลอดเวลาห่างไม่ได้ความเสน่หาในสตรีนั้นมีอานุภาพในการผูกมัดนรชนให้ติดอยู่สยบอยู่มีอานุภาพบังคับให้คนทำความชั่วได้เพราะความเสน่หาอาลัยในสตรีนั้นเมื่อยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ก็เป็นการยากที่จะพ้นจากทุกข์เพราะนี่เป็นเพียงกิเลสหยาบๆกิเลสของสัตว์โลกทั่วไปทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงเมื่อละกามได้แล้วยังต้องไปเจอปัญหาเรื่องทิฏฐิและอวิชชาเป็นต้นเขาอีกซึ่งเป็นกิเลสที่ละเอียดกว่าละได้ยากกว่าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนาราม
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีอานีต้องขอยุติพระธรรมโอวาทสักครู่เพื่อนำท่านมารับฟังอันดับต้นสนการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมในช่วงก่อนยันงานครับ
2: 23วันที่25เราก็จะมีบวชหน้า8รูปเมื่อวานนี้ก็มีนาคเข้ามาขอบวชอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวเราว่ามันกระชั้นชิดไปก็คงจะอยู่ฝึกอบรมไปฝึกท่องขันนาคแล้วก็คงบวชพรรษาหลังคือการเข้าพรรษานี่มันมีการเข้าพรรษาหน้ากับพรรษาหลังเพราะเข้าพรรษาหน้าก็คือกลางเดือน8 ข้าพรรษาหลังก็คือถัดไปอีกเดือนหนึ่งแล้วก็ไปออกพรรษาเอากลางเดือน12เข้าพรรษากลางเดือน9ไปออกพรรษากลางเดือน12เข้าพรรษาแรกนี่เข้าพรรษากลางเดือน8ไปออกพรรษาเอากลางเดือน11เนี่ยการเข้าพรรษามีพรรษาต้นกับพรรษาหลังเพราะนั้นหน้าที่จะเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาท่องบททรงจำขันธ์หน้ากันเป็นถูกต้องแล้วก็ดูข้อวัดกฎระเบียบต่างๆทั้งหลายให้มันรู้ให้มันเข้าใจมันทำตื่นตัวที่จะมาศึกษาที่มาทำมาเอ่ยเฉยเฉยแฉะคอยตามหลังคนอื่นเขาไอ้นี่แสดงว่าเข้ามาแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจจึงมีแต่คอยตามหลังเขามันจะต้องให้ทันเขาแสดงถึงความตื่นตัวถึงความสนใจถึงความใส่ใจการเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติมันต้องตื่นตัวให้เท่าให้ทันไม่ว่าจะมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติเวลาใดก็กำหนดเวลาอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะมาเอ่ยเฉยๆแฉะหมู่พวกก็ไปทำไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แหละเราก็เพิ่งลุกมาโงงๆเงยๆมาแบบนั้นมันมาอยู่แบบขวางหูฝังตาหมู่เพื่อนสร้างความหนักอกหนักใจให้แก่ครูบาอาจารย์มันไม่มีประโยชน์การเข้ามาแล้วต้องเข้ามาด้วยความตั้งใจเมื่อเรามีความตั้งใจมีความใส่ใจแล้วครูบาอาจารย์หรือหมู่เพื่อนเขาก็เห็นเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละใส่ใจหรือไม่ใส่ใจนี่อย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เขารู้เขาเห็นทั้งนั้นแหละจะมีความใส่ใจหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์เขามีความเมตตาปรารถนาต้องการที่จะแนะนำพร่ำสอนเมื่อเรามีความสนใจใส่ใจศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะที่เราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่มีคำว่าโมฆะปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยนกพิราบมันบินไปเพ่นพ่านไปทั่วไปเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเต็มสลาเนี่ยตอนนี้มันก็เต็มอยู่ทางวิหารเต็มอยู่ทางนู้นแล้วเต็มอยู่ทางเจดีย์แล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเรื่องนกพิราบเนี่ยนับวันจะสร้างปัญหามากขึ้นมากขึ้นคือพวกสัตว์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้น่ะถ้ามันมีน้อยมันก็น่าดูอยู่หรอกแต่ถ้ามันมีเยอะๆขึ้นมานี่มันนำเอาเชื้อโรคต่างๆทั้งหลายมาให้โดยเฉพาะนกพิราบไวรัสจากบูนของมันน่ะไวรัสจากนกพิราบเนี่ยโอ้มันรุนแรงนะไวรัสเชื้อไวรัสจากนกพิราบขึ้นสมองเนี่ยมาเห็นหลายคนแล้วเนี่ยไม่ตายกับพิการเนี่ยไปเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเรื่องพวกสัตว์พวกนี้อย่าไปเมตตาซะจนลืมดูเข้ามาดูมาตัวเองดูเข้ามาส่วนรวมเราไปเลี้ยงมันไปให้อาหารมันมันก็เข้ามาลุมมันก็นำเอาเชื้อโรคนำเอาไวรัสต่างๆทั้งหลายเข้ามาเด้อตอนนี้การอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะมันจะอยู่ไม่เป็นสุขเด้เดี๋ยวก็มาคนนั้นน่ะป่วยคนนั้นพวกนั้นน่ะสมองอักเสบเชื้อไวรัสนกพิราบขึ้นสมองอะไรต่ออะไรต่างๆไปนอนติดเตียงหรือไม่ก็มาถึงพิกลพิการเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากลำบากเฉพาะตัวเองไม่ยากลำบากหมู่เพื่อนอีกหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันจะทิ้งจะว่างหรือจะไม่ดูแลจะไม่อุปถัมภ์หรือมันก็เหมือนใจจืดใจดำเกินไปในที่สุดมันก็ต้องทนเอาก็ต้องไปดูแลช่วยอุปถัมภ์มันก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเขาเพราะนั้นการจะเมตตาต่อสัตว์มันต้องมีประมาณถ้าไม่มีประมาณจะมานำเอาความเดือดร้อนก็มาสู่หมู่สู่คณะเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เตือนพวกเราไว้ด้วยเนี่ยทุกวันนี้นี่นกพิราบมันมาเต็มไปหมดเลยเพราะมันมีอยู่มีกินถ้ามันไม่มีอยู่ไม่มีกินมันไม่มาหรอกมันก็ไปหาที่อยู่ที่กินที่อื่นของมันน่ะไอ้นี่มันมาเป็นมีอยู่มีกินก็มาเนี่ยเนี่ยมันมาออกลูกอยู่หลังกฎพระประธานนี่นะเนี่ยเห็นไหมล่ะ เดี๋ยวนี้มันมากระจายไปทั่วในวัดมันก็ไปทั่วแล้วมันไม่ใช่อยู่แต่วิหารเจดีย์แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วมันจะทำยังไงเนี่ยเห็นไหมบินเข้ามาเนี่ยมันไอ้พวกนี้มันไม่กลัวคนนี่ไปทั่วไปหมดอันนี้ก็มีปัญหาแล้ววันนี้ก็เห็นท่านทางคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษได้เข้ามาได้ทราบว่าอยากมาคณาจารย์หรือนักศึกษาเข้ามาถวายเทียนพรรษาเข้ามาถวายผ้าอาบน้ำฝนอะไรต่ออะไรต่างๆก็มีข่าวสารจากวิทยาลัยกาญจนาพิเศษที่มาแจ้งข่าวสารให้แก่นักเรียนนักเรียนตั้งแต่ชั้นม.3แล้วพวกคณะผู้ปกครองโดยเฉพาะวัดป่าบ้านตาหรือหมู่บ้านแวดล้อมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละเนี่ยว่าตอนนี้ทางวิทยาลัยกาญจนาพิเศษเหล่านั้นซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับทางเรานี่ไม่ได้ไกลจากทางบ้านตาเท่าไหร่เขาเปิดเรียนทางสายอาชีพอาชีวศึกษาเนี่ยทางตั้งแต่เปิดระดับปวช.นี่ปวช.เรียน3ปีเนาะปวช.นี่เรียนฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น3ตลอด3ปีจบปวช.โดยมีแต่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าทำบัตรนักศึกษาเพียง50บาทเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานเรียนอยู่ชั้นม.3แล้วเนี่ยก็ฟังไว้เด้อเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลวงพ่อเองเนี่ยหลวงพ่อจะไปพูดกับนักเรียนที่ไหนผู้ปกครองที่ไหนหลวงพ่อก็มักจะพูดส่งเสริมจะส่งเสริมเรียนทางอาชีวศึกษาให้มากขึ้นเพราะเนี่ยมุ่งเน้นเข้าไปเรียนสายวิชาการเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งหลายจบมาปริญญาตรีเนี่ยจบมาเดินเตะฝุ่นเฉยทำอะไรให้พ่อแม่ก็ทำไม่เป็นดำนาไถนาอะไรต่ออะไรก็ไม่เป็นเหมือนหลวงพ่อไปว่าไอ้ไทยบ้านหนองไผ่เนี่ยนะสู้ไปยังบ่ส่งลูกหลานเนี่ยมันไปเรียนหนังสือเนี่ยให้มันมัดยางเต็มบ่าเต็มเมืองอยู่แล้วนี่เนี่ยโอ้ยหลวงพ่อก็เบิ่งดิไอ้เบิ่งเลยไปจะไปส่งมันแนวใดเบิ่งไอ้เฮือนที่เขาส่งลูกเต่าไปเลี้ยงมหาลัยจบปริญญาตรีมาไปเลี้ยงราชภัฏจบมานี่นู่นมันยังแฟงแข่งแฟงขาอยู่รอบหมู่บ้านเนี่ยนู่นมันสูบยามสูบก้นกองซ้ำนี่เนี่ยมันสูบก้นกองซ้ำเนี่ยให้มันไปไถหน้าไปดำหน้ามันก็ดำหน้าไถหน้าบ่เป็นมันบ่เคยเฮ็ดเนี่ยไอ้บักที่มันบ่ได้เลี้ยงเนี่ยโอ้ยมันสูบยามกับพันใบตองเอาแล้วนะมันไถหน้าเก่งปัญญังมันเจียวข่าวเก่งปัญญังเนี่ยนะพอไปแบบนี้มันก็เลยทำให้เขาไม่อยากส่งลูกส่งหลานไปเรียนเห็นไหมครับพอเรียนแล้วมันทำอะไรไม่เป็นแต่มันมีแต่ใช้จ่ายเป็นน่ะมันใช้จ่ายเป็นอาเซียไปเลยนะสูบยาสูบก้นกองนี่ไอ้คนไม่ได้เรียนเนี่ยมันสูบพันใบจากมันสูบได้เนี่ยมาดิเนี่ยนะแล้วใครอยากจะส่งเรียนเพราะนั้นหลวงพ่อบอกว่าส่งเรียนสายอาชีวะนี่แล้วจบมาเดี๋ยวนี้นี่โอ้โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอะไรต่ออะไรเครื่องยนต์กลไกเอ่ยการก่อสร้างเอ่ยไอ้พวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่ออะไรโอ้ยเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะแล้วก็นับวันจะเยอะขึ้นนะแต่ว่าสายวิชาการต่างๆทั้งหลายเนี่ยโอ้ยเขาแย่งกันเบียดกันตกขอบเหวกันเป็นแถวๆเนี่ยเพราะนั้นอันนี้แหละพอมีทางอาชีวศึกษานี่แต่ทางวิทยาลัยกาญจนาพิเศษเขาเปิดเรียนฟรีแล้วเนี่ยรีบส่งลูกหลานไปเลยชักชวนลูกหลานไปเรียนเขาเด้อนี่จบม.3แล้วเหมาเข้าไปเลยเหมาเข้าไปเลยแต่ถ้าทางวิทยาลัยกาญจนาพิเศษเขาไม่รับก็บอกว่าลูกศิษย์ลูกหลานหลวงปู่สุธรรมเองนี่แหละรับรองได้เขาอ้าแขนรับแน่นอนเนี่ยเพราะถ้าไม่เขาไม่อ้าแขนรับเลยเดี๋ยวหลวงปู่จะไปด่าอยู่กลางหน้าวิทยาลัยเนี่ยเนี่ยแจ้งข่าวสารให้ทราบด้วยเด้อแล้วก็นี่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยอีกเพียงแค่อาทิตย์เดียวมันก็เข้าพรรษาแล้วเด้อนี่เดี๋ยววันพระหน้า

วันพระอาสาฬหบูชาก็รู้สึกจะเป็นวันที่ฮะวันที่29เนาะวันที่29วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธเราก็จะได้ประเพณีของเราคือการเวียนเทียนการเวียนเทียนอยู่ที่ทางเจดีย์ทางวิหารของเราส่วนวันที่30ก็เข้าพรรษาเพราะนั้นการเข้าพรรษาแต่ละปีเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในพรรษานี่พระเราอยู่ก็ยังอบอุ่นก็เป็นโอกาสให้คณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต่างเข้ามาร่วมบุญกันในวัดเพราะว่าพระเราก็อยู่จำพรรษารวมกันแล้วมันก็หลายลูกก็ต้องอาศัยการเลี้ยงชีพจากอุบาสกอุบาสิกาจากการใส่บาตรจากการอุปถัมภ์จากอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธเราทั่วไปเพราะในพรรษาที่เราปฏิบัติกันมาก็มาใส่บาตรหน้าวัดกันปีนี้พระวัดป่าบ้านตายเราก็ค่อนข้างเยอะจำพรรษาแล้วก็ในช่วงพรรษาก็เป็นโอกาสดีที่คณะศรัทธาญาติโยมวัดสุขบาลิกาจะได้ร่วมกันเข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งภาวนาฟังข้ออัดข้อธรรมกันหรือเราจะตั้งจิตเจตนาของเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรว่าช่วงเข้าพรรษาตลอดไตรมาสนี่แหละในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะเอาประโยชน์อย่างไรในการเข้าพรรษามาสู่ชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดเช่นว่าเราจะรักษาศีลเราจะถือศีล8หรือศีล5มิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยเลยในทุกวันพระอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเราจะใส่บาตรให้ได้ทุกวันหรือถ้าเราไม่ได้ทุกวันเราอาจจะใส่บาตรทุกวันเกิดของเราก็ได้ว่าเราเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันไหนเราก็จะใส่บาตรในวันนั้นให้ได้เราจะไม่มีข้อแม้นใดๆทั้งสิ้นเพราะอันนี้เป็นกิจของชาวพุทธด้วยแล้วก็เป็นการสั่งสมบุญเข้ามาในชีวิตของพวกเราเพราะชีวิตใดก็ตามที่มีบุญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วชีวิตนั้นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสชีวิตนั้นมีแต่ความเจริญด้วยอำนาจแห่งบุญที่จะหนุนส่งชีวิตของเราไปอย่างแท้จริงดังในมงคลสูตร38ประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุพเพกตบุญญาตาเอตัมมังคุปตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ควรจะเริ่มคิดพิจารณาแล้วว่าเนี่ยแหละก่อนจะเข้าพรรษานี้จะเตรียมว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในพรรษานี้เราจะมีภาระอะไรต่ออะไรที่จะปงวางหรือจะจัดการให้มันเรียบร้อยเพื่อให้มีความสะดวกต่อการทำจิตเจตนาของเราทั้งที่เราตั้งจิตเจตนาไว้ตลอดพรรษานี้เราก็เตรียมพร้อมไว้ภาระหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรเราก็จะดูแลเพื่อไม่ให้เป็นบริโภคความกังวลในขณะที่เราจะเข้ามาวัดรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันหรือเราจะมาใส่บาตรใส่ถวายพระทหาร อุปถากภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ณวัดป่าบ้านตาแห่งนี้เราก็ตั้งเตรียมตัวไว้ดูแลให้พร้อมพอถึงเวลาแล้วเราก็จะทำได้ด้วยความสะดวกไม่เป็นกังวลต่อสิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็จะเป็นเหตุนำพาชีวิตของเราให้ประสบแต่ความเบิกบานความผ่องใสนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะแล้วรู้สึกว่าวันนี้ก็พออแล้วก็ครูโรงเรียนบ้านปากเก้านำพานักเรียนมาเลยร่วมบุญในวันนี้มาใส่บาตรในวันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งได้พาเด็กลูกศิษย์ลูกหาเข้าวัดเข้าวาเมื่อมีความใกล้ชิดต่อวัดต่อวาก็จะเป็นการปูพื้นฐานในด้านธรรมะให้แก่ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาของเราสืบต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรเนอะ

ปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะทามณิโชติรา

0: เอาไปจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปทั่วถึงเด้อเอาไปจัดอาหารทานกันซะก่อนดูแลช่วยเหลือตัวเองเด้อไปดูแลกันดูแลกันให้ทั่วถึงทานอาหารซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการเดทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมตุธรรมโมและการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:42 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: เมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุแก่หลายรูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุแก่หลายรูปภิกษุเหล่านั้นเดิมเป็นชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองเป็นผู้มีฐานะดีมั่งคั่งมีทรัพย์มากเป็นสหายกันทำบุญร่วมกันฟังธรรมด้วยกันวันหนึ่งฟังธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเลื่อมใสคิดว่าพวกเราแก่แล้วอยู่ครองเรือนก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราควรจะบวชดังนี้แล้วขอบวชในสำนักพระศาสดาแต่เนื่องจากเป็นคนแก่บวชแล้วก็เรียนธรรมวินัยอะไรไม่ได้ให้คนสร้างศาลาไว้แห่งหนึ่งท้ายอาวาสอยู่ด้วยกันไปบิณฑบาตด้วยกันเวลาไปบิณฑบาตก็ไปที่เรือนแห่งพัญญาตนนั่นเองบรรดาภิกษุเหล่านั้นพัญญาของภิกษุรูปหนึ่งชื่อมธุระปาณิกาในวงเล็บแปลว่ารถมือดีนางเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นคือเอาอาหารที่ตนได้แล้วนั่นแหละไปนั่งฉันที่เรือนของนางส่วนนางก็ถวายข้าวและกับที่ตนจัดไว้แก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยความเต็มใจเลื่อมใสต่อมานางสิ้นชีวิตลงด้วยอาพาธบางอย่างพระแก่เหล่านั้นประชุมกันในศาลาของพระแก่ผู้เป็นสหายในวงเล็บอดีตสามีของนางกอดคอกันร้องไห้รำพันอยู่ว่าอุบาสิกาผู้มีรสมืออันอร่อยเห็นตาละเสียพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรเห็นดังนั้นยังไม่ทราบเรื่องจึงวิ่งเข้าไปถามโดยรอบพระแก่ทั้งหลายจึงเล่าให้ฟังว่าพัญญาเก่าของสหายของพวกผมทำกาลาเสร็จแล้วนางเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกผมฝีมือปรุงอาหารของนางอร่อยยอดเยี่ยมบัดนี้ผมจะหาใครที่มีอุปการะเสมอเหมือนนางผู้นั้นเล่าพวกผมร้องไห้เพราะเหตุนี้พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุแก่เหล่านั้นเคยลำบากมาแล้วแม้ในการก่อนคือสมัยนั้นนางมธุระปาณิกาเกิดเป็นกาภิกษุเหล่านี้ก็เกิดเป็นกาเหมือนกันนางกาที่ออกไปริมฝั่งสมุทรถูกคลื่นในสมุทรซัดลงไปตายในสมุทรนั่นเองพวกกาตัวผู้พากันร้องไห้ร่ำไรชวนการจะเอาจะงอยปากวิทน้ำในมหาสมุทรได้รับความลำบากเป็นอันมากจนในที่สุดปรารภกันว่าก็คางของเราลาแล้วปากของเราซีดแล้วพวกเราวิทน้ำต่อไปก็ไม่สำเร็จเพราะห่วงน้ำยายังเต็มอยู่อย่างเดิมพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออาศัยป่าคือราคะโทสะและโมหะจึงมีความทุกข์เห็นป่านี้เธอควรจะตัดป่าเสียจักเป็นผู้สิ้นทุกข์ได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวะนังชินทะมารุกขังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุแก่เหล่านั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลตัดความรักของตนพระพุทธภาษิตอุชินดะสีเนหะมัตตโนกุมุดังสาระดิกังวะปานินาสันติมกะเมวะปรุหยะนิบานังสุกะเตนะเดสิตังแปลความว่าจงตัดหรือถอนความเยื่อใยของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดดอกบัวในศาสตร์การด้วยมือจงพอกพูนทางแห่งความสงบเพราะพระนิพพานพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วอธิบายความจงตัดความเสน่หาหรือความรักในตนหรือของตนหรือจงตัดความรักตนตามพยัญชนะแปลว่าความเสน่หาของตนแต่โดยความจะตีความว่า ตัดความเยื่อใยในตนก็ได้ตัดความเยื่อใยตัดความรักความใคร่ของตนก็ได้ภาษาอังกฤษฉบับของดร.ราธกฤษณันว่า cut out the love of self แปลว่าตัดความรักตนเหมือนบุคคลตัดดอกบัวในศาสตร์การศาสตร์การคือฤดูอะไรฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า autumn หมายถึงฤดูใบไม้ร่วงส่วนกุมุดังหรือโกมุตนั้นใช้คำว่าเล่นเลยจะตรงกับดอกบัวหรือไม่ยังสงสัยอยู่เห็นรูปเลลี่ใน dictionary แล้วไม่เหมือนดอกบัวฉบับแปลของมหามกุฏแปลทับศัพท์ว่าโกมุตปัญหาอีกอันหนึ่งคือเหตุไฉนจึงอุปมาด้วยดอกโกมุตในศาสตร์การเป็นเรื่องที่ยังคิดไม่ออกขอฝากท่านผู้รู้ไว้ช่วยวิจารณ์ด้วยความรักตนเป็นความรักที่เหนียวแน่นที่สุดบรรดาความรักทั้งหลายความรักลูกเมียคนรักหรือความรักอื่นใดก็ตามไม่เหนียวแน่นเท่าความรักตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักตนไม่มีมองในแง่จิตวิทยาความรักตนทำให้มนุษย์และสัตว์กระเสือกกระสนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ตนและเผ่าเพลินคงพันอยู่ได้ในโลกโลกมนุษย์เจริญมาได้ขนาดนี้ก็เพราะความรักตนความรักตนทำให้คนต้องทำความดีบ้างความชั่วบ้างสุดแล้วแต่ความจำเป็นในขณะนั้นแต่มองในทางธรรมความรักตนจนเป็นอัตวาทุปาทานนั้นเป็นอุปสรรคอันสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะตัวตนนั่นเองจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นมิให้มองเห็นตนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้ตัดความรักตนหรือความรักของตนเสียแล้วให้พอกพูนทางแห่งความสงบทางแห่งความสงบนั้นไม่มีทางใดดีเท่าทางอันประกอบด้วยองค์8คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ทางนั้นนำไปสู่พระนิพพานพระนิพพานนั้นพระสุคตทรงแสดงไว้แล้วทรงแสดงทั้งนิพพานและทางให้บรรลุถึงนิพพานนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสิทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ

ระของนายช่างทองคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีรูปงามบวชในสำนักของพระเถระตรงเล็บพระสารีบุตรพระสารีบุตรคิดว่าคนหนุ่มมีราคะมากจึงบอกอสุภกรรมฐานให้เพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอตรงเล็บคือไม่ถูกกับอัธยาศัยเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึง3เดือนก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไรแม้ใจแน่วแน่เป็นเอกคตาก็ไม่ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระเถระอีกกราบเรียนให้ท่านทราบว่าทำกรรมฐานไม่ขึ้นพระเถระบอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่2ภิกษุรูปนั้นก็ไม่อาจทำคุณวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้กลับมาบอกพระเถระอีกพระเถระบอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อนำกรรมฐานนั้นไปทำอยู่ชั่วระยะหนึ่งภิกษุนั้นกลับมาบอกพระเถระอีกว่าไม่ได้ผลพระสารีบุตรเถระคิดว่าภิกษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรณ์มีความพอใจในการเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มีก็ภิกษุนี้เป็นผู้ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทำเป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อัธยาศัยของเธอภิกษุนั้นเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนำชรอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนำเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมมีอาสยานุสยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของปวงสัตว์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพิจารณาดูอัตภาพที่ล่วงมาแล้วของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดในสกุลช่างทองมา500ชาติชอบหลอมทองให้เป็นดอกไม้มีดอกโบและดอกกัญญิกาเป็นต้นดังนั้นอสุภกรรมฐานจึงไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอทรงเห็นกรรมฐานอื่นอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเธอแล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอให้ภิกษุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึง4เดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอไปก่อนเถิดเธอจักได้เห็นภิกษุนี้บรรลุพระอรหันตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเนรมิตดอกปทุมทองประมาณเท่าจักด้วยพระฤทธิ์แล้วทรงทำให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ำจากใบละก้านแล้วได้ประทานให้ภิกษุนั้นพร้อมตรัสว่าเอาเถิดภิกษุจงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายท้ายวิหารนั่งขัดสมาธิแล้วบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังซึ่งหมายถึงว่าสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกปทุมจากพระหัตถ์ของพระศาสดาเท่านั้นใจก็เลื่อมใสและผ่องใสได้ทำตามที่พระศาสดารับสั่งนิวรณ์ทั้งหลายระงับไปในขณะนั้นเองอุปจารฌานเกิดขึ้นยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจารฌานนั้นถึงความเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับฌาน5อย่างคือชำนาญในการนึกในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่และการพิจารณานั่งอยู่ที่เดียวนั่นเองบรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นนั่งเล่นจตุตถฌานที่ชำนาญแล้วอยู่พระศาสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดแก่ภิกษุนั้นแล้วทรงพิจารณาต่อไปว่าเธอจะอาจเพื่อยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอทรงทราบว่าเธอจักไม่อาจแล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดำเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วแลดูดอกปทุมเห็นอนิจจลักษณะว่าทำไมหนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เมื่ออนุปาทินกะสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยังถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินกะสังขารคือสังขารที่มีใจครองเมื่อท่านเห็นอนิจจลักษณะแล้วทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุดไฟติดทั่วแล้วและดุดซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สระแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ภิกษุนั้นนั่งอยู่นักเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วกองไว้บนบกภิกษุนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งบนบกและในน้ำเห็นดอกโกมุตในน้ำสวยงามแต่ดอกโกมุตบนบกเหี่ยวแห้งเธอเห็นอนิจจลักษณะและถึงความสลดใจว่าชราย่อมกระทบอนุปาทินนกะสังขารอย่างนี้ท
ทำไมเล่าจะไม่กระทบอุปาทินกะสังขารเล่าพระศาสดาทรงทราบว่าบัดนี้กรรมฐานปรากฏแก่ภิกษุนี้แล้วประทับนั่งในพระคันธกุฎีเปล่งพระรัศมีไปพระรัศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญชลีลำดับนั้นพระศาสดากำหนดอัธยาศัยของเธอแล้วตรัสว่าเธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสียเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลอันตรายแห่งชีวิตพระพุทธภาษิตอิทะวะสังวะสิสามิอิทะเหมันตะกิมหิสุอิติบาโลวิจินเตติอันตรายังนะบุตชติแปลความว่าเราจะอยู่ตลอดฤดูฝนในที่นี้เราจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนคนพาลย่อมคิดอย่างนี้หารู้ถึงอันตรายไม่พระพุทธภาษิตนี้กล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธภาษิตเฉพาะการเฉพาะบุคคลคือทรงปรารภพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากที่ไปพักติดน้ำท่วมอยู่ในที่แห่งหนึ่งและตั้งใจจะพักอยู่ที่นั่นต่อไปในฤดูหนาวและฤดูร้อนแต่ชีวิตของเขาจะถึงความสิ้นภายใน7วันเขาหารู้ไม่พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงให้พระอานนท์ไปบอกเขาเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวสำหรับเดินทางไปปรโลกเรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากพ่อค้านั้นบรรทุกผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียน500เล่มออกจากกรุงพาราณสีมาค้าขายที่กรุงสาวัตถีเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น้ำปลดเกวียนแล้วพักอยู่ริมฝั่งนั่นเองตอนกลางคืนฝนตกหนักแม่น้ำเต็มเปี่ยมด้วยน้ำอยู่ถึง7วันเขาข้ามไม่ได้คนในนครก็เล่นมหรสพกัน7วันการขายผ้าย้อมด้วยดอกคำคงไม่เป็นไปด้วยดีพ่อค้าจึงคิดว่าเรามาจากที่ไกลถ้าจะเดินทางต่อไปอีกก็จะเนิ่นช้ามากเราจะทำการงานของเราที่นี้แหละทั้งในฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนคือจะตั้งเกวียนขายผ้าอยู่ที่นี้พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตในนครมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะทรงทราบความคิดของพ่อค้าแล้วทรงแย้มพระอานนท์ทูลถามจึงตรัสว่าพ่อค้านั้นตั้งใจจะขายของอยู่ตรงนั้นตลอด3ฤดูแต่ไม่รู้ถึงอันตรายชีวิตเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสควรทำในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราจะผัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ก็ไม่ได้มุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นว่าผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญยงเล็บพัดเทกรตะบุคคลพระอานนทูลว่าจะไปบอกให้เขาทราบพระศาสดาตรัสว่าถ้าคุ้นเคยกับเขาก็ไปบอกเถิดพระเถระไปหาพ่อค้าถามว่าจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่พ่อค้าแจ้งความตั้งใจของตนให้พระเถระทราบพระอานนท์จึงว่าอุบาสกอันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยากไม่ควรประมาทอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่ข้าพเจ้าหรืออุบาสกชีวิตของท่านจักเป็นไปได้อีก7วันเท่านั้นเขาเชื่อพระอานนท์มีจิตสังเวชนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอด7วันพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจากประกอบการงานชนิดนี้ชนิดนี้ดังนี้ไม่ควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนดังนี้แล้วตรัสว่าอิทะวะสังวะสิสามิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพ่อค้าได้บรรลุโสดาปัตติผลมัจจุกับผู้เมาในบุตรภัญญาพระพุทธภาษิตตังปุตตะปะสุสัมมัตตังวยาสัตตะมานสังนรังสุตตังกามังมโหโควะมัจจุอาดายะคัจฉติแปลความว่ามัจจุย่อมพานรชนนั้นผู้เมาในบุตรและปศุสัตว์ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านผู้หลับไปผู้หลับอยู่ไปฉะนั้นอธิบายความความเมานั้นมีหลายอย่างเช่นเมาเหล้าเมารักเมาลาภยศสรรเสริญสุข
เมาในหมุดพันยาและทรัพย์สมบัติเมาเหล้าคือการดื่มน้ำเมาอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีอาการมึนเมาอาการมึนเมานั้นอยู่ในระดับต่างๆกันมากหรือน้อยสุดแล้วแต่จำนวนน้ำเมาที่ดื่มเข้าไปเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนความเมารักคืออาการลุ่มหลงในเพศตรงข้ามจนกระทั่งลืมเหตุผลผิดชอบชั่วดีอย่างที่ท่านว่าเมาตัณหาบ้ากามเพราะความรักมักจูงชักให้เสพผิดเหมือนติดฟินลืมมิตรแท้แม่พ่อพระมนทินถึงเห็นอินหน้าเขียวไม่เหลียวแลอาการของผู้เมารักคือไม่เห็นอะไรดีไปกว่าหญิงหรือชายที่ตนรักยอมสละทุกอย่างเพื่อความรักชั่วคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าขออภัยเชื่อคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีค่าน้อยกว่าความรักเสียสิ้นเมาลาภทำให้มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดต้องลำบากตรากตรำเป็นอันมากในการแสวงหาและการระวังรักษาหาได้มาเท่าไรก็ไม่รู้สึกพอเป็นเหตุให้หาความสุขในชีวิตยากเมายศทำให้ระเริงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่นเป็นเหตุยกตนข่มท่านเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าต่ำต้อยกว่าตนจิตใจกระด้างอวดดีอวดเด่นเมาสรรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานอยากได้อยู่เรื่อยๆใครตำหนิเข้าหน่อยก็ไม่พอใจมากเมื่อเมาแล้วก็เป็นเหตุให้แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นคำสรรเสริญจริงอันไหนปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะสูงย่อมได้รับคำสรรเสริญปลอมได้ง่ายทำผิดทำไม่ชอบก็ไม่ค่อยมีใครกล้าติเตียนต่อหน้าปล่อยให้ทำไปแต่พอทำชอบเข้าหน่อยก็มีคนเสนอหน้ามาชมเชยซะมากมายเมื่อบ่อยเข้าก็ทำให้หลงเข้าใจผิดไปว่าตนเป็นผู้ควรได้รับแต่สรรเสริญประการเดียวหาคนมีใครมาตำหนิไม่จึงเป็นเหมือนเด็กที่ชอบกินแต่ของหวานคำสรรเสริญมีคุณค่าในทางเป็นกำลังใจแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่หลงและเมามันเมาสุขทำให้ติดในความสุขนั้นๆพอมีเรื่องต้องทุกข์ร้อนเข้าหน่อยก็ทนไม่ได้สบายมาเสียจนเคยความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงก็คือความทุกข์ต่างหากไม่ใช่ความสุขที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดถึงได้รู้จักตนเองดีขึ้นมาบุตรพันยาเป็นเหตุให้มีเวลาเป็นของตนมัวยุ่งอยู่กับเรื่องบุตรและพันยาตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีมีความเพลิดเพลินหลงไหลอยู่ในบุตรพันยาจนลืมนึกถึงสังขารและความเป็นไปอันแท้จริงของตนความเพลิดเพลินและความทุกข์โศกความยุ่งใจความกังวลเพราะบุตรพันยานั้นมีคละคล้าวกันไปประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ร้องไห้บุคคลผู้รักบุตรพันยานั้นไม่ควรรักจนหลงเพราะความหลงทำให้บุตรและพันยาเสียคนได้ง่ายที่สุดเมาทรัพย์สมบัติมีในเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในเรื่องลาภผู้มีปัญญาอาศัยทรัพย์สมบัติเป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์แห่งชีวิตเป็นนายแห่งทรัพย์สมบัติส่วนคนโง่เอาตนเป็นทาสของทรัพย์สมบัติยอมทำความชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเช่นปล้นทรัพย์ลักทรัพย์โกงหรือยักยอกตลอดถึงฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษสุดแล้วแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันบุคคลผู้เมาอยู่อย่างนี้มีจิตคล้องในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากมัจจุได้ย่อมตกอยู่ในอำนาจของมัจจุเหมือนคนหลับตกอยู่ภายใต้อำนาจของห้วงน้ำใหญ่ที่พัดราตรีฉะนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภนางกีสาโคตมีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางกีสาโคตมีเรื่องพิสดารของนางกีสาโคตมีท่านได้พรรณนาไว้แล้วในสหัสวรรควรรณนาวงเล็บเปิดความย่อว่านางกีสาโคตมีลูกตายนางเที่ยวอุ้มลูกไปขอยาแก้ความตายจากที่ต่างๆมีผู้แนะนำให้มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้นางไปหาเมล็ดผักกาดในหมู่บ้านที่ไม่มีใครเคยตายนางหาเท่าไรก็ไม่ได้เพราะทุกแห่งมีคนเคยตายทั้งนั้นนางสังเวชสลดใจว่าความตายมิได้มาถึงบุตรของนางผู้เดียวเท่านั้นแต่มาถึงสรรพสัตว์ทั่วหน้านางทิ้งบุตรแล้วกลับมาเฝ้าพระศาสดาองค์เล็บปิดพระพุทธองค์ตรัสถามว่าโคตมีเมล็ดผักกาดกำมือหนึ่งเธอได้แล้วหรือไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะในบ้านทั้งปวงเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นและคนตายมากเหลือเกินพระทศพลจึงตรัสว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายแต่อันที่จริงความตายเป็นธรรมอันเที่ยงแท้ทั่วไปของสัตว์ทั้งปวงมัจจุราชย่อมฆ่าสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่เต็มปรารถนาแล้วสัตว์ลงไปในมหาสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปฉะนั้น
พระชินสีห์ตรัสต่อไปว่าตังปุตตะ

ปะสุสัมมัตตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางกีสาโคตมีบรรลุโสดาปัตติผลไม่มีใครต้านทานพระพุทธภาษิตนะสันติปุตตาตานายะนะปิตานะปิบันทวาอันทะเกณทิปันนัสสะนัตถิยาติสุตานะตาเอตะมัทธะวะสร้างยัตตวาปันดิโตสิละสร้างวุโตนิบานะขมานังมักกังคิปะเมวะวิโสทเยแปลความว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าบุตรหรือบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้ญาติทั้งหลายก็ต้านทานไม่ได้บัณฑิตทราบความจริงเรื่องนี้แล้วเป็นผู้สำรวมในศีลชำระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วอธิบายความตายย่อมมาตามเวลาอันสมควรเสมอแม้จะรู้สึกว่าเร็วไปบ้างช้าไปบ้างตามสายตาของพวกเราแต่ความตายมีความยุติธรรมมาถึงตามกำหนดเวลาท่านคงเคยได้ฟังอยู่บ่อยๆถึงคนฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเช่นกินยาตายยิงตัวตายเป็นต้นแต่ไม่ตายเพียงแต่สลบไปแล้วฟื้นขึ้นบางท่านก็กลับมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังมักจะเล่าตรงกันว่าโยมพบาลท่านให้คนเอาวิญญาณมาส่งเพราะยังไม่ถึงเวลาตายบุคคลผู้นั้นจึงฟื้นขึ้นมาแต่บางท่านมาถึงเวลาตายแล้วนอนอยู่เฉยๆก็ตายได้หรือมิฉะนั้นก็ให้มีอุบัติเหตุซึ่งจะต้องตายจนได้เพราะเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครๆก็ต้านทานไม่ได้เป็นอาทิความตายเป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายทั้งปวงไม่มีใครมีอำนาจเหนือความตายแต่ความจริงความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวมันเป็นเพียงการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งภพหน้าจะดีหรือเลวก็สุดแล้วแต่กรรมของเราในปัจจุบันภพมนุษย์เป็นภพกลางๆคือไม่ดีมากไม่เลวมากแต่ถ้าทำกรรมชั่วมากเมื่อเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ต้องไปภพที่เลวเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานถ้าทำดีมากก็จะไปสู่ภพที่ดีเช่นสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งนี่ขึ้นไปโดยลำดับความทุกข์ในเมืองมนุษย์นั้นถึงทุกอย่างไรก็ไม่เท่าความทุกข์ในเมืองนรกความสุขในเมืองมนุษย์ก็เหมือนกันสุขอย่างไรก็ไม่เท่าความสุขในสวรรค์ความสุขในสวรรค์ก็ไม่เท่าความสุขของท่านผู้ได้ฌานความสุขของฌานทั้ง8ชั้นก็ไม่เท่าความสุขแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านผู้มีสติจึงไม่ควรประมาทควรเว้นกรรมชั่วทำแต่กรรมดีอันหนึ่งท่านผู้เป็นบัณฑิตทราบอย่างแน่ชัดแล้วว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครก็ต้านทานไม่ได้ดังนี้แล้วจึงตั้งใจเป็นผู้สำรวมในศีลรีดชำระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วพลันเพราะนิพพานสุขนั้นเป็นสุขชั้นยอดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภนางปตาจารามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางปตาจาราเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในสหัสวรรควรรณนาซึ่งมีพระคาถาว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารแม้เป็นอยู่100ปีความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารยังประเสริฐกว่าวงเล็บเปิดเรื่องย่อในที่นั้นว่านางปตาจาราเป็นธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีความรักใคร่กับคนใช้แล้วหนีพ่อแม่ไปอยู่ในป่าต่อมาสามีตายลูก2คนตายนางจึงเดินทางมาสู่เมืองสาวัตถีทราบจากคนเดินทางผู้หนึ่งในระหว่างทางว่ามารดาบิดาของนางตายเสียแล้วเพราะตึกพังทับนางเสียใจมากจนสติวิปลาสไปผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ยโดยไม่รู้ตัววิ่งร้องไห้ไปทางวัดเชตวันเข้าไปในธรรมสภาขณะนั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัททรงใช้พุทธานุภาพจนนางปตาจารามีสติขึ้นมองดูตนเองและมีความอายพุทธบริษัทผู้หนึ่งโยนผ้าไปให้นางได้นุ่งและห่มและสางโศกเพราะพระพุทธดำรัสเตือนวงเล็บปิดพระศาสดาทรงทราบว่านางปตาจารามีความโศกเบาบางลงแล้วจึงตรัสว่าปตาจาราปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วจึงรีบขวนขวายทำศีลให้บริสุทธิ์ทำทางไปพระนิพพานให้หมดจดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านะสันติปุตตาตานายะ

ว่าเพราะสละสุขพอประมาณจึงประสบสุขอันไพบูลย์ฉะนั้นจึงสละสุขอันพอประมาณเสียเพื่อสุขอันไพบูลย์อธิบายความพระพุทธภาษิตนี้ทํานองเดียวกับคําพังเพยไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอธิบายว่าอดทนไปก่อนยอมสละสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขอันไพบูลย์ในบั้นปลายยอมเหนื่อยไปก่อนเพื่อความสบายในปลายมือทัศนะในการในเรื่องการแสวงหาความสุขนี้มีแตกต่างกันไปบางพวกเห็นอะไรเป็นความสุขความเพลิดเพลินก็จับฉวยเอาทันทีโดยไม่รีรอตรึกตรองว่าจะให้ทุกข์ในภายหลังหรือไม่บางพวกหยิบฉวยเอาความสุขเช่นนั้นบ้างในบางโอกาสบางพวกเห็นความสุขแล้วและพอจะหยิบฉวยเอาได้แต่พิจารณามากไตรตรองมากว่าความสุขเช่นนั้นจะเจือด้วยทุกข์หรือไม่จะมีโทษในภายหลังหรือไม่เมื่อเห็นด้วยปัญญาอย่างแน่นอนแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่มีโทษจึงหยิบฉวยเอาบางพวกเห็นว่าความดีคือความสุขความเพลิดเพลินอันใดให้ความสุขความเพลิดเพลินอันนั้นคือความดี ethical hedonism บางพวกเห็นว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมดิ้นรนไปเพื่อแสวงหาความสุขหนีความทุกข์ psychological hedonism พวกวัตถุนิยมเห็นว่าชีวิตต้องมีความสุขความเพลิดเพลินอะไรผิดอะไรถูกค่อยว่ากันทีหลังแต่เราต้องหาความสุขใส่ตนก่อนพวกจิตตนิยมเห็นว่าความสุขทางกายนั้นไม่สำคัญควรยอมทนทุกข์ทรมานทางกายเสียดีกว่าถ้าการกระทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความสุขใจบางพวกเห็นว่าความสุขต้องเก็บทันทีที่มาถึงเข้าคือเอาไว้ก่อนการหวังน้ำบ่อหน้าเป็นเรื่องไม่ควรทำเพราะน้ำบ่อหน้าอาจไม่มีก็ได้เมื่อเห็นว่าน้ำบ่อนี้พอกินได้ก็กินไปก่อนพวกนี้ไม่ยอมคอยความสุขในโลกหน้าบางพวกเห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นการเสียเวลาถึงจุดหมายปลายทางช้าควรอดทนเอาไว้เพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้อยู่ในประเภทหลังนี้คือเห็นว่าควรสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อความสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขส่วนตัวเพื่อสุขส่วนรวมคนที่ยอมสละสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นเปรียบไปก็เหมือนคนเก็บเงินสะสมไว้ไม่ยอมจ่ายเงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายยอมอดออมเพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเก็บเงินไว้ได้ก้อนใหญ่แล้วก็จ่ายทีเดียวเช่นซื้อที่ดินปลูกบ้านใหญ่โตสวยงามได้สวยความสุขอันประณีตไม่มีโทษอันเกิดจากการอดออมนั้นเป็นความสุขอันยั่งยืนยังเล็บในวิสัยแห่งผู้ครองเรือนส่วนคนผู้เก็บความสุขเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยไม่รู้จักอดออมได้เงินทองมาเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายจนหมดเพื่อหาความสุขความเพลิดเพลินเป็นรายวันรายเดือนเขาก็หาความสุขเล็กๆน้อยๆได้เรื่อยไปเหมือนกันแต่เป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนแต่มักเจือด้วยโทษพูดถึงเรื่องเสี่ยงก็เสี่ยงด้วยกันทั้งสองพวกคือพวกแรกเสี่ยงต่อปัจจุบันส่วนพวกหลังเสี่ยงต่ออนาคตคือไม่ได้เตรียมตัวไว้เพื่ออนาคตเลยส่วนพวกแรกมิได้ให้ความสุขความพอใจแก่ตนเองทุกอย่างในปัจจุบันอันหนึ่งสังคมมนุษย์จะยั่งยืนสงบสุขอยู่ได้ก็โดยการที่คนในสังคมยอมสละความสุขส่วนตนคนละเล็กละน้อยเพื่อประโยชน์แก่ความสุขส่วนรวมอันเป็นความสุขส่วนใหญ่กฎหมายบ้านเมืองริดรอนอำนาจอิสระเสรีบางอย่างของปัจเจกชนก็เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือมหาชนเป็นการสละความสุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าต่างคนต่างมุ่งมองกอบโกยแต่ความสุขในตนไม่ได้เหลียวดูถึงความสุขสงบของส่วนรวมแล้วสังคมก็ต้องเดือดร้อนระส่ำระสายเมื่อสังคมเดือดร้อนปัจเจกชนซึ่งเป็นส่วนย่อยของสังคมก็ต้องเดือดร้อนด้วยในทางกลับกันถ้าปัจเจกชนเดือดร้อนมากเข้าสังคมก็ระสำระสายเหมือนกันเพราะสังคมก็คือการรวมกันแห่งปัจเจกชนสังคมจะเป็นสุขต่อเมื่อปัจเจกชนเป็นสุขแต่ต้องเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนความดีงามไม่ใช่แสวงหาความสุขส่วนตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นในความหมายขั้นสูงแห่งพระพุทธภาษิตนี้ความสุขอันไพบูลย์ทรงหมายเอาความสุขคือพระนิพพานนิพพานสุขเป็นความสุขที่ประณีตยั่งยืนส่วนกามสุขและฌานสุขนั้นเป็นความสุขเล็กน้อยและสุขพอประมาณตามลำดับกามสุขเจอด้วยทุกข์เสียเป็นส่วนมากฌานสุขเป็นของไม่แน่นอนเพราะฌานเสื่อมได้ไม่จัดเป็นความสุขอันไพบูลย์ส่วนนิพพานสุขเป็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขเล็กน้อยในวงเล็บกามสุขและสุขพอประมาณในวงเล็บฌานสุขเพื่อความสุขอันไพบูลย์ในวงเล็บนิพพานสุขนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภบุพกรรมของพระองค์เองมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุพกรรมของพระองค์
สมัยหนึ่งเกิด

0: ข้าวยากหมากแพงขึ้นในเมืองเวสาลีซึ่งเป็นเมืองที่เคยมั่งคั่งสมบูรณ์มากพวกคนยากจนตายก่อนเพราะความอดอยากวงเล็บเปิดแม้สมัยปัจจุบันนี้คนที่ต้องตายเพราะความอดอยากก็มีอยู่ทั่วอินเดียวงเล็บปิดศพทิ้งเกลื่อนปลาทั่วไปพวกอะมนุษย์เข้าสู่นครเพราะกลิ่นซากศพนั้นวงเล็บเปิดอะมนุษย์ในที่นี้จะหมายรวมถึงสัตว์ร้ายด้วยได้หรือไม่วงเล็บปิดมนุษย์ได้ตายลงอีกมากเพราะอะมนุษย์นั้นเพราะมีสิ่งปฏิกูลมากอหิวาตกโรคก็เกิดขึ้นอหิวาตกโรคในบาลีนั้นคือกาลโรคหรือเพล็กไม่ใช่อหิวาในความหมายอย่างไทยมนุษย์ต้องตายอีกมากเพราะอหิวานั้นรวมความว่าเวลานั้นมีภัย3อย่างเกิดขึ้นในนครเวสาลีคือภัยจากความอดอยากภัยจากอะมนุษย์และภัยจากโรคมหาชนประชุมกันกราบทูลพระราชาว่าตั้งเจ็ดชั่วรัชกาลมาแล้วภัยเห็นปานี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยภัยอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมพระราชารับสั่งให้มหาชนมาประชุมกันที่ท้องพระโรงให้พิจารณาความประพฤติหรือพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างประชาชนพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นข้อบกพร่องหรือการประพฤติผิดธรรมใดๆของพระราชาเลยจึงปรึกษากันต่อไปว่าทำอย่างไรภัยเหล่านั้นจึงจะสงบลงได้บางพวกออกความเห็นให้ทำพลีกรรมปวงสรวงเทวดาแม้ทำพิธีนั้นแล้วภัยก็ยังไม่สงบลงบางพวกเสนอให้เชิญครูทั้ง6มาเพราะครูทั้ง6มีอานุภาพมากบางพวกเสนอให้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้ามาเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพมากเมื่อเสด็จมาภัยทั้งปวงจะระงับไปที่ประชุมตกลงให้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ราชธานีของพระเจ้าพิมพิสารทานครเวสาลีจึงทรงมหาติชวีและบุตรปุโรหิตคนหนึ่งเป็นผู้แทนไปทูลเชิญพระศาสดาและขอให้ไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารเสียก่อนพระเจ้าพิมพิสารขอให้ราชทูตแห่งเวสาลีไปทูลอาราธนาพระศาสดาเอาเองแต่ทรงรับหรือไม่ก็สุดแล้วแต่พระพุทธอัธยาศัยราชบุตรราชทูตไปเฝ้าพระศาสดาทูลอาราธนาให้เสด็จเมืองเวสาลีเพื่อระงับภัยทั้ง3ประการพระพุทธองค์ทรงใคร่ครวญแล้วเห็นว่าภัยเหล่านั้นจักระงับเพราะการเสด็จไปของพระองค์จึงทรงรับอาราธนาพระเจ้าพิมพิสารให้ทำผลทางเสด็จพุทธดำเนินระหว่างกรุงราชคฤห์และแม่น้ำคงคาเป็นระยะทาง5โยชน์ให้เรียบร้อยสวยงามให้จัดที่พักไว้ทุกๆระยะ1โยชน์เมื่อพระศาสดาเสด็จพร้อมด้วยพุทธบอยพระราชารับสั่งให้ประชาชนโปรยดอกไม้5สีตลอดระยะทางที่เสด็จให้ยกธงหลากสีให้การเสวตฉัตรสำหรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์พระศาสดาเสด็จจากราชคฤห์ถึงริมแม่น้ำคงคาเป็นเวลา5วันประทับเรือเพื่อข้ามฝั่งไปยังเมืองเวสาลีวงเล็บเปิดคงจะเสด็จประทับเรือที่ท่าเมืองปาตลีบุตรหรือปัตตนะปัจจุบันนี้ก็มีเรือยนต์จากปัตตนะไปเวสาลีและจากเวสาลีมาปัตตนะเมื่อผู้เขียนไปอินเดียก็ได้ไปที่ท่านี้วงเล็บปิดพระเจ้าพิมพิสารทรงส่งข่าวไปยังชาวเวสาลีว่าขอให้เตรียมรับเสด็จด้วยเถิดชาวเมืองเวสาลีคิดว่าจะทำพิธีต้อนรับพระศาสดาให้เป็นทวีคูณกับที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำจึงให้จัดหนทางให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามเป็นระยะทาง3โยชน์จากเวสาลีมายังริมแม่น้ำคงคาให้คนถือฉัตรสำหรับพระศาสดา4คันสำหรับภิกษุสงฆ์รูปละ2คันมายืนรอกันอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารขนานเรือ2ลำให้ทำพลับพลาให้ประดับด้วยพวงดอกไม้เป็นต้นทรงส่งเสด็จพระศาสดาในน้ำลึกเพียงพระศอแล้วกราบทูลว่าพระองค์จะประทับรออยู่ทางฝั่งนี้จนกว่าพระศาสดาจะเสด็จกลับพระศาสดาเสด็จโดยทางเรือเป็นระยะทางประมาณ1โยชน์จึงถึงเขตของเมืองเวสาลีพวกเจ้าฤชวีแห่งเวสาลีลุยน้ำลงมาต้อนรับในน้ำลึกเพียงพระศอเหมือนกันนำเรือเข้าฝั่งเชิญเสด็จให้ลงจากเรือพอพระศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝั่งแม่น้ำเท่านั้นฝนโบกครพัดก็ตกลงมาน้ำเจิ่งนองไปทั่วพัดพาเอาซากศพทั้งปวงลงแม่น้ำไปทำให้ภูมิภาคสะอาดเรียบร้อยเจ้าฤชวีทูลให้พระศาสดาประทับแรมในระยะทุกๆ1โยชน์ถวายมหาทานทุกแห่งเป็นทวีคูณเสด็จถึงเมืองเวสาลีใน3วัน เมื่อพระศาสดาเสด็จถึงพวกทวยเทพก็ชวนกันมาเฝ้าด้วยอานุภาพแห่งเทพภูมิศักดิ์ใหญ่พวกอมนุษย์หนีไปโดยมากในเวลาเย็นพระศาสดาประทับยืนอยู่ที่ประตูพระนครเวสาลีรับสั่งให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรจากพระองค์ทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วพรมให้ทั่วนครเวสาลีภายในกำแพง3ชั้นพระอานนท์รับพระพุทธบัญชาแล้วเรียนรัตนสูตรเอาป้านศิลาของพระศาสดาตักน้ำยืนอยู่ที่ประตูพระนครระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์มีพระบารมี30ทัศน์เป็นต้นแล้วเข้าไปยังนครทำปริศในกำแพง3ชั้นตลอดคืนพวกอมนุษย์ทั้งปวงได้หนีไปพวกมนุษย์ที่ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ก็หายจากโรคพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับรัตนสูตรนั่นเองตลอด7วันเมื่อจบเทศนาการบรรลุธรรมได้มีแก่ชนเป็นอันมากวงเล็บเปิดข้อความในรัตนสูตรพรรณนาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วงเล็บปิดเมื่อทรงทราบว่าภัยทั้งปวงสงบลงแล้วจึงเสด็จออกจากเมืองเวสาลีพวกเจ้าฤาชวีทรงเสด็จด้วยสักการะอันใหญ่มาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาในการเสด็จกลับครั้งนี้พระศาสดาได้รับการบูชาเป็นอันมากทั้งจากนาคมนุษย์และเทวดาทุกเหล่าชั้นเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อพระพุทธองค์เสด็จข้ามฟากจากฝั่งเวสาลีมาสู่ฝั่งมคธแล้วพระเจ้าต้อนรับอัญเชิญพระพุทธองค์ให้เสด็จลงจากเรือทรงกระทำสักการะเป็นทวีคูณนำพระศาสดาเสด็จสู่นครราชคฤห์เป็นเวลา5วันโดยในก่อนเย็นวันหนึ่งพวกภิกษุประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาถึงพุทธานุภาพที่มีอย่างมากล้นพระพุทธองค์ทรงเป็นที่เลื่อมใสของนาคมนุษย์และทวยเทพทั้งปวงพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องบูชาและสักการะนี้มิได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพมิได้เกิดขึ้นด้วยอานุภาพของนาคเทวดาและพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งการบริจาคอันเล็กน้อยในอดีตเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนให้ทรงแสดงเรื่องนั้นจึงตรัสเล่าเรื่องสุสิมมานพดังนี้อุปกรรมของพระองค์ในอดีตกาลในเมืองตักกศิลามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะมีบุตรคนหนึ่งชื่อสุสิมะเมื่ออายุ16ปีสุสิมะขออนุญาตบิดาเพื่อไปเรียนมนต์ที่เมืองพาราณสีสังฆพราหมณ์จึงแนะนำให้บุตรไปหาอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นสหายของตนอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นสุสิมะเป็นคนฉลาดจึงเรียนมนต์ได้อย่างรวดเร็วเรียนได้มากที่เรียนแล้วก็จำได้แม่นไม่เสื่อมแต่ได้เห็นแต่เบื้องต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะที่ตนเรียนเท่านั้นไม่เห็นที่สุดเขาจึงบอกข้อความนั้นให้อาจารย์ทราบอาจารย์รับว่าตนก็ไม่เห็นเหมือนกันเมื่อมานพถามว่าใครเป็นผู้เห็นที่สุดแห่งมนต์อาจารย์จึงแนะนำให้ไปหาฤาษีพวกหนึ่งที่อยู่หน้าป่าอิสิปตนะสุสีมะเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายที่ป่าอิสิปตนะขอเรียนที่สุดแห่งมนต์และพระปัจเจกพุทธะกล่าวว่าไม่อาจบอกมนต์แก่ผู้ยังไม่บวชได้ถ้าท่านประสงค์เรียนมนต์ก็ต้องบวชสุสีมะยอมบวชไม่นานนักได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณเพราะตนเป็นผู้มีอุปนิสัยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นผู้เด่นดุจดวงจันทร์วันเพ็ญปรากฏในท้องฟ้าเป็นผู้เลิศด้วยลาภสการะและยศไม่นานนักก็ปรินิพพานเพราะได้เคยทำกรรมอันอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและมหาชนได้ช่วยเผาสรีระของท่านแล้วเก็บเอาพระธาตุประดิษฐานไว้ณสถูปใกล้ประตูเมืองพาราณสีฝ่ายสังฆพราหมณ์ผู้เป็นบิดาเมื่อบุตรหายไปหลายปีใครจะได้เห็นบุตรบ้างจึงออกจากตักกศิลามุ่งไปเมืองพาราณสีเห็นมหาชนประชุมกันอยู่ในที่แห่งหนึ่งคิดว่าในกลุ่มชนเหล่านี้คงจักมีใครคนหนึ่งที่รู้จักสุสีมะเป็นแน่จึงถามทราบความทั้งปวงแล้วเศร้าโศกคร่ำครวญไปยังลานพระเจดีย์ถอนหญ้าขึ้นเอาผ้าห่มนำทรายมาเกลี่ยลงที่ลานพระเจดีย์ประพรมด้วยน้ำในลักจันทร์บูชาด้วยดอกไม้ป่าเอาผ้าสาดกทำธงผูกฉัตรบนพระสถูปแล้วหลีกไปพระศาสดานำเรื่องนี้มาเล่าและตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เป็นสังฆพราหมณ์ในการนั้นเราได้ถอนหญ้าที่ลานพระเจดีย์ด้วยอานิสงส์นั้นชนทั้งหลายจึงทำทาง8โยชน์ให้ปราศจากตอและหนามทำให้สะอาดมีพื้นสม่ำเสมอเ เราได้เกลี่ยทรายลงในลานพระเจดีย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในทาง8โยชน์เราบูชาด้วยดอกไม้ป่าที่สถูปด้วยผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงโปรยดอกไม้หลากสีหลดเราได้ประพรมพื้นที่ลานเจดีย์ด้วยน้ำในรักจันทร์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นฝนโบกครพัดจึงตกลงในนครเวสาลีเราได้ยกธงและผูกฉัตรไว้บนลานพระเจดีย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นจักรวาลจึงเป็นดุจมีมโหรสพโดยทั่วด้วยธงชัยธงแผ่นผ้าและฉัตรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าบูชาสักการะที่เกิดขึ้นคราวนี้หาใช่เพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้านาคมนุษย์เทวดาหรือพรหมไม่แต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคประมาณเล็กน้อยในอดีตในสมัยเมื่อเราเป็นสังฆพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามตาสุขปริจจาคาเป็นอาทิ
1: มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
0: ผู้ระคนด้วยเวรพระพุทธภาษิตประดุคู่ปทาเนนะโยอัตโนสุขมิชติเวระสร้างสักกะสร้างเศษสร้างสัทโทเวราโซนะปริมุตจติแปลความว่าผู้ใดหวังสุขแก่ตนโดยการก่อทุกข์ให้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้ระคนด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรอธิบายความการต้องการความสุขการหวังความสุขและการชื่นชมต่อความสุขนั้นเป็นสามัญแก่คนและสัตว์ทั่วไปความสุขเป็นความหวานใจของปวงสัตว์มีชีพทั้งสัตว์ทั้งหลายจึงดิ้นรนแสวงหาอันหนึ่งแม้เพียงรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเขาก็พยายามยึดเหนี่ยวปัจจัยนั้นไว้เช่นเงินเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นการแสวงหาความสุขที่ควรตำหนิก็มีที่ควรสรรเสริญก็มีการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกิจควรตำหนิการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกิจการควรยินดีส่วนการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการให้สุขแก่ผู้อื่นด้วยเป็นกิจควรสรรเสริญผู้แสวงหาความสุขหวังความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นย่อมเป็นผู้ระคนคลุกคล้าบริเวณย่อมไม่พ้นจากเวรตัวอย่างเช่นหาความสุขจากการฆ่าเขาเบียดเบียนเขายักยอกช่อโกงเขาคบชู้สู่สาวสู่ชายกับภรรยาสามีเขาพูดเท็จหักรานประโยชน์ของเขาการหาความสุขอย่างนี้ไม่พ้นจากเวรและบาปกรรมนอกจากถูกจองเวรในชาตินี้กรรมนั้นยังเป็นเวรานุเวรตามไปในชาติหน้าอีกด้วยความทุกข์ย่อมตกมาถึงตนไม่เร็วกว่าช้าเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกขโตทุกขท่านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสุขโตสุขท่านังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวบ้างสัตว์ทั้งหลายใคร่ความสุขผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนผู้อื่นผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขบ้างผลแห่งกรรมชั่วบางอย่างคนอื่นไม่รู้มองไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้มองเห็นอยู่ทุกวันผลแห่งกรรมชั่วเกิดแก่ความรู้สึกเข้ามาทรมานอยู่ภายในใจแม้ทำมาแล้วตั้ง10ปี20ปีก็หาลบเลือนไปจากใจไม่พอมีใครพูดถึงกรรมทำนองเดียวกันจิตของผู้ที่เคยทำกรรมอย่างนั้นก็หวนระลึกถึงกรรมของตนขึ้นมาอีกเหมือนมีหอกมีดาบคอยทิ่มแทงอยู่เสมอในทางกลับกันคนทำกรรมดีกรรมอันให้ความสุขทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเปรียบเสมือนดอกไม้ทิพย์ที่มีกลิ่นหอมกลุ่นอยู่เสมอใครอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ตนของตนไปเห็นระลึกขึ้นทีไรก็มีความชุ่มชื่นใจทีนั้นแม้ทำมาแล้วตั้ง20ปี30ปีก็หาลบเลือนไปไม่ยังคงให้ความสุขความอบอุ่นแก่ดวงใจอยู่ตลอดเวลาด้วยประการฉะนี้จึงไม่ควรแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแต่ควรแสวงหาความสุขเพื่อตนและให้สุขแก่ผู้อื่นพร้อมๆกันไปจึงจะได้ประสบสุขแท้จริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภกุมาริกากินไข่ไก่มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางกุมาเรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ชาวประมงคนหนึ่งในหมู่บ้านพันธุระใกล้เมืองสาวัตถีวันหนึ่งเขาเดินทางเข้าไปยังเมืองสาวัตถีพบไข่เต่าที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีจึงถือติดมือไปด้วยเขาพักที่บ้านเพื่อนให้เพื่อนต้มไข่เต่ากินและให้ไข่ฟองหนึ่งแก่เด็กหญิงลูกสาวของเพื่อนในเรือนนั้นเธอติดใจในรสของไข่เต่าตั้งแต่วันนั้นมาไม่ปรารถนากินอาหารอย่างอื่น มารดาของเธอจึงเอาไข่ไก่ให้

0: กินเธอกินไข่ไก่แล้วอันความติดใจในรสผูกพันแล้วจำเดิมแต่นั้นเธอไปเอาไข่ไก่ในร่างกายมากินเองทีเดียว
1: ท่านมาฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันถ่ายทอดสดการปารภธรรมตามได้อาศัยคุณหลวงพ่อสุตตัมตุธรรมโมในช่วงหลังฉันยังหันครับ
2: น้ำยาเงินเยอะได้
3: แล้วพ่อเข้าเทียบเมื่อไหร่ครับ
2: ก็เดี๋ยววันนี้จะเข้าระยองวันนี้จะไประยองไปวันเกิดหลวงพ่อสุชินแล้วก็เสร็จงานเนี่ยประมาณสัก3-4 ทุ่มจะเข้ามาพักที่กรุงเทพแล้วพรุ่งนี้เช้าจะมาลงเครื่องที่ฮะใช่แล้วพรุ่งนี้เช้าจะมาลงเครื่องที่101จะมาร่วมปลูกต้นไม้กับท่านผู้ว่าที่จีดีมหามงคลบัวเรา
3: พ่อพักเยอะๆแล้วครับ
2: วิ่งรอบโลกค่อยโอ้ยนี่แหละอ้าวให้บุญรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเด้อโอ้ยกโอ้ยเทียนใหญ่เอาช่วยยกมายกวางลงโอ้ยตั้งกี่กิโลนี
3: ่พ่อเนี่ยผมวันแล้วได้ดูรถ
2: ได้เอาไปต่อได้มีโอกาสมาแวะมาเนอะให้ดูดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ก็
2: บ
3: อกผมละกัน
2: ได้โชคดี
4: คุณเดียวกันนะครับ
2: ว่าไงกันทางวิทยาลัยการจนาพิเศษเราแต่ทางโรงเรียนปากเก้าดูไว้เลยโรงเรียนปากเก้านี่อาจารย์ฝากไว้เลยนะฝากไว้ตอนนี้เลยเด้อได้ยินหรือเปล่าพวกนักเรียนปากเก้าทั้งหลายเนี่ยนะหลวงปู่ฝากไว้เข้ากาญจนาพิเศษแล้วเด้อเนี่ยรู้เปล่าล่ะแต่ว่าไม่ใช่ฝากแล้วก็เลยโอเอไม่ต้องไปสนใจศึกษาเราเรียนยังไงก็เราก็เข้าได้ยังไงก็เราเข้าได้ไม่ได้ได้เข้าไปเป็นหัวหลักหัวตอเนี่ยนะเข้าไปแล้วต้องเรียนเก่งต้องเรียนรู้เรื่องต้องเรียนเข้าใจตอนนี้เราจะเรียนเข้าไปเรียนเก่งเรียนรู้เรื่องดูเรียนให้เข้าใจเนี่ยเราต้องปูพื้นฐานตั้งแต่ม.3เนี่ยให้มันแน่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจเรียนให้ดีพอเรามีความรู้ในระดับมัธยมแน่นแล้วเราเข้าไปเรียนปวช.นี่สบายเลยตอนนี้เอาให้ตั้งใจเรียนให้ดีนะลูกหลานเนี่ยว่าไงล่ะ
5: เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีนำโดยท่านผู้อำนวยการดร.พงศวัฒน์พิมพิสัยพร้อมกับโรงเรียนบ้านป่าเก้าอำเภอหนองหานนำโดยท่านผู้อำนวยการนางสาวกาญจนาพรคำแพงลาดได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาณวัดป่าบ้านตาด
6: ให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหมดกราบครับ
2: กราบพร้อมกัน
6: อิมินาสกาลีนา ภ พุทธังอภิปุชยามะยิมินาสกาลีนะธัมมังอภิปุชยามะยิมินาสกาลีนะสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเอมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังภันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: เอาต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีล นั้นๆเพื่อความมีสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: บุตรังสารณัง

0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปดานสีเลนะดิพุติงยันติตัสมาสีรังวิสุนทะเย
1: ภูมิมาจโลกาธิปติสหัมภติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาคันเตตสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
2: โอ้จะฟังเทศกันก่อนเลยเหรอเอานั่งกันตามสบายๆเพื่อไม่ให้เป็นกังวลในกิริยาในท่านั่งของเราเมื่อเรานั่งได้สบายๆแล้วเราก็อยู่ในความสำรวมอยู่ในความเรียบร้อยอย่ากระดกกระเดกอย่าพูดคุยเพราะทุกคนเข้ามาในวัดก็ต้องการมาฟังต้องการมาแสวงหาบุญเพราะนั้นการมาฟังมาแสวงหาบุญนั้นเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราไว้ให้ดีให้อยู่กับปัจจุบันอย่าส่งจิตแส่สายเกาะเกี่ยวยุ่งเหยิงไปวุ่นวายไปกับอดีตหรืออนาคตถ้าเรารักษาจิตของเราอยู่ในปัจจุบันได้แล้วก็เหมือนจิตของเรานั้นไม่มีอะไรเข้ามาลกลุงลังอยู่ภายในจิตในใจก็เหมือนภาชนะเป่าๆเราจะเอาอะไรบรรจุลงไปมันก็บรรจุได้เต็มที่แต่ถ้าภายในภาชนะของเรามันเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยสิ่งนู้นสิ่งนี้เราจะเอาอะไรบรรจุลงไปมันก็ลงไปได้ยากหรือลงไปได้น้อยหรือลงไปไม่ได้เลยจิตใจของเราเหมือนกันถ้าเราปล่อยจิตใจของเราให้ลกลุงลังไปด้วยความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตลกลุงลังไปด้วยเรื่องราวอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเราจะเอาธรรมะบรรจุลงไปก็ย่อมลงไปไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรักษาจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปส่งจิตวุ่นวายกับคนนู้นคนนี้ต่างคนต่างมีความสำรวมระมัดระวังไว้แล้วเราจะได้ประโยชน์จากการเข้ามาในวัดเราจะได้บุญกุศลไปเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงวันนี้ขออนุโมทนาต่อท่านคณาจารย์ทางวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษและผอ.โรงเรียนปากเก้าที่ได้นำพานักเรียนนักศึกษาเข้ามาในวัดป่าบ้านตาดในวันนี้ก็เพื่อในการรักษาประเพณีของพวกเราชาวพุทธที่สืบต่อมาแต่โบราณก็คือการปอก่อนจะเข้าพรรษาพวกเราชาวพุทธก็พากันหลั่งไหลไปตามสำนักต่างๆทั้งหลายได้น้อมนำเอาเครื่องเอาเทียนพรรษาเอาผ้าอาบน้ำฝนหรือเอาเครื่องทายทานต่างๆทั้งหลายเข้าไปในวัดเพื่อถวายแก่คณะสงฆ์เพราะในช่วงระยะเวลาจำพรรษานั้นภิกษุเราอยู่จำพรรษากันหลายรูปถ้าไม่ได้ออกไปแลมทางไม่ได้ออกไปรับกิจอะไรต่ออะไรต่างๆภายนอกวัดเพราะนั้นเมื่อท่านอยู่รวมกันก็จะต้อง มีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยก็คือปัจจัย4ต่างๆคือเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายปากท้องชีวิตของท่านไม่ว่าจะเครื่องไม้ใช้สอยไม่ว่าจะเรื่องอาหารการบริโภคต่างๆทั้งหลายก็ได้อาศัยมาจากพวกเราชาวพุทธเพราะฉะนั้นการรักษาประเพณีของพวกเราชาวพุทธมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โบราณการมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศาสนาของเราให้มั่นคงยั่งยืนเพราะศาสนาของเรานั้นมีความมั่นคงยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่มีการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจแต่ถ้าขาดภายนอกในประเพณีอริยประเพณีต่างๆทั้งหลายก็เชื่อเถอะว่าศาสนาเราก็คงจะตั้งอยู่มันได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนเปรียบประดุจเหมือนต้นไม้ถ้าหากมีแต่แก่นอย่างเดียวต้นไม้นั้นก็คงจะไม่มีอายุยืนยาวคงจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าต้นไม้นั้นมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไม่มีแก่นต้นไม้นั้นก็ไม่มีประโยชน์มากมายหรือไม่มีอายุยืนยาวได้ต้นไม้ที่จะมีคุณมีค่า มีประโยชน์ และก็มีอายุยืนยาวได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยเปลือกด้วยกระพี้และด้วยแก่นเมื่อต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งเปลือกทั้งกระพี้และทั้งแก่นนั้นต้นไม้นั้นย่อมมีอายุยืนยาวและเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างมหาศาลศาสนาของเราเหมือนกันศาสนาของเราที่จะมั่นคงยั่งยืนมาได้ก็เพราะมีประเพณีต่างๆทั้งหลายเช่นประเพณีในการถวายผ้าอาบน้ำสนฝนถวายเทียนพรรษาถวายผ้าป่าถวายกฐินถวายอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบที่จะรักษาศาสนาของเราให้มั่นคงยั่งยืนไปได้ก็เปรียบประดุจเหมือนเปลือกเหมือนกับพี้แต่ถ้าหากจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ขาดการปฏิบัติขาดการอบรมจิตอบรมใจของเราแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากต้นไม้ที่มีแต่เปลือกกับพี้มันก็ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มากหรือไม่มีอายุยืนยาวไปได้เพราะฉะนั้นมันต้องประกอบไปด้วยเปลือกด้วยกับพี้คือด้วยอริยประเพณีประเพณีอันดีงามของพวกเราชาวพุทธเพื่อประคับประคองหรือเพื่อบำรุงอุปถากศาสนาศาสนทายาทของเราให้อยู่ได้อย่างไม่มีปริพเทศความกังวลที่จะประจ้องไปขวนขวายแสวงหามาเลี้ยงชีวิตหรือในความเป็นอยู่ของท่านท่านก็เอาโอกาสเวลานั้นแหละมาเรียบเร่งขวนขวายศึกษาข้ออัดข้อธรรมแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติที่สุดแล้วภิกษุสามเณรคือศาสนทายาทในพระศาสนาก็เป็นผู้มีความฉลาดมีความรอบรู้หรือเป็นผู้ทรงธรรมท่านก็ได้ท่านทำหน้าที่สืบต่อจากองค์ศาสดาก็คือนำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาแนะสอนพร่ำสอนอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธเราทั่วไปเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธเราทั่วไปได้เห็นเป็นแบบอย่างได้เห็นภิกษุสามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่างยินได้ฟังในข้ออัดข้อธรรมต่างๆทั้งหลายก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามคนที่สุดแล้วอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธเราทั่วไปก็จะเป็นผู้มีความฉลาดในธรรมเป็นผู้ทรงธรรมความเป็นผู้ฉลาดในธรรมหรือความเป็นผู้ทรงธรรมนี่แหละ ที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาต่างๆทั้งหลายที่เราได้มาในวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้เข้ามาศึกษาเข้ามาใกล้ชิดวัดวาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เพราะถ้าหากพวกเราไม่มีความใกล้ชิดไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยต่อไปเรามีความสนใจมีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติในการศึกษาข้ออัดข้อธรรมเพื่อมาสู่ชีวิตของเราเราจะเข้าวัดหรือเราจะไปหาครูบาอาจารย์เราก็มีความเก้อเขินไม่มีความอาถรรพ์ในการเข้าไปเพราะเราไม่มีความคุ้นเคยเราก็จะมีแต่ความเก้อเขินในการเข้าวัดหรือในการเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์โดยที่สุดเราก็อาจจะห่างไปก็มีแต่การศึกษาวิชาความรู้ทางโลกอย่างเดียวถ้าเรามีแต่การศึกษาความรู้ในทางโลกอย่างเดียวขาดวิชาการทางด้านศีลธรรมไปแล้วก็ยอมรับได้ว่าการศึกษาวิชาความรู้ในทางโลกนั้นจะทำให้พวกเรามีความรู้มีความฉลาดแต่ความรู้ความฉลาดนั้นถ้าหากขาดศีลธรรมคู่เคียงไปกับความรู้ความฉลาดทั้งหลายเหล่านั้นแล้วความรู้ความฉลาดนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือของกิเลสอาจจะเป็นเครื่องมือในการทำความชั่วก็จะสร้างความเดือดร้อนต่างๆทั้งหลายมาสู่ชีวิตของเราเองหรือสู่ครอบครัวของเราหรือสู่สังคมทั่วไปได้อย่างมากมายดังเราจะเห็นว่าสังคมเราทุกวันนี้ตลอดจนทั่วโลกนั้นที่มีความเดือดร้อนระส่ำระสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทั่วทุกคนทุกแห่งนั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากบุคคลผู้มีความรู้ความฉลาดจากการได้ศึกษาเล่าเรียนทางโลกมามากทั้งนั้นแต่ว่าเป็นผู้ที่ขาดศีลธรรมขาดความรู้ทางด้านศีลธรรมขาดการประพฤติปฏิบัติธรรมเลยไม่มีศีลธรรมกำกับไปกับความรู้ความฉลาดนั้นความรู้ความฉลาดนั้นก็เลยเป็นเครื่องมือของกิเลสสร้างความเดือดร้อนสร้างความชั่วต่างๆนานาได้มากมายดังที่พวกเราก็สัมผัสอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราลูกหลานทั้งหลายนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราล้วนแต่ปรารถนาต้องการเอาวิชาความรู้ความฉลาดของเราที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเองและต่อครอบครัวของเราตลอดจนสู่สังคมประเทศชาติต่อไปนั้นเราก็ต้องให้ความสนใจใส่ใจในการที่จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ ในศีลธรรมในหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นเพราะว่าหลักศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกนั้นล้วนแต่นำมาซึ่งความสุขมาให้แก่พวกเราได้ทั้งนั้นแหละเช่นว่าเรายกตัวอย่างง่ายๆว่าพวกเรานั้นเราเกิดมาในบนชีวิตนี้เราเกิดมาคนเดียวแต่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะตั้งแต่หมู่คณะกลุ่มเล็กๆก็คือในครอบครัวของเราเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงหมู่คณะในวงสังคมในโรงล่ำโรงเรียนในวิทยาลัยหรือในสังคมในประเทศชาติรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะก้อนใหญ่ตอนนี้การรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นคณะมากมายนั้นเราทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่ปรารถนาอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตอนนี้การอยู่ร่วมกันจะให้มีความสุขได้ก็เพราะทุกคนต้องมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแต่น้ำจิตน้ำใจนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่มันแสดงออกมาได้ถึงการเอื้อเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเพราะการแบ่งปันกันการสงเคราะห์การช่วยเหลือกันนั่นแหละแสดงออกถึงความเป็นบุคคลผู้มีน้ำจิตน้ำใจเมื่อเราเป็นบุคคลผู้มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแล้วเรามีการเอื้อเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์กันในผู้ที่ด้อยกว่าเรามีความพร้อมมีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาเรามีความสามารถที่จะสงเคราะห์เขาไปตามกำลังของเราอย่างไรเราก็สงเคราะห์เขาไปตามกำลังของเราเมื่อบุคคลผู้ได้รับการสงเคราะห์จากเราได้รับการช่วยเหลือจากเราได้รับการแนะนำของเราไปแล้วแต่บุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ย่อมขี้คายปัญหาในตัวตนของเขาเลยในชีวิตของเขาขึ้นมาได้หรือเขาจะมีความสุขมีความเบิกบานมีความสบายจากการได้รับการสงเคราะห์จากการได้รับการช่วยเหลือของเรานั้นเขาก็มีความสุขมีความยิ้มแย้มเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเราเองก็จะมีความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเราสามารถทำให้คนอื่นเขามีความสุขสามารถทำให้คนอื่นเขามีความเบิกบานมีความผ่องใสพ้นจากความยุ่งยากพ้นจากปัญหาหรือพ้นจากความขัดเขินขัดแค้นต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เราก็จะมีความสุขจากการที่กับการได้กระทำของเราผู้ที่ได้รับการกระทำของเราเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้น เบื้องต้นนี้น้ำจิตน้ำใจจึงเป็นการปูพื้นฐานของความสุขเบื้องต้นที่ท่านเรียกกันว่าให้ทานเพราะในสังคมใดก็ตามเป็นสังคมที่มีการให้ทานต่อกันแล้วสังคมนั้นล้วนแต่มีความอบอุ่นมีความสุขในการอยู่ร่วมกันถ้าหากขาดการให้ทานขาดน้ำจิตน้ำใจต่อกันแล้วมันก็จะมีแต่ความเอาเห็นแก่ตัวเมื่อมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในหมู่ชนใดก็ตามความเห็นแก่ตัวนั่นแหละจะสร้างความเอารัดเอาเปรียบให้เกิดขึ้นมาพอเรามีอยู่ด้วยกันด้วยความเอารัดเอาเปรียบกันด้วยความปีนด้วยการเบียดเบียนกันแล้วการอยู่ร่วมกันก็มีแต่ความระแวงว่าเขาจะมาเอาเปรียบเราจะเสียเปรียบเขาหรือเขาจะมาคดโกงเราอะไรต่ออะไรต่างๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตย่อมมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยจิตที่เศร้าหมองอยู่ด้วยความระแวงต่อกันแล้วเราจะหาความสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในพื้นฐานเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าได้สอนหลักการให้ทานขึ้นมาก็เพื่อเป็นการปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของพวกเรานับตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปให้เกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะของเรานั่นเองต่อจากนั้นมาในระดับของศีลพวกเราล้วนแต่เป็นปุถุชนคนมีกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าเพราะนั้นเราก็ต้องมีความอดกั้นควบคุมกิเลสของเราเองให้มันอยู่ในขอบในเขตอย่าปล่อยให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตออกมาถ้ากิเลสล้นขอบล้นเขตออกมามันก็จะนำเอากายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันเช่นว่ากิเลสฟักขอบล้นเขตออกมาจากจิตจากใจของเราแล้วมันก็นำเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันทั้งการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างการเบียดเบียนการปีนเกลียวก็เกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันมันจะมีความสุขไปได้อย่างไรหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์เข้ามาเกิดขึ้นมาในการอยู่ร่วมกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในระดับที่2ต่อมานั้นก็คือการรักษาศีลก็คือการควบคุมกิเลสหรือความอดกั้นต่อกิเลสที่มีอยู่ในตนเมื่อเรามีความอดกั้นต่อกิเลสได้แล้วกิเลสไม่ล้นขอบล้นเขตออกมาศีลของเราก็บริสุทธิ์เมื่อสิ่งของเราบริสุทธิ์แล้วจิตใจเราก็เบิกบานผ่องใสการอยู่ร่วมกันก็ล้วนแต่มีความเบิกบานมีความผ่องใสการกระทำของเราก็จะเป็นการกระทำแต่คุณงามความดีใช้วากายวาจาของเราก็จะใช้ไปในทางที่ถูกต้อง ใช้ในทางที่ดีงามเพราะฉะนั้น บุคคลผู้มีศีลนี้จึงเป็นเครื่องหมายของความเป็นคนดีอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นท่านแม้จะเป็นปุถุชนก็ตามก็ยังเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีนั่นเองเพราะฉะนั้นคนดีอยู่ที่ไหนก็ล้วนแต่นำเอาความสุขความเบิกบานความสบายมาสู่บุคคลนั้นๆทั้งนั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นการปูพื้นฐานในชีวิตของเรานั้นเราต้องหนักแน่นมั่นคงอยู่ในทานอยู่ในศีลหลังจากนั้นมาเราก็มาฝึกหัดอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพราะจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมมันมีแต่การแส่สายยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเกาะเกี่ยวไปกับอดีตบ้างอนาคตบ้างก็กอบโกยเอาแต่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เรื่องราวที่ยินดีหรือยินร้ายที่ชอบหรือที่ชังก็ตามมารกรุงรังอยู่ภายในจิตในใจของเราจิตใจที่มันรกรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวความยินดียินร้ายความชอบความชังอยู่ตลอดเวลามันก็ล้วนแต่ทับถมจิตใจของเราให้เศร้าหมองหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจของเราหาช่องว่างของความเบิกบานแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เจอเพราะมันมีแต่ความเศร้าหมองอะไรต่ออะไรต่างๆก็ไหลเข้ามาลกลุงลังอยู่ภายในจิตในใจมันก็ไม่เป็นมงคลหรือไม่เป็นความสุขในชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นจิตใจตรงนี้ควรจะมีความสะอาดตอนจิตใจของเราจะมีความสะอาดได้ก็เพราะพวกเราเนี่ยพากันปัดฝาดชิดถูจิตใจของเราการปัดฝาดชิดถูจิตใจก็คือการภาวนานั่นเองการอบรมจิตตภาวนาการภาวนาของเรานั้นเราก็ยกเอาอารมณ์อันใดมาให้จิตมันยึดไว้เมื่อจิตมันมีหลักยึดมันก็จะไม่แส่สายไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายเช่นเวลาเราจะยกเอาคำบริกรรมบอกพุทโธมาให้จิตมันยึดไว้เราก็นั่งอยู่ที่ไหนก็ตามนั่งให้สบายๆหลับตาลงบริกรรมนึกในใจว่าพุทโธเรื่อยไปโดยความมีสติคือระลึกมีความระมัดระวังกำกับอยู่ในจิตคือผู้รู้ให้รู้อยู่เฉพาะพุทโธเรื่อยไปโดยไม่ต้องไปคาดหมายข้างหน้าข้างหลังว่าจะมีอะไรจะเป็นอะไรให้เราจับอยู่แต่พุทโธเท่านั้นเมื่อเราบริกรรมอยู่กับพุทโธบ่อยเข้าเราก็จะมีความคุ้นเคยในการบริกรรมอยู่กับพุทโธจิตอยู่กับพุทโธได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นอารมณ์เรื่องราวที่เคยรกรุงรังภายในจิตในใจมันก็จางออกไปความเบิกบานความผ่องใสความสบายอกสบายใจก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจดวงนี้แทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นบ้างแล้วนี่เริ่มเกิดผลจากการภาวนาขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อเราเห็นชัดเจนแล้วว่าโอ้พอเรามาภาวนานี่จิตใจมีแต่ความผ่องใสจิตใจมีแต่ความเบิกบานจิตใจมีแต่ความสบายใจเข้ามานี่เราก็เริ่มมีฉันทะคือมีความพอใจในการที่จะมาภาวนาเมื่อเราหมั่นภาวนามากขึ้นจิตใจของเราก็ยิ่งเบายิ่งสบายมากขึ้นที่สุดแล้วจิตของเราก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบจิตนั้นจะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามการเกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตของเราไปนั้นถ้าหากมีสมาธิเป็นหลักยึดของจิตหรือเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วไม่มีสิ่งใดภายนอกที่มาเป็นมาครอบงำจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้เดือดเนื้อร้อนใจไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้นี่แหละการดำเนินชีวิตของเราถ้ามีสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือประกอบการงานอาชีพอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกกิจนั้นจะมีแต่ความสำเร็จเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรานักเรียนนักศึกษาทั้งหลายถ้ามีโอกาสแล้วเราก็ควรที่จะไปกล้าชิดวัดวาเข้าวัดเข้าวาอย่างน้อยก็ไปใส่บาตรใส่พกไปสวดมนต์ไหว้พระไปสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายเพื่อซึมซับในเรื่องศาสนธรรมเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราแล้วก็อยู่บ้านอยู่เรือนแล้วก็ฝึกหัดอบรมจิตใจของเราด้วยจิตภาวนาอย่างน้อยก่อนหลับก่อนนอนก็มีการไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาสักครู่หนึ่งที่ว่าก่อนนอนแล้วก็ไหว้พระกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธกราบพระพุทธสวากขาโตกราบพระธรรมสุปฏิปันโนกราบพระสงฆ์แล้วก็กราบระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เพราะชีวิตใต้ขันร่างกายของเราได้มาจากพ่อแม่ของเราท่านให้ร่างกายชีวิตนี้มายังไม่พอท่านยังทะนุถนอมเลี้ยงดูอุปถากให้ชีวิตร่างกายนี้มีความสมบูรณ์เติบใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แม้จะมีภัยอันตรายทั้งหลายเข้ามาครอบงำชีวิตร่างกายนี้พ่อแม่ก็ยังยินดีพอใจที่จะเป็นผู้รับภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นแทนที่ร่างกายชีวิตนี้เพื่อให้ชีวิตร่างกายนี้มีความปลอดภัย หรือความหิวกระหายที่มาครอบงำชีวิตร่างกายของเราพ่อแม่ก็ยังดีพอใจรับความหิวนั้นมาแทนเสียเพื่อให้ชีวิตร่างกายของเรานั้นอิ่มน้ำสำราญนี่แหละผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราก็คือพ่อแม่เราก็ควรกราบและระลึกถึงพระคุณของท่านสักครั้งหนึ่งจากนั้นเรากราบและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เพราะอะไรที่เรามีวิชาความรู้มีความเฉลียวฉลาดมาถึงจุดนี้ได้และยังจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้นั้นก็เพราะเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ให้วิชาความรู้ต่างๆทั้งหลายของเรามาเพราะฉะนั้นเราก็กราบระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนอื่นบอกก่อนที่เราจะมาหลับมานอนมาพักผ่อนร่างกายเราก็มากราบลงไปสักห้าครั้งกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่กราบระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์จากนั้นเราก็นั่งให้สบายๆนั่งขัดสมาธิเท้าฝาวางทับเท้าข้างซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาลงแล้วก็นึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปด้วยความมีสติขณะที่เรามีสติกำกับจิตเราจะสัมผัสรับรู้ถึงคำบริกรรมบอกพุทอย่างชัดเจนในความรู้สึกของเรานั่นแหละคือการภาวนาของเราเมื่อเราหมั่นภาวนาอยู่อย่างนี้แล้วจิตใจของเรานับวันจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสเมื่อถึงเวลาเลิกจากการภาวนาเราก็เลิกด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสนอนลงไปก็นอนด้วยจิตใจที่เบาสบายเบิกบานผ่องใสเราหลับก็หลับสนิทตื่นขึ้นมาจิตใจเบิกบานผ่องใสผิวพรรณหน้าตาเบิกบานผ่องใสหมดเมื่อเราจะไปทำภารกิจอย่างไรจะไปศึกษาเล่าเรียนหรือจะไปทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามเราจะไปทำได้ด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสเพราะนั้นทำอะไรก็ดีไปหมดเพราะมันดีไปจากจิตจากใจของพวกเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากลูกฝากหลานคณะนักศึกษานักเรียนแล้วก็คณะครูอาจารย์ได้นำพาศิษยานุพวกศิษย์ทั้งหลายของเราให้มีความคุ้นเคยมีความใกล้ชิดในวัดวาในครูบาอาจารย์ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นมากขึ้นลูกหลานของเราต่อไปเขาจะมีพื้นฐานในด้านธรรมะขึ้นมาเองจากความซึมซับจากความใกล้ชิดเป็นเบื้องต้นต่อไปก็จะนำพาเขาเป็นบุคคลผู้มีความฉลาดในธรรมได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อท่านคณาจารย์วิทยาลัยกาญจนาพิเศษตลอดจนผอ.และครูอาจารย์ของโรงเรียนบ้านป่าเก้าที่ได้นำพานักศึกษานักเรียนเข้ามาในวัดป่าบ้านตาดเพื่อรักษาอริยประเพณีในวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อพวกเราทุกท่านทุกคนและก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้พากันสร้างแล้วพากันรักษาอริยประเพณีไว้สืบต่อให้แก่ลูกหลานของเราสืบต่อไปนั้นให้เป็นอานิสงส์นำพาชีวิตของพวกเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานของเราแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ

0: อ้าวว่าไงต่อไป
1: ต่อไปก็ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนตั้งนะโม3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักขิภันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังภันเตเอตังปฏิปยุคังสัปปริวารังเตมาสังพุทธัสสะปูชนัตถายะอิมัสสมิงอโปสถาคาลีนิยาเทมะสาธุโนภันเตอยังเตมาสังพุทธัสสะปูชนัตถายะทีป

0: อายุคัสสะทานัสสะอานิสังโสกัมหะอัมหากังเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยชนานังทีฆรตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนคู่นี้พร้อมกับความบริวารไว้ณอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุอ้าวเข้ามาถวายได้เลยนะมาลูกหลานเข้ามาเข้ามาโอ้ยเอาให้ชีวิตมีแต่ความสว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะดีมากเลยใบโพนามาใบโพนาสองปัจจัยนี่สองปัจจัยนี่ก็มาเอาบุญรักษาทุกคนนะมาลูกหลานมา

0: เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไปอีกเลยเดี๋ยวดีมากดีมากเลยเดี๋ยวโอ้เอาดีมากเลยให้อยู่ที่มีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเอาดีมากเลยฮะนู่นเดี๋ยวเราจะไปพาที่ท่าบ่อวันที่เท่าไหร่ล่ะ
1: โอ้ยมันก
0: ็
1: ไกลเก
0: ิน
1: ค่ะ
0: เอาไกลเถอะเลออันนี้ของเรามีแต่สุดยอดหมอทั้งนั้นเลยจิตวานิรุชันติเตสังหูปัสสโมสุโคนสาเบสังหูปัสสโม

ยกเข้ามาเข้ามาชีวิตต่อไปมามาลูกหลานเข้ามาฝากให้เข้าวิทยาการยนาพิเศษแล้วเด้อตั้งใจเรียนให้ดีด้วยนี่ขี้เกียจเรียนไม่ได้ด้วยนี่เอาเว้ยขำเว้ยตั้งใจเรียนเนี่ยหมอนี่เออเมื่อวานมันใส่บาตรถามว่าเฮ้ยสูงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะดีกว่าไปเออใช่หมอพูดถึงฮะหมอพูดถึงแกมาใส่บาตรโอ้สวยดูยิ่งกว่าผู้หญิงแต่งหน้าแต่งตาเขียนชิ้วทาปากโอ้แต่งตัวดีใส่กระโปรงสวยแช่งแดะมาเลยมาใส่บาตรพูดถวายใบโพธิ์นานนายแพทย์อ้าวเฮ้ยเราเล่นงงเลยใช่งงเลยเดี๋ยวนี้มันเยอะดิพวกโอ้ยลูกหลานมาเลยลูกหลานมาโอ้ยลูกใครหลานใครเว้ยดิเว้ยเอามานั่งนั่งให้สวยๆเลยตั้งให้สวยแล้วลูกหลานแล้วมาเลยมาเลยมาลูกหลานนั่งให้สวยเลยเร็วโอ้ยตัวกระเปียกกระเปียกเลยเดี๋ยวมาอยู่กับหลวงปู่ให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวเอามาอยู่กับหลวงปู่ให้หมดทุกคนเลยเนี่ยโอ้ยลูกหลานด้วยโรงเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อค่ายประจักษ์เอามานั่งกันแถวๆนั่งให้สวยเลยลูกหลานมาเออนั่งกันมาเออมาลูกหลานด้วยโอ้ยโอ้ยดีมากเลยการพาเด็กเล็กเด็กน้อยเข้ามาในวัดตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยแบบนี้น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยน่าชื่นชมยินดีที่ว่าพาเด็กเล็กเด็กน้อยเข้ามาในวัดเพราะถ้าเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่พาเข้ามาเนี่ยจะให้เขาเข้ามาเองเนี่ยมันย่อมเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเขาเข้ามาเองเนี่ยเขาก็เข้ามาแบบซุกซนอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ถ้าหากมีผู้หลักผู้ใหญ่พาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ก็ตามเนี่ยพาเข้ามาในวัดตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยเหล่านี้มันก็จะได้เข้ามาซึมซับเข้ามาใกล้ชิดวัดมาใกล้ชิดพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายไอ้ความใกล้ชิดนี่แหละ

0: พอเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเขามีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการศึกษาข้ออัดข้อธรรมเขาก็กล้าเข้ามาในวัดกล้าเข้ามาสนทนากล้าเข้ามาพูดคุยกับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เขาจะไม่มีความเก้อเขินเลยเพราะเขาได้ซึมซับความใกล้ชิดมาตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยแบบนี้เพราะนั้นอันนี้เป็นการปูพื้นฐานให้แก่เด็กที่ดีมากเลยแต่ไม่ปล่อยให้เขาโตขึ้นมาแล้วให้เขาสนใจใส่ใจเข้ามาเองเนี่ยเขามีแต่ความเก้อเขินไม่รู้ว่าใจเขาไปทำยังไงเพราะมันไม่มีพื้นฐานโน้ตที่สุขห่างไกลห่างไกลออกไปเพราะนั้นการได้พาเด็กเล็กเด็กน้อยเข้ามาในวัดอย่างนี้แหละเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยก็ขออนุโมทนาด้วยเด้อท่านอาจารย์โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์นี่อนุโมทนาด้วยแล้วหนูน้อยทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆนะจ๊ะดูไหมต่อไปหลวงปู่จะให้เป็นนายกเลยเนี่ยดูนายกฟังนั้นเลยเนี่ยนี่แหละต่อไปจะเป็นผู้นำของประเทศชาติที่ดีที่มีศีลธรรมต่อไปนั่นแหละโอ้ยดีมากลูกหลานโอ้ยน่ารักน่าชังนั้นเลยเว้ยลูกหลานด้วยเอาว่าไงว่าไงเอาจะบัดถวายเทียนพรรษาก็เอาก
1: ราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะโรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะคะพร้อมมีนักเรียนแล้วก็คณะครูผู้อำนวยการแล้วก็คณะร่วมก็คือโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะคะวันนี้ทางโรงเรียนได้นำคณะนักเรียนมาทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะก็มีนักเรียนมาทั้งหมด69คนนะคะแล้วก็คณะครู7คนนะคะค่ะเดี๋ยวลำดับถัดไปเดี๋ยวเด็กๆก็สวดมนต์กราบไหว้พระนะคะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามพี่นะคะเดี๋ยวพี่จะพาสวดมนต์นะคะ
2: พนมมือขึ้นครับ
0: ลูกหลานพนมมือขึ้นทุกคน
2: ตั้งนโม3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังพันเตเอตังปฏิปยุคังสัพปริวาลังสัพปริวาลังเตมาสังพุทธัสสะปูชนัตถายะอิมัสสมิงอัปโปสถาคาเลนิยาเทมะสาธุโนพันเตอะยังเตมาสังพุทธัสสะปูชนัตถายะทีปยุคัสสะทานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยชนานังทีคารัตหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์โปรดรับข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนคู่นี้พร้อมกับของบริวารไว้ณอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาก็อานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์

0: พื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุเอามาลูกหลานด้วยลุกขึ้นมาถวายหลวงปู่เร็วเร็วเร็วยกขึ้นมาเร็วคนละชิ้นคนละอันเร็วเร็วยกมานี่เร็วมาเลยเร็วมามามามายกขึ้นมานี่เร็วมานี่มาวางนี่เร็ววางขึ้นวางลงโอ้ยเก่งรู้ด้วยพายถอยลงไปเอามาวางนี่วางบนผ้านี่วางบนผ้านี่แล้ววางบนผ้านี่เก่งมากเลยมาเลยเก่งมากเลยทู่ด้วยทู่สวยด้วยมาเลยทู่หลานเอามาวางลงโอ้ยเก่งมากเลยนี่วางบนผ้านี่วางบนนี่ลูกหลานนี่เก่งมากเลยมาเลยมามาเร็วมาประคำนี่โอ้ยเก่งเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาบวชเนน้อยเนี่ยรู้เปล่าเดี๋ยวมาบวชเนน้อยหลวงปู่เว้ยมาหามน้อยมาเดี๋ยวชวนได้ตัวน้อยเนี่ยมาเลยเข้ามานี่เข้ามาใกล้ๆเร็วๆเร็วมาสองมือเร็วเฮ้ยเก่งมากเลยทักทวดมาเก่งมากเลยเอามาหนูน้อยมาวางลงที่นี่เร็วโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยเอามามาวางลงไปนี่เอาเก่งมากเลยเก่งมากเลยเอามาประคำมาเก่งมากเลยเอามา
2: ใส่กระเป๋ามาเลยว่ะ
1: เอาม าเก่งมากเลยประคำเดี๋ยวลุงผู้ยาวบวชเนรเลย
3: อาดีมากเลยมาใครอีกมาเลย
1: เอามาดูน้อยวางบนผ้านี่โอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยมาดูน้อยวางบนผ้านี่วางบนผ้านี่เอาโอ้ยเก่งมากลูกหลานเก่งมากเอามาแล้วมาแล้วดูน้อยแล้วจับสองมือเลยมาวางลงและทุกจ้าด้วยเก่งมากเลยเอาวางลงเอาทุกโมทนาด้วยนะโอ้ยเห็นลูกเห็นหลานนี่น่ารักแก เอามาวางเร็วหนูน้อยเร็วมาวางลงเก่งมากเลยลูกหลานนี่เว้ย
3: เห็นลูกหลานเข้ามาแบบนี้เนี่ยโอ้ยต่อไปเราจะได้กำลังของศาสนาขึ้นมาอีกเยอะเลยนี่ที่ว่าชื่นอกชื่นใจที่เห็นลูกหลานเด็กเล็กเด็กน้อยเข้ามาวัดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะพาเด็กไปกราบวิหารไปกราบเจดีย์ไหมล่ะพาลูกพาหลานขึ้นไปชมไปกราบวิหารกราบเจดีย์ซะก่อนนะได้รับพรกันนะบัดนี้รับพรกันพากันตั้งใจรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนนะพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรมติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสุมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นนรโสยะธรรมดิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัจวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทพุทธสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธาดุภาเวนะสัพพธรรมาดุภาเวนะสัพพสังฆาดุภาเวนะสทาโสถิหิมภาวันตุเต อ้าวดีมากเลยลูกหลานหลานทั้งหลายเอามาจะให้ลูกหลานถ่ายรูปกับหลวงปู่ก่อนแล้วมาหันหน้าออกมานี่เออมานั่งเป็นแถวเข้ามาลูกหลานเร็วเข้ามานั่งติดๆนี่ถอยหลังไม่อีกถอยหลังไม่อีกเออถอยหลังไม่อีกแล้วเสื้อเหลืองถอยหลังมามาเออเอามาเออเก่งมากเลยลูกหลานถอยหลังมาตัวเล็กตัวน้อยมาแล้วลูกหลานแล้วทุกคนเจ๋งมากเลยหันมาแล้วมากราบหลวงปู่ก่อนแล้วเอากราบกราบสวยๆด้วยวันนี้กราบสวยแล้ว
4: ท่านฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในโอกาสที่คณะครูและนักเรียนถวายเทียนเข้าพรรษาขณะนี้เวลา 10:26 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพออสวทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างกวัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: เดี๋ยวนี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากคือต้องคิดด้วยล่ะไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายพุทธศักราช2498และพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนี้สืบมาจนปัจจุบันในช่วงต้นที่ทรงดูแลภารกิจสภากาชาติไทยนั้นคนไทยยังไม่คุ้นกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตพระองค์จึงทรงทุ่มเทเอาพระราชฤทัยใส่ในการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยและการริเริ่มการบริจาคโลหิตโปรดให้จัดงานกาชาติเป็นงานประจำปีเพื่อหารายได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มและของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีส่งผลให้กิจการของสภากาชาติไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนไทยมีความศรัทธาในการบริจาคโลหิตมากขึ้นและมีเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตสามารถมีโลหิตให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยเปิดทำการพร้อมกัน27มกราคมพุทธศักราช2504เพื่อเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยในแต่ละจังหวัดนับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคมาจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าสภากาชาติเป็นองค์กรการกุศลสากลจึงโปรดศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับสภากาชาติในประเทศต่างๆมาตลอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฐานะทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยคือโปรดให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านเขาล้านจังหวัดตราดในพุทธศักราช2522การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนครั้งนั้นทรงปฏิบัติตามพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอย่างครบถ้วนคือหลักมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระให้บริการโดยอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลพระราชการุณยธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนให้เห็นชัดถึงความตั้งพระราชฤทัยให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณค่าของน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อกันดังพระราชดำรัสที่ว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน137

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่ากำลังปัญญาขอเชิญรับฟังครับ
1: เตรียมกายและเตรียมใจกายก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารู้จักใช้รู้จักอบรมฝึกฝนกายนี้ก็มีประโยชน์ถึงแม้ว่ากายนี้จะเป็นภาระอันหนักก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ปล่อยทิ้งทีเดียวจะเป็นทุกขังจะเป็นอนิจจังจะเป็นอนัตตาค่อยจริงแม่แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาไม่ให้ทอดทิ้งให้รักษากายให้เรียบร้อยกายนี้ก็เป็นบุญเมื่อรักษาดีแล้วเพราะเหตุใดเพราะเรารักษากายคือรักษาศีลรักษากายให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลวาจาก็ดันถ้าเรารักษาดีแล้วก็ใช้การใช้งานได้ดีเพราะอาศัยวาจานี่แหละคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อยู่ยั่งยืนมาตลอดถึงพวกเราทั้งหลายทุกวันก็อาศัยพระวาจาที่องค์สมเด็จพระศาสดาทรงแสดงให้สาวกทั้งหลายฟังเมื่อได้ยินแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมที่อาศัยตรึกตามตรองตามเห็นแจ้งชัดประจักษ์ในใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระศาสนาเอามาประกอบการประพฤติปฏิบัติอบรมแล้วได้รับความสงบได้รับความเย็นใจทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขแจ้งประจักษ์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจึงเกิดความเชื่อมั่นจึงเกิดความเลื่อมใสอยากใคร่ประพฤติปฏิบัติให้ได้ความรู้ความฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยู่ได้ยืนนานมาจนถึงเราทั้งหลายเราทั้งหลายจะได้รู้จักทางดีทางชั่วตามความจริงได้รับความชั่วได้ทำความดีก็อาศัยพระเทพส่งให้เรามองเห็นสิ่งที่มีคุณมีโทษสิ่งที่ควรละเราก็พยายามละถึงแม้ว่าละยังไม่ได้หมดเราก็พยายามละได้บางส่วนเรียกว่าไม่แน่นหนาเกินไปแต่เรายังเบาบางเราชำระบางส่วนตัดออกบางส่วนแต่เราก็ยังพยายามที่จะละให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามระดับการละได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรอยู่กับสติและปัญญาที่เราสามารถมองเห็นคุณและโทษมากน้อยเท่าไหร่เราก็พยายามละได้มากเพียงนั้นเราก็จะได้ปฏิบัติเพิ่มได้มากเพียงนั้นอยู่กับกำลังของเราคือกำลังสติกำลังปัญญากำลังศรัทธากำลังความเพียรและกำลังสมาธิกำลังเหล่านี้แหละที่จะทำให้เราทั้งหลายไม่ย่อท้อในการประพฤติปฏิบัติกำลังปัญญาก็เป็นสิ่งสำคัญแรงหนึ่งทำให้เราทั้งหลายแต่เห็นสิ่งที่โทษว่าเป็นโทษสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริง พินิจพิจารณาใช้สติปัญญาของเราเองเกิดความปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเองจึงได้มีความเชื่อความเลื่อมใสนี่อาศัยปัญญานี่เองเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นโทษให้เราสะดุ้งกลัวไม่อยากกระทำในโทษเหล่านั้นเมื่อระลึกขึ้นมาแล้วใครๆก็ไม่ต้องการทุกข์เพราะฉะนั้นกรรมอันใดที่ไม่ดีที่เป็นโทษเราจึงพยายามละเพราะเราเห็นทุกข์เห็นโทษด้วยอาศัยประเทศสองคือธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เราทั้งหลายมีจิตใจอันสว่างมองเห็นโทษว่าเป็นโทษตามความเป็นจริงทำให้เรามองเห็นคุณสิ่งที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ว่าเป็นคุณจริงๆอาศัยประทีปส่องให้เราสว่างคือคำสอนพระพุทธเจ้าเราตรองตามปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามได้สัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของเราความรู้สึกจิตใจของเราเมื่อเราทำความดีอบรมกายดีอบรมวาจาดีอบรมจิตใจดีแล้วเราระลึกนึกขึ้นมาจิตใจของเราก็เบิกบานเราก็สบายไปสู่สังคมไหนเราก็แก้วกล้าองค์อาจเพราะเราเป็นคนไม่มีโทษไม่มีความชั่วในกายในวาจาใจของเราที่จะต้องเก้อเขินเราเป็นคนสะอาดมีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดเหมือนกับน้ำสะอาดไม่เป็นโทษแก่บุคคลผู้บริโภคใช้สอยรู้จักประมาณเอามาใช้ตามความต้องการมีแต่คุณทำให้คนหรือวัตถุสะอาดไปด้วยถ้าเอามาอาบก็ทำให้ร่างกายสะอาดไปด้วยเอาสักล้างสิ่งใดสิ่งนั้นที่ไม่สะอาดก็พลอยสะอาดไปด้วยนี่เพราะฉะนั้นทำคำสอนที่เราเอามาอบรมทำให้กายของเราสะอาดทำให้วาจาของเราสะอาดทำให้จิตใจของเราสะอาดไม่มีโทษยืนเดินนั่งนอนก็ปลอดภัยไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนจิตใจนี่อานิสงส์ของการประพฤติธรรมสมที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แต่เราจะรู้ว่าประพฤติดีนั้นนำความสุขมาอย่างไรก็รู้ได้โดยการปฏิบัติเพียงได้ยินได้ฟังก็เราก็ยังไม่แน่ใจยังสงสัยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องที่

ทำความดีชักชวนคนอื่นทำความดีเป็นเยี่ยงอย่างในทางที่ดีเผยหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้ปรากฏออกมาให้เห็นความดีทั้งเราด้วยทั้งบุคคลอื่นด้วยนั่นความดีมีจริงนี่เรียกว่าบุญมีจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าพูดบุญเป็นตัวอย่างไรบุญก็เป็นชื่อของความดีที่ท่านเรียกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีกุศลเป็นอย่างไรกุศลธรรมที่ยังจิตใจของบุคคลให้ฉลาดให้รู้จักเลือกทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เลือกทางปฏิบัติทางไหนผิดทางไหนไม่ดีทางไหนมีทุกข์มีภัยเป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมเราก็เลือกหลีกเว้นทางอันมีภัยเราไม่ไปนี่จิตของบุคคลผู้ฉลาดรู้จักเลือกสิ่งไหนจะเป็นภัยแก่ตัวเองแล้วก็ไม่ไปทางนั้นไม่กระทำสิ่งนั้นไม่พูดสิ่งนั้นเรารู้จักเลือกว่าสิ่งนั้นจะเป็นภัยแก่ตัวของเราเองถึงเวลากำลังพูดยังไม่เป็นก็ตามแต่ปัญญาทรงมองเห็นความเดือดร้อนจากการพูดความเสียหายจากการทำบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนนั่นแหละจะเป็นเวรเป็นภัยในอนาคตนั่นเพราะเขาเดือดร้อนเขาเจ็บใจเขาผูกใจไว้และต่อเราที่เราทำไม่ดีให้แก่เขาแต่เขายังมีโอกาสที่จะตอบโต้เราได้ไม่ฐานะที่จะทำได้แม้แต่สัตว์เล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่พอใจถ้าเขาสามารถจะหลบหลีกได้หนีให้พ้นจากการเบียดเบียนของเราเขาก็จะหนีให้พ้นแต่เมื่อเขาหนีไม่พ้นจำนนแล้วเขาก็ผูกใจเจ็บเมื่อจับใดเขามีกำลังวังชาเหนือเราเมื่อจับใดมีโอกาสเขาก็จะต้องนะล่างแค้นให้แก่เราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเราไม่ควรทำกรรมอันเป็นเวรด้วยกายด้วยวาจาใจเรามองเห็นทุกอย่างนี้เราก็ละเว้นละขาดจากกามาติบาละขาดจากอทินาทานละขาดจากการประพฤติผิดมิจฉากรรมในทางที่ผิดประเวณีละขาดจากทุจริตทางวาจาคือพูดละขาดจากการพูดเท็จละขาดจากการพูดส่อเสียดละขาดจากการพูดเจอละขาดจากการพูดคำหยาบเพราะการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเจอเหล่านี้ล้วนเป็นไร้จีทุจริตในทางที่ไม่ดีพระองค์เมตตาสงสารเราเพื่อจะให้เราทั้งหลายพ้นจากเวรจากภัยเป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัยอยู่ที่ไหนก็ได้รับความสุขได้รับความเย็นใจเพราะการประพฤติดีเหมือนกับเราอยู่ด้วยความเย็นใจในปัจจุบันเพราะเราประพฤติชอบตื่นมาแล้วก็จิตใจของเราก็มีแต่ทำแต่ความระลึกแต่เรื่องดีทำแต่ความดีที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันกายก็ประกอบแต่กรรมอันเป็นกุศลวาจาก็ระลึกแต่สิ่งพูดแต่สิ่งที่สิ่งชอบนะเมื่อเราระลึกขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อในความดีของเราว่าเราไม่ตกต่ำว่าเราไม่ไปนรกแน่นอนเราเพราะเราไม่ได้ทำกรรมอันลามกที่จะเป็นเหตุให้ตกไปในอบายภูมิทั้ง4คือมีนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเหล่านั้นผู้ที่จะคติของสัตว์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นคติที่หยาบที่อาศัยกรรมผลของกรรมที่เขาได้กระทำไม่ดีไว้แล้วเขาจึงได้ไปสู่ที่คติไม่ดี

0: เรียกอะกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดนั่นถ้าเกิดเขาทำไม่ดีไว้ความไม่ดีเป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดของเขาเป็นสถานที่อยู่ของเขาคือสถานไม่ดีคืออบายกรรมเป็นผู้ติดตามเมื่อเขาทำไม่ดีแล้วเวรภัยอันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาจะต้องได้รับก็ต้องติดตามอำนวยผลให้เขาได้รับอยู่เสมอตลอดไปเมื่อกรรมยังไม่สิ้นตรัสใดบุคคลนั้นจะต้องได้รับผลอยู่ร่ำไปมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั่นเขาไปเกิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเขาให้ได้รับความกระทบกระเทือนใจทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนไปลักขโมยฆ่าเขาแล้วถึงแม้ว่าจะมีบ้านใหญ่โตสร้างไว้ดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยู่กลับไปนอนอยู่ในห้องขังอันเป็นสถานที่สกปรกสถานที่ไม่อิสระนั่นเพราะอะไรเพราะผลกรรมนี่นรกในเมืองมนุษย์เมื่อละขันธ์อันนี้แล้วนรกในยมโลกก็มีจริงๆไม่ใช่สัตว์แต่กล่าวเพราะคติของบุคคลจะต้องไปเพราะสัตว์เดรัจฉานก็มีจริงในอยู่ในโลกเดียวกันก็ไปจากกรรมที่ทำไม่ดีเขาจึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุนั้นเรามีศรัทธาความเชื่อเพราะรู้ความจริงตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราจึงได้ละสิ่งที่ไม่ดีได้เด็ดขาดแล้วสิ่งที่ดีผลของความดีก็ย่อมปรากฏขึ้นในจิตใจของเราย่อมเห็นชัดในจิตใจของเราด้วยปัญญาอันมีความเห็นชอบที่เราได้ประกอบการฝึกหัดอบรมยิ่งจิตใจได้อบรมสงบละเอียดมีความสุขเป็นสมาธิมากเท่าไรจิตท่องใสยิ่งเห็นยิ่งรู้มากขึ้นกว้างขวางขึ้นตามลำดับยิ่งมีความเคารพความเลื่อมใสอย่างหนักแน่นมั่นคงเรียกอาจารย์ศรัทธาศรัทธาเชื่อมั่นไม่งอนแงนคลอนแคลนเป็นศรัทธาที่มั่นคงปฏิบัติเสมอด้วยชีวิตมียังเหลือประมาณเท่าใดก็อธิษฐานใจจะทำความดีประมาณเพียงเท่านั้นจนชีวิตจะหาไม่เพราะขึ้นชื่อว่าความดีแล้วย่อมอำนวยผลให้บังเกิดในทางที่พึงพอใจเรียกว่าความสุขเอิบอิ่มทั้งกายและจิตใจอย่างน้อยจะได้ความสุขในมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติถ้าเรามีจิตศรัทธายิ่งขึ้นไปแก่กล้าก็ได้ถึงพระนิพพานสมบัติเป็นสมบัติของพระอริยะภูมิพระอริยะเจ้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้พระองค์ถึงซึ่งพระนิพพานคือความดับทุกข์ดับโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่มีได้ถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งเรียกว่านิพพานนังปรมังสุขขังพระนิพพานนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งมันพ้นจากความปรุงความแต่งพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกอะไรร้องห่มร้องไห้พลัดพรากจากกันไปอย่างนี้ไม่มีในเมืองพระนิพพานเมืองพระนิพพานเป็นเมืองที่สงบอย่างยิ่งมีความสุขอย่างยิ่งความสุขเพราะเหตุใดความสุขเพราะปัญญาได้จากปัญญาที่เรามีศรัทธาอบรมจิตภาวนาสมาธิจะได้พระนิพพานได้ทางปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ด้วยการซื้อการขายด้วยการลงทุนอย่างอื่นพวกทั้งโลกเขามีทุนหลายสิบล้านหลายร้อยล้านเพื่อจะหาความสุขเพื่อจะหาไปพระนิพพานเขาพยายามเที่ยวหาความสุขไปโลกพระจันทร์เขาไปแล้วกำลังไปโลกพระอังคารไปโลกอย่างอื่นอีกตามระดับเพื่อจะได้ความสุข ผลที่สุดไปมาก็มาอยู่ในมนุษย์นี่มาตายอยู่ในมนุษย์นี่แหละไม่ได้ตายอยู่โลกพระจันทร์หรอกมาอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามที่เราได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วพยายามรักษากายรักษาจิตใจของเราให้รู้กายเห็นกายในกายตามความเป็นจริงคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็ชื่อของกายนี่เกิดนี่ก็กายนี่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะปฏิเสธความแก่ก็ไม่ได้เพราะมันอาศัยกันถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่เมื่อเกิดมาแล้วก็ถ้าไม่เกิดมาก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมีทุกข์ด้วยไม่ใช่แก่เฉยๆแก่ก็เป็นทุกข์อีกโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นทุกข์อีกเกิดมาแล้วไม่ใช่มีแต่แก่โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นยังมีตายอีกเป็นทุกข์อีกมีทุกข์อีกเมื่อมีตายแล้วก็จะมีพลัดพรากจากกันก็มีเศร้าโศกเสียใจมีทุกข์ใจอีกนะนี่เป็นเรื่องของร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงมันเรื่องของขันธ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าหลงร่างกายนี่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นของเราจริงๆให้ถือสักแต่ว่าถือทนว่ากายนี้สักแต่ว่ากายให้มีความเห็นอย่างนั้นเรียกว่ามีความเห็นชอบสักแต่ว่ามาประชุมกันสิ่งต่างๆมาประชุมกันมาประชุมแห่งรูปมาประชุมแห่งเวทนามาประชุมแห่งสัญญามาประชุมแห่งสังขารมาประชุมแห่งวิญญาณนี่ทั้ง5อย่างนี้มีอยู่ในกายของเราทุกๆคนรูปก็มีอยู่แล้วที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นเวทนาความเสวยสุขเสวยทุกข์ก็มีอยู่นี่เราก็มีอยู่นี่ทุกข์ก็มีสุขก็มีนี่เป็นเวทนาโสมนัสก็มีโทมนัสก็มีความสุขความทุกข์ที่ได้ความเจ็บปวดหรือเจ็บปวดหายไปได้ความสุขได้สัมผัสให้เกิดความสุขสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสุขทางกายเวทนาทางกายเรียกกายาเวทนาส่วนเวทนาทางจิตกันเรียกว่าทุกข์ก็คือโทมนัสก็คือความน้อยใจความขัดแค้นใจความเศร้าใจความมัวหมองในจิตใจนี่เป็นความทุกข์ทางใจความสุขทางใจคือโสมนัสจิตยินแย้มแจ่มใสเบิกบานสิ้นบานปลอดโปร่งในจิตในใจเป็นเวทนาทางใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในกายนี่แหละที่ตัวของเราคำว่าความเกิดคือประชุมแห่งรูปแห่งเวทนาสัญญาความจำหมายรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้ตลอดมาเราเห็นก็หมายได้จำได้นี่เรียกว่าสัญญาสังขารความปรุงแต่งอะไรมันแต่งร่างกายให้สุดโทรมมันแต่งร่างกายให้เจือจานให้เจริญสันตติรูปเกิดต่อเนื่องกันไปแต่งให้สุดโทรมแต่งให้ย่อยยับแต่งให้เกิดขึ้นมาอีกแต่งให้แก่ให้เจ็บให้ตายล้วนแต่สังขารความปรุงความแต่งแต่งจิตแต่งใจให้คิดดีคิดชั่วให้ทำดีทำชั่วร่วนแต่สังขารที่มันแต่งให้เป็นไปตามสังขารโดยอำนาจปุญญาภิสังขารทำบุญประชุมแต่งและให้สร้างแต่ความดีส่วนญาภิสังขารมันแต่งแล้วมันแต่งให้คนกระทำความชั่วให้คิดชั่วให้ทำชั่วให้พูดไปในทางที่ชั่วให้นำทุกข์นำโทษนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวของตัวเองเรียกอปุญญาภิสังขารคือบาปสังขารคือไม่ใช่บุญก็คือบาปนั่นเองนี่เรียกว่าสังขารในตัวของเราวิญญาณคือความรู้แจ้งจักขุวิญญาณความรู้ทางตาในการเห็นรูปโสตวิญญาณรู้แจ้งเสียง ขณะวิญญาณรู้แจ้งกลิ่นจิวหาวิญญาณรู้แจ้งทางรสกายวิญญาณรู้แจ้งสัมผัสทางกายมโนวิญญาณรู้ธรรมอารมณ์นั่นมีอยู่ในตัวของเราตาเห็นรูปเราก็เห็นหนึ่งหูได้ยินเสียงเราก็ได้ยินจมูกได้กลิ่นเราก็ได้กลิ่นนี่วิญญาณในตัวของเรานี่ก็มีทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ในกายอันเดียวว่ามีอยู่เรานี่เราก็มาพิจารณาอันใดเล่ามันแก่มันเจ็บมันตายอันไหนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเหลืออยู่เราชำระออกชำระออกเมื่อไล่ร่างกายออกหมดแล้วเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วไม่ใช่ทุกขังเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายเขาไม่ได้ทุกข์นี่ทุกข์เพราะเรายึดถือเพราะอุปทานถ้าเราไม่อุปทานเหมือนกับวิญญาณมันละไปแล้วเหมือนคนตายใครจะเอาไปเผาใครจะเอาไปทำลายอะไรถ้าไปอย่างหนึ่งกระดูกไปอย่างหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งก็ไม่เห็นมันทุกข์ไม่เห็นมันดิ้นรนร้องครวญครางนะเหมือนกับมีจิตวิญญาณเขานะเพราะฉะนั้นรูปเขาไม่ทุกข์ส่วนกายนั่นเองมันทุกข์เพราะเหตุใดคำว่ากายในต้องมีจิตอุปทานจึงได้เรียกว่ากายมีใจครองใจหงแหนใจยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจึงมีทุกข์ถ้าใจปล่อยสิ้นสละสิ้นวิญญาณไปปราบแล้วเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนที่อยู่ในป่าใครจะเอาไปผ่าไปจับไปเผาไปทำอย่างไรก็ทำได้ชอบใจเพราะฉะนั้นเราพิจารณาให้รู้ความจริงสิ่งไหนตายก็แยกออกแยกออกยังเหลืออะไรยังเหลือใจผู้พิจารณาแล้วก็ดูใจอีกใจเป็นอย่างไรใจเศร้าหมองด้วยใจบริสุทธิ์ใจคิดดีหรือไม่ดีใจสงบหรือไม่สงบเราก็จะได้เห็นใจนี่ต้องการอะไรเราก็จะได้รู้ใจนี่ความสุขของใจไม่มีอะไรมันต้องการความสงบเท่านั้นตายใจได้รับความสงบมันยิ่งเบิกบานยิ่งผ่องใสแต่ใจนี้ไม่ได้รับความสงบเพราะอะไรเพราะไม่มีแต่ใจนี้ไม่ได้รับความสงบเพราะอะไรเพราะไม่มีที่พึ่งไม่มีสิ่งที่ไปช่วยเหลือถ้าเรามีสติไปช่วยเหลือมีปัญญาช่วยเหลือแล้วใจจะสงบทันทีใจจะมีกำลังผ่องแผ้วในจิตในใจผ่องใสขึ้นมาใจไม่ต้องการอาหารเหมือนกันอื่นจะต้องทำการงานจะต้องหาเงินหาทองหาบ้านหาช่องหาการหางานเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้ส่วนใจไม่ต้องไม่เกี่ยวได้ต้องการความสงบอย่างเดียวถ้าได้รับความสงบในใจพอใจแล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นสัแตกต่างความสุขของกายและของใจมันผิดกันความสุขของกายอาศัยปัจจัย4ปัจจัย4จะได้มาก็ทุกข์มันเผาจนหมดกำลังใจแล้วกว่าจะได้ความสุขนิดๆหน่อยๆมีแต่ความทุกข์เสียมากท่านจึงว่าพาหุทุกข์โคข้ออย่างกายโยพาหุอาทินนโวกายนี่มีทุกข์มากท่านว่ามีโทษมากเพราะเป็นภาระมากกว่าจะอยู่ได้เราทั้งหลายต่อสู้ตะเกียกตะกายทุกวันเพื่อให้กายนี้อยู่ได้กระทบกระเทือนทั้งโลกทั้งแผ่นดินอยู่วุ่นวายอยู่ในโลกเพื่อในชีวิตเกี่ยวกับความสุขในทางกายส่วนความสุขในทางใจไม่ต้องดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งทุกข์มานั่งเฉยๆก็ได้ความสุขเพียงพอไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ปล่อยเพียงแต่วางเพียงแต่สละละวางให้หมดยิ่งสละเท่าไหร่ยิ่งได้ความสุขเรื่องร่างกายส่วนเรื่องจิตใจส่วนร่างกายไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่หอบมีแต่กอบโกยมีแต่สะสมจึงความสุขถ้าสละแล้วก็ยิ่ง อยู่ไม่ได้ในเรื่องผ่องใสสงบนิ่งมีความสุขมันผิดกันอาหารทางใจเพราะฉะนั้นเราควรรักษาใจละอันความสุขอันอยากอันเป็นกากคือร่างกายเสียเอาแกนก็คือจิตใจที่มันหลุดพ้นจากขันธ์ห้านั่นวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าแกนในจิตเป็นแกนได้ความสุขแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ดีแล้วมาพิจารณาดูกายของเราตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้กายความเป็นจริงแล้วเราก็จะได้รู้จักจิตใจของเราเป็นอะไรต่ออะไรเราก็จะได้ความสงบความเย็นใจดังความสุขดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาสมมุติยุติเพียงเท่านี้ต่อจากนี้ตั้งใจภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาและจงคอยเลิกเท่ากัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัชสุวัชโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่ากำลังปัญญาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดมหิยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านฟังครับ
2: ก็นักบวชก็มีเยอะนั่นแหละบวชชีบวชพราหมณ์มีเยอะเหมือนกันมันก็ไม่อะไรบ้างนะอันนั้นดูมาจากเทียนนั่นแหละใช่ไหม
3: คร
2: ับ
3: ใช่
2: เออนั่นดูเป็นมาจากเทียนมาจากเทียนนี่เป็นมาเป็นต้นไม้ใหญ่นะร่มมันแข็งไปหมดเลยเพียงต้นเดียวนี่ครอบทำโตขึ้นมาแล้วแถวนี้มันจะครอบหมดเลยกิ่งหนึ่งเท่านี้จากต้นนั้นมาถึงกิ่งมันกิ่งเดียวแข็งไปมาจากเขื่อนเขาเรียกว่าอะไร
3: ชื่อไม้อะไรครับ
2: ฮะ
3: ชื่อต้นไม้อะไรมันดู
2: เนี่ยมันเป็นร่มเดียวกันอย่างไม้
3: ใสใสฮะ
2: ฮะมันเหมือนต้นไทรนะ
3: พ่อว่าต้นไ
2: ทรต้นไทร
3: คร
2: ับ ต้นไทรมันร่มเย็นนี่มาที่นี่สองสามครั้งแล้วมั้งฮะ
3: สองหรือสาม
2: นั่นคือ
3: สาม
2: คร
3: ั้งที่สาม
2: นี่เป็นครั้
3: งที่สามครับผม
2: เหรอ
3: ครับ
2: มาแค่คือเป็นครั้งที่สามแล้วนะนี่ต่อไปต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีแล้วมันจะร่มไปหมดมองดูต้นไม้แถวนั้นก็ให้ร่มเงาเวลาต่อไปมันก็มีร่มไม้ไปหมดทั่วเดินไปสบายไปแล้วก็ไม่มีต้นไม้เราก็ปลูกเอานั่นแหละดูถ้ามันมีต้นไม้เนี่ยเป็นแบบธรรมชาติเช่นอย่างเป็นดงอะไรธรรมชาติแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องปลูกเช่นอย่างวัดป่าบ้านการไม่ได้ปลูกต้นไม้คือไปตั้งวัดในกลางดงใหญ่เลยมันก็เป็นร่มไม้ไปเลยทีเดียวมันก็ยังไง
3: มัน
2: ไกลไปเหรอมันไม่ได้ยินเหรอ
3: คร
2: ับ น้
3: ำไม่ค่อยได้ย
2: ินมันก็ยังไงวะนี่เวลาพูดถึงทางโน้นจะฟังจะยินหรือเปล่าเนี่ยทางฝุกทางฝุกข้าจะยินหรือเปล่าข้าจะยินแล้วยกมือขึ้นแสดงว่าจะยินก็ต้องนั่นคือเครื่องหมายนะบอกรับกันว่าจะยินยกมือขึ้นผมไม่ค่อยได้ยินให้ไปอยู่นู่นฝากโคราชไปเขามาอยู่ซื้อจะยินว่างๆไม่ยอมมาเขาเราก็เลยบอกส่งไปเพื่อให้สะดวกฝากไปอยู่โคราชตั้งนี้แค่เตือนนิดสักได้ยินหรือเปล่าเวลานี้ได้ยินไหมฮะถ้าไม่ได้ยินก็ขยับหาที่จะยินแค่ที่ว่างที่เปล่าไม่เนี่ยจะตากแดดตากอะไรบ้างไปได้ไป เขาจำได้จำนาเขาไม่ได้หาร่มหาเงาเขาจำได้จำนาตากแดดตากฝนเหมือนได้ข้าวมาเลี้ยงคนไทยทั่วประเทศจากชาวนาที่ลำบากลำบนตากฟ้าตากฝนตากแดดตากลมไม่ใครโกนชาวนานะเพราะงั้นคือชาวนาที่เนี่ยมีอะไรค่าลดราคาเราไม่สบายใจนะเพราะเราสงสารชาวนาพวกนี้พวกค้ำบ้านค้ำเมืองจริงๆคือพวกชาวนาอะไรมีแล้วตามไม่มีข้าวถึงที่อย่างเดียวหมดท่านะ อันนี้เรามานั่งภาวนา นั่งกลางแท้ก็ไม่เห็นลำบากลำบนอะไรตาแดดร่ำประตาเลยคนก็มีมากอยู่วันนี้ก็ประมาณกับเท่าไหร่ลองคิดดูประมาณสักพันนะฮะมันก็จะมากกว่าอยู่ฮะ
4: ประมาณ700ได้คร
2: ับ แล้ว700มันถึงพันแล้วมองไปยุ่งหนามากหนาตาอยู่ก็ตรงนี้แฟนก็จะเริ่มเทศแล้ววันนี้เห็นอยู่แล้วว่าตอนกลางวันยังได้มามีว่างวันนี้ ไม่ได้ไปเทศที่ไหนเ มื่อวานนี้ไปเทศที่โน้นอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีออกตั้งแต่ยังไม่เที่ยงนะเมื่อวานนะมันห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงครึ่งนะเราออกไปถึงโน้นก็พอดีก่อนเวลาเล็กน้อยก็ขึ้นเทศแล้ววันนี้มีเวลาว่างบ้างจึงได้มาทางนี้เนี่ยพูดเนี่ยได้ยินทั่วกันนะขนาดนี้พูดเนี่ยได้ยินทั่วกันนะไปห้าโมงสี่ห้าสี่หกนะบ่ายโมง4:05-4:06 นาทีวันนี้ก็มาให้ทานธรรมกับพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยาเราซึ่งแต่ก่อนก็เคยมาอยู่มาเทศนี้เป็น2ครั้งนี้รู้จะเป็นครั้งที่3วันนี้เห็นว่ามีโอกาสบ้างในตอนกลางวันจึงได้ปลีกเวลามาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมอันเป็นของประเสริฐเลิศเลอมนุษย์เพียงร่างมนุษย์นี้ครองธรรมไม่ได้นะต้องเป็นมนุษย์ที่มีอุปนิสัยปัจจัยเคยใฝ่ฝันและปฏิบัติบำเพ็ญมาเป็นเวลานานเชื่อแห่งความดีงามก็ฝังอยู่ภายในจิตใจพอทราบว่าธรรมเท่านั้นก็ซึ้งเข้าถึงใจเกิดความเคารพเลื่อมใสพอใจที่จะปฏิบัติตามเป็นลำดับลำดาไม่ใช่พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยศีลด้วยธรรมอย่างเดียวอย่างนั้นนะต้องมีนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจซึ่งเคยอบรมมาไม่ใช่เกิดมาแล้วจะเป็นนิสัยที่ตัวเองไม่ได้อบรมโดยเหตุนี้ธรรมจึงเกิดได้ยากมีได้ยากในกลางป่าที่รกชัดคือกิเลสซึ่งหนาแน่นภายในหัวใจของสัตว์ไม่มีอะไรหนาแน่นยิ่งกว่าป่ากิเลสภายในใจของสัตว์และไม่มีอะไรเป็นภัยรบกวนบีบี้สีไฟจิตใจสัตว์โลกยิ่งกว่ากิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในใจนั้นเลยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเขามีเป็นหลักธรรมชาติเขามาอย่างนั้นดั้งเดิมไม่เคยเป็นให้ความเดือดร้อนวุ่นวายปีปี้สีไฟให้ได้รับความทุกข์ความทรมานเหมือนกิเลสซึ่งเป็นตัวมหาภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่เลยทำจึงเข้าได้ยากเพราะป่ากิเลสเป็นป่าที่หนาแน่นมากทีเดียวต้องเดือดฟาดฟันฝ่าอุปสรรคอย่างหนักอย่างแน่นตั้งจิตตั้งใจฝ่าฝืนกันจริงๆเราถึงจะพอเล็ดรอดฉวยโอกาสนั้นมาบำเพ็ญคุณงามความดีได้อย่างพี่น้องทั้งหลายที่สละเวลาเวลามาบวชเป็นชีเป็นพรามรักษาศีลสาธรรมนี้ก็เรียกเราฝ่าฝืนเขามาถ้าธรรมดาแล้วเขาจะไม่ยอมให้มาง่ายๆเรียกว่าพวกนี้ติดคุกติดตารางแล้วไม่มีวันออกต้องหาอุบายวิธีการต่างๆขโมยนายใหญ่หัวหน้าใหญ่คือกิเลสออกมาบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็เข้ากองขังคือเรือนจำตามบ้านตามเรือนตามไร่ตามนาการซื้อการขายวิ่งเต้นแค่ทุกมุมนี้เป็นงานการสร้างความเป็นอยู่ของเราขอให้เป็นไปในขณะเดียวกันก็กิเลสมันก็เป็นโอกาสอันดีอยู่แล้วที่จะสร้างความกังวลวุ่นวายให้สัตว์โลกทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวจนถึงขาดขนาดที่ว่าไม่สนใจในศีลในธรรมเลยตายไปก็แบบตายจมไปเลย กิดมาว่าเป็นมนุษย์ก็สักแต่ว่าร่างมนุษย์ความดีที่เป็นแก่นอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ไม่ค่อยมีนี่แหละสำคัญมากกิเลสไปจับจองเป็นเจ้าอำนาจไว้ที่หัวใจเสียทั้งสิ้นโลกจึงบำเพ็ญเพื่อคุณงามความดีแก่เป็นประโยชน์แก่ตนได้ยากนี่ในขั้นที่เราตั้งรากตั้งฐานทีแรกเป็นอย่างนั้นนะต้องได้ฝ่าฟันอุปสรรคคือกิเลสนี่อย่างหนักการให้ทานก็ไม่ใช่จะให้อย่างได้อย่างง่ายมันมีตัวจับจองอยู่ภายในสมบัติดั้นให้มีความตนีหวงแหนไม่อยากสละเป็นทานเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอันเป็นสาระคุณอันยิ่งใหญ่แก่ตัวของเราบ้างเลยนี่เลยมันจะคอยบีบคอยบี้คอยจี้เอาไปจ่ายนั้นจ่ายนี้จ่ายไม่เพียงพอด้วยความไม่มีคำว่าตนีถึงไหนถึงกันถ้าเป็นเรื่องกิเลสเปิดกระเป๋าแล้วกระเป๋าแฟบจนไม่มีอะไรเหลือดีไม่ดีติดเขาเพราะไม่พอกับการใช้ของกิเลสนี่เรื่องของกิเลสมันคล่องตัวอย่างนี้การที่เราจะแยกมาแบ่งชั้นปันส่วนเพื่อศีลเพื่อทานการกุศลให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราเพื่อเวลานานและเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้จึงลำบากมากในขั้นเริ่มแรกขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะกิเลสมันหนาแน่นจริงๆนะกิเลสก็คืออุปสรรคของธรรมค่าศึกของธรรมนั่นแหละเช่นเราอยากคิดว่าอยากให้ทานกิเลสมันหึงหวงเขาเสียมันไม่อยากให้ทานมากน้อยมันไม่อยากให้นั่นแหละคือกิเลสมันเป็นเจ้าของวงการไปซะหมดสุดท้ายก็มันก็ไปใช้หมดที่เป็นเรื่องของกิเลสบางสมบัติบางครั้งบางคราวมันก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ของมันหมดแล้วทำความเสียหายให้แก่เราจากสมบัติของเราเองนั้นด้วยนี่คือใช้ไม่รู้จักประมาณใช้ในทางที่ผิดเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองเพราะสมบัติของเราเองมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อเรานี้ก็มีจำนวนมากเหตุการสร้างความดีจึงเป็นการสร้างยากการให้ทานพยายามฝ่าฝืนตนีทุกคนมีเงินจะตางหนึ่งก็ต้องถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของจะไม่ตนีหวงแหนอย่างไรต้องตนีที่เหนียวเป็นธรรมดารักสงวนเป็นธรรมดาแต่จะแยกออกไปนี้ไปเพื่ออะไรบ้างเราต้องพิจารณาอีกทีนะแยกไปทำบุญท่าทานเป็นการกุศลสาธารณประโยชน์มากน้อยนี่เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมแต่ที่จะเก็บหอมรอมริบเอาไว้สงวนรักษาไว้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยด้วยกลุ่มด้วยความสรุปสุร่ายเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีบางพอตามหน้าของกิเลสนั้นมันเนี่ยเทศไปมันก็หลงลืมไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าออกได้ง่ายที่สุดกิเลสเปิดทางให้ทันทีความตนีไม่มีถ้าเรื่องของกิเลสนำไปใช้แล้วถ้าหลงหมดกระเป๋าก็ไม่มีคำว่าตนีเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกว่ากิเลสคือค่าศึกของธรรมธรรมคือเราจะให้แต่กิเลสมันหวงมันไม่ให้นี่เรียกว่าค่าศึกกันเราจะให้มากน้อยเราต้องได้รบกับกิเลสความตัณหานี้แบ่งสรรปันส่วนออกมาไม่ได้มากก็เอาน้อยก็ได้จึงชื่อว่าต่อสู้กันเขากิเลสได้ไปสองหมัดเราได้หมัดหนึ่งก็ยังดีแต่ส่วนมากเรามักจะได้แต่หมัดหมาบนหลังหมานี่แหละไอ้หมัดกิเลสต่อยเราแล้วมันฟาดเอาปากแตกเราไม่รู้นะเราต่อยกิเลสเอาแต่หมัดบนหลังหมาไปต่อยมันก็แพ้กิเลสวันยังคันเข้าใจไหมล่ะนี่แหละพอจะทำบุญให้ทานกิเลสกึ๊บปุ๊บเข้ามาแล้วมายึดกรรมสิทธิ์ไว้หมดไม่มีทางออกนั่นเวลาจะปล่อยให้เป็นตามกิเลสแล้วโอ้ยไปหมดตัวเลยถ้าเป็นหมาเป็นมีหมัดทั้งตัวมันไปทั้งหมัดทั้งหมาไปหมดเลยนะไปตามกิเลสมันพอใจจนกระทั่งถึงหมัดพอใจกับกิเลสเราก็หาได้รู้ตัวไม่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝ่าฝืนกันนะ เราอยากเป็นคน

เราเป็นผู้รอบของเราทั้งภพนี้ภพหน้าตลอดกาลไหนๆเราเป็นผู้รับผิดชอบในภพชาติของเราซึ่งมีจิตเป็นเจ้าของที่ไม่เคยตายจิตดวงนี้ไม่เคยตายแต่กับไหนการใดมาก็ตามไม่จริงไม่มีคำว่าป่าช้า การเกิดการตายนั้นอาศัยจิตเข้าไปสู่ร่างใดก็เรียกว่าเกิดในร่างนั้นตายจากร่างนั้นไปเช่นสัตว์เกิดคนเกิดเรียกว่าแล้วก็สัตว์ตายคนตายคือจิตวิญญาณเข้าไปสิงสถิตอยู่ในนั้นก็เรียกว่าสัตว์เกิดคนเกิดเวลาจิตออกจากร่างนี้แล้วเขาเรียกว่าสัตว์ตายคนตายตายเฉพาะร่างเท่านั้นนะที่ให้ชื่อว่าเกิดตายส่วนใจจริงๆแล้วไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเลยเป็นหลักธรรมชาติคือนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่คือหลักธรรมชาติของจิตแท้เพราะฉะนั้นเวลาจิตที่จะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากขนาดไหนก็ตามจิตจึงต้องยอมรับความทุกข์ความทรมานของตนตลอดไปเพราะจิตไม่ได้ล้มหายพอที่จะคลายความทุกข์ทั้งหลายออกไปได้นะทุกข์ต้องจิตเป็นผู้รับทรมานตัวอยู่ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมต่างๆจนกว่าจะสิ้นบาปสิ้นกรรมของตนที่ทำมาแล้วนั่นแหละทุกข์จึงจะค่อยจางไปจิตจะค่อยผ่อนคลายตัวเองขึ้นมาให้ตายนั้นไม่ตายอีกที่จากนั้นก็คือผู้บำเพ็ญคุณงามความดีสร้างความดีที่แรกก็ต้องฝ่าฝืนกันอย่างหนักกันสร้างไปสร้างไปความเคยชินค่อยมีมาความเอิบอิ่มภายในจิตใจเพราะเกิดจากการสร้างกุศลศีลธรรมก็ค่อยปรากฏขึ้นมาแล้วเกิดความพอใจกลายเป็นนิสัยขึ้นมาได้เมื่อว่าได้ทำบุญให้ทานวันหนึ่งวันหนึ่งจะรู้สึกภายในใจด้วยธรรมที่ท่านเตือนว่าวันนี้ไม่ได้ทานจิตใจมีฝักใฝ่ตลอดเวลาที่จะให้ทานตนได้ในวันหนึ่งนี่คือธรรมท่านเตือนเราเนี่ยถ้าพ่อเราทำไปแล้วธรรมจะค่อยมีต้นทุนขึ้นมาภายในจิตใจกลายเป็นการตักเตือนหรือสกิจเจ้าของให้นึกถึงการทำบุญให้ทานของตนแล้วเราก็ทำเนี่ยต่อไปที่ไม่ได้ทำบุญให้ทานอยู่ไม่ได้นะวันนี่เรียกว่าบุญกุศลค่อยเพิ่มพูนขึ้นแล้วภายในใจของเรา เนี่ยเวลาเราบำรุงรักษาทำไปอยู่โดยสม่ำเสมอทางบุญทางกุศลก็ค่อยเจริญยิ่งขึ้นเหมือนกันกับเราสร้างบาปสร้างจนเคยชินต่อนิสัยแล้ววันหนึ่งไม่ได้สร้างบาปอยู่ไม่ได้นะต้องสร้างตลอดเวลาเพราะมันติดใจอยากสร้างแล้วจนกลายเป็นคนเลวร้ายหาสาระไม่ได้เพราะการสร้างทำความชั่วของตัวเองแล้วเราจนเป็นยาเสพติดทำพิษแก่ตัวเองในภพชาติต่างๆหาสาระไม่ได้เลยนี่คือความเคยชินของการสร้างความชั่วคนที่สร้างความดีก็มีความเคยชินเหมือนกันในเบื้องต้นการทำบุญให้ทานมันขัดมันคล้องยุ่งเหยิงวุ่นไปก็คล่องตัวไปนี่เป็นฝ่ายหยาบนะอันนี้ส่วนฝ่ายละเอียดถึงทางด้านจิตใจด้านจิตใจที่เราไม่เคยภาวนาเพราะจิตเนี่ยมันวอกแวกคลอนแคลนคิดปรุงตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดได้เลยตั้งแต่ตื่นนอนก็เริ่มคิดแล้วจนกระทั่งถึงหลับถ้าไม่หลับก็ไม่มีเวลาพักเครื่องคือความคิดปรุงต่างๆได้เลยคนเราจึงพออยู่พอเป็นพอไปมีชีวิตสังขารร่างกายมาเป็นเราเป็นท่านมาตัววันนี้ก็เพราะมีการหลับนอนพักผ่อนเครื่องคือความหมุนของกิเลสสงบเนื่องจากว่าเวลาเราหลับสนิทนั้นกิเลสพักเครื่องไม่ทำงานคนหลับสนิทจะไม่มีความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่มีญาติมีวงไม่มีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยในหัวใจไม่มีอะไรทั้งนั้นยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นความตายไม่มีเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้อย่างละเอียดละออภ
ภายในจิตนั่นคือกิเลสพักงานเราได้หลับสนิทเพราะฉะนั้นเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาวันไหนที่เราหลับสนิทดีเราก็ได้พูดว่าแหมเมื่อคืนนี้หลับดีเหลือเกินนะคือมีความสุขไม่มีอะไรกวนความละเมอเพ้อฝันก็ไม่กวนถ้าจิตยังมีความละเมอเพ้อฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ไม่เรียกว่าจิตพักสนิทหรือหลับสนิทจิตต้องจิตหลับสนิทต้องไม่มีฝันอะไรมามีวี่มีแววเลยตอนนั้นละจิตได้รับความสะดวกสบายพอตื่นจากหลับแล้วทีนี้กิเลสมันก็ติดเครื่องให้คิดให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพักจิตในพุทธศาสนาของเรานี้เป็นศาสนาที่เอกอุที่สุดแล้วคนเกิดมาไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหรือพบแล้วไม่มีความเคารพเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามนี่เรียกว่าพลาดท่าเสียทียาไม่มีชิ้นดีเลยเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว ในบรรดาศาสนานั้นมีมากมายตั้งแต่ครั้งไหนๆมาศาสนามีจำนวนมากศาสนานั้นศาสนานี้ยังที่ทุกวันนี้ในเมืองไทยเรานี้มีกี่ศาสนานี่เราก็ทราบได้แล้วทีครั้งก่อนดังโน้นตั้งแต่ขั้นพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้านั้นก็มีศาสนาอย่างนี้เหมือนกันแต่ศาสนาเรานั้นเป็นศาสนาที่เสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยความรู้ความเห็นของคนมีกิเลสบนหัวใจจึงเป็นความรู้เป็นศาสนาที่ดูรุ่มดอนหาความแน่นอนใจตายใจไม่ได้ผิดถูกไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็มาเข้าตัวเองกับผู้เป็นเจ้าของศาสนานั่นแล้วชอบใจอะไรก็เห็นว่านั่นดีเลยไม่เป็นบาปเป็นกรรมไปเสียทั้งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมตามหลักธรรมชาติของมันเนี่ยมันจึงผิดพลาดไปเรื่อยในศาสนาทั้งหลายซึ่งเจ้าของที่เป็นเจ้าของศาสนานั้นเป็นผู้มีกิเลสจะเรียกว่าครั้งกิเลสก็ไม่ผิดด้วยเหตุนี้เองผู้เป็นเจ้าของศาสนากับสามัญชนทั่วไปจึงไม่มีอะไรแตกต่างกันนักเลยนะแต่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงพระไทยคือใจนั้นบริสุทธิ์ล้วนรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเรื่องต้นไม้ภูเขาแผ่นดินแผ่นหญ้าอากาศอะไรจะมาปกปิดความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่วิสัยที่จะปกปิดกันได้เลยแม่น้ำมหาสมุทรหลวงจะกว้างจับกันไม่ขนาดไหนก็ตามจิตนี้จะทะลุไปหมดเพราะจิตไม่อยู่ในวิสัยของวัตถุที่จะปิดกั้นกับบังไม่ได้จิตเป็นจิตทะลุไปหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าโลกวิถุรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงแต่ออกแล้วเป็นอย่างนั้นหรืออาโลโกอุตปาติสว่างโล่อยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าปิดบังลี้ลับเพราะจิตนี้เป็นธรรมชาติที่รู้ตลอดเวลาไม่มีคำว่ามืดว่าแจ้งที่ลับที่แจ้งไม่มีในจิตดวงเป็นนักรู้นี้เมื่อถึงขั้นใจที่เป็นนักรู้เต็มภูมิเปิดสิ่งที่ปิดบังห้อมห่อได้กิเลสได้แก่กิเลสประเภทต่างๆออกจากใจแล้วใจจึงแสดงภูมิแห่งความรู้ของเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้จนกระทั่งครอบโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับไอ้ต้นวัตถุบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องอะไรอย่างนี้ไม่มาปิดบังจิตดวงนั้นได้เลยมันเป็นคนละประเภทไม่ใช่วิสัยของกันจึงปิดใจไม่อยู่แต่เรื่องจิตวิญญาณของสัตว์มีมากมีน้อยกับใจนี้จะอยู่ใต้น้ำเหนือน้ำอยู่บนบกอยู่ที่ไหนความรู้นี้จะทะลุถึงกันประสานถึงกันเลยนี่ที่ท่านเรียกว่าโลกวิถุท่านหมายถึงจิตที่มีความรู้ความฉลาดเปิดตัวเองเต็มเหนี่ยวแล้ววิความรู้ของสัตว์มีอยู่มากน้อยเพียงไรจนตลอดนรกอเวจีสวรรค์พรหมโลกนิพพานซึ่งเป็นนามธรรมด้วยกันอ่านเป็นวิสัยของจิตดวงนี้จะต้องทะลุปุปร่องไปหมดเลยเนี่ยเมื่อทะลุปุปร่องรู้เห็นไปหมดแล้วจะพูดไม่ได้อย่างไร
เราเห็นเพียงตาเนื้อเพียงเอากระดาษมาปิดตาเสียมันก็มืดไม่เห็นหูก็เอาอะไรมาอุดเสียมันก็ฟังไม่ได้ยินเป็นคนหูหนวกตาบอดไปหมดแต่ส่วนใจไม่มีอายตนะเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่มีในใจใจเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในตัวเองเสร็จจึงสามารถรู้ในสิ่งที่เป็นวิสัยของใจเช่นบาปบุญนรกสวรรค์นี่เป็นวิสัยของใจจะรู้โดยปิดไม่อยู่เลยตลอดอะไรถึงนิพพานและเปรตผีประเภทต่างๆที่มีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุนี้จิตจะทะลุไปหมดรู้ให้เห็นไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลออกมาแล้วจิตตวิญญาณของสัตว์โลกนี้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะมากจริงๆอยู่ที่ไหนเต็มไปด้วยจิตวิญญาณติดทะลุถึงกันแล้วมันรู้มันเห็นกันไปหมดนี่คือวิสัยของจิตจะรู้ในสิ่งที่เป็นของคู่ควรกันเท่านั้นส่วนวัตถุต่างๆนี่เป็นของคู่ควรกับอายตนะภายนอกคือร่างกายของเรานี่นอกจากใจมันก็เห็นไปตามสภาพอย่างนั้นแหละนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงว่ารู้แจ้งแทงทะลุเรียกว่าโลกวิถุท่านจึงเห็นไปหมดทุกอย่างย่นเข้ามาหาหัวใจของสัตว์โลกที่ว่ากิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาความเกลียดความชังเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตนเป็นตัวแต่มันสิงอยู่กับจิตแสดงออกมาภายในจิตให้มีความโลภให้มีความโกรธให้มีความรักให้มีความชังมันแสดงอยู่ภายในจิตนี้พวกเราทั้งหลายหารู้ไม่ว่านี้คือกิเลสแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่านี้คือกิเลสตัวเป็นภัยต่อพระองค์เองและเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั่วไปตลอดมาท่านจึงได้กำจัดกิเลสประเภทนี้ออกจากใจออกจากใจใครรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ากิเลสประเภทนี้มีอยู่กับหัวใจใครบ้างล่ะเนี่ยพระไม่มีใครรู้นะทั้งที่กิเลสเหล่านี้เต็มหัวใจสารโลกทั่วไปหมดไม่มีใครบกบางเลยนะแต่ไม่มีใครทำนายหรือบอกตำหนิติโทษมันได้ลงคอเพราะไม่สนใจดูแล้วก็ถูกมันขยี้ขยำอยู่ตลอดมานั่นแหละพาไปเกิดที่นั่นที่นี่ก็คือกิเลสนี่แหละพาให้ไปเกิดในทางดีทางชั่วกิเลสบงการในทางชั่วส่วนดีนั่นเป็นธรรมที่แทรกอยู่ภายในจิตนั้นบงการให้อยากทำความดีคนเราจึงได้รับทั้งความสุขความทุกข์สัตว์โลกมีทั้งความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปกับจิตใจดวงนั้นเป็นวาระไปนั่นเวลาตกนรกอย่างนี้ก็อ้าวมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจดวงนั้นแหละเป็นผู้ได้รับบาปรับกรรมรับความทุกข์ความทรมานของตนที่สร้างมาด้วยความคึกความขนองด้วยความไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สร้างตั้งแต่ความชั่วความชั่วไม่ลำเอียงความชั่วท่าลงไปก็เป็นผลชั่วผลชั่วก็ให้เกิดเป็นความทุกข์ความทรมานสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับความทุกข์ความทรมานนี่เราพูดถึงเรื่องโลกวิถุทรงรู้แจ้งอย่างนั้นนะท่านไม่ได้หมายถึงไปตรวจตราภาทีจังหวัดนั้นอำเภอนี้ภูเขาลูกนั้นลูกนี้มหาสมุทรเทหลวงท่านไม่ไปท่านทะลุอยู่ภายในพระไทยรู้ไปหมดสิ่งเหล่านี้เป็นอันหนึ่งต่างหากไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับจิตดวงสว่างจ้าภายในตัวนี้เองจะเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องสัตว์โลกจิตวิญญาณบาปบุญนรกสวรรค์พวกเปรตพวกผีนี่เป็นพวกจิตวิญญาณเป็นพวกนามธรรมที่สัตว์ทั้งหลายไปตกอยู่ในนรกก็สัตว์จะไปตกอยู่นั้นมันก็พุ่งทะลุถึงนรกได้สิมันก็เห็นทั้งนรกเห็นทั้งสัตว์ที่ตกนรกมากน้อยมากน้อยขึ้นสวรรค์ก็สวรรค์ก็เป็นนามธรรมแต่จิตที่ไปอยู่ในสวรรค์ของพวกเทพทั้งหลายชั้นนั้นๆก็เป็นจิตเป็นนามธรรมนามธรรมต่อนามธรรมมันก็ทะลุถึงกันรู้ได้เห็นได้เทพบุตรเทวดามีมากน้อยจึงมาแสดงได้ตามความมีของเทพบุตรเทวดาหรือสัตว์ประเภทต่างๆนั่นแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็ท่านเห็นอยู่รู้อยู่นำมาสอนโลกด้วยพิสัยของใจล้วนๆทีนี้โลกังเอาตาไปจับมันก็ไม่ได้เรื่องก็เลยตกลงก็เลยไม่เชื่อถือกิเลสลากเอาไปให้ทำความชั่วช้าละโม
เวลาตายลงไปก็ไปลงนร

ตัวหลุมที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละไม่ไปที่ไหนนะเพราะคำว่านรกไม่มีเป็นเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกต่างหากหลักธรรมชาตินรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีโหดต่างหากนี้มีมาตั้งกับตั้งกันมีมาแต่การไหนไหนไม่พึ่งมีมาในสองสามวันนี้แล้วใครจะไปลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ว่าไม่ให้เด็กแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดเปรตผีต่างๆนี้ได้ไม่มีเมื่อลบไม่ได้แล้วก็ต้องสอนอุบายวิธีการส่วนใดที่เป็นส่วนชั่วห้ามสัตว์ทั้งหลายอย่าทำมันจะลงไปสถานที่ชั่วเช่นตกนรกหมกไหม้อย่าทำบาปถ้าทำแล้วเป็นทางแห่งนรกไม่สงสัยจะว่านรกมีหรือไม่มีก็ตามมันมีอยู่แล้วตั้งกับตั้งกันยาวกิเลสมาหลอกลวงลบล้างแล้วทำตามกิเลสแล้วจะจมไปในนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละนั่นเนี่ยเราจึงต้องได้ระมัดระวังนี่แหละท่านผู้โลกวิถูเป็นศาสดาด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มสัดเต็มส่วนเปิดจ้าทั้งครอบทั้งโลกธาตุอาโลกุโออุดปาดิสว่างโลกอยู่ตลอดเวลานี่นำมาสอนโลกสอนด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งในพระทัยที่รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ใช่มาสอนแบบรูปๆดำๆรับหูรับตาสอนนะเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้พวกเราเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนานี้นับว่ามีวาสนาบารมีนะถ้าเพราะได้มีความเคารพเลื่อมใสเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อบาปเชื่อบุญเราทำไปก็เรียกว่าตรงแนวตามที่ทรงสอนไปแล้วว่าสวดคาถาธรรมจัดไม่ชอบแล้วว่าบาปมีไม่เป็นอื่นต้องมีแก่ผู้สร้างจนได้นั่นแหละบุญมีไม่เป็นอื่นต้องเป็นบุญนรกสวรรค์พรหมโลกมีไว้สำหรับคนดีคนชั่วที่จะไปเสวยกรรมของตนทั้งดีทั้งชั่วมีอยู่มาตลอดเวลานี่ลบล้างไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ละสิ่งใดที่จะให้รับความทุกข์ความลำบากคือการทำบาปทำกรรมให้งดเว้นฝืนงดเว้นไม่ฝืนไม่ได้กิเลสฉุดลากเข้าไปให้ทำจนได้แหละเพราะสิ่งใดไม่ดีกิเลสชอบจะทำชอบจะพาให้ทำสิ่งใดชั่วกิเลสยิ่งชอบนะสิ่งใดดีกิเลสไม่อยากให้ทำฝืนกันเพราะฉะนั้นการทำบุญให้ทานเจริญคุณงามความดีทั้งหลายเราจึงต้องได้ฝืนตลอดเวลาเพราะกิเลสมันแทรกเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นไม่ยอมให้เราทำง่ายๆเราก็บอกว่าไม่มีโอกาสเนี่ยไม่มีวาสนาสิ่งที่จะมาทำบุญให้ทานไม่มีบ้างเนี่ยบุญน้อยวาสนาน้อยบ้างกิเลสเอาไปทิ้งใส่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปิดทางเราให้หาโอกาสทำไม่ได้เลยแต่เวลาเราไปทำตามกิเลสไม่ได้บอกว่าเธอมีวาสนาน้อยนะตามเรานะอย่างนี้กิเลสไม่บอกมีเท่าไรเอาหมดทั้งลูกทั้งหลานทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายกิเลสเอาเชือกมาร้อยคอแล้วลากไปด้วยกันหมดจึงเป็นบริษัทบริวารของกิเลสวิ่งตามกิเลสทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านตลอดไตรโลกธาตุมีแต่พวกคอกูดคอขาดทั้งนั้นนะกิเลสลากไปเข็นไปไม่มีว่าข้ามีวาสนาน้อยอย่างนี้ไม่มีข้าไม่อยากไปด้วยถ้าไม่มีโอกาสอย่างนี้ไม่มีโอกาสนอนหลับอยู่ก็อยากให้กิเลสมาปลุกตื่นไม่ตื่นทั้งวิ่งทั้งหลับทั้งโกรธอะไรครอบครอบแค่แค่ไปความพอใจกับกิเลสมันกล่อมได้ขนาดนั้นนะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบพูดแล้วเราอ่อนใจนะเราเคยผ่านมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เวลามืดมันก็มืดมิดปิดตาบาปบุญนรกสวรรค์อะไรไม่คำนึงตื่นขึ้นมาตั้งแต่เป็นเด็กนี่นะนี่พูดพื้นเพของเราที่เป็นตัวพยานซึ่งกำลังนำธรรมมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายอยู่แล้วพอเป็นคติตัวอย่างแต่ไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดอะไรนะเป็นคตินี่เวลาเป็นเด็กก็เป็นอีกประเภทนะขโมยของเขาก็ได้เช่นไปขโมยอ้อยเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่ไม่ทำมากมันก็ทำตามนิสัยของเด็กนั่นแหละนี่เป็นอย่างหนึ่งเวลาเข้ามาโตขึ้นมาก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเรื่องบาปเรื่องบุญมีนิสัยชอบทำบุญให้ทานชอบไปใส่บาตรกับผู้ใหญ่เสมอเป็นความชอบเองเสมอ

ไม่ว่าพระวินัยไม่ว่าพระธรรมพยายามแก้ไขดัดแปลงตนเองจนตลอดมาตลอดมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทีนี้อดตะปะประจําใจสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมต่ออาบัติอาชีตลอดไม่เคยกล้าหาญต่อการทําความชั่วจึงไม่เคยได้ติเตียนตนเองว่าบวชมาแล้วศีลขาดดั่งพ้อยทะลุไม่มีมีแต่ความอิ่มเอิบภายในจิตใจโดยลําดับเพราะทีนี้อดตะปะจากนั้นก็เข้าสู่ภาวนาตอนนี้เกิดความเลื่อมใสในศาสนาเนี่ยจิตค่อยพลิกมาทางด้านธรรมะมากเข้ามากเข้านับตั้งแต่วันบวชนะแต่ก่อนจิตมันหมุนไปตามกิเลสตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นอัตเป็นธรรมติดหัวใจเลยนี่พอเข้ามาบวชก็เจตนาความรู้สึกมันก็มีอยู่แล้วว่าเวลานี้เราบวชแล้วบวชเป็นพระไม่ได้เหมือนคฤหัสถ์กิริยานิสัยการประพฤติตัวของพระกับคฤหัสถ์จะให้เหมือนกันไม่ได้ในการประพฤติตัวของพระต้องมีแบบทำแบบวินัยเป็นแบบฉบับก็ดำเนินตามนั้นมาเรื่อยๆมันจะยากลำบากก็ต้องเดินตามนั้นมาจนกระทั่งเลยออกปฏิบัติเอาเรียนเกิดความรู้สึกไปทางด้านธรรมะให้เป็นเชื่อเดิมไว้คือเชื่อมั่นในเริ่มเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับเมื่อหลังจากได้อ่านประวัติพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วประวัติของสาวกแล้วเพิ่มความสนใจมากขึ้นจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานความเชื่อมั่นค่อยเริ่มขึ้นจนกระทั่งเกิดความมั่นใจที่ว่าจะออกปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่จิตค่อยเปิดมาอย่างนี้นะเปิดมาเรื่องศีลเรื่องธรรมแม้จะมืดดำกำตาแต่ความรักศีลรักธรรมรักมาตลอดมืดก็รักด้วยความมืดบอดก็รักด้วยความบอดรักศีลรักธรรมไม่เคยปล่อยวางแล้วจากนั้นมาก็ก้าวขึ้นเวทีใหญ่แล้วที่นี่นะพ่อจากภาคปฏิบัติแล้วขึ้นเวทีใหญ่จะฟัดกับกิเลสให้ขาดสะบั้นไปโดยถ่ายเดียวหลังจากได้ฟังอัตฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเรียบร้อยแล้วเป็นที่ถึงใจในเรื่องมรรคเรื่องผลนิพพานนี่เป็นธรรมสดสดร้อนๆไม่มีอดีตอนาคตปรากฏอยู่ในหัวใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งกิเลสทั้งอัตทั้งธรรมอยู่ที่หัวใจใจเป็นภาชนะที่จะรับไว้ทั้งหมดว่าท่านไม่ให้สอท่านไม่ไปยุ่งกับเดือนปีนาทีโมงภูเขาเรากาอะไรไม่ไปมุ่งฟ้าแดดลมไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและธรรมสถานที่อยู่ของกิเลสและธรรมในหัวใจนิสนันความโลภเกิดที่หัวใจฝังที่หัวใจทรมานหัวใจความโกรธราคะตัณหาเกิดขึ้นที่หัวใจมันฝังที่หัวใจทรมานหัวใจนี่คือประเภทกิเลสอยู่ที่หัวใจนี้ทั้งนั้นทีนี้การชำระกิเลสสิ่งนี้ก็คือธรรมธรรมก็มีอยู่ในหัวใจชำระความโลภชำระความโกรธชำระราคะตัณหาประเภทต่างๆซึ่งเป็นกิเลสออกจากหัวใจด้วยธรรมด้วยธรรมธรรมก็มีอยู่ที่หัวใจท่านสอนอย่างเด็ดเดี่ยวอย่าไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนที่ไหนอันเป็นลมๆแรงๆผิดจากความมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงสอนไว้ว่าอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่หัวใจของกายของเรานี้ให้พิจารณาอันนี้ให้รอบคอบนี่แหละคือตู้แห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่อริยสัจอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนี้เป็นฝ่ายฆ่าศึกนิโรธมรรคนี้เป็นฝ่ายแก้ฆ่าศึกเมื่อแก้กันได้เต็มจัดเต็มส่วนแล้วทุกข์สมุทัยดับพึบลงไปนิโรธความดับทุกข์ก็ดับโดยสิ้นเชิงนิพพานปึ่งขึ้นในสถานที่นั้นเลยนี่ท่านสอนไว้อย่างนั้นพอใจปฏิบัติทีนี้การพอใจปฏิบัติจิตล้มลุกคลุกคลานก็รู้จิตหาทำความเป็นความสงบยากอันนี้ก็รู้แต่ฝืนไม่ถอยภาวนานั่นแหละสำคัญเพราะออกปฏิบัติกรรมฐานเพื่อภาวนาที่จะฆ่ากิเลสทำไม่หยุดไม่ถอยหลายครั้งหลายหนความแปลกประหลาดก็ค่อยปรากฏขึ้นภายในใจความแปลกประหลาดคืออะไรจิตไม่เคยสงบเย็นตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วในขณะที่ภาวนาจนถึงออกอุทานโอ้โหความสงบความสุขจริงๆมันอยู่ที่ใจนะเราหาดินล้มดินตายมาตั้งแต่วันเกิดไปที่ไหนไม่เคยเจอความสุขเลยแต่วันนี้มาเจอความสุขที่ใจสงบมีแล้วนะนั่นอ๋อความสุขเป็นอย่างนี้มันเจอที่ใจของเราสงบพอใจสงบกิเลสไม่หมุนตัวภายในหัวใจไม่กวนใจใจสงบใจก็สบายนี่แหละพอใจสงบขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์หนึ่งให้เราได้ยึดได้เกาะจางสงบนี้ก็ค่อยเพิ่มตัวขึ้นไปเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรไม่

ม่ถอยเนื่องมาจากที่เราได้ผลแล้วเป็นที่พอใจหนุนความเพียรหนักเข้าหนักเข้าเอาความสงบเย็นใจก็กระจายไปเป็นความสว่างสวยความสงบนี้แน่นเข้าไปแน่นเข้าไปละเอียดเข้าไปจนจิตกลายเป็นสมาธิขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้หากเป็นอยู่ที่หัวใจให้รู้เห็นความสงบที่เรียกว่าสมถะคือใจสงบเข้าหลายครั้งหลายหนนั้นเรียกว่าใจสงบพอสงบเขาหลายครั้งหลายหนก็เป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นจนใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาต่อจากนั้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงเหมือนภูเขาเหมือนกันนะเวลาจิตเต็มภูมิในสมาธิแล้วประหนึ่งว่าเป็นภูเขาทั้งลูกไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเลยมีแต่ความแน่นหนามั่นคงของใจอิ่มอยู่อย่างนั้นการอยู่การกินการใช้การสอยการหลับการนอนไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคจิตหมุนติ้วอยู่กับความสงบเย็นใจความแน่นหนามั่นคงของใจความลื่นลงของใจที่เกิดขึ้นจากการภาวนาความเป็นอยู่ปูไวเลยมาหมุนอยู่กับใจนี้ทั้งหมดเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาสิ่งอื่นมาซ่อมมาแซมมาเพิ่มมาเติมใจกับธรรมนี่พอดีกันแล้วตามขั้นนั้นๆของจิตของธรรมมีจิตก็อยู่นี่เดียวอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบายจากนั้นมาก็จิตเมื่อมีความสมถะหรือมีสมาธิเต็มภูมิแล้วพาก้าวออกทางด้านปัญญานี่ที่จิตค่อยเริ่มสว่างแล้วนะจิตที่มีความสงบใจก็เป็นสงบอันหนึ่งหากมีความสว่างแทรกอยู่นั้นไม่มากก็มีพอจิตเข้าเป็นขั้นสมาธิความสว่างในภูมิของสมาธิไม่มีเต็มขั้นของความสว่างเต็มขั้นของภูมิสมาธินั่นก็รู้ชัดไม่ต้องไปถามใครพอออกทางก้าวทางด้านปัญญาปัญญานี้เป็นอาวุธที่จะถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงนิมุตหลุดพ้นจะถอดถอนกิเลสทุกประเภทได้ด้วยอำนาจของปัญญาเริ่มตั้งแต่สติปัญญาธรรมดาสติปัญญาธรรมญาณนี้เวลาส่งเสริมมากเข้าฝึกฝนอบรมมากเข้าจะค่อยคล่องแคล่วว่องไวขึ้นไปโดยลำดับจากนั้นก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติออกทางด้านปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปโดยลำดับเบิกกว้างเบิกกว้างไม่มีขอบเขตเรื่องปัญญาทำงานแล้วที่ไหนรู้ไปรู้ไปละได้ไปรู้ไปละได้ไปสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับลำดากิเลสประเภทไหนละเอียดละออขนาดไหนไม่เหนือสติปัญญาขั้นนั้นๆไปได้เลยขาดสะบั้นไปขาดสะบั้นไปนั่นแหละสติปัญญาธรรมดาแล้วเมื่อฝึกฝนอารมณ์ไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยเลื่อนขึ้นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติคือเป็นสติปัญญาเองเป็นความเพียรเองฆ่ากิเลสไปได้เองโดยไม่ต้องบีบบังคับเหมือนแต่ก่อนที่เราเริ่มฝึกหัดเลยจากนั้นมาสติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญาขั้นมหาสติมหาปัญญานี้เป็นสติปัญญาที่สืบทราบไปเลยนะละเอียดขนาดนั้นล่ะสติปัญญาอัตโนมัตินี่ยังมีถ้าเป็นมีดก็เรายำปักปักปักปักเป็นบทเป็นบาทบ้างแต่พอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันสืบทราบไปหมดเลยนี่แหละที่นี่กิเลสตัวที่มันเคยโหดร้ายทารุณเคยบีบบังคับเรามาตั้งแต่ก่อนที่เราเริ่มแรกฝึกหัดอบรมนั้นมันค่อยจางไปจางไปสติปัญญามีกำลังกล้าแล้วหมุนตัวเข้าไปจนกระทั่งเป็นสติปัญญาหรือเป็นความเพียรในหลักธรรมชาติอัตโนมัติไม่ต้องได้ภาคเพียรดีไม่ดีได้ล้างเอาถึงขั้นเมื่อเพลินต่อการฆ่ากิเลสเห็นกิเลสเป็นตัวภัยหนักเข้าสลายก็ยิ่งเห็นธรรมเดือนอัศจรรย์แห่งความพ้นทุกข์หนักเข้าที่ใจดวงเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นมันจะรอได้ยังไงคนเราถ้าไปเป็นในหัวใจดวงใดก็เถอะไม่ถามกันนะเรื่องเห็นโทษของกิเลสเพราะมันเป็นโทษมาดั้งเดิมเราไม่เคยเห็นเมื่อไปเจอเขาแล้วทำไมจะไม่รู้เจอด้วยธรรมเจอด้วยสติเจอด้วยปัญญาเจอด้วยความเพียรแล้วทำไมจะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเพราะมันเคยเป็นโทษมาอยู่แล้วพอสติปัญญาจ้าขึ้นมามันก็เห็นโทษของมันทีนี้คุณค่าแห่งปัญญานี่ของธรรมที่จะหลุดพ้นมันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นนั่นแหละที่นี่ความเพียรความเพียรประเภทนี้ไม่ต้องบังคับกันหมุนตัวไปเองเช่นเดียวกับกิเลสที่มันเคยหมุนตัวในหัวใจของสัตว์สร้างเนื้อสร้างตัวของมันในหัวใจของสัตว์แต่เรานี่รับความทุกข์เพราะมันสร้างเนื้อสร้างตัวมันเป็นกิเลสทุกกระเบียดเราได้รับความทุกข์จากมันสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นทุกกระเบียดเช่นเดียวกันเป็นอัตโนมัติคิดออกอะไรเคลื่อนไหวไปมาคิดเรื่องราวอะไร

กิเลสจะเป็นผู้พาคิดพาอ่านพารู้พาเห็นเห็นอะไรเป็นกิเลสไปตามความเห็นรู้อะไรเป็นกิเลสไปตามความรู้ได้ยินอะไรเป็นกิเลสไปตามความรู้ความเห็นความได้ยินได้ฟังในเรื่องต่างๆกลายเป็นเรื่องกิเลสนำหน้าไปหมดเป็นอัตโนมัติของมันไม่ต้องตั้งหน้าตั้งขาตั้งตาว่าจะทำให้เป็นกิเลสก็ตามแต่มันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วนี่คือหมายคำว่ากิเลสที่มันฝังหัวใจสัตว์มาตั้งกับตั้งกันเพราะฉะนั้นเวลาแก้จึงแก้ยากนะเวลาแก้ก็อย่างนี้แหละถูไถกันไปถูไถกันมาเอาจนกระทั่งถึงที่ว่านี่กิเลสที่มันเป็นอัตโนมัติในการสร้างเรื่องตรวจชั้นใดทำเมื่อสร้างมีกำลังแล้วสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็เป็นอัตโนมัติหมุนตัวไปเองเพื่อแก้กิเลสโดยลำดับลำดาไม่มีอิริยาบถไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเป็นความเพียรฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เรียกว่าความเพียรเป็นอัตโนมัติของผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ประจักษ์ใจในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียรผู้ละกิเลสมาถึงขั้นนี้แล้วจึงเป็นผู้เพลิดเพลินในการประกอบความภาคเพียรไม่รู้จักหลับจักนอนไม่รู้จักตื่นไม่รู้จักหลับจักนอนไม่รู้จักพับยับยั้งชั่งตัวต้องได้เอาธรรมมายับยั้งเอาไว้เข้าสู่สมาธิเพื่อเอากำลังพักจิตให้มันสงบมันหมุนเป็นธรรมจักรฆ่ากิเลสก็พักให้มันหยุดพักแล้วเป็นเอากำลังหรือพักนอนเพื่อเอากำลังพอออกจากนั้นแล้วเช่นออกจากสมาธิสมาธิที่ได้พักตัวแล้วมีกำลังสติปัญญาแก้วกล้าสามารถได้คล่องตัวไปโดยลำดับธาตุขันเราก็ได้รับการหลับกินอยู่หลับนอนสะดวกสบายแล้วก็มีกำลังนู้นต่อไปนี่แหละที่นี่ควรแก่การฆ่ากิเลสเป็นระยะระยะเมื่อมันเหนื่อยเมื่อล้าต้องล้างที่จะให้จิตปัญญาประเภทนี้คืนมาอะไรเสียดายสมาธินี้ไม่มีนอกจากมาตำหนิว่าสมาธินี่นอนตายเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นเท่านั้นสติปัญญาขั้นนี้จึงเพลินตัวมากทีเดียวต้องล้างออกมาไม่อย่างนั้นมันจะเลยเถิดให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีที่ท่านแสดงไว้ในสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องบน5ประการนั่นเรายกออกมาพูดแต่เพียงว่าอุทัจจะไม่ได้อุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนไม่ได้เหมือนโยชน์เบื้องต่ำนะอุทัจจะทั้งเรื่องเบื้องต่ำนั้นคือนิวรณ์5มันมีอยู่ทั่วไปในคนสามัญแต่อุทัจจะนี้จะมีอยู่ในสังโยชน์เบื้องบนได้แก่อริยภูมิตั้งแต่พระอนาคขึ้นไปแล้วจะทรงทำประเภทนี้เรียกว่าพุ่งเลยหมุนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีเวลายับยั้งเทินตัวในการคิดการอ่านในการฆ่ากิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับท่านจึงเรียกว่าอุทัจจะคือมันเพลินเกินไปมันเพลินในการฆ่ากิเลสมันไม่ได้เพลินแบบโลกเพลินในการฆ่ากิเลสต้องยับยั้งเข้ามาสู่สมาธินี่ท่านเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนนี่พอจากนั้นแล้วกิเลสตั้งแต่ประเภทอยากเข้าไปละเอียดละเอียดสุดก็เป็นสติปัญญาเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาที่สืบทอดสังหารกันแหลกเหลวหมดกิเลสจะมีละเอียดขนาดไหนสติปัญญาประเภทนี้จึงเป็นเหมือนไฟมันจะละเอียดขนาดไหนเชื้อไฟก็ไหม้แบบละเอียดเชื้อมีอย่างไฟก็ไหม้แบบอย่างเชื้อละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ไฟก็ตามไหม้เข้าไปไฟคือธรรมตปธรรมไหม้เข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดยอดไฟก็คือธรรมก็ละเอียดสุดยอดตามกันจนกระทั่งสังหารหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้วไฟไม่ต้องบอกมันก็ดับเองเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่จะเผาไหม้มันหมดแล้วเชื้อทั้งหลายหมดมีอวิชชาเป็นธรรมสุดยอดเป็นเชื่ออันสุดยอดขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วนั้นความมืดบอดความเป็นมาตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งถึงมาออกบวชเลี้ยงลำดับมาเป็นลำดับลำดาในหัวใจดวงนี้เลี้ยงมาเป็นลำดับตั้งแต่จิตเริ่มมีความสงบได้รากได้ฐานมีความแน่นหนามั่นคงเป็นความเป็นอยู่สะดวกสบายเพลิดเพลินในสมาธิไปเรื่อยๆจากนั้นก็เพลินในทางการฆ่ากิเลสจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งไปเป็นลำดับเราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นแต่เป็นขึ้นในใจซึ่งเป็นนักรู้นี้ตลอดไปเลยแล้วบอกใครไม่ได้ด้วยนะแล้วไม่ต้องถามใครด้วยพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามใครพระสาวกก็ไม่ถามใครความมีความเป็นจริงยังไงมันจะรู้จะเห็นไปตามสิ่งที่มีที่จริงนั้นอย่างไม่ผิดพลาดรู้ไปเห็นไปเรื่อยๆอันนี้กิเลสกับธรรมก็วันกันมันเผามันไปเรื่อยๆสว่างกระจ่างแจ้งสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นซึ่งมันเป็นวิสัยของใจที่จะรู้ไปจะเห็นอยู่ในรอบตัวของใจนั้นมันปิดไม่อยู่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลก
เหล่านี้มันจะแจ้งของมันอยู่ในใจในใจขึ้นเป็นลำดับดาลำดับลำดาตายนี้จะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้เวลากิเลสทั้งที่กิเลสมันยังไม่สิ้นตายแล้วจะต้องข้างในภพใดภพหนึ่งเรียกว่าเป็นส่วนดีไปเลยเช่นไปสวรรค์หรือพรหมโลกจะไปชั้นไหนมันบอกมันรู้ในตัวของมันเองนั่นเราจะไปถามใครนี่แหละการปฏิบัติเมื่อมันปฏิบัติจริงๆรู้ก็รู้จริงๆอย่างนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะทำอันเดียวกันสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองด้วยกันพระองค์ประกาศก้องมาแล้วตลอดเวลาเป็นลำดับลำดาของธรรมที่จะรู้ด้วยตนเองตัวเองจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายรู้อย่างสุดขีดสุดแดงรู้พ้นจากทุกข์ก็ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันเป็นอย่างนั้นอ่ะที่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนั่นคือสิ่งปิดบังหุ้มห่อมันกิเลสหนามากนี่คนโง่มากหนามากโง่มากไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยจะมีตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หัดกี่หลังก็ตามสงอัดเงินทองเข้าของมีกองเท่าภูเขามีบริษัทบริน้อยเพียงรอดยศถาบรรดาศักดิ์มีมากน้อยเพียงไรมันไม่ได้มีความหมายนะอันนั้นว่าไปเฉยๆตัวนี้เป็นตัวฟืนตัวไฟเผาไหม้อยู่ในใจของตนด้วยอำนาจของความชั่วช้าละมกที่ตนสร้างขึ้นมาเองนี่ต่างหากนะมันเมื่อเวลามันจ้าขึ้นไปนี่แล้วมันไม่ได้สนใจกับที่ว่าตึกรามบ้านช่องถนนหนทางบริษัทบริวารอันนี้มันพอหมดแล้วอันนั้นเท่ากับถังขยะเท่านั้นเองนั่นนี่ละกิจทำกับโลกมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้แล้วจึงทรงท้อพระทัยทั้งคือปรารถนาพระองค์ว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกอยู่นั่นแหละพอได้ตรัสรู้ปึ่งขึ้นมาที่นี่ธรรมชาติที่พระองค์รู้นั้นมันสุดวิสัยของโลกตาบอดที่จะรู้ได้เห็นได้อย่างที่แบบที่ว่านรกอเวจีบาปบุญสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีต่างๆนี้ใครจะไปรู้ได้พระพุทธเจ้ารู้ได้หมดและพระสงฆ์สาวกผู้เชี่ยวชาญท่านก็รู้ได้อย่างเดียวกันแล้วท่านจะไปเชื่อคนตาบอดได้ไงท่านมีหูตาดีเนี่ยท่านเห็นหมดรู้หมดแล้วคนตาบอดไม่เห็นจะเอาความไม่เห็นมาอวดอ้างมากีดกั้นเอาความจริงนั้นมากีดกั้นไม่ได้นะนี่แหละพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวตรัสรู้ขึ้นมาจึงสอนโลกได้ถึง3แดนโลกธาตุท่านไม่ต้องไปถามใครพระสาวกอรหัตละหันเวลาบรรลุธรรมตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วด้วยสวัสดิธรรมจึงไม่ต้องถามใครเหมือนกันสันติโกประกาศติดตัวไปในธรรมขั้นต่างๆรู้เองเห็นเองรู้เองเห็นเองจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นถามพระองค์หาอะไรวิมุตติก็อันเดียวกันจากจิตนี้อย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ด้วยกันแล้วถามกันหาอะไรถ้าถามกันอยู่อย่างนั้นฐานทิฏฐิโกที่ว่าให้รู้เองเห็นเองก็ไม่มีความหมายอะไรสินี่ก็พระประกาศไปแล้วด้วยฐานทิฏฐิโกเมื่อทราบเองแล้วหายสงสัยไม่ต้องมาทูลถามใครนั่นนี่ละธรรมใจของเราดวงนี้แหละขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ว่าไม่เคยตายนะเวลามันหนามันหนาจริงๆนะเราอย่าเชื่อแต่ความหนาวที่เรายิ่งจะหนามากเข้าไปนะให้เราเชื่ออัจฉริยธรรมซึ่งเป็นดวงสว่างกระจ่างแจ้งที่ชำระล้างสิ่งที่หนาแน่นมืดดำทั้งหลายนี้ออกเป็นลำลำดาด้วยธรรมให้เชื่อธรรมนำธรรมมาปฏิบัติอันปฏิบัติแล้วมันจะค่อยสว่างกระจ่างแจ้งไปดังที่ใบอธิบายมานี้แล้วที่ใบถอดเอาตัวของเราออกมาเลยให้เป็นทักษิณแก่พี่นาพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะโอ้อวดอย่างนั้นเม็ดหินเม็ดทรายแล้วมีแต่ความเมตตาล้วนๆสอนโลกทุกวันนี้นะเราไม่เคยมีว่าที่จะโอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยทั้งเจ้าเม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยมีในหัวใจเลยแต่เรื่องความเมตตานี้อ่อนนิ่มไปหมดทั่วแดนโลกธาตุเพราะงั้นการแนะนำสั่งสอนจึงไม่มีคำว่าอัดบ้านเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี้ดันออกไปตลอดให้หมดแล้วยังจะให้อีกนั่นเห็นไหมอำนาจความเมตตาพาให้เป็นไปนะให้ไปหมดทานไปหมดแล้วหมดแล้วยังจะให้อีกทั้งๆที่ไม่มีอะไรจะไม่ทานนั่นอำนาจของความเมตตาเป็นอย่างนั้นนี่เราลำดับจิตดวงนี้นะเอาชาติปัจจุบันนี้เวลามันหนามันแน่นก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่ว่ามานี่เวลามาศึกษาเราเรียนหนาชีวิตของพระก็กลมกลืนกับพระไปเรื่อยๆกับศาสนาไปเรื่อยๆพยายามทำละสาสางไปเรื่อยจนกระทั่งถึงก้าวขึ้นสู่เวทีใหญ่ที่จะฟาดกับกิเลสให้ขาดสะบั้นออกไปจะยกตนให้ถึงพระนิพพานคือเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แน่นอนจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่ความมุ่งมั่นตัวเองถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคความเพียรนี้จึงพูดให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อนะเขาไม่เคยทำก็เราทำมาอย่างนั้นเราก็พูดตามหลักความจริงใครเชื่อมาเชื่อก็ตามไม่ได้หนีความจริงไปได้เนี่ยเราจึงได้พูดให้ฟังจิตใจก็ค่อยเปิดขึ้นมาอย่างที่ว่านี่แต่เวลามันมืดมันก็มืดเวลามันค่อย
ขยายตัวไปก็ขยายเพราะความภาค

0: ขยายไปขยายไปจนกระทั่งว่างไปหมดเลยเอาอะไรที่จะมาปิดที่ไม่รู้เห็นจิตนี่เป็นนักรู้ครอบโลกธาตุแล้วอะไรจะมาผ่านจะไม่รู้มีเหลือเท่านั้นมันพอตัวนี่ละคุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าของเราเราได้เกิดมานี่พอแล้วนะวาสนาของเรามีเรามีแล้วถึงได้มาเคารพเลื่อมใสปฏิบัติตามทางของศาสดาศาสนาอื่นๆเราไม่ได้ตำหนิก็ดังที่พูดให้ฟังแล้วนั่นแหละศาสนาของคนมีกิเลสศาสนาของคนมืดบอดกับศาสนาของคนสิ้นกิเลสและคนหูแจ้งตาสว่างมันต่างกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ว่าสวขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างพอรู้ชอบเห็นชอบไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับพอจะพูดอย่างเคลื่อนเคลื่อนคาดคาดไม่มีการแสดงออกมาจึงแสดงออกมาด้วยสวขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วพอรู้ชอบแล้วเห็นชอบแล้วทุกอย่างนี่แหละขอให้ท่านหลายตั้งใจไปพูดปฏิบัติการอบรมจิตใจนี่ควรที่จะเอาใจใส่บ้างวันหนึ่งวันหนึ่งก็เวลา24ชั่วโมงตั้งแต่เราเกิดมา24ชั่วโมง24ชั่วโมงต่อคืนต่อวันทำไมเวลาเราเอาไปไหนหมดให้กิเลสเอาไปถลุงหมดนั่นเหรอเราจะสร้างคุณงามความดีเพื่ออาจเพื่อทำต่อตัวของเราเองวันหนึ่งกี่นาทีกี่นาทีจะไม่พอได้บ้างหรือให้ตัดให้ปันตั้งปัญหาถามเจ้าของถ้ายังไม่อยากตายแบบล่มจมหรือตายเปล่าๆเป็นโมฆะเกิดมาเปล่าๆตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเราต้องวินิจฉัยใกล้ควรตัวของเราใช้ตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมามันเกิดประโยชน์อะไรกุศลธรรมมาใครก็เรียนได้ใครก็สวดได้นะแต่มันไม่สามารถที่จะไปหนุนคนที่ทำบาปทำกรรมให้ขึ้นจากนรกไปได้นะผมว่ากุศลนั่นแหละกุศลธรรมมาว่าไปนะกุศลธรรมมาในตัวเจ้าของเองสิแก้ไขดัดแปลงด้วยความฉลาดกุศลธรรมมาแปลว่าธรรมที่อย่างคนให้ฉลาดเนี่ยแล้วทำแล้วจะฉลาดแล้วก็แก้ไขดัดแปลงตัวของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดและเพิ่มความเฉลียวฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสตัวพังโง่เง่าตุ่นมันก็พังลงไปหมดความฉลาดเต็มหัวใจแล้วความโง่มาจากไหนนั่นแหละวันนี้ในเทศอย่างนี้ให้เทศให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยเรื่องจิตเป็นของสำคัญมากนะเราอย่าตื่นเราอย่าหลงกลมายาที่เหตุพาสัตว์เกิดสัตว์ตายมาแล้วกี่กับกี่กันด้วยใจดวงนี้ซึ่งไม่เคยตายแล้วเวลามาเกิดนี้มันก็บอกว่าเกิดชาติเดียวเนี่ยเห็นไหมกิเลสมันยังเอาทบทวนร้อนๆนะแล้วทำอะไรก็ทำไม่ต้องไม่ได้เกิดอีกแล้วบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำมีตั้งแต่เรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาอันเป็นทางโล่งของกิเลสจะฉุดลากสัตว์โลกให้จมในโลกทั้งนั้นนะเนี่ยสิ่งที่มันถึงมันลากมันมีมันปิดอันนั้นไว้หมดไม่ให้อยากไปอันไหนที่อยากไปคือความอยากความทะเยอทะยานลากเราไปลากไปขนเราไปตายทิ้งมาบ่อยไม่เกิดประโยชน์นะวันนี้พูดธรรมะเพียงตัวนี้ให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังอาเทพเป็นนานๆก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขอให้นำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจเธอการสอนพี่น้องทั้งหลายนี้หลวงตาพูดอย่างกงไปกงมาไม่มีคำว่าสะทกสะท้านว่าสอนอย่างแม่นยำพอเรามาจากหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายดังที่เราเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเต็มหัวใจสอนโลกจึงเราจึงไม่เคยมีสะทกสะท้านหวั่นไหวว่าจะผิดจะพลาดไปที่ตรงไหนและคำว่ากล้าว่ากลัวเราก็ไม่เคยมีต่อโลกทั้งสามมีกามาโลกรูปโลกรูปโลกเพราะทำนี้เหนือหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความกล้าเป็นกิเลสความกลัวเป็นกิเลสความได้ความเสียเป็นกิเลสความแพ้ความชนะเป็นกิเลสทำเหนือกิเลสหมดแล้วเรียกโลกุตระธรรมเหนือโลกหมดแล้วจะไปกล้าไปกลัวไปได้ไปเสียอะไรกับอะไรเนี่ยจึงทำสอนเป็นทำล้วนๆล้วนๆล้วนๆไปเลยอย่างเงี้ยท่านผู้ใดจะยึดให้ยึดนะทำเป็นของแท้ของจริงตลอดมากี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ 2,500 กว่าปีประกาศมาด้วยความจริงจังทุกอย่างแม่นยำทุกอย่างให้พากันยึดกันถืออย่าตายเปล่าๆนะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเรามีสาระทั้งตัวของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะคิดให้เป็นประโยชน์อะไรแต่ทางด้านจิตใจคือสมบัติของใจคือบุญคือกุศลคือธรรมนะสมบัติภายนอกตึกรามบ้านช่องถนนหนทางอาหารการบริโภคเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยของร่างกายส่วนธรรมคือคุณความดีงามนี้เป็นที่พึ่งของใจเป็นหลักของใจเป็นเรือนของใจให้พากันสร้างไว้ทั้งสองอย่างเวลาเราอยู่ในโลกนี้ถ้าขันต้องเรามีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาต้องได้หามาเยียวยาตลอดเวลาใครอยู่ที่ไหนก็ต้องได้ขนขวายกันเราให้ทราบว่าธาตุขันมีความจำเป็นกับวัตถุเหล่านี้แล้วจิตใจมีความจำเป็นต่อบุญต่อกุศลที่จะหนุนตัวนี้พ้นจากทุกข์ด้วยการบำเพ็ญของเจ้าของผู้รับผิดชอบเอง ันนี้ให้เราคิดไว้แยกไว้นะอย่าปล่อยให้กิเลสเราไปถลุงสมดสมดนะจมเบาๆนะเราอย่าท้าทายพุทธเจ้านะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีสัตว์โลกที่ท้าทายพุทธเจ้านะที่มันจมตลอดเวลาในสิ่งที่ว่าไม่มีมีแล้วมันไปจมในที่ว่าไม่มีเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญมันหมายที่กิเลสหลอกมันขึ้นอยู่กับความจริงเมื่อมีแล้วเขาจะลบล้างไงว่าไม่มีมันก็มีอยู่งั้นจะว่าไงอาราวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังวังชาและเวลาเวลาขอพี่น้องทั้งหลายได้ยึดธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติเครื่องท่ำสอนตนด้วยความมั่นใจเถิดว่าผู้สอนนี้ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วสอนอะไรไปนี้แม่นยำภายในหัวใจจะไม่ว่าธรรมประเภทใดแต่ก่อนเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วก็บอกให้เป็นขึ้นมาแล้วอย่างนี้นี่ละจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอด้วยมรรคผลนิพพานตลอดมานะท่านเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกทำไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใครบำเพ็ญเมื่อไรได้ทั้งนั้นเหมือนกันกับกิเลสไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใครสร้างกิเลสเป็นกิเลสทันทีทุกอย่างทุกอย่างมันเสมอกันบุญกุศลคือเรื่องของธรรมสร้างให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นขึ้นทันทีสร้างให้เป็นธรรมเป็นขึ้นทันทีสร้างทีในหัวใจของเราดวงนี้แหละเราจะไปหาว่ามันคืออันล่าสมัยเช่นศาสนาล่วงไปแล้วเท่านั้นปีนี้แล้วมรรคผลนิพพานจะสิ้นจะสุดนั่นคือกิเลสหลอกคนที่โง่ๆนะหลอกพระพุทธเจ้ามาได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วมันล่าไปสมัยไปไหนถ้าล่าสมัยพระพุทธเจ้าสอนทำไมว่าสวัคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถ้ามันล่าสมัยก็แสดงว่าไม่ชอบสินี่ก็ชอบมาตลอดนี่นะเอาละวันนี้แสดงธรรมวันนี้ก็เห็นแก่พอเหมาะกับเวลาเวลากำลังมังชาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอดนั่นแหละเกือบชั่วโมงนั่นอีกดีนั่นเท่าไหร่เนี่ยเกือบชั่วโมงนะ
1: 59 นาที
0: เ
1: หรอ59คร
0: ับ แน่59 นาทีวันนี้ก็59ไม่ถึงชั่วโมงเหยียบไปชั่วโมงมีประเทศทุกวันนี้เหนื่อยล่ะนี่ก็ประเทศไปเหนื่อยไปสุดท้ายก็เลยหยุดกันแหละออกจากนี้ก็จะกลับแล้วนะนี่น้ำตั้งใจมาสงเคราะห์พี่น้องทั้งหลายให้พากันบำเพ็ญตัวเองให้เกิดผลเกิดประโยชน์นะหลังจากนี้แล้วก็จะก็ให้ศีลให้พรเอากลับมาละเหนื่อยมั้งหรือไงฟังเพลงวันนี้เสียงชัดเจนอยู่ไหมเสียงชัดอยู่นะอะไรมาให้อ่ะเป็นไงพวกที่อยู่ภาคโคราชนั่นน่ะจะยินไหมเหรอถ้าไม่ยิงให้ขยับไปจังหวัดอุบลนู่นนะโอ้ก็เพื่อขยับหาที่มันอยู่วะอ้าอ้าวอะไรอ่ะอ๋อแล้วก็วางมันก็ไปวางตรงไหนวางไหนก็ได้
1: คร
0: ับ อันนี้วางตรงนี้ที่เป็นเสียงขยับออกไปนู่นเถอะนั่นน่ะคอยเอื้อมถึงฮะ
1: ทองคำครับ
0: ทองคำเลยโอ้ทองคำเลยหลายก็หลายสายอ่ะ
1: 3 บาทครับ
0: สามบาท
1: เอาปูกระดิ่งคร
0: ับ
1: มีตอนแรกกับเช็คเงินสด
0: เอาอันนี้เอาไก่แล้วก็ไก่เอาไก่เอาไว้เอาไก่แล้วค่อยใส่ที่หลังไปก็พอดีนะได้ทองคำได้ยางราเรานี่จากพยายามมาเข้าสู่ทางหลวงมาได้นะคุณแม่ทั้งหลายจากมาก็เพื่อจะเข้าสู่ทางหลวงของเราเนี่ยหลวงแค่ก็มาเยอะนั่นแหละเนี่ยมองดูขึ้นไหนก็หน้าหลวงแค่หน้าหลวงแค่เนี่ยเต็มไปหมดอ่ะก็จะน้อยกันนะโอเคเรื่องวิธีการอบรมจิตใจให้ภาวนานะนั่งภาวนากระบทใหญ่ก็ตามตามแต่สงัดให้สติจับกับคำบริกรรมนั่งอย่าเผลอแล้วจิตจะค่อยสงบรวมกระแสเข้ามาสู่ความรู้จุดเดียวคือคำบริกรรมนั่นละเรื่องอะไรก็ไม่กวนจิตจะค่อยสงบเย็นกว่านั้นนะเราจะเห็นความสำคัญของจิตเห็นเวลาภาวนาเราอื่นไม่เคยเห็นเราไม่เคยมาถึงภาวนาเนี่ยถึงภาวนาที่ว่าจะจันทร์ตัวเองวะโอ้เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยตั้งเกิดมาไม่เคยเห็นความจิตนั่นบอกว่ามันขึ้นมาอย่างจังๆโอ้เจอแล้ววันนี้เนาะเพราะงั้นจึงวันหลังจะขยับใหญ่เป็นไม่เลยเนาะขยับใหญ่เลยว่าก็ไปปีนเรื่องขึ้นเขากางๆไปไม่ไปยืดอะไรเอาอึเป็นอึเป็นอึก็โอ้ยฝึกกล้ามบ้าเขาอยู่เอาอึ มันหายเรื่องไม่เรื่องเฮ้ยทางมันอารมณ์อดีตมันไม่มีอ่ะมันก็หายไปหายก็เหมือนก็มาเป็นปัจจุบันแล้วก็ครึ่งอื่นคนปัจจุบันอ๋อครึ่งที่อย่างนี้ว่าตื่นเต้นนะจิตสงบเย็นนะตื่นเต้นที่ย่อมอย่างนั้นมาที่นี่แล้วออกปฏิบัติฟาดตัวใหญ่เลยพวกจริงๆเนาะฟาดตัวใหญ่ยังไงจะไปไหนให้คล้องมือเราเอาจริงๆไม่คล้องแต่ก็ไปหยุดมือไปพักหนึ่งชั่วติดเฉื่อยแก่โอ้โหว่าจะเกิดเป็นกับกายที่ได้กลับมาทีนี้ก็เป็นเรื่องการพนันไปเลยละเอาเป็นกายเขาว่าเลยถ้าอยู่ตรงนี้เฉื่อยเราต้องตายถ้าเราติดเราไม่เฉื่อยถ้าอยู่ตรงนี้เฉื่อยเราต้องตายเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เลยต้องเกิดคุณเฉื่อยมาเมื่อไรเนี่ยโอ้มากับเมืองเมืองนะ
2: เป็นประเทศหล
0: ัง
2: ตาสองหมื่น
3: หือ
2: เป็นประเทศหลังตาสองหมื่น
3: เป็นการเที่ยวสองหมื่นครับผม
0: โอ้ขอฝากถึงสองหมื่นกันนะ
3: ครับ
0: อ๋อถึงแล้วฟังเช่นนี้เข้าใจป่ะเช่นนี้ก็ง่ายจะเข้าใจง่ายเท่าแบบอบรมจิตใจใจไม่ค่อยอบรมนะมนุษย์เราชาวพุทธเนี่ยข้ามใจไปซะมากกว่ามากทีเดียวเราจึงมีสงสารจุดสำคัญไม่มองสิไปมองเดี๋ยวแหลกแหวกเงาอยู่ข้างนอกไอ้ที่เด็ดหลอกไปทะเลนั้นทะเลนี้อยู่นอกจากนั้นไปเที่ยวเมืองนอกสบายอยู่ถึงบ้าห้องถึงเมืองนอกของบ้าเมืองไทยแล้วไปใส่อยู่นะเมืองไทยแล้วเป็นบ้าไปถึงเมืองนอกเมืองนาก็เลยเปิดเผยเรื่องความเรื่องเรื่องบันเทิงนั่นนี่เป็นบ้าไปไม่หยุดเวลานี้ก็ยังเป็นบ้าเมืองนอกเยอะนะเราพูดซะบ้างวะมันโมโหมานานแล้ววันนี้เวลาเปิดก็เปิดซะบ้างเถอะวะก็มันเป็นว่ามาแล้วใช่ไหมว่าใช่ว่าไงหาภายนอกหาความเพลิดเพลินภายนอกได้เสื้อประเดี๋ยวก็สาวถึงได้ที่นี่เพลินไปตามที่เด็กเราออกจากมาแล้วก็หงอหงอยช่อยใจนั่นน่ะเห็นไหมล่ะมีความดีแล้วอยากไปอีกเพื่อเป็นว่าไงพอจิตสงบแล้วไม่วุ่นมันเห็นไหมล่ะมันชัดขนาดนั้นจิตพอจิตสงบแล้วไม่ยุ่งกับอะไรเลยอยู่ไหนสบายหมดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเติบอื่นด้วยจิตที่คอตัวคอตัวเนี่ยขั้นทำนั่งนั่งนะท่านไม่อย่างนั้นมันต่างกันนะจิตนี่มันก็มีแตกต่างอยู่แล้วไม่ได้อธิบายแยกแยกจิตให้มีนิสัยต่างกันมีวันส่วนมากจะในราวถึงเข้าถึงกั้น 90% จะสงบลงอย่างเรียบเรียบเรียบแต่ที่ผ่าโผล่จะมีประมาณสัก 10% จะมีจิตที่ผาดโผนโจรทยานมีตามนิสัยวาสนาของผู้บำเพ็ญนะเวลามันผึ่งลงไปนี่เนาะคาดได้เมื่อไหร่เป็นเองเนี่ยเวลามันผึ่งขึ้นผึ่งลงนี่มองทันเมื่อไหร่วะนั่นเป็นเองเวลามันจะสงบเงียบกับนี่ของมันเองมันเป็นหลายนิสัยนะพูดถึงเรื่องนิสัยที่ผาดโผนเราเสียดายนะพระองค์นี้ถ้าว่ามีครูอาจารย์สอนนี่จะเป็นไปได้แน่นอนที่ว่าอะไรชื่อ
3: พระชัย
0: ชื่อชัยนั่นน่ะน่าสงสารนะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์กูตอนนั้นเราไปพักที่วัดทุ่งสว่างพักอยู่กับท่านอาจารย์กูพอดีอิตาคนนี้แหละจะศึกแล้วล่ะจะมาเยี่ยมอาจารย์จะมาท่านอาจารย์กูแล้วเล่าให้ฟังมันถึงชัดเจนเล่าให้ฟังเรื่องของแกนี่แหละที่ไปที่อำเภอภูเวียงตอนนั้นไปด้วยกันสามองค์ไปนั่งภาวนากรรมฐานด้วยกันก็เวลาจิตมันรู้มันก็รู้ของมันแปลกๆต่างๆนั่นล่ะอยู่ๆก็ฟาดขึ้นมาเป็นอรหันต์ดิบเลยเดียวไม่มีอะไรที่จะให้สัญญาณบอกหมู่เพื่อนในความตื่นเต้นบ้าของตัวเองว่างั้นเถอะนะไปคว้าเอายานัดกล่องยานัดอยู่ในย่ามมาเป่าลูกหวีดวอดวอดคืน6ทุ่มพระที่ไปด้วยกันรวมกันแล้ว3องค์กับท่านนั่นแหละนะเป่าลูกหวีดวอดวอดคืนตอน6ทุ่มเอ้าเป็นเรื่องอะไรนี่พระก็ตื่นเรียกรีบไปเลยไปเลยไปเลยวะจะเป็นอะไรผมสำเร็จแล้วโอ้ยสำเร็จอาหารทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะมันแปลกนะออกไปก็ไปวิจัยกัน2องค์นี่ล่ะเอ๊ะพระองค์นี่แปลกนะมาสำเร็จอรหันต์ก็ประกอบนุ่งเหลือขึ้นมานี่มันยังไงกันนี่นะท่านก็สงสัยพอกลางคืนวันหลังนี่ก็หกทุ่มอยู่แล้วยังนุ่งเหลือวาดวาดขึ้นอีกเราเอาอีกแล้วนะจะไปโลกไหนนะที่นี่อรหันต์ตรงนี้หนาวะเป็นมากไหนจะไปไหนที่นี่นะจะไปไหนมันไม่ได้สำเร็จเอาอีกนะท่านก็พูดดีนะโกงไปโกงมาเลยมันไม่สำเร็จแล้วไม่สำเร็จเป่าสมัยก็เมื่อคืนนี่เขาจะสำเร็จกระเป๋าหมู่บ้านสร้างที่ว วันนี้มาสำเร็จก็ต้องเป่าหมู่บ้านสร้างที่ว่าโอ๊ยหมดท่าหมู่บ้านนี่ละมันเห็นเป็นในจิตนี่ละอันนี้อันนี้ซะก่อนมันยังไม่ออกนะเวลามันออกเป็นความสว่างนี่มันสว่างมันเลยก็ตามมันไปละเจี๊ยบนั่นเห็นไหมจิตอำนาจของจิตมันเหมือนแสงพระอาทิตย์มันพุ่งไปละองค์นี้แหละทีนี้พอที่แรกก็นั่งภาวนานี่จิตมันสว่างเท่ากับลูกมะพร้าวนี่แหละสว่างจ้าอยู่ที่แรกจะคงจะกำหนดจิตไปเอื้อมเฉยๆนั่นแหละคงไม่เอื้อมถึงมือเลยทีเดียวละนั่งดูอยู่มันสว่างจ้าแล้วมือเอื้อมไปไอ้ความสว่างนี่มันถอยไปถอยไปเมื่อถอยไปมากเข้ามาเข้ามันห่างไกลที่คงลูกจากสมาธิอ่ะทีลืมตัวนะเจ้าแต่จิตมันอยู่นั่นนะมันดวงสว่างจิตมันไปพัวพันอยู่กับดวงสว่างเลยลืมตัวแล้วเดินออกจากสมาธิไปเลยนะตามความสว่างแล้วความสว่างมันก็พาไปอ่ะไปมันกับความสว่างขึ้นต้นไม้ที่นี่นะความสว่างขึ้นต้นไม้จะพาขึ้นต้นไม้เจ้าของก็ขึ้นต้นไม้เลยกลางคืนนะกลางคืนดึกๆอ่ะขึ้นต้นไม้อันนี้มันคงจะกรรมยังสืบต่ออยู่นะถ้าสมมติว่าความสว่างจะไปหลอกล่ออย่างนี้อาจจะตามไปตกต้นไม้ตายนะแต่นี่พอถึงไปถึงที่แล้วความสว่างมันห่ออู้ไปเลยสุดสายตาหายเงียบไปเลยหมดหวังทีนี้จิตก็ย้อนกลับมาที่ความรู้นั้นไปกับความสว่างเมื่อความสว่างหมดหวังแล้วมันก็ย้อนจิตกลับขึ้นมามันก็มารู้ตัวมารู้ตัวที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้ร้องไห้โฮโฮอยู่บนต้นไม้ถ้าเป็นเราได้จะเอาค้อนปากันไปด้วยไฟเผาเลยไม้ต้นนั้นนะนี่เพื่อนผมท่านทำมันกันยังไงไม่ทราบเคยไปเอากันลงมาเอากันลงมาทำไมว่าเผาเลยทันทีก็มาฉายแบบนี้มันโลกศาสนานี่แหละพูดถึงเรื่องจิตที่มันผ่าโผล่ผ่าโผล่จริงๆนะมันเป็นแต่นี่จะบางอย่างมากก็ไม่เลย 10% มันหักมีตามนิสัยของผู้บำเพ็ญผู้บำเพ็ญนั้นจะรู้เรื่องของกันดีคนอื่นเขาไม่ได้บำเพ็ญเขาไม่รู้นะพวกนักภาวนาเนี่ยจะสนทนาปราศรัยกันเรื่องภายในนอนรู้กันดีใครอยู่ภูมิไหนภูมิไหนพอพูดปั๊บนี่รู้กันทันทีนะแต่ถ้าไม่มาพูดออกตลาดถังขยะที่ออกมาพูดหาอะไรก็มีแต่มูดแต่พูดในถังขยะดิพูดหาอะไรท่านรู้จึงเป็นเหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นถ้าควรจะเปิดออกหนักเบามากน้อยก็เปิดออกตามเรื่องตามราวไม่ควรเปิดเนี่ยดึงออกก็ไม่ออกนั่นทำไปอย่างนั้นนะไม่เป็นบ้านนะทำแล้วทีนี้จะให้ฉินให้พรพี่น้องทั้งหลายหน้าออกจากนี้ล้มตายจะกลับหรือนี่น้ำอะไรเนี่ยน้ำตาลหรือน้ำอะไรหรือน้ำหรือน้ำตาลหรือน้ำอ้อยวะเดี๋ยวลองดูก่อนเข้าทานเป็นน้ำตาลฉันหวานเลยไปใหญ่เลยตกทะเลหลวงไปน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่น้ำอ้อยนะน้ำตาลฉันดีจากนี้ไปสวนร่างธรรมก็นานาชั่วโมง17นาทีแล้วแล้วเรามานี่นะมาถึงที่นี่ถึงชั่วโมง17นาทีมันก็พอๆกันนะเวลาไปเวลามาถ้ารถไม่มากระยะนี้รถไม่มากนะแต่องค์นี้ไปต่างจังหวัดหมดเลยรถจึงเบาๆไปมาถึงค่อยสะดวกแล้วที่นี่จะลากลับไปหน้าที่นะไปละอันนี้อะไรบ้างที่ไหนใส่ในซองเดียวกันหมดเรื่องอะไรเนี่ยนะใส่หมดแล้ว
1: ครับผม
0: ใส่ในซองเดียวกันหมดเลย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาระพระป่าช่วยชาติณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนเมตตาทั่วสรรพสัตว์ขับร้องโดยคุณเรนพรมแดนครับ

ในสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่เขาผักกูดแถบหมู่บ้านสามผงบ้านห้วยทรายบ้านคำชะอีหนองสูงโคกลางป่าเขาลูกนั้นเทวดาก็มากเสือก็ชุกชุมบางคืนเสือมันมาเที่ยวใกล้บริเวณรอบที่พักของท่านและส่งเสียงร้องกระหึ่มสนั่นหวั่นไหวทางโน้นก็ร้องทางนี้ก็ร้องกระหึ่มรับกันเป็นพักๆพระเนนบางคืนไม่ได้หลับได้นอนกันเลยน่ากลัวมากแต่ท่านไม่ได้กลัวท่านบอกว่าเทวดารักษาตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศฟังธรรมจากท่านเขาบอกกับท่านว่าเขาพากันคอยอารักขาไม่ให้อะไรมารบกวนทำอันตรายได้ฉะนั้นท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเนรฟังว่าใครขี้เกียจทำความเพียรระวังให้ดีนะเสือมันจะมาเอาไปกินเป็นอาหารใครขยันทำความเพียรเสือจะกลัวและไม่เอาไปเป็นอาหารทั้งพระและเนรพอได้ยินดังนั้นต่างก็เร่งทำความเพียรไม่ลดละแม้เสือกำลังร้องกระหึ่มอยู่รอบๆก็จำต้องฝืนออก

0: ไปเดินจงกรมทั้งที่กลัวแสนกลัวนั่นเองแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีองค์ใดได้รับอันตรายอีกอย่างหนึ่งแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวกัดกินวัวควายชาวบ้านเป็นประจำก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปหากินกันที่ไหนและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยมาเล่าให้ท่านฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ทำอันตรายสัตว์เลี้ยงของเขาเลยน่าอัศจรรย์มากหัวหน้าเทวดายังบอกกับท่านว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจและมีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาธรรมของท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเหมือนเลยเวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนรและประชาชนกระแสเสียงของท่านนั้นสะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตท่านย้อนถามเทวดาว่าก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างทว่าเสียงเทศสะเทือนไปไกลดังว่านั้นหัวหน้าเทวดารีบตอบท่านว่า
1: ก็มนุษย์นั้นเขาจะรู้เรื่องและสนใจอะไรกับศีลธรรมกันท่านเขาเอาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเขาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับถมตัวเองตลอดเวลามีน้อยรายเต็มทีที่มนุษย์จะนำตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมนั้นมนุษย์คนใดชั่วก็รู้จักแต่ทำชั่วถ่ายเดียวเวลาตายแล้วก็นิมนต์พระมาสาธยายกุศลธรรมมาให้ฟังเขาจะเอาเวลาไหนมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นเพราะพอเขาตายลงไปกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วตั้งแต่วินาทีแรกขณะเขาสิ้นใจนั่นแหละพระคุณเจ้า

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนเมตตาทั่วสรรพสัตว์ขับร้องโดยคุณเรือนบ่มแดนครับท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวัน2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาติดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547ครับ
2: อินเทอร์เน็ตของวันที่20มิถุนายน47คนที่1ถามดังต่อไปนี้ครับ
3: เออบ้าง
2: กราบเรียนหลวงตา1กับผมภาวนาพุทโธตลอดเวลาเท่าที่จะมีสติยกเว้นเวลาหลับสาเหตุเพราะได้ยินเสียงด่าขึ้นในใจหรือจากภายนอก2เวลาที่ไม่ได้ภาวนาพุทโธโดยนึกถึงเรื่องอื่นจะมีเสียงจากภายนอก
3: โดยยึดถืออะไร
2: โดยยึดถือเรื่องอื่น
3: เข้าใจไปว่าไป
2: จะได้ยินเสียงจากภายนอกเข้ามากระเทือนถึงหัวใจข้อ3ขณะขับรถยนต์ถ้านึกถึงเรื่องอื่นโดยไม่ได้นึกการภาวนาพุทโธพร้อมกันด้วยมีเหตุการณ์น่าหวาดเสียวเช่นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ขับมา

0: ชนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนกบินตัดหน้าแล้วผมขับรถชนนกด้วยข้อ4การภาวนาพุทโธใจจะไม่รู้สึกได้ยินชัดเจนเหมือนการนึกเรื่องอื่นการภาวนาพุทโธใจจะไม่รู้สึกได้ยินชัดเจนเหมือนการนึกเรื่องอื่นก็ห้ากับผมต้องการภาวนาพุทโธตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: เอานั่นแหละดีเอาสรุปลงตรงนี้เลยนะ
0: ครับ
1: เราเอาพุทโธตลอดเวลาพุทโธอยู่กับใจขับรถมันก็ดีสติอยู่กับใจพุทโธอยู่กับใจสติอยู่ใจมันจะรู้รอบในตัวของมันไปเองเข้าใจไหมเอาแบบเรื่อยๆไม่ได้นะถึงพุทโธกับพุทโธไม่มีสติก็แบบอารมณ์ของโลกไม่เกิดประโยชน์อ่ะว่าไป
0: ครับคนที่2ครับ
1: อืม
0: ครับถ้าหลวงตาเมตตาด้วยหนูอาจจะไม่เคยปฏิบัติตามแบบหลวงตานะเจ้าคะแต่มีความเคารพและศรัทธาด้วยความรักหลวงตาเจ้าค่ะมีอยู่คราวหนึ่งเปิดทีวีฟังเทศของหลวงตาหลวงตาเทศว่าเราต้องปฏิบัติกันต่อสู้กับกิเลสกัน24ชั่วโมงทีเดียวพอดีตอนนั้นหนูเพิ่งปฏิบัติธรรมกลับมาจากวัดหนึ่งพอดีเจ้าค่ะมันก็ร้อนรนเพราะรู้ว่าเพราะรู้ไม่เท่าทันกิเลสแต่ว่ารู้ตัวว่ามีสติตลอดรู้ตัวเองว่าควรจะทำอะไรและไม่ควรจะทำมีสติดีมากเลยเจ้าค่ะและเหมือนได้รับความเมตตากรุณาจากหลวงตาในทันใดพอเปิดทีวีแล้วหลวงตาเทศคำนี้พอดีเลยเจ้าค่ะดีใจมากๆเลยเจ้าค่ะเหมือนได้รับความเมตตากรุณาให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างทันท่วงทีแต่หนูก็ยังไม่ทันกิเลสอยู่เจ้าค่ะเลยลางเลือนไปแต่ก็จะตั้งใจปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะอีกครั้งหนึ่งหนูไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นนะเจ้าค่ะในวงเล็บเป็นวัดที่มีพระคุณกับหนูมากหนูเห็นหลวงตาในสมาธิด้วยเจ้าค่ะ
1: ฮะ
0: หนูเห็นหลวงตาในสมาธิด้วยเจ้าค่ะ
1: เออเอาว่าไป
0: กราบแทบเท้าต่อพระคุณของหลวงตาด้วยนะเจ้าค่ะที่เป็นห่วงลูกๆหลานๆทุกๆคนหนูเชื่อเหลือเกินเชื่อมั่นมากๆในพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพทุกวันนี้หนูปฏิบัติธรรมทุกวันเลยเจ้าค่ะปฏิบัติได้ดีพอสมควรอยากรู้อยากเห็นไปหมดอยากให้ได้มรรคได้ผลอยากตัดขาดจากความทุกข์กิเลสเครื่องโลเลเต้าหมองนะอยากทราบวิธีลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในคนในสัญญาเรื่องมันคอยรบกวนจิตใจหนูมากเจ้าค่ะทำให้ฟุ้ง
1: ฮะ
0: ทำให้ฟุ้ง
1: อะไรก็ไม่รู้
0: ฟุ้งอ่ะฟุ้งซ่านน่ะครับฟุ้ง
1: อะไรทำให้ฟุ้งอ่ะฟังว่า
0: เขาบอกว่ามีเรื่องมาคอยรบกวนจิตใจหนูมาก
1: อ่
0: ะทำให้ฟุ้งทำให้เศร้าทำให้เสียใจมากหนูดีใจจังที่มีเว็บไซต์ของหลวงตานะเจ้าค่ะหนูจะเพียรพยายามศึกษาธรรมะแยะๆให้รู้ธรรมะเพิ่มเติมได้คงอสุภะด้วยเจ้าค่ะ
1: ฮะ
0: ได้คงอสุภะด้วยเจ้าค่ะกราบแทบเท้าหลวงตานะเจ้าค่ะที่เมตตากรุณาต่อปวงชนชาวไทยกราบอนุโมทนาอย่างจริงใจในสิ่งตากรุณาต่อสัตว์โลกและรักษาพระศาสนาด้วยชีวิตหนูจะเป็นกองทัพธรรมด้วยเจ้าค่ะรักษาพระศาสนาด้วยชีวิตเหมือนกันเพราะมีตัวอย่างที่ประเสริฐอย่างหลวงตาขอขอบพระคุณมากๆเจ้าค่ะกราบอนุโมทนาสาธุด้วยใจด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
1: ทั้งสามนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะน่าตอบเพราะเล่าไปก็ทุกคนก็ได้ฟังแล้วนะให้พยายามปฏิบัติตัวเองปรับปรุงตัวเองเสียงธรรมนี่ออกไปไหนโลกจะชุ่มเย็นเสียงอะเสียงธรรมออกไปตรงไหนไหนโลกจะชุ่มเย็นชีวิตออกไปช่วยโลกโลกเป็นไฟช่วยโลกธรรมะที่กระจายเป็นน้ำดับไฟออกไปตรงไหนตรงไหนโลกจะร่มเย็นร่มเย็นให้พระก็จำข้อนี้ให้ดีนะพุทธศาสนาออกจากศาสนธรรมที่แท้จริงเป็นธรรมแท้โดยสมบูรณ์แบบมีพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นพยานของศาสดาพระศาสดาก็เป็นพยานของหลักธรรมชาติทั่วไปของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือตรัสรู้แล้วเป็นธรรมชาติด้วยกันหมดเลยแล้วก็เป็นพยานจะมาอยู่ลำดับลำดาข้าเจอเป็นพยานจะมาอยู่ลำดับลำดา

0: ของธรรมออกมาสอนโลกเพื่อจะให้เข้าสู่หลักของธรรมหลักใหญ่ของธรรมคือธรรมชาติเข้าใจไหมนั่นแหละหลักใหญ่ของธรรมกิ่งก้านสาขาที่ออกมาสั่งสอนสอนโลกนี่คือกิ่งนี้ให้เกาะกิ่งนี้ไปเกาะเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่จะกิ่งจะเข้าถึงธรรมชาติความพ้นทุกข์เข้าใจไหมให้พากันจับแบบนี้ถ้าปล่อยกิ่งนี้กิเลสเอาไปกินนะจมเลยจมเลยกิ่งนี้เป็นกิ่งตายตัวได้มั่นใจได้ให้พากันทุกข์เข้าใจไว้ทุกคนศาสนาธรรมออกไปกว้างแคบขนาดไหนจะโลกจะร่มเย็นร่มเย็นแล้วเข้ามาสู่ใจของเราวันนั้นใจเย็นทั้งวันถ้าวันไหนที่เหลือเข้าแล้ววันนั้นยุ่งทั้งวันจะเป็นจะตายเข้าใจเหรอใจดวงนี้ไฟเข้าไปมันดิ้นมันอยู่ไม่ได้ท่านจึงว่าทุกขังแปลว่าอะไรแต่เราแปลทับกลับเลยเนี่ยจังว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ท่านแปลออกว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้มีแปลตามศัพท์จริงนะคือมันดิ้นที่มันเจ็บมันจะตายมันก็ดิ้นที่แปลว่าทนไม่ได้เราก็รวมว่าทุกขังเท่าเดียวเป็นทุกพอเข้าใจหมดเอาละสินะ
1: มันมีสามครับ
0: นะ
1: มีห้าคนนะมีคนที่สามที่สี่ที่ห้าอย่างละนิดนิดครับ
0: อะไรยังอีกเหรอ
1: ยังมีครับ
0: เอาน
1: ิดหน่อยครับมีนิดหน่อยแล้วนะ
0: ค
1: นที่สามถามว่ากราบนมัสการหลวงตาในขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตมากมายเปลี่ยนไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สิ้นสุดและรวดเร็วมากจนได้แต่มองดูอยู่เฉยๆจนรู้อย่างชัดเจนมากว่ามันคงที่ไหนและแก้ที่ไหนแต่ไม่รู้ว่าควรจะแก้หลวงตาได้โปรดชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ
0: ให้มีสติอยู่กับใจนะถ้ามีสติแล้วมันก็ไม่ปรุงเนี่ยมันเอาบัตรก่อนเถอะนะถ้าสติต่อนี่ความปรุงนี่จะไม่ปรุงเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ากิเลสมีอยู่ในใจก็ตามจะไม่เกิดเมื่อมีสติครอบอยู่แล้วเหมือนปิดช่องมันขึ้นมาไม่ได้สติปิดช่องมันไว้มันขึ้นมาแล้วพอสติเผลอพับออกแล้วออกแล้วเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: มันเกิดที่ใจนั่นแหละให้สติมันจะรู้ถ้ามีสติแล้วกิเลสมันจะดันจะรู้นาทีนี้นะธรรมดาเราไม่รู้หรอกพอมีสติดีๆแล้วกิเลสมันจะมีลักษณะผลักดันผลักดันเรารู้แล้วยิ่งสติตั้งเข้าไปมันก็สงบลงเข้าใจ
1: ครับ
0: ว่าไว
1: ้ที่4ครับตามปกติการเคลื่อนไหวของกระผมมักจะจับกับคำภาวนาพุทโธตลอดหากมีสติระลึกได้แต่รู้สึกว่าสติตามช้ามากเพียงแต่รู้สึกกับคำภาวนาเฉย
0: ๆตั้งให้ดีให้มันตามกันให้ทันว่าไป
1: ภาวนาเฉยๆจดจ่ออยู่แค่นั้นแต่จิตไม่ค่อยสดชื่นต่างจากอาการอยู่ในอิริยาบถหนึ่งๆรู้สึกจะสงบและเย็นใจกับคำบริกรรมกับเรียนถามหลวงตาว่ากับผมจะทำอย่างไร
0: ก็ทำที่มันเย็นนั่นแล้วอันไหนมันเย็นพุทโธเหรอ
1: ครับ
0: หรือบริกรรมอะไรมันเย็น
1: เขาบอกว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวแล้วเขาภาวนาพุทโธเนี่ยไม่เหมือนเขาอยู่สงบนิ่งๆแล้วภาวนาพุทโธ
0: แล้วกันพอเคลื่อนไหวจิตมันก็เคลื่อนไหวกิเลสจะไปกินด้วยกินด้วยมันก็ร้อนหน่อยสิเข้าใจ
1: ครับ
0: เอาเท่านั้นแหละจะให้พรว่าจะให้พรไม่รู้กี่ครั้ง
1: คนนี้
0: เอาอีกแล้วมาอีก
1: เป็นผู้หญิงครับ
0: เขา
1: เล่าเรื่องว่าตอนเล็กๆอายุ2ขวบเขาเกิดอุบัติเหตุศีรษะฟาดพื้นแล้วก็5ปีถัดมาก็มีอาการของลมชักแล้วก็มีอาการเรื่องระบบประสาทหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยสบายด้วยอาการข้างเคียงอยู่บ่อยๆเขาก็บอกว่าเขาตอนนี้เขาภาวนาแต่ว่าภาวนาก็มีอาการของลมชักนี่มาก่อกวนอยู่เรื่อยๆขอถามข้อหนึ่งหลานจะต้องปล่อยอาการดังกล่าวจนปัจจัยหายจึงจะปฏิบัติธรรมได้หรืออย่างไรเจ้าคะ
0: โอ้ยอย่าไปคิดไปมากๆให้มีสติอยู่กับนั่นแหละเอาพุทโธติดไว้นั่นเลย
1: ครับ
0: เอากว้างๆครอบตรงมาตรงนี้เลยนะ
1: ครับ
0: ไม่วินิจฉัยไปมากเอาตรงนั่นละ
1: ข้อ
0: 2มีสติอยู่กับพุทโธอยู่ในใจมันเรื่องมีกลมีการมันมีง่อยเปรี้ยเสียแก่งเสียขามีทั่วๆไปในโลกนี่ขอให้จิตอย่างง่อยเปรี้ยเข้าใจเลย
1: คร
0: ับข้อ
1: 2ก็บอกขอให้หลวงตาได้โปรดรักษาธาตุขันธ์ของหลวงตาให้ดำรงอยู่นานๆ
0: แล้วรักษาอยู่แล้วแต่ที่กินเพื่ออิ่มมหาอะไรรักษาธาตุขันธ์รักษาใจอยู่ของมันดิเข้าใจ
1: ครับ
0: ง่ายพอโนโมวนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนมิถุนายน

0: นพุทธศักราช2547ครับ
1: ที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้แน่นอนต่อสรณะขอเชิญท่านฟังครับ
1: แต่น้ำหนักที่ทำมาเท่ากันในสองเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราแจกบุคคลทั่วไปอาจจะแจกอย่างเล่มใดเล่มหนึ่งในสองเรื่องนี้ถ้าแจกห้องสมุดหรือบุคคลที่สำคัญมีวงกว้างขวางนี่เราก็ให้เป็นกรณีพิเศษที่ให้ทั้งสองเรื่องเลยเพราะหนังสือของเรื่องนี้เป็นหนังสือที่ถ้าเราพูดตามหลักความจริงแล้วเป็นหนังสือที่มีน้ำหนักมากที่สุดเลยในวงปฏิบัตินี่ประวัติหลวงปู่มั่นนะไปก็ให้หมดนี่แล้วประวัติแล้วดูที่เล่มไหนบ้างอ่ะไปอ่านลองดูที่เป็นยังไงเนี่ยประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นสติได้เป็นสำคัญมากทีเดียวครับปฏิปทาของพระบรมฐานสายของท่านหรือคือลูกศิษย์ของท่านองค์สำคัญเราเขียนไว้ในนี้หมดเลยเป็นเดี๋ยวยังไม่ระบุชื่อเท่านั้นเองอันนี้ศาสนาที่ไหนอันนี้เข้าสู่แดนนิพพานท่านละได้ถึงสี่เรื่องปัญหาว่าได้แล้วก็มาอ่านอีกนะปัญหาได้แล้วอ่านสี่เรื่องท่านหนุ่มใจก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะท่านหนุ่มใจก็ดีจำขังเหมือนกันท่านหนุ่มใจดุ้งดีกันที่เรียงอริยภูมินะเทศเรียงอริยภูมิตั้งจะเป็นกันใดนะครับแต่แน่ใจว่ามีอยู่ในท่านหนุ่มใจเล่มหนึ่งกับอะไรแสดงความว่างเรายังจำได้เพราะสองกันนี้เป็นกันที่สำคัญอยู่มากหากจะเป็นแบบฉบับก็เป็นที่แน่ใจทั้งสองเลยทั้งความว่างทั้งเรียงลำดับอริยภูมิเรียงลำดับอริยภูมิโสดาปิฏฐานาคาอรหัตตภูมิเทศตามลำดับไปนี่ก็เรียกว่าเรียงลำดับอริยภูมิอันหนึ่งเทศความว่างคือความว่างของจิตมันเป็นขั้นๆตอนๆตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะพึงเจอพึงเห็นแล้วเป็นดังนั้นหวังนะคนนี่ก็ดูมีถึงจะไม่บอกว่าว่างก็ตามในเนื้อความทั้งหมดมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าว่างเครื่องไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วมันก็หมดมันไม่มีอะไรเลยจิตว่างจริงๆฮะคือมันเป็นว่างโดยหลักธรรมชาติของมันโดยเราไม่ให้ชื่อก็ได้ว่างั้นเถอะนะแต่นี่มันก็อวกาศของจิตของขังเนี่ยก็บอกแล้วอวกาศของจิตนั่นก็คือมันว่างใช่ไหมล่ะอวกาศของจิตของธรรมความว่างของธรรมความว่างของจิตเป็นกลมกลืนเป็นเดียวกันไงอันนั้นบอกแล้วอันนี้เข้าสู่แดนนิพพานแล้วก็อีกแล้วแบบเดียวกันนี้แดนนิพพานเลยดังนั้นร่างที่ว่าเรียงลำดับของความว่างนั้นมีอยู่กันหนึ่งแต่เราแน่ใจว่ามีอยู่ในแว่นดวงใจแน่กันจะต้องมีอยู่ในนั้นแหละกันเนี่ยมีติดอยู่ในนั้นเรียงลำดับอริยภูมิสองกันนี้ที่เป็นกันเหมือนกับว่าเป็นกันแบบฉบับเป็นการยืนยันของผู้ปฏิบัติว่างคราวนี้เหตุที่จะได้เทศกันนี่ก็มีผู้มาถามพวกคณะวัดโสกรามมันยังจำได้นี่มันพวกนี้ที่มาถามมันได้มันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งนั่นแมวเราเอามาเลี้ยงไว้นี่เขาเอามาขโมยมาดังนี้แหละดังไก่สองตัวสี่ตัวนี่อยู่ประตูวัดนั่นน่ะเมื่อวานนี้เอาไก่ขาวๆสองตัวมาทิ้งไว้ แล้ววันนี้เอาไก่ลูกตัวเล็กๆมาทิ้งไว้อีก2ตัวคือเมื่อวานนี้เห็นแม่ละกาขาตัวเล็กนั่นน่ะ2ตัวมาทิ้งไว้หน้าประตูข้างในแล้ววันนี้แล้วลูกมันอีกนะวันนี้เอามาอีก2ตัวมาปล่อยไว้นั่นเดี๋ยวนี้วันพรุ่งนี้มันจะเอาเสือใหญ่มาเสือโคร่งมาปล่อยนั่นนี่นะระวังนะได้ดูแล้วนะวันนี้เริ่มดูแล้วนะเพราะอันนี้มันเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันจะใหญ่ขึ้นเลยขึ้นโตขึ้นเลยเหมือนไม้หยิบไฟก้านเดียวเนี่ยจุดเผาได้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้ก็ตั้งแต่เล็กๆหน่อยต่อไปมันจะไปใหญ่หมดในวัดเรานี้ไก่นี่เป็นไก่ป่ามันจนกรอบเป็นมุมเราก็เลี้ยงไว้แล้วก็เลยโตอยู่กับนี่ขยายกันอยู่นี่แล้วที่นี่ก็เลยพวกนั้นเห็นไก่เรามีมากเลยจะเอาไก่อื่นมาขายสวนเศรษฐีไก่เราไม่อยากเอาเราเป็นเศรษฐีพอแล้วถ้าเป็นเศรษฐีอย่างอื่นก็ความช่วยเศรษฐีไก่ปะมันพูดไปเรื่องอะไรไปตอบนั่นเลยที่นี่เลยขาดเรื่องนะมันพูดเรื่องอะไร
2: พ
1: ู
2: ดถึงเรื่องความว่างว่ามันมีคนกราบเรียนถาม
1: หลวงพ่อว่างทำไมมันไปโดนเอาไก่ตัวไม่ว่างนู่นน่ะ
2: ก็ถามสองคำถามเรื่องแมวเรื่องนั้นก็เรื่องความว่าง
1: เออเรื่องแมวนะเรื่องแมวพวกพระโสกรามแต่มันยังมันโดดไปหาไก่ตัวนั้นได้ไงไก่สองตัวนั้นก็มันต้องมีเรื่องสัมผัสไปมันถึงจะไปไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่น
2: เอาพวกวัดอโศกถามเรื่องแมวจะเอาแมวมาปล่อยหรือเปล่าหลวงพ่อก็เลยโยงไปด้วยว่าเออมันเข้าที่ที่เอาไก่มาปล่อย
1: เขาขโมยเอาแมวมาปล่อยมันก็เท่ากันกับที่เขาขโมยเอาไก่มาปล่อยเข้าก็ได้จริงเออมันต้องอย่างนั้นที่มันต้องมีเรื่องสัมผัสมาอยู่ๆก็จะไปเขาไก่มาปล่อยทีเดียวมันยังไงกันดีวะถ้าตั้งหน้าพูดแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างนี่แมวตัวนั้นอ่ะเขาขโมยมาปล่อยไว้ในครัวน่ะครัวยังแม่ตัวเล็กๆนะตัวเท่ากระแตเนี่ยทีนี้เราไปกรุงเทพกลับมาแล้วเราก็เข้าไปหายมแม่ยังไม่ไปกุฏิแล้วพอลงแล้วก็เดินเข้าไปยมแม่สะพายย่ามเข้าไปหายมแม่เลยตอนเช้านะรถมาตอนเช้าพอดีไปแมวเนี่ยมันเล่นอยู่ที่ครัวพอเห็นเราไปมันวิ่งปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปใต้ถุนยมแม่ถ้าไปหมอบนู่นหันหน้ามานู่นน่ะมันแมวนั่นน่ะนะวะใครเอาแมวมาปล่อยนี่แหละต่อไปจะเอาเสือมาปล่อยนั่นพวกนี้นะวะจะต้องรักษาดีนะถ้ามันประกัดสัตว์ตัวหนึ่งนี่ไล่กับไล่หนีเข้าบ้านทันทีหน้าว่ะมันรักษาให้ดีนะแล้วบอกมันนะใครเป็นคนรับไว้นี่ล่ะต้องรักษาให้ดีห้ามให้มันกัดสัตว์เป็นขาดหน้าว่ะถ้ามันได้กัดถ้ามันกัดสัตว์แล้วเราจะไล่เข้าบ้านทันทีนะว่างั้นทีนี้พวกนั้นก็พยายามเลี้ยงมันไม่จัดไม่กัดนะโหฉลาดยิ่งกว่าอะไรด้วยนะแมวตัวนี้รู้ภาษาคนของยุติไว้ก่อนแมวที่เห็นนะพอเข้าเรื่องไปเมื่อพูดถึงเรื่องเขาถามเรื่องแมวนี่แหละเราก็บอกคือตอนนั้นเราสอนมันได้แล้วนี่เราคุยได้แล้วโม้ได้แล้วว่างั้นเถอะนะแมวตัวนี้ไม่กัดครับเราสอนมันได้เรียบร้อยแล้วเพราะพวกบัตรโสมาแต่มันไม่ใช่ศาลาหลังนี่นะศาลาหลังกระต๊อบที่ปูพื้นมันเป็นฟางไม้ไผ่น่ะมันสูงขนาดนี้พอแมวไอ้สิงมันยังไม่โตนะมันโดดขึ้นไม่ได้หรอกคนได้จับมันขึ้นมาเฮ้ยเขาว่ามันโดดขึ้นไม่ได้มันทำไมมันเห็นขึ้นมาเป็นท่านเราได้ขี้นี่แมวตัวนี้มันไม่ทำลายหนูนะระวังกันนะมันขึ้นได้เองนะแม้กระทั่งตัวใหญ่แล้วสูงขนาดนี้พื้นนะมันคงขึ้นมาเองได้แหละเพราะเห็นมันเดินผ่านหน้าเรามันเดินฉากมันนี่เราเลยชี้บอกให้พวกนั้นดูเนี่ยแมวตัวนี้มันไม่ทำลายสัตว์มันเล่นกับสัตว์เหมือนกับเพื่อนฝูงมันเนี่ยพวกหนูพวกอะไรเนี่ยมันเล่นกับเขาได้สนุกสนานมากเลยว่ะมันไม่กัดเขานี่เขาก็เริ่มยกโทษแล้วแหละแมวอะไรมันเล่นกับหนูเหมือนกันหนูมีอย่างเลยเขาว่าต่อไปมันก็เอาพยานเข้ามาแล้วที่นี่พอสักเดี๋ยวมันก็ลงไปละแมวตัวนี้มันลงแล้วภาคบนนี่นะคนอยู่นี่พวกอยู่ข้างล่างก็มีเต็มพวกอยู่ข้างบนก็มีสักเดี๋ยวหนูไม่ทราบมาไงนู่นตกมาแต่นู่นน่ะก็ไม่ใช่หนูเล็กนี่นะหนูรุ่นแล้วนี่นะถ้าเป็นคนก็รุ่นแล้วไม่ใช่หนูเล็กไม่ใช่เด็กแล้วตกแป๊ะมานี่ตกแป๊ะมาแล้วอยู่เฉยๆสักคู่นึงน่ะ หรือมันเห็นแมวนี่มันตัวมันแข็งมันตกก็ไม่รู้มันทำให้สงสัยก็แมวหนูขนาดนี้มันมาตกอยู่เฉยได้ไงมันไม่มีเหตุผลที่จะมันจะมาตกอยู่เฉยได้เพราะไม่ใช่หนูเล็กนี่นะไม่ใช่ลูกหนูมันเป็นหนูหนุ่มๆภาษาเราถ้าเป็นเด็กก็เด็กหนุ่มแล้วเด็กสาวรุ่นสาวแล้วนั่นแล้วมันมาตกจะอยู่ได้ไงตกแล้วเฉยนั่นแล้วก็บอกให้เอาไอ้สิงที่มาที่มาเล่นกับหนูตัวนี้ระวังนะที่นี่พอเห็นมันโดดมันโดดลงมาตกอยู่นั้นแล้วไหนไอ้สิงมาไหนวะเขาบอกอยู่นั้นเอาขึ้นมาวะเขาก็โยนไอ้สิงขึ้นมาพอเคยมันเคยแล้วเคยหยอกเคยเล่นกับหนูแล้วทั้งวัดเฉยระวังกันเถอะไว้ใจได้ 100% เลยแต่พวกนั้นสิไม่พอเอาไอ้สิงมาก็โยนขึ้นชื่อมันชื่อไอ้สิงพอโยนปั๊บมันนี่หนูมันอยู่นั่นโยนขึ้นมานี่มันก็มองเห็นหนูไอ้หนูตัวนั้นมันก็หมอบอยู่งั้นน่ะมันไม่ไปไหนแหละอันนี้ก็เอาสิง่ายว่ามึงเล่นกับหนูให้พี่น้องทั้งหลายมาด้วยมาจากทางไกลไม่เคยเห็นล่ะตั้งแต่เกิดมาแล้วว่ามันน่ะนะว่าเรานิสัยตลกบ้างมันตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นล่ะแมวกับหนูเล่นกันเห็นแต่แมวกับหนูขยี้กันนั่นแหละระวังมันมึงเล่นกับหนูนะวันนี้เล่นให้สนุกหนูเล่นสวยๆนะเราบอกกันนะมันพอมองเห็นหนูแล้วมันโอ้ยมันน่าดูนะมันค่อยด่อมนี่นะด่อมหนูเนี่ยมันค่อยไปนะด่อมเดินห่างประมาณสักแค่นี้อ่ะกับหนูนะแล้วข้างหลังมันแล้วดูชัดนี่ก็เรานั่งดูอยู่นี่ทั้งพวกนั้นมันตับไม่มีแล้วมันตับอะไรสั่นตับคลอนอะไรหายไปหมดแล้วเหรอมันกลัวหนูกลัวแมวจะขยี้หัวหนูแต่เรานี่เฉยว่าเอาเล่นสวยๆนั่นสิงนะระหว่างนั้นแล้วเราก็เฉยๆธรรมดาก็มันเคยเห็นมันเล่นซะพอแล้วนี่เคยยิ่งกว่าเคยแล้วหนูก็แมวโดนกับสิงตัวเนี้ยอันนี้ก็มันก็ด้อมไปห่างประมาณเนี่ยประมาณสัก1ฟุตเขากระโดดพับข้ามหัวหนูนะนี่หนูอยู่เนี่ยเขาโดดปั๊บข้ามหัวหนูโดดปั๊บข้ามหัวหนูนี่พอเสร็จแล้วเขาก็หกคำเมนนะทับหนูนะหกคำเมนทับหนูแล้วทำท่าอย่างนี้กับหนูแล้วโอ้ยพลิกไปพลิกมาพวกนั้นลุมกันเลยทีเดียวเพราะเขาไม่เคยเห็นนี่มันเล่นน่าดูมากจริงๆนะมันสวยงามมากจริงนี่มันพลิกไปพลิกมาหกคำเมนเทนเท่กับหนูไอ้หนูเหมือนของตายนะพลิกไปถูกหนูพลิกไปถูกหนูล้มหนูไม่ยอมลุกแล้วพลิกคือมันเขาพลิกไปอย่างนี้ของเขาแล้วนะเขาพลิกตามภาษาของเขาที่เขาเล่นกับหนูน่ะก็บอกเขาเล่นงามๆสวยๆนะบอกเล่นให้สวยๆนะให้พี่น้องหลายดูนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหนูกับแมวเล่นกันล่ะเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นคราวนี้มึงเล่นสวยๆนะบอกนี่นะว่าเขาตั้งใจเล่นจริงๆแล้วโอ้พลิกไปพลิกมาพอก็มาถูกเวลาเขาพลิกไปอย่างนี้มันถูกหนูนะไปถูกหนูหนูกลิ้งไปกลิ้งไว้ก็กลิ้งไปเฉยนะหนูเหมือนของตายแล้วนะมันแปลกเลยนะมันกลัวขนาดนั้นแหละหนูนะตกไปทางไหนก็กิ้งแบบไปไหนก็อยู่อย่างนั้นนะไม่ก็ดูกระดิกเลยนะอันนี้พอเล่นสนุกพอสมควรแล้วทีนี้พับออกมานี่นะออกมาโดดผึ่งไปเงียบเลยนั่นท่านก็พวกนั้นก็ถามว่ามันไม่กัดหนูเลยบอกการประกาศก็ดูสิก็บอกเขาดูแล้วนี่นะระวังแล้วขู่แล้วคราวนี้นะโอ้ชาวคนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อะไรลูกตามองทั้งหนูแล้วตามองหาแมวด้วยนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เพื่อนมาต่อจากนั้นมาเอาทีลองมาจับดูสิทีนี้จะจับได้ไหมแมวหนูตัวนี้น่ะลองดูสิว่าเขาก็เดินมาเดินมาก็เอื้อมมือมาเนี่ยปั๊บเดียวเข้าป่าเลยน่ะเห็นไหมว่าจะเป็นอย่างนี้แหละว่ะคื

0: คือถ้าอยู่กับแมวแล้วมันเหมือนของตายจริงนะมันหมดกำลังของมันทุกอย่างวางไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยอะรับไปจับก็จับเอาเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะกัดเรานะถ้าแมวอยู่นั่นนะถ้าแมวมาอยู่ไม่อยากเลือดสาดจะไปจับนะจะว่าบอกมันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยถ้าแมวอยู่นั่นทำไงทำได้หมดจับเอาได้ธรรมดาอย่างโยมแม่มันไปคาบหนูได้มาแล้วมันเอามาให้โยมแม่ส่วนมากมันรักโยมแม่นะโยมแม่อยู่ในห้องก็ตามถ้าได้หนูมาแล้วพวกทำครัวนะเนาะสิงในหนูมันเอามาเนี่ยนี่โอ้เฉยเลยคาบวิ่งหนีเลยจะไปจับกับมันไหมล่ะมันไม่ให้จับนะมันจะวิ่งเข้าไปหาโยมแม่ไปถึงประตูแล้วมันก็หัวดันถูแล้วเข้าโยมแม่กับมันก็ถูกกันซะด้วยนะเฮ้ยมึงได้มาเหรอวะไปคุยพาลงมาข้างล่างเลยก็อุ้มมันลงมาล่ะมันก็คาบแมวเนี่ยคาบหนูแหงถือข้ามเนี่ยมันเท่ากับจับมาล่ะพูดง่ายๆนะมันไม่ให้เจ็บนะเหตุที่เราจะทราบชัดคือเวลามันปล่อยแล้วเราเอามาดูนะมันมีแต่น้ำลายเปียกๆไม่เคยเห็นบอบช้ำอะไรนิดเดียวไม่มีเลยมันเอามือจับมาธรรมดาเนี่ยปากมือมันเนี่ยจับทีนี้ก็พอลงพอมาถึงที่เตียงแล้วก็โยมแม่ก็ไปเอากระบอกมาละกระบอกไม้ไผ่พอกระบอกไม้ไผ่มาแล้วคือจะใส่หนูเอากระบอกไม้ไผ่มาแล้วก็ปล่อยมันลงคืออุ้มมันไว้แล้วไปเอากระบอกไม้ไผ่มันก็คาบหนูเอาไว้คนก็อุ้มแมวนี่เอาไว้แล้วก็ไปเอากระบอกไม้ไผ่มาพอมาถึงที่โล่งๆอย่างนี้แล้วเตียงแล้วก็ปล่อยมันลงพอปล่อยมันลงแล้วเอ้าปล่อยคือบอกให้มันปล่อยหนูมันคาบเนี่ยอ้าปล่อยมันก็ปล่อยเลยปล่อยมันก็อยู่นั่นละแมวตัวนี้อยู่นั่นอ้าปล่อยพอมันปล่อยหนูมันก็เหมือนของตายอยู่นั่นคนก็จับเอาหนูแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะวิ่งหรือมันจะกัดคนนะมันขนาดนั้นอ่ะมันกลัวนี่พอจับแล้วก็ใส่กระบอกพอใส่กระบอกแล้วปิดเรียบร้อยแล้วไอ้สิงก็ไปละที่นี่เวลาเราเอาหนูไปปล่อยนี่เราลองเปิดดูสิพอเปิดปั๊บทั้งน่ะพึดเดียวเท่านั้นเข้าปากมองไม่ทันเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องไอ้สิงทีนี้พอนั้นเขาก็ยกโทษเต็มที่ละเขาบอกว่าท่านอาจารย์มหาบัวในชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมาแล้ววันนี้จะมาให้เอาแมวขยี้หัวหนูให้ดูเพราะว่านั้นไม่อยากพบอยากเห็นอย่างยิ่งเขาว่างั้นนะในหัวใจของเขารู้สึกว่าเขาจะโกรธให้เราอย่างมากมายด้วยนะเขานึกว่าเรานี่จะเอาแบบหน้าด้านบ้างนะเอาแมวมากัดหนูต่อหน้าเขาให้เขาได้ดูอย่างอื่นที่วิเศษวิโสคนนั้นไม่ยอมให้ดูให้ดูหนูมากัดแมวให้ดูความหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยทีนี้พอแมวไอ้สิงมันโดดลงไปแล้วแมวไปไหนแล้วมันไปแล้ววะหนังมากัดหนูแล้วก็มากัดก็ดูสิแล้วก็ว่างก็ให้ดูอยู่นี่ว่างไงวะแล้วกันมันลุ่มมาดูแมวตัวนี้ก็มันก็เพ่นแล้วแหละจากนั้นมาก็เลยมาขอขมาโทษนะขอในเดียวนั่นแหละไม่ขอไม่เด็กขมาโทษไม่อดโทษเท่านี้จะต้องจมลงนรกหมดเลยเพราะใครๆก็หัวใจจ่อไปหาท่านอาจารย์คนเดียวว่าท่านอาจารย์นี้ไม่มีคุณธรรมอันใดเลยมีตั้งแต่ที่เอาแมวมาให้มากัดหนูให้ดูเท่านั้นเขาว่าแล้วที่นี่เวลามาดูแล้วมันเล่นจริงๆอย่างที่เราว่านี่นะเราบอกว่าเอาแมวมาเล่นกับหนูนี่เราไม่ได้บอกว่าเอาแมวมากัดหนูนะที่นี่เขามีแต่เพ่งมันแต่เราแมวกัดหนูตาเดียวเขาโกรธให้เราอย่างแรงนี่นะเขาบอกว่าเขามาตั้งแต่นู้นมานี่เขาไม่อยากพบเห็นที่ว่าท่านอาจารย์มหาบัวซึ่งชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยไม่มีคุณงามความดีอะไรที่จะให้เราดูเราชมมีตั้งแต่ที่จะเอาแมวมากัดหนูให้เราดูเท่านั้นว่างั้นทีนี้เรามาดูมันไม่ได้กัดมันก็เป็นอย่างเราว่าใช่ไหมล่ะบอกเล่นสวยมันก็เล่นสวยที่สุดเลยเล่นว่าเสร็จแล้วมันกระโดดถึงไปเลยนั่นแหละที่นี่จังหวัดมาเห็นโทษทีหลังแล้วมาขอเข้ามาเราก็ให้ธรรมดาแหละเพราะเราไม่ถือโทษกับใครนี่เพราะเราก็พูดตามความจริงเราเชื่อมาแล้วไอ้สิงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรนี่แม่ตัวนี้หนูนี่ได้ในป่าได้โลกที่แล้วก็ตามแต่เขาจะข้ามมาเขาข้ามแง้มมาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าโยมแม่อยู่ไหนแล้วเขาจะไปหาโยมแม่อยู่ในกุฏิเขาก็ไปเขาก็เอาหัวดันๆแล้วก็ข้ามไปทางนั้นก็พูดเขาดีนะมึงได้มาแล้วว่ะไปออกข้างนอกนู่นนะแล้วอุ้มเขาลงมาแล้วก็มาปล่อยเขาลงก็เอาหนูใส่กระบอกเขาเคยถ้าหากเราไปหาโยมแม่ไม่เจอบางทีโยมแม่เดินยังกลมในป่านะ เขาได้หนูมาเขาขึ้นห้องไม่เห็นหาแม่ไม่เจอเขาก็ไปหาคนอื่นนะไปหาคนอื่นเพราะมันมีอยู่สามสี่คนผู้เฒ่าน้อมคนหนึ่งแต่ก่อนไปไหนมาไหนได้คล่องผู้เฒ่านี่ไม่ได้แบบนี้แหละแล้วเขาก็เอาไปหาคนนั้นคนนั้นก็เอาใส่กระบอกเหมือนกันเนี่ยมันเคยแล้วมันยังรู้ภาษาเลยที่นี่มาพูดถึงเรื่องวันนั้นนะที่นี่พอหลังจากนั้นแล้วก็เทศขนลงไปพวกนี้ขนลงไปก่อนที่จะเทศเขาถามถึงเรื่องอะไรเรื่องความว่างความอะไรนะปัญหานี่ก็ขึ้นปัญหาเรื่องความว่างขึ้นคนนั้นถามขึ้นคนนี้ถามขึ้นคนนั้นถามอ่ะพอดีพอเป็นจังหวะเป็นแนวแถวที่จะได้พูดธรรมะให้เรียงลำดับกันพอดีเลยวันนั้นเราก็ได้เทศในปัญหาทั้งหลายนี้รวมมันก็จะเป็นการเทศกันไปเรื่อยเลยก็ขึ้นถึงเรื่องความว่างนี่เป็นการเป็นว่างธรรมดาว่างในสมาธิเวลาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันก็ว่างมันไม่เกี่ยวข้องกับงานอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆจิตไม่คิดไม่ปรุงหาเรื่องอะไรมันนี่มันก็ว่างเราบอกเรื่องของว่างแต่เวลาถอนจิตถอนจากสมาธิแล้วมันก็ไม่ว่างมันคิดมันปรุงธรรมดาเลยแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบอกอันหนึ่งเพราะอันหนึ่งก็จิตชำระไปถึงขั้นความว่างจริงๆเป็นว่างตามฐานของจิตถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิจิตก็ว่างถอยมาจากสมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างในธรรมชาติของตนแม้จะคิดปรุงอะไรได้อยู่ความว่างของจิตก็มีประจำนี่เรียกว่าความว่างตามขั้นภูมิของจิตที่ชำระได้แล้วก็บอกแต่ว่าทีนี้อีกความว่างขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าว่างจากนั้นแล้วยังไม่แล้วยังมาว่างในหัวใจเจ้าของในจิตเจ้าของอีกเจ้าของไม่คือที่แรกเจ้าของว่าอันนั้นว่างอันนี้ว่างแต่เจ้าของยังไม่ว่างในเจ้าของเจ้าของยังหลงเจ้าของยึดเจ้าของรู้อยู่มีแต่มองเห็นแต่นั้นว่ามันว่างแต่เจ้าของไม่ว่างยังไม่รู้นี่ที่นี่พอขั้นที่สามนี่อันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนั้นก็ว่างว่างหมดอันนั้นก็ว่างอันนั้นก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างว่างไปหมดนั่นทั้งนั้นทั้งเยอะเรียกว่าว่างโดยหลักธรรมชาติที่ว่าว่างโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรอีกแล้วในมีแต่ความว่างว่างทั้งว่างทั้งว่างไปหมดไม่มีเกาะว่างขั้นที่สองมีเกาะคือเจ้าของเป็นเกาะยิบเป็นเกาะอยู่ตรงกลางไม่เห็นเจ้าของเห็นแต่นุ่มบ้างที่เจ้าของอยู่เหมือนเขาไปยืนอยู่ริมแม่น้ำริมทะเลนะเขาไปยืนอยู่ฝั่งเนี่ยมองไปโอ้ทะเลนี่มองหาฝั่งไม่เห็นนะเขาบอกทะเลนี่แหมกว้างแสนกว้างมองสุดสายตามองหาฝั่งไม่เห็นความจริงฝั่งที่เขาเหยียบนั่นคือฝั่งนั่นแหละแต่เขาไม่มองเขามองไปนู่นเข้าใจไหมอันนี้คือมันการจิตที่มันว่างนะเขามองรอบไปนู่นนู่นมันว่างไปหมดว่างแต่ตัวของเจ้าของที่เป็นตัวของตัวอยู่นี่ผู้ไปเห็นที่หลายว่าว่างนี้ตัวนี้ไม่ว่างยังไม่ว่างเข้าใจไหมยังไม่ว่างยังไม่วางจนกระทั่งย้อนเข้ามาสู่จุดนี้แล้วจุดนี้ก็รู้เท่ากันหมดรู้เท่าเสมอกันหมดกับภายนอกแล้ววางเสมอกันหมดภายนอกนั่นถึงมาว่างโดยประการทั้งปวงในการนี้เรามีนี่นะนี่ไงต้นเหตุก็คือกันนี่แหละกันในสิ่งนั่นแหละเป็นเหตุนะมาพวกนี้แหละมาเรายังไม่ลืมนี่กันนี่เราก็แน่ใจว่าอยู่ในอยู่ในแว่นดวงใจและอริยภูมิก็เหมือนกันแต่อริยภูมิเราก็พูดสังภาคปฏิบัติต่างหากเราไม่ได้พูดลบล้างทางปริยัติที่ท่านมีว่ายังไงแล้วพูดทางภาคปฏิบัติมีนั่นแต่อันนี้มันทางไม่มีใครละจะพูดละมีตะบัวเท่านั้นละอุตริอะไรไม่รู้จะพูดใครไม่อุตริจะไปอ่านนะ
1: จำได้หนูโดนไม้ค้อนหลวงพ่ออันแรกกันเนี้ยที่หนูอ่านครั้งแรกที่เคยในหนังสือหลวงพ่อแล้วก็เขียนจดหมายมาถามหลวงพ่อ
0: เ
1: นี่ย
0: แล้วเล่นได้ตีไหมละครนั่นอ่ะ
1: กำลังตีอยู่เนี่ย
0: คุณในอริยภูมิเช่นพระโสดาทีนี้พระโสดาเราจะว่าแต่พระโสดาอย่างเดียวมีเหลือนี่พระโสดานะพระโสดาไถแต่ดีเข้าใจไหมโสดาก็มีโสดาเดาไปเลยเข้าใจไหมมุดมีส่วนมากมักมีแต่โสดานะไม่ค่อยมีโสดาโสดาก็มีโสดาทีนี้ที่เราในเขียนนั้นน่ะ พระโสดาท่านละอันนั้นสังโยชน์ได้3มันว่าสังโยชน์มันมีสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องล่างสังโยชน์เบื้องล่าง5สังโยชน์เบื้องบน5เป็น10นี่สังโยชน์เบื้องล่าง5คืออะไรสกายที่ฉีวิชีฉาศีลปตปรมาสนี่พระโสดาบันละได้บอกไว้นั่นนะกามราคะรูปราคะนี่พระอนาคามีละได้อนาอรูปราคะมานะอุตจาอะไรอวิชชารูปราคะรูปราคะมานะอุตจาวิชชา5นี้เป็นพระอรหัตตมรรคด้วยอรหัตตมรรคเป็นพระอรหัตตมรรคจะละได้โดยเด็ดขาดกลายเป็นอรหัตผลขึ้นมาสังโยชน์นี้เป็นสังโยชน์ของพระญาบุคคลกันละนอกนั้นไม่ละละไม่ได้ญาบุคคลแต่ในสัตในสังโยชน์พระโสดาบันนี่ท่านกล่าวไว้นั้นว่าพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสสีลัพพตปรมาสรูปคำคำและท่านเขียนไว้นั้นว่ารูปคำศีลโพธิ์อะไรต่ออะไรก็ถูกแค่นั้นแต่เพื่อมันเป็นแน่ที่แน่ใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วคือพระโสดานั่นน่ะพระโสดาบันเป็นที่แน่ใจในตัวเองการรับสงรับศีลนี่พาหมู่เพื่อนรับก็จริงแต่เจ้าของแน่ใจในของว่าบริสุทธิ์อยู่แล้วพาหมู่เพื่อนรับเท่านั้นไม่ใช่รับด้วยความสงสัยลังเลว่าเจ้าของไปทำศีลขาดที่นั่นศีลขาดที่นี่นั้นมันรับแล้วรับเล่าที่แบบลูกคำคำใช่ไหมอย่างนี้พระโสดาไม่มีพระโสดาพระโสดาแน่ต่อศีลตัวเองว่าบริสุทธิ์เต็มที่แม้จะพาหมู่พวกคนอื่นรับในฐานะว่าตนเป็นหัวหน้าก็รับไปอย่างนั้นอาราธนาไปแต่ศีลต้องเจ้าของบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าพระโสดาที่ว่าไม่ใช่ศีลพระตัปปรมาสลูกปล่อยได้หมดเรื่องลูกคำคำรับแล้วรับเล่ารับศีลเข้าใจไหมล่ะรับศีลแล้วรับศีลแล้วเดี๋ยวเอ๊ะนั่นเหมือนขาดเนี้ยนี่เหมือนดังพอยุ่งอยู่ตลอดเวลาน่ะท่านเรียกว่าลูกคำคำหาความแน่นอนใจไม่ได้แต่นี่ก็เป็นภาคปฏิบัตินะนี่ภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเขียนว่ารูปคำศีลพรตอะไรๆท่านว่าไปเห็นไหมล่ะในปริยัติอ่ะเรียนเหมือนกันนี่ก็เรียนเหมือนกันนี่ก็เห็นเหมือนกันท่านในภาคปฏิบัติมันไปอีกแง่หนึ่งท่านยังว่าศีลปฏิบัติปรมาสนี่พระโสดานั่นน่ะเป็นสมุจเฉทประหารในการตัดขาดถึงเรื่องการงดเว้นเข้าใจไหมงดเว้นตลอดไปเลยไม่ต้องมารับแล้วรับเล่าอีกโดยไม่เชื่อเจตนาเจ้าของโดยที่ว่าเจ้าของขนองไปทำลายศีลตัวเองด้วยเจตนานี้ไม่มีนี่จะเรียกว่าท่านไม่รูปคำท่านรับทีเดียวแล้วเลยถึงจะพาใครหมู่ใครไปรับกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเพิ่มสักแต่ว่าเป็นหัวหน้าพารับสักแต่ว่ารับเท่านั้นเองเจ้าของไม่ได้มีว่าเจ้าของสงสัยว่ากลัวศีลจะขาดรับไปกับเขาไม่มีนี่เทวดาประมาณสกายที่ถีนี่มันคือตัวถือกายเป็นตนนี่มันพิสดารอยู่นะพระโสดาละได้ว่ะอันนี้อันหนึ่งเห็นนี่เวลาอธิบายสกายที่ถีนี่ในพระปริยัติมันมีตั้ง20ใช่ไหมล่ะสกายที่ถีมันมีถึง20นะสกายที่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหนาหน้าที่จะไล่ให้ดูนะสกายทิฏฐิเนี่ยคือถือกายเป็นของตนไงถือกายเป็นของตนถือรูปถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนของตนว่าตนมีในรูปนี่ว่ารูปมีในตนคุณง่ายๆนะเอาอย่างนี้แล้วก็เวทนาว่าตนมีเวทนาว่าเวทนามีในตนว่าตนมีในเวทนามีอย่างละ4ละ4ละ4 4 5 20นี่เป็นสกายทิฏฐิเป็นสกายทิฏฐิ20ถ้าหากว่าพระโสดาละได้เด็ดขาดจริงๆตามหลักที่ว่าเดี๋ยวพระโสดาก็ควรมีครอบครัวเย่าเรือนเพราะเรานี่ละไปหมดขาดโดยสะบั้นขาดสะบั้นไปหมดแล้วทีนี้เวลาพิจารณาไปโน่นมันไปรวมกันที่ขั้นของกามราคะหรือขั้นนั่นน่ะที่เดชตัณหาขั้นราคะคุณง่ายนะมันจะไปรวมขาดกันเอาตอนอันนี้ก็ไปรวมเพื่อนคำว่าขาดสกายทิฏฐินี่มันไปหมดเอาในขั้นอนาคามีมันไม่หมดในขั้นนี้สกายทิฏฐิถือกายเป็นของตนแล้วคำว่ากายเป็นของตนก็ไม่ทราบความหมายลึกตื้นยาวละเอียดแค่ไหนที่แล้วเพราะว่าพระโสดาละได้หมดเลยโดยสิ้นเชิงว่ามันก็ทำไม่อะไรสงสัยเหมือนกันแต่ภาคปฏิบัติก็ยังที่เขียนไม่เคยเห็นไหมล่ะนั่นนะไม่ลบล้างนั่นก็ไม่ลบล้างแต่ภาคปฏิบัติเป็นยังไงก็ต้องเขียนมาตามความเป็นใช่ไหมล่ะที่ท่านมีในประยัดก็ไม่ลบล้างแต่ภาคปฏิบัติเป็นยังไงก็ต้องพูดได้เขียนได้ใช่ไหมทำไมจะเขียนไม่ได้พูดไม่ได้ล่ะก็เห็นอยู่รู้อยู่นี่ว่าเนี่ยห่างไง เช่นอย่างนี้อะไรนี่เห็นอยู่รู้ดู

0: พูดไม่ได้ไงถ้าเรารู้ชื่อไม่ได้กว่านี้หนังสือพิมพ์เข้าใจไหมถ้านั่งถ้าไม่เลยไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ละนั่นว่างั้นเลยนั่นก็คือบอกแล้วใช่ไหมแหละมันเห็นอยู่นี่สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคำว่าวิจิกิจฉานี่คือไม่เป็นผู้แน่นอนในพระอรหันตไตรไม่ได้ถือโน้นถือนี่ว่าเป็นสรณังคัจฉามิอย่างบังหุ่งเวสรณังยติปปตานิวดานิจักอารามอะไรก็อะไรลืมซะแล้วขั้นมาจะย่อโอ้ข้าว่าเราเร็วมันลืมซะแล้วในนั่นที่คนเวลากลัวตายแล้ววิ่งเข้าป่าเข้าภูเขาเข้าเจดีย์เข้าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะแล้วว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งนี่เรียกว่าเป็นความไม่แน่นอนกลัวตายแล้วทะเลถลายหาเรื่องหาราวไปหมดอะไรก็เป็นสาระไปหมดเพราะกลัวตายแต่ธรรมพุทธเจ้าท่านว่าพุทธะพุทธันจะทำมันจะสร้างมันจะให้นางกระโตใช่ไหมล่ะจะตาลิอริยสัจจานี่สัมมาปัญญาปัสสตินี่ผู้ที่เอาผือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสรณะและผู้รู้แจ้งอริยสีนี้เท่านั้นเป็นผู้มีที่พึ่งอันใหญ่หลวงนะเวลาแปลออกจากนั่นนะไอ้อะไรพระหุเวสรณะยันติพระหุเวสคือแบบมนุษย์จำนวนมากถือหาสรณะเป็นที่ยึดที่ถืออัปปตานิวนานิจารและเข้าหาภูเขาบ้างลุกขมูลเองปัปปตานิวนานิจารอารามลุกขเจตยานนี้เข้าไปหาอารามวัดล้างบ้างคำหาเจดีบ้างเนี่ยว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งเข้าใจไหมอันเนี้ยมันลูกมันคำวิ่งรถวิ่งนี่นั่นนะถ้าผู้แน่เจาะนอนแล้วก็พุทโธธรรมโมสังโฆฝังในใจกึกเดียวท่านเฉยเป็นก็เป็นตายก็ตายเกิดมามันตายด้วยกันนั่นแหละว่างั้นเลยเสร็จเลยเข้าใจไหมไม่ยุ่งนั่นนี่สกายทิวิจิชาศิลปะตาประมาทท่านเหล่านี้เป็นผู้แน่นอนต่อสรณะนี่ก็เขียนไว้แล้วนี่จะวางอะไรอีกในมันแว่นน้ำใจมีแล้วเนี่ยเราแน่ใจว่ากันนี่ก็มีกันอริยภูมินี่ก็มีกันว่างก็มีภูมิมากแล้วเนี่ยอะไรอีกจะอะไรอีกหนึ่งเกือบสามโมงแล้วเนี่ยคนนี่ก็ให้ไปแล้วถือไปแล้วหรือเนี่ย
1: เห็นเดินลงไปแล้วครับ
0: ฮะ
1: ลงไปแล้ว
0: อืมว่าขึ้นมามาของสื่อว่าได้ฟังปัญหาทำแล้วเลยติดใจนี่ตั้งตามมาเนี่ยขึ้นมาเจาะมาขึ้นมาจากกรุงเทพหรือมาเนี่ยมาบึ่งเข้ามานี่แล้วก็ให้หนังสือสี่เล่มแล้วไปเลยไปแล้วเขาก็ดีนะดีหนึ่งถามหาเหตุครับผมเขามุ่งหน้ามาเอาหนังสือเลยให้ไปก็ครบแล้วนี่นะหนังสือที่สำคัญกันละเช่นเข้าสู่แดนนิพพานเนี่ยศาสนาที่ไหนประวัติหลวงมั่นปฏิวัติวัตถุกรรมฐานหลวงปู่มั่นนี่เป็นหนังสือสำคัญด้วยกันนะฮะให้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวว่าเขาได้ครบประตูพี่จะให้พรนะเอาละนะไม่มีอะไรอีกมั้งหมดแล้วนะ ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปอัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังอุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนั่นละที่นี่สามโมงแล้วสามโมงเช้าแล้วมอบอะไรมอบกับอะไรฮะชื่อว่าไงมาจากไหนล่ะเนี่ยฮะขอนแก่นมาเมื่อไหร่ลืมนั่นแหละฮะแทบเปล่าเลยแทบไม่ได้แบบพ่อแม่เอาจริงๆนะอันนี้โซนนี่มันอะไรนั่นเนี่ย ยี่ห้อเนี่ยฮะ
2: ดีโซนี
0: ่มันแมนบ่เด็กน้อยบุญนี่เขาล่างสวยก็ฟังนะเล่าจีแปรก็ฟังมันบ่แมนนะคนอ่านถือไม่ชัดต่างหากเลยเด็กน้อยบุญนี่จะเป็นเด็กน้อยมานี่แล้วสิอ่านเด็กน้อยฟังมันเด็กน้อยบุญนี่ล่างสวยนี่โซนี่เนี่ย
2: ใช่
0: นี่พวกเราทั้งหลายอ่านว่าโซนี่แต่เวลาเราอ่านให้เด็กพวกนี้ฟังเนี่ยเราจะอ่านว่าสูนีเข้าใจไหมทำอะไรไม่ดีหรือทำอะไรละเกละกะทำอะไรไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมจึงเรียกว่าสูนีเข้าใจแล้วนะเอาละพออ
2: าจารย์คะ
0: เออ
2: พรุ่งนี้จะข
0: ึ
2: ้นกลับตอนเช้า
0: เออตอนเช้ารถอะไร
2: อาจจะไม่ทันใส่บาตรก็ได้
0: เนอะแล้วกลับรถอะไร
2: กับ
0: วลาบินเหรอ
2: ก
0: ับระ
2: บ
0: ิน
2: ค่ะอ๋อ
0: ไปสวัสดีนะ
3: อื
0: มอันนี้ภาวนา
2: เจ้าค
0: ่ะอ่านไม่อ่านเหมือนเขาอ่านเราอ่าน อ่านนี่อ่านสอนน้อยๆแล้วนี่แหละเด็กเหล่านี้เขาทำงานอะไรถ้าอะไรทำไม่ดีแล้วขู่ด้วยขู่ด้วยทีนี้สุดใต้กันให้เขาอ่านนี่เขาฟังสิสูนี่ทำอะไรไม่ดีก็บอกงั้นเข้าใจไหมอาจารย์หมอวิไลเข้าใจไหมที่ว่าสูงนี่เข้าใจเปล่าล่ะ
2: เจ้าค่ะทำไม่ดี
4: ทั้งที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้แน่นอนต่อสรณะในรายการนานาจารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่15เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าคำสอนครอบโลกขอเชิญรับฟังครับ
1: วัตถุสิ่งเกิดขึ้นจากฟ้าดินชาน้ำชาไร่ชาลมนี่ครับเพราะมันเป็นวัตถุถ้าวัตถุที่เห็นด้วยตาเกิดขึ้นจากดินน้ำชาลมแทนดินก็จะแตกไปเป็นดินน้ำก็แตกไปเป็นน้ำไฟก็จะแตกไปเป็นไฟร่วมก็แตกไปร่วมเป็นก้อนส่วนจิตใจมันเป็นเรื่องนี้ท่านดีก็ไปท่านดีท่านชั่วก็ไปท่านชั่วส่วนดีร้ายก็ชั่วก็ต้องไปทั้งดีชั่วร้ายก็ดีก็ต้องไปทั้งชั่วสักก้อนมดชั่วอะไรสมาธิดีอันนี้ทรงสิริรักถ้าที่เสดว่าถ้าที่เด็ดถ้าที่เสดคนหรือคนชั่วมาได้ขันเมื่อถ้าที่เสดคนหรือคนชั่วมาได้ถ้าที่เสดกรรมและผลของกรรมมาได้ด้วยกันท่านดีเลยดีท่านชั่วเลยชั่วมันเป็นบําเหน็จบำนาญนี่แหละนักพุทธิยมเราค่อยชมมาดีอยู่แต่มันอยู่แค่อู่ของอนิจจังนักพุทธิยมส่วนตัวของเฮาเนี่ยตาหูจากสมองเปลี่ยนกายเป็นนักพุทธิยมใจเป็นนักพุทธิยมค่อยได้เป็นนักพุทธิยมในส่วนหน้ามาทำตาหูสมองเปลี่ยนกายเป็นนักพุทธิยมดีหน้าพระร่มใจเป็นวัตถุนิยมของเวทนาสัญญาสังขารซึ่งแล้วเนี่ยคือดับเปลี่ยนด้วยกันอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นอายตนะภายในคือโลกภายในอายตนะภายนอกคือโลกภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโลกภายในรูปเสียงกลิ่นรสปัสสาวะธรรมารมณ์เป็นโลกภายนอกก็จะได้แปรปรวนแตกร้ายเหมือนกันวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ได้อู่ของเขาเกิดมาเลยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสั่งคนดีนะคนชั่วเพื่อถือเรื่องเวลาสั่งนำทำบุญไปนำเพื่อจะออกจากวัฏสงสารพอมันดูที่พักของมนุษย์ทั้งหลายสิ่งพุ่งมนุษย์ผู้ใจสูงก็ถึงก็ถือว่าพระนิพพานมนุษย์ผู้ใจขนาดกลางก็ถือว่าพุทธโลกมนุษย์ผู้ใจจำก็ถือว่ามนุษย์และสวรรค์เป็นเครื่องรู้เครื่องไปมนุษย์ผู้ใจจำก็นั่นลงว่าเอกพระมาพูดทองพันก็ไปท่านพระเทียสารกลายเป็นคนตนเป็นทรัพย์คิดใจจำเหมือนทรัพย์เปิดอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นต้องดีมันไปจากใจมันไปจากใจของแต่ละท่านแต่ละคนที่สร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้สาพระพุทธเจ้าเขามาสอนใจเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้ตกไปในที่ที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นจะทำตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจจะตรองตามไม่เห็นจริงได้ทรงสั่งสอนด้วยอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามชอบได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างเนื่องจากพุทธจริตคือพุทธชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบพุทธจริตคือพุทธชอบด้วยกายวาจาใจกระทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคโกรธหลงเป็นต้นเล็กซีดีปานแนกตามค่ะเห็นบ่ห้องอับรับหายที่พ่มใดดังไหนคิดใจก็คือกันดีประเนกระชางซ้ำซ้ำสอนของพระพุทธเจ้าที่บ่ร้องรับหายคิดเป็นคนสวรรค์ใดดังไหนอันเดียวกันเล็กดีต้องตีเข้นเล็กเปรี้ยควงสิมทำดีก็ทำให้โตทำชั่วก็ทำให้โตอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทำเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันอุปสรรคปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลกเสียมันว่าจากได้มันมาคือได้มรรคผลในผ้าในมรรคผลในผ้านั้นมันมาเสียกรรมก่อนลงมามันเสียในพระโสดาบันกับพระเสียพระไส มีเจ็ดสิบเก้าเสียพระสักขะข้ามีเหนื่อยพระสักขะมีแต่ว่าเสียพระใช้เจ็ดสิบเก้าสิบเก้าเสียพระอนาคามีเหนื่อยพระอนาคามีแต่ว่าเสียพระใช้เจ็ดสิบเก้าเสียพระอรหันต์เหนื่อยพระอรหันต์แต่ผมบ่ได้เสียพระใช้เจ็ดสิบเก้าขอสู้อนุขวัญเสียพระนิพพานยินดีในค่ำชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วพุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในพระญาติสงฆ์เฝ้าของพุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในศาสนาอื่นละล่างคณะคิดก็พอยินดีในพระพุทธธรรมสงฆ์คณะคิดหนึ่งเด็กก้อนหินพ่อหัวหนึ่งบ่ท้อได้ท้อค่ำก้อนหนึ่งท้อหัวหนึ่งอันเดียวกันเขาพักเลยเขาทำประสงค์รถมุ้งมีเบรกกับไปเท่าไรพอเขาเล่นอบายยมุกเดี๋ยวเขารถมุ้งมีเบรกมุ้งมีเบรกใครนะพ่อมันลงท้องร่องผมมันลงเหี้ยวผมพ่อแม่ผมไอ้เหี้ยนโรงร้านบอกตั้งตัวได้ถ้าขันรถเรียนการพนันขันรถขันรถเข้าเรียนการพนันตั้งตัวเท่าไรหรอหาอะไรมือละหลานกับทางมือน่ะผมจบแต่อันผู้เราถือคดีอยู่เดียวนี่นี่คุณเป็นอาหารน่ะจิตใจแต่ว่าถ้าเล่าเหตุบางอย่างก็ไม่โทษแต่อันนั้นนี่ประจำเล่าอย่างมีตั้งแต่เออสอนเนี่ยเนี่ยสอนเนี่ยเนี่ยทั้งไรดีสอนทั้งไรบริหารบางอย่างใหม่ใหม่ให้เกิดเมตตาเท่าพระพุทธเจ้าให้เกิดมรรคจิตของความเจริญของโลกพระพุทธเจ้าไว้จิตเรื่องนี้ก็อยากให้ดูร้านดีนี่ก็บ่ายนะพระพุทธเจ้าพระเจ้าเกิดมาเพราะอะไรเพราะคนขี้หน้าเพราะแห้งแล้วเป็นจังหวัดสอนนอกเมืองคนเด็กมันเอามาสอนพระเจ้าเข้าประต่องขี้หน้าเนี่ยวัดเจ้าคนเด็กสอนเนี่ยมันแมนบอนอแต่ประต่องว่าเนี่ยจะย่อมยกท้องขาวหลุดมันบริสัยควรเนี่ยนี่เห็นที่ผลพอแล้วแย้มออกมามันก็คงจะขลุ่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าคำใดเป็นพระพุทธเจ้าสอนคำใด

0: คำสอนของพระพุทธเจ้าคำไหนบ่ต้องคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเรามาสิอ่านออกครับตัวเราเราจะจำได้ครบพระไตรปิฎกกระซ่าเอามาปนมาปุยก็พระไตรปิฎกกระซ่าว่าออกมาของเจ้าของเราเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าแมนกระซ่าที่เอาทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอาทั้งคำสอนพระมาว่าปนกันทับของเจ้าอันนี้มันรับที่ของพระอันนี้มันรับที่ของปุยอะไรกันเข้าของจักกับโกรธเ
1: พราะเธอทั้งหลายเว้นเสียนู้นั่นส่วนพระพิสุทธิ์ก็ไม่เลยมันเว้นมาแล้วนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงในการพนันควบคุมเชื่อตรงนี้เป็นทางชิบหายทั้งนั้นอ่ะสอนโลกตรงโต้ไม่ใช่สอนพระเนรพระเนรผ่านมาแล้วจึงทรงพนามนาโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกพุทธิสาธรรมสารติเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกฝึกผู้อื่นเหมือนนายสารสีฝึกมากนัทธาเทวมนุษย์กาลังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายครอบหมดแล้วคนไม้คนหมูคนพังคนพวกใดๆที่ตั้งปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอ้าวพวกจะถือมันมีบาปมีบุญรับที่ของเขาเข้าไปรอดไหมนั่นเขาก็ไปไม่รอดนั่นวิชาใดๆในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นเข็มทิศจะมีกี่ด้านงานก็ชี้ไปในทางทิศเหนือเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือชี้ไปไม่มีกลางกลางคืนเข็มทิศจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เป็นปัญหาแต่ทิศเหนือก็ไม่ได้โอหังมังคโรว่าเข็มทิศเป็นเมืองขึ้นของเราชี้มาทางเราแต่ความจริงในนี้จากความจริงในชั้นนี้ก็จริงอยู่โดยไม่มีกลางกลางคืนเทียบในทางสูงเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำนึงได้หลายทางน้ำห้วยน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆในใจโลกธาตุก็ไหลลงสู่คำสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมาธิปไตยพูดตามดิ่งโลกาธิปไตยเห็นโลกเป็นหน่อยถ้าโลกหนักไปในทางมิจฉาทิฏฐิมันก็ร่วมจมกันหมดนะอัตตาธิปไตยเห็นตนเป็นใหญ่ถ้าตนเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ถูกถ้าตนมีกิเลสมากเห็นตนเป็นใหญ่มันก็ไม่ไหวพระบรมศาสดาเขาลดธรรมเหตุฉะนั้นธรรมของพระบรมศาสดาจึงไม่ผิดถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสดา ก็รู้ธรรมไม่ได้ธรรมไม่อยู่ก่อนเหตุฉะนั้นจึงยอมเขาลดธรรมพระบรมศาสดาจะเก่งสักเพียงไหนก็ตามไม่สามารถจะสวดพระโสดาบันมาให้เป็นพุทธชนได้เหตุฉะนั้นจึงเขาลดธรรมวันจมวันฟูไม่มีในทางพุทธศาสนาถ้าว่าวันจมวันฟูหรือวันอุกกาบาตโลกาวินาศมีในทางพระพุทธศาสนาวันไหนเป็นอุกกาบาตโลกาวินาศพระโสดาบันก็ต้องมาเป็นพุทธชนคนหนาซะก่อนว่าเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระโสดาบันพระอรหันต์สัพพะคามีอนาคามีเป็นต้นเหตุฉะนั้นลัทธิคำสอนของพุทธศาสนามันจึงเป็นคำสอนของชาวโลกไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นที่พึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งพระธาตุเทวมนุษย์สารังเป็นที่พึ่งของสายโลกธาตุเลยวันโลกธาตุจะเอาเป็นที่พึ่งหรือไม่เอามันก็เป็นเรื่องของเขาอะนะเหมือนลมไม้คนจะยอมประทักหรือไม่ประทักก็ตามเหมือนน้องน้ำเหมือนน้ำปะใหญ่ๆโตๆและจืดชืดสนิทและเย็นดีผู้จะไปกินก็เป็นเรื่องของผู้ไปไม่ใช่ว่าน้ำจะไปบังคับคนให้ไปกินฉันในกรณีคำสอนพุทธศาสนาต้องครอบโลกหมดแน่นและที่อื่นๆจะโจมตีพระพุทธศาสนามันเท่ากับว่าวิชาน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้ากองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าหรือกำพลโต้ลมเมื่อเวลาลมพัดจักมาหรือขว้างปลาขว้างใส่ต้นเสาน้องโมเอกลบไม่ทันนั่นจะเทียบคำสอนอื่นมากับคำสอนพระพุทธศาสนาน่ะมันก็เท่ากับว่าเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดไปเทียบใส่ภูเขาหิมาลัยเม็ดพันธุ์ผักกาดเม็ดเดียวนั่นผู้ที่จะอยู่ครองคณะวาสพระบรมศาสดาก็สอนอบายยกทุกประเภทก็เธออย่าไปทำเน้อพระบรมศาสดาเป็นทางเชี่ยวหาชี้ปฏิบัติทั้งเล่มน่ะเป็นภูมิของพระโสดาบันนั่นสอนคณะวาสตรงๆน่ะไม่ใช่สอนพระมันผ่านมาแล้วน่ะจาตุกะคำว่าสิเรคือคำเครื่องเศร้าหมองเสียฟานาที่บาดทำชีวิตสันนิษฐานเรื่องอสุนาทานถือเอาสิ่งของที่พร้อมให้ในอาการด้วยการอย่างสมบูรณ์กามีอาชีพช้าการธุรกิจในการสิ่งมุสาวาทผู้เท็จกรรมสี่อย่างนี้นักปราชญ์ไม่สนับสนุนเลยและเป็นอบายมุขด้วยเกียรติข้าทำงานในโทษถงเสียทรัพย์ต่อการทะเลาะวิวาสเกิดโรคดื่มน้ำเมาในโทษถงอบายมุข เดี๋ยวน้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเรื่องการพนันควบคุมโทษอะไรนี้เกี่ยวกับการทำงานเดี๋ยวน้าเมาไม่โทษถกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาสสามเกิดโรคสี่ต้องเสียเพียงห้าไม่รู้จักอะไรหกทนกำลังบรรดาเที่ยวกลางคืนไม่โทษถกเชื่อไม่รักษาลูกเมียเชื่อไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่แรงของคนทั้งหลายมักถูกแต่ความไม่ควรลำบากมากพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่มีสารอุทธรณ์ไม่มีสองพูดว่าชิบหายก็ต้องชิบหายจริงทำมากก็ชิบหายน้อยทำมากก็ชิบหายมากการค้าขายก็พระบรมศาสดาเขาบอกค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายจับเป็นนั่นเนี่ยจับที่ตัวข้าพเจ้าเป็นอาหารค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกให้ประกอบเนอะสมบัติของชาวโลกให้ประการประกอบด้วยศรัทธามีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลถือข่าวมันคือเชื่อกรรมเชื่อมงคลนั่นแสดงหาเกียรติบุญนำพระพุทธศาสนาความเป็นบุญแต่ละพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติข้าพเจ้าได้เงินอยากพูดกับข้าพเจ้าซึ่งตรงกันข้ามเอ้าเพียงศีลห้าท่านหนาวตัวมันก็มีโซ่ก็ไม่มีคุกก็ไม่มีสามแต่สวนสามแต่ศีลรับศีลก็ไม่มีเพียงศีลห้าท่านหนาวเอ้าโลกจะสงบดีอย่าอายมีละอายตาบาปมีความกลัวตาบาปเพราะเกรงว่าถ้าล่วงศีลห้ามันบาปเพียงศีลห้าอันเดียวอะไรสงบคนแล้วโลกขายของก็ไม่ต้องเฝ้านั่นโซ่ตัวก็ไม่มีต้องมียามก็ไม่ต้องมีเวรก็มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็มีเครื่องรบราฆ่าฟันกันก็ไม่ต้องมีนั่นเพราะนั้นพอแล้วถ้าจิตใจของมันไม่ละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วนะเดินไปตามหลังคนหนึ่งถือปืนเราก็ไม่ไหวใจถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วยกก็ยิงเราทิ้งปืนผมนั่นใส่คัดมันก็พิษออกแล้วเพราะไม่ติดมากปืนผมนั่นใส่คัดนอนอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ไหวใจนั่นเพราะมันมียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปนั่นปากกามันพลิกไปทางไหนก็ได้นั่นใครมีเงินก็ชนะเท่านั้นนั่นตายแล้วเกิดแล้วตายมากกว่าไปเห็นไม่ทราบเข้ามหาสมุทรเราก็จะไม่ออกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยนั่นเพราะสอนดีแล้วเพราะพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้มาร่างบอพรบกันพุทธเจ้าองค์ก่อนสอนไม่ดีเหมือนเราจะมาดัดแปลงใหม่ไม่ได้ว่าอันเดียวกันเลยลดเลยกันเลยเพราะมันดีพอแล้วไม่มีสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติเลยนะสมาทานศึกษาอยู่ในเขตสามบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ที่สุดอะไรเป็นผู้อยากเป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือที่สุดนั่นเชื่อฟังพระธรรมของท่านไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนที่คือสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลจะมาเสียว่าคอยมาคอยมาแล้วที่มาแล้วคอยอยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเกียรติอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญไปเยอะนั่นพระบรมศาสดารับรองอบายมุขทุกประเภทรับรองว่าชิบหายถ้าเว้นแล้วรับรองว่าเจริญนั่นหนเอกหนเอกพระพุทธศาสนาทายไว้อยู่ทุกสมัยทุกสมัยนั่นเราจะไปหาคำสอนดีที่ไหนมาอีกเราจะไปเรื่องใช้ลัทธิใดๆอีกนี่นั่นมิตรท่านก็สอนการเข้ามิตรมิตรแท้สี่จำพวกมิตรมีอุปการะมิตรรู้สุขร่วมทุกมิตรเนี่ยประโยชน์มิตรมีความรักใคร่ท่านก็สอนการเข้ามิตรไม่ใช่ว่าท่านตัดคนทางมิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่ป้องกันเพื่อนผู้มาแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วเมื่อไม่ใช่เอาเป็นที่พึ่งความรักได้เมื่อมีสุระเสาะก็ให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรักของคนแก่เพื่อนติดความรักของเพื่อนในกันการไม่ละทิ้งในยามมีบัตรแม้ชีวิตกว่าตลอดแสนได้มิตรได้ประโยชน์มีลักษณะสี่ถ้าไม่กระทำคนชั่วตั้งอยู่ในความดีมนุษย์ข้าได้ในใจอันงามบอกทางสอนให้มิตรมีคนรักใคร่มีลักษณะสี่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่พูดสี่เดือนเพื่อนรับรองคนเพื่อนสารเสื่อมเพื่อนนี่คนสี่กับพวกนี้เป็นมิตรแค่คนคบเนอคนที่ไม่ควรคบคนปฏิรูปมิตรก็มีอยู่สี่จำพวกแต่ละจำพวกก็มีสี่ก็เป็นที่หกที่หกของที่หกเป็นสามที่สองถ้าไม่ดีถ้าไม่ควรคบหนึ่งคนต่อรอบสองคนดีแต่พูดสามคนคงกระจบสี่คนทักชวนในทางชิบหายหนึ่งคนต่อรอบมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาของเพื่อนแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยคิดเอาของเพื่อนมากสามเมื่อมีใครแก่ตัวจึงรับทำกิจธุระของเพื่อนเพื่อขอเพื่อจะขอสตางค์สี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่ไม่ควรคบสองคนดีอยู่แต่พูดมีลักษณะสี่หนึ่งเก็บเอาของลงแล้วมาปราศัยคือยังไงเพื่อนขอเงินสักร้อยบาทว่าเออจะก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีสองอาเอาของที่ยังไม่มีมาปาใส่เออเดือนหน้าเช้าก่อนเดือนเงินเดือนออกเช้าก่อนยังเอาเออเดือนหน้าเช้าก่อนเดือนเงินเดือน

มิตรสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรเนื้อนั่นพระบรมศาสดาบอกพวกเราดื่มน้ำเมาจึงเป็นการคบมิตรนั่นพวกบ้าคบกันนั่นคนที่บ้าคบกันดื่มน้ำเมาจึงเป็นการคบมิตรพวกเราชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนไม่มีประโยชน์ชักชวนให้มองในการเล่นต่างๆเช่นเล่นฟุตบอลเป็นต้นหรือเล่นอะไรเป็นต้นถึงฟองถึงแสงอะไรเขาตีก๊อปตีแก๊ปอะไรตีกินสมบัติอะไรมันมีประโยชน์อะไรนั่นเตะตะก้อแล้วไปปลูกผักไปหดผักมันไม่ดีกว่านั้นหรือถ้าออกกำลังนั่นในทางชีวหายได้มวยเอกทีมนั่นทีมนี่ลงบาลงบ้าลงเบอร์ลงเบอร์นั่นชีวหายได้ละนี่ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มอในการเล่นชักชวนเล่นการพนันนั่นมิตรสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเชื่อมิตรและคนคบเนื้อรักษาทรัพย์ของไม่พูดมาแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นเพิ่มความรักได้เมื่อมีชั่วช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากออกปากว่าจะให้เพื่อนจะช่วยเพื่อนร้อยบาทมันช่วยแค่สองร้อยหรือสามร้อยหรือพันนั่นนั่นควรคบนะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนจะพูดตีเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อนอันนี้มิตรจำพวกนี้คนคบการคบมิตรพระบรมศาสดาก็เปิดแล้วไม่ได้ปิดพ้นทางบุตรตาวินทะเทสนังคนมันย่อมหาทรัพย์ได้หาทรัพย์ได้ทั้งภายนอกภายในคนขี้เกียจหาทรัพย์ไม่ได้วิริยะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรในทางที่ชอบถ้าเพียรในทางที่ผิดมันก็ผิดว่าจะมีเทวปุริโสเป็นผู้ชายทำความเพียรในทางดีเรื่อยไปนั่นพระบรมศาสดาเพียรละบาปเป็นบำเพ็ญบุญเป็นเพียรในทางพุทธศาสนาผู้ที่เขาเพียรทำความชั่วเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันเขาเพียรรักเพียรขโมยเพียรปล้นมันก็ได้สำเร็จของเขาเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันนั่นความเพียรเป็นธรรมกลางเพียรในทางที่ชอบละชั่วทำดีจึงเป็นความเพียรในทางพุทธศาสนาเพียรรักยกห่อเพียรเบียดเบียนท่านผู้อื่นคำสอนใดๆในใจโลกธาตุไม่ได้เข้าคำสอนในพุทธศาสนาดอกไปเอาหนังสือมาให้ไปซื้อมาให้นี่สอนทั้งคารวาสเธอไม่อยากบวชก็อย่าบวชเนอะถ้าเธอบวชหมดใครจะมาใส่บาตรให้เราสักพักเธออยู่ทางคารวาสก็สามารถได้พระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้เหมือนกันนั่นถ้าเธอปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนของเราสักพักแล้วพวกคารวาสถ้าเธอทั้งหลายชิบหายหน้าที่ใส่หัวเราสักพักนะประกันเนี่ยจนถึงเสียงนั่นแหละคือสุสามเณรก็เหมือนกันปฏิบัติตามคำสอนของเราสุวรรณบันที่ใส่ปากเราพวกคารวะถ้าเธอไม่ปฏิบัติตามคำสอนของถ้าเธอทั้งหลายปฏิบัติตามคำสอนของเราในทางคารวะแล้วให้มีชิ้นห้าบริบูรณ์คารวะถ้าเธอทั้งหลายชิบหายด้วยชิ้นห้าเนี่ยเราจะให้ที่ใส่ปากเราเธอทั้งหลายไม่ชิบหายหรอกนะพระบรมศาสดาพูดอย่างนี้ถ้าเธอเล่นอบายมุขถ้าเธอเล่นอบายมุขทั้งปวงและเธอภาพเปลี่ยนหาทางในทางบริสุทธิ์แล้วนะถ้าเธอพวกเธอชิบหายเราตถาคตจะยอมให้ขี้ใส่ปากพระบรมศาสดาพูดถึงขนาดนั้นแล้วอ๋อไม่มันครอบโลกหมดแล้วอ๋อพวกที่ขายอาวุธเนาะห้ามเครื่องข้างห้ามขายอาวุธแล้วเขาขายอเมริกาขายให้รัสเซียคำว่าขายอาวุธก็หมายความว่าเอาวิชาเวียนวิชาภัยให้กันนั่นเขาเจริญไหมเขาก็ไม่เจริญเขาก็เจริญกว่าเราตั้งแต่เครื่องฆ่าสัตว์ทั้งเองแต่ว่าด้านอาหารหรือด้านอาหารไม่เท่าประเทศไทยทำไมประเทศไทยจึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่ผมว่าประเทศไทยมีฐานวัดศีลวัดภาวนาวัดนั่นก็มีอู่ข้าวอู่น้ำอยู่ถึงแม้จะจนจะด้อยเขาก็ด้อยแต่เครื่องลบราข้าวฟันเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ด้อยในประเทศญี่ปุ่นก็ต้องเข้าคิวกันซื้ออาหารประเทศอเมริกาก็วันละเท่านี้ขนมปังประเทศอื่นๆก็เหมือนกันสวีเดนนอร์เวย์ฮอลันดากินไม่ได้ซ้ำเหตุฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นก็พวกนั้นไม่ได้มีทานศีลภาวนาในศาสนาพุทธนะเท่านี้พอแล้วคำสอนในใจโลกธาตุเราก็ยินดีอยู่แต่ไม่เท่าคำสอนในพุทธศาสนาคำสอนใดๆที่มันปีนเกี่ยวคำสอนในพุทธศาสนาปล่อยไม่รอดต้องกันโยมมีกี่คนลงคนเดียวอันนั้นของกินหมดไม่เป็นวัตถุภายนอกมันกินหมดเป็นจะมีรายรับ

วันละหนึ่งล้านก็อยู่ไม่อยู่เนอะพวกเล่นอบายมุขประตูใดประตูหนึ่งเปิดซะเอ้าการเล่นการพนันไม่เล่นแต่ว่าเป็นนักเลงหญิงเอ้าเอาเถอะนักเลงหญิงไม่เล่นแต่เป็นนักเลงสุราก็เอาเถอะเอ้าน้ำให้โตอย่างนี้ล่ะเราไปเปิดสักช่องใดช่องหนึ่งแค่นี้กว่าเราจะเอาไปตักมาจากห้วยเนี่ยมาใส่มาเทใส่เนี่ยมันไหลไปมากแล้วเนี่ยใครจะไปตักทันมันใครจะไปตักไปจ้วงมาทันมันโบราณเรียกว่าจ้วงเอาไปจ้วงห้ามาสักสองไหนโบราณว่าอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เรียกว่าตักคำว่าตักเป็นคำภาษาภาคอีสานผมอยากจำภาคอีสานนี้มากเลยเอาให้มันซะอย่างนี้แซะคำว่าซะก็มีในภาษาภาคอีสานอย่างนี้ภาคอีสานมันลงไปเต็มกรุงเทพหมดแล้วมันปนกันทีนี้คำพูดก็ปนกันทีนี้ส้มมะละกออย่างนี้แต่ก่อนพวกส้มตำมะละกออย่างนี้แต่ก่อนพวกกรุงเทพก็กินไม่เป็นเดี๋ยวนี้พอภาคอีสานประหัดกินเป็นแล้วเนี่ยถูกไหมแต่ว่าใครจะประหัดก็จะไปกินลาบดิบลาบดิบไม่ดีนะเกิดโรคพยาธิปากขอผมจะมาบวชนี่ผมไม่ได้กินลาบดิบโรคพยาธิปากขอผมไม่มีมาแต่2488แล้วเนี่ยโรคพยาธิปากขอมันเกิดด้วยกินของดิบเนอะเคยก็เป็นของดิบเหมือนกันก็เป็นทีนี้จะเป็นของดิบของไม่สุกของที่ควรสุกด้วยเนื้อด้วยไฟก็ต้องให้มันสุกโรคพยาธิปากขอมาเกิดว่าได้ดีโชคดีมงคลเลิศที่ได้เกิดมาพบศพสมัยในพระพุทธศาสนาเจริญนามสยามเมืองเรืองวิไลวิไลเตรียมมันไปครบถ้วนขบวนทรงอยู่ที่ใจพุทโธแปลว่ารู้ใจพุทโธแปลว่ารู้ละบาปบำเพ็ญบุญธัมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆแปลว่าปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญยกลงพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ดวงใจนะชิ้นห้าตัวปาณาติบาตไม่ทำอธินาไม่ทำกาเมไม่ทำมุสาไม่ทำสุราไม่ทำแล้วก็มาเป็นศีลห้าตัวมาเป็นศีลห้าเกลียวกลมกลืนกันอยู่ที่ดวงใจรักษาตนก็คือรักษาใจคนอยู่ใกล้ชิดจะนำใครมาให้ก็คือใจนี่เองมันนำใครมาให้เป็นประโยชน์อะไรก็ไม่เข้าใจคนตายมันก็ตายไปแล้ววิญญาณมันไม่อยู่วิญญาณมันอยู่ที่อื่นรักษาศีลก็รักษาใจทำดีก็ทำดีให้ใจทำชั่วก็ทำชั่วให้ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจตาหูจมูกลิ้นมันทำให้เป็นร่างกายเปลี่ยนเหมือนรถผู้จะซ่อมแซมรถก็คือผู้ขับรถผู้จะซ่อมแซมร่างกายก็คือจิตใจเป็นหัวหน้านั่นอัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือทำเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีประมาณเดียวกันพระพุทธศาสนาโยนลงมานี่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นก็พระผู้เป็นเจ้าใจนี่เองผู้สร้างขึ้นความชั่วความดีนั่นพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เราก็เป็นเพียงบอกเธอทั้งหลายเพราะทรัพย์ของเธอทั้งหลายมีแล้วเราเป็นเพียงบอกเอาออกให้เฉยๆพวกเธอทั้งหลายเชื่อไหมใช่ไหมเป็นเราหิวนอนเธอก็พวกเธอก็ต้องนอนเองหิวน้ำก็ต้องดื่มเองหิวข้าวก็ต้องรับทานเองเราจะไปทำแทนพวกเธอไม่ได้ของพวกเธอมีบริบูรณ์แล้วมนุษย์สมบัติของพวกเธอมีบุญแล้วมีบริบูรณ์เนี่ยไม่เป็นคนว่าไม่เสียจิตสิ่งมนุษย์รักษาเอาเนอะสิ่งธรรมก็อยู่ที่ดวงใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างขึ้นก็เจ้าจิตเจ้าใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นนั่นเราเป็นเพียงชี้บอกถ้าเราชี้บอกแล้วพวกเธอไม่ปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติแทนเธอไม่ได้ผู้ใดเห็นธรรมก็ผู้นั้นเห็นเราจะพาพดผู้ใดเห็นเราจะพาพดก็คือว่าผู้นั้นเห็นธรรมถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมจะมาจับชายชีวรภาษาพจน์เขาเรียกว่าไม่เห็นภาษาพจน์นั่นพูดไม่มีที่แสงพุทโธก็อยู่ที่ดวงใจของพวกเธอทั้งหลายผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดนั่นอริยธรรมเอธิโตนาโรธิตัวนี้ท้อถามนาโรแปลว่านอนสนธิโตแปลว่าตั้งอยู่ธิตัวท้อถามความดีอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐอยู่ที่นอนสนที่จิตที่ใจของเธอเธอทั้งหลายต้องทำจิตทางใจของพวกเธอให้มีประโยชน์แน่นอนนั่นพวกเธออย่าไปเบียดเบียนพวกเธอเนอะนอกจากใจไม่มีอะไรจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำประโยชน์ให้ใจได้นั่นบาปนั่นเป็นตัวยังไงเราเนื้อโกรธให้ผู้อื่นรถของความโกรธพวกนี้ยิ่งจะมามันก็ไม่ใช่มันก็มาในเวลานั่งเราเนื้อเมตตาท่านผู้อื่นผลของความเมตตาจะมาหาเราในวันพวกนี้ไม่ใช่ก็มาในขณะนั่นเองนั่น
เหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันก็ก้าวเหตุจับผลก็จับเหตุวางผลก็วางนะมีเมื่อเชื่อเหตุเชื่อผลแล้วก็เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนอะศาสนาสอนให้พึ่งให้ตนของสอนให้พึ่งตนเองเมื่อสอนให้พึ่งตนเองในทางที่ชอบไม่ใช่ให้พึ่งตนเองในทางชั่วนั่นพระพุทธศาสนาเขากินเหล้าเขาก็บอกเขาพึ่งตนเองพึ่งตนเองทำลายตนเองนั่นเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะว่าเกิดโรคต้องที่เตรียมไม่รู้จักอายทางกำลังปัญญานั่นเขาก็บอกเขาเป็นที่พึ่งของเขายังไงได้ที่เบื้องของเขานั่นทีนี้การเล่นการพนันก็มีโทษหกหนึ่งเมื่อชนะย่อมก่อเวรสองเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปสามทรัพย่อมชิบหายนั่นสนับลงเองสี่ไม่มีใครเชื่อถือเขาทำห้าเป็นที่บินก็มาของเพื่อนและบันทิดและคนทั่วไปหกไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยผู้บันทิดเขาก็ไม่ประสงค์จะแต่งงานด้วยไอ้พวกขี้เล่ห์มันก็แต่งงานนั่งนั่นเราศาสนาพูดไปหมดแล้วเนี่ยเราไม่เห็นทางเจริญเลยถ้าออกนอกรูนอกรอพระพุทธศาสนาไม่เจริญพระก็ไม่เจริญโยมก็ไม่เจริญฆราวาสก็ไม่เจริญรัฐบาลก็ไม่เจริญถ้าออกนอกรูนอกรอพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเจ้าสอนนายพระพุทธศาสนาเขาสอนเนี่ยสอนบ่าวพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเขาสอนเนี่ยถ้าเป็นเจ้านายเขาถ้าเป็นถ้ามีคนงานถ้าเราเป็นนายเขาเป็นนายจ้างเขาถ้ามีบ่าวอยู่กับเราประจำวันก็ดีจงจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังจงให้อาหารในรางวัลจงพยาบาลในเวลาเก็บไข้จงแจกของแจกมีรถแจกประหลาดให้กินและปล่อยในสมัยวันที่วันเสาร์วันจันทร์วันศุกร์วันที่วันเสาร์วันศุกร์วันอะไรบ้างตามธรรมเนียมของชาวโลกคือทีนี้สำหรับบ่าวคือหนึ่งลุกขึ้นทำการงานก่อนนานอย่าเห็นแต่แค่ขี้เกียจขี้ข้านสองเถื่อการงานหนึ่งลุกขึ้นทำงานสองเลิกการงานทีหลังนายสามเลิกถือเอาแต่ของที่นายให้จาไว้ยักลักจอบกอบลักเสียมไปขายเป็นต้นทำการงานให้ดีขึ้นจะเห็นแก่วันแก่เวลานำคุณของนายไปเสนอเสือในที่นั้นนั้นนะลูกจ้างคนทุกวันเนี่ยให้เป็นผู้ขับรถกับลักขายน้ำมันนั่นมันไม่ถูกทีนี้ลูกจ้างกับบางทีก็เจ้านายผู้จ้างกับบางทีก็พอมันมีเงินมากค่าทิ้งใช่ไหมนะถ้าต่างฝ่ายต่างเคารพกันแล้วลูกจ้างกับนายจ้างจะทะเลาะกับวิวาทกันมาจากประตูไหนก็ไม่มีในระหว่างพบก็มีท่านก็บอกพระบรมศาสนาด้วยยกย่องนับถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องเสียงตัวภรรยาได้รับบำรุงที่นี่แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสุขานะหนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามเราเพื่อร่วมใจผัวสี่รักษาทรัพย์ช่วยชูพี่ผัวหามาในวัยข้อห้าขยันในเกียรติข้าในกิจการทั้งปวงและระหว่างผัวเมียถ้ามีต่างคนต่างมีคนละข้างข้าข้ออย่างนี้การทะเลาะเบาะแว้งจะมีจากประตูไหนมันก็ไม่มีนั่นนั่นนั่นนั่นในระหว่างบิดามารดากับลูกพระบรมศาสดาสอนแล้วหนึ่งท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองทำกิจธุระของท่านสามดำรงวงตระกูลสี่ประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์ควรได้รับผลนี่ข้อนี้สำคัญแล้วประพฤติเจตมเลสท่านก็ไม่สงเคราะห์ประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเพราะเราได้รับมรดกมาแล้วค่าสองแขนสองหัวหนึ่งแล้วเราก็ต้องประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกนี่อย่างต่ำส่วนทรัพย์มรดกอันอื่นท่านก็จะให้ถ้าท่านมีท่านไม่มีแล้วถึงแม้ท่านก็เลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงตระกูลประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านลงรับไปแล้วก็สมบูรณ์อีกที่ให้ท่านนั่นส่วนท่านน่ะถ้าเราเป็นคนดีหนึ่งแนะนำหนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ข้อห้ามอดทรัพย์ในสมัยนั่นกฎอันนี้มันมีอยู่ที่เขาสั่งกันว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีท่านเลี้ยงมาแล้วเป็นเรื่องของท่านอย่างนั้นอย่างนี้พวกผีบ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วได้ยินอยู่วันกันพวกเทวทัตพวกไปไหนครับไปอันนั้นดอกนั่นผู้ว่ายอมได้ว่าตอบวิรามนาเรื่องเรามาเราก็ต้องตอบท่านพระบรมศาสดาเกิดมาในภพใดชาติใดในสิ่งวิรามนาเลยชาติเป็นพระสมมาพระพุทธเจ้าเขาประเทศเอาโปรดเพราะว่าสุโธตนะเป็นพระอรหันต์ส่วนพระมารดาประเทศจนถึง
พระโสดาบันเกิดชาติเป็นนกแขกก็ไปหาข้าวชาวนาที่ร่องหล่นอยู่มาให้บิดามารดากินพระบรมศาสดาเอาเป็นอย่างอย่างแล้วชาติเป็นลิงก็ไปหาผลไม้มาให้บิดามารดากินไม่ได้ชิงบิดามารดาเลยบิดามารดาสีตาจะพามานาสีตามาตาจะพามานาบิดามารดาเหมือนพรหมของบุตรที่ในธรรมบทคือลูกเลี้ยงลูกมาแล้วลูกไม่เลี้ยงก็กล่าวคาถาด่าลูกว่าเลี้ยงมดุดนี่แม่นักไม่แทนมือพอได้น้ำใจน้อยคุณแม่เท้าพอนี้มีมากมายในคำกายย่างย่องจองจบจินจะเดินทางไปสร้างไหนไกลสถานไกลสถานเพราะจะพบความสลายพบเมื่อพบความสลายจะวายวุ่นแม่เท้าปัดวัดเหวี่ยงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยลูกที่ปะละเลยแม่เท่ายังดีกว่าเขาจะไล่สัตว์ที่จะมาราวีเช่นเขาพูดกันเกื่อนว่าเช่นเขาพูดเจรจากันเกื่อนเขาพูดกันเกื่อนอยู่ว่าลูกเป็นลูกขี้กาเจ้าข้านี่เอ๋ยพ่อแม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เหมือนลูกขี้กาผมขมแดงๆปิ้งอยู่นะลูกกลมๆกลมๆเท่านี้เหรอลูกขี้กามันลูกที่กูพี่กาปูในชักข้าเอ๋ยเมื่อพ่อแม่แก่ข้าวชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดและเพลิดเพลินเมื่อพระชนกชนนีมีพระเดชน่าจะเกิดเกศสามาเป็นใหญ่อุ้มอุปทานก้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้ถึงดาบสาธิดาดวงถ้าเราดีมีจิตอุปถัมภ์กุศลนั่งเลิศเท่ากับตัวเขาหลวงจะปรากฏยศยิ่งสิ่งตั้งช่องปวงจนกว่าจะล่วงลุถึงซึ่งคณะฤทธานนี่นะครับผู้ใดอัคตันยูบิดามารดาจะบวชก็ไม่เจริญจะเป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่เจริญจะเป็นพ่อค้าพ่อขายก็ไม่เจริญจะเป็นพระเป็นเณรก็ไม่เจริญปาร้อยไม่รอดเอ้าลัทธิที่ไม่มีคุณวิรามานาเข้าไปได้ไหมเห็นอยู่กับตาแล้วเนี่ยทุกวันนี่เสือต่อเสือกัดกันนวลนะเอ้าพิจารณาดูสิพวกมีขาวไปได้ไหมนะพวกมีขาวก็ประกาศศาสนาว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่อะไรถูกไหมนั่นท่านเห็นไหมล่ะเห็นไปจับแกบ้าไหมล่ะเขาไปรอดไหมล่ะนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งพูดน้อยพออธิบายพูดหลายเขาจะฆ่านั่งเอ้าพวกเชื้อศาสนาอื่นเอ้าศาสนาไหนบ้างศาสดาไหนบ้างประเทศใดบ้างเชื้อล่ำกว่าประเทศไทยเรื่องอาหารการกินเอ้าหนึ่งประเทศใดสามประเทศใดสามประเทศใดไม่มีนั่นประเทศที่รวยอย่างนี้นะไม่อดอาหารเนี่ยประเทศไทยไม่อดอาหารเพราะเหตุใดเพราะมีทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรในศาสนาพุทธนะถึงจะด้อยเพราะสุขยังไงก็ตามจะซื้ออาหารไปตอกใดก็ได้อันพวกประเทศอื่นต้องเข้าคิวกันให้พอกันกินนะแต่เมื่อเห็นประเทศไทยมีทรัพย์มีศีลบริบูรณ์แล้วพากันหาอุบายลัทธินั่นลัทธินี่เข้ามาถ้าว่าพวกชาติอื่นมาปกครองประเทศไทยเนี่ยไม่สามวันก็หิวตายอดตายเพราะมันไม่มีทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรในทางพุทธศาสนาเชื่อเถอะนั่นผมมองเห็นดีแล้วเรื่องนี้ผมเอาพระพุทธศาสนาเป็นแวดเป็นกระจกเงาสิ่งไหนที่เป็นเกลียวเราเพราะว่าแวดกระจกเงาคืออะไรคือคำสอนพระพุทธศาสนากล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ที่ดูตัวโลกมันอันนี้มันยังไกลได้ดีอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่มองดูทางศีลธรรมมันเอาพระพุทธศาสนาเป็นกล้องจุลทรรศน์เป็นดิ่งเลยนี่จริงเลยนี่คำสอนนอกจากพุทธศาสนาวัตถุสมบัติทางไหนมีก็เอ็นไปเอ็นไปพุทธศาสนาแทบไม่ได้เอ็นกับวัตถุสมบัติเนอะวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังพระบรมศาสดาเขาไม่ประมาทถ้าได้มาในทางที่ชอบเขาไม่ประมาทวัตถุสมบัติสามารถจะปฏิบัติตัวคนทุกนะว่าถ้าสงสารได้ถ้าได้มาโดยทางที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นมงคลท่านตัวอย่างนั้นพระพุทธศาสนาปลดเวรปลดภัยออกแล้วปลดอาวุธแล้วปานาติบาตก็ปลดอาวุธฆ่าอาทินนาก็ปลดอาวุธลักกามเอก็ปลดอาวุธล่วงละเมิดประเวณีเขามูสาก็ปลดอาวุธพูดปลดสุราก็ปลดอาวุธดื่มสุรามันมีประโยชน์อะไรดื่มสุรามันกล้าหาญก็ผีบ้ากล้าหาญพวกขับรถขับเรือไปชนกันเขามีแต่ผีบ้าเมาสุรากันเองเป็นส่วนมาก
ขับเครื่องบินไปชนภูเขาก็เมาสุรานั่นเองเมาสุรานั่นเองนั่นมันมีประโยชน์อะไรปีหนึ่งปีหนึ่งมดข้าวที่ไปทำสุรานั่นมดกี่ตันปีหนึ่งปีหนึ่งเอาข้าวจำนวนนั้นมาให้คนกินทำงานไม่ดีหรือนั่นกินเหล้าแล้วมันมีประโยชน์อะไรหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสามเกิดโรคสี่ต้องติเตียนห้าไม่รู้จักอายหกทอนกำลังปัญญานั่นเพียงเลยพระบรมศาสดาจริงอย่างนั้นจริงเดี๋ยวพวกมองอยู่ด้วยกันยิงกันตายคาที่นั่นมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยเป็นโทษล้วนๆสิ่งไหนที่พระบรมศาสดาห้ามอย่าไม่ไม่มันเป็นโทษล้วนๆแล้วนี่สอนคารวะพวกพระพวกพระของเรามันผ่านมาแล้วเอามายมุกทุกประเภทสอนคารวะส่วนพระของเรามันผ่านมาแล้วพระเนรเราผ่านมาแล้วนะคำสอนใดๆในใจโลกธาตุเราก็ไม่ประมาทแต่เราไม่หนักเท่าคำสอนพระพุทธศาสนาเพราะคำสอนพระพุทธศาสนารวบหมดแล้วคนละอายต่อบาปครอบครัวต่อบาปเพราะนั้นจะคุ้มครองโลกได้นั่นรวบหมดแล้วไว้ติงไปมาไม่ได้นักมวยเอกมันกำลังแข็งระวังให้ดีระวังไม่ดีตึงเลยนั่นบอกรวบแล้วรวบหมดแล้วพระพุทธศาสนารวบหมดแล้วถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีกองควายต่อบาปแล้วจะตั้งมาขี่ล้านล้านมาจาก็ตามเถิดถูกไหมนั่นทำความผิดในที่แก้ไม่ได้มันก็ไปทำในที่รับนั่นรวบกฎหมายหมดแล้วน่ะถูกไหมนั่นพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะเกรงกลัวต่อบาปจงรักกันเหมือนบิดามารดาเดียวกันท่านผู้ลงมาสอบลาพูดอย่างนั้นเรารักชีวิตเขาขนาดเรารักชีวิตเราขนาดไหนเขาก็รักชีวิตเขาขนาดนั้นนั่นพระบรมศาสดาเรารักของเขาขนาดของเราขนาดไหนเขาก็รักของเขาขนาดนั้นเรารักตระกูลของเราขนาดใดเขาก็รักตระกูลของเขาขนาดนั้นอย่าไปล่วงประเวณีเขานั่นเขาชอบพูดแต่คำจริงเราก็ต้องชอบพูดแต่คำจริงนั่นเดียวกันพระบรมศาสดาเอาตนเป็นพยานสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตนแต่ว่าเสียท่านผู้อื่นก็ไม่ควรอย่างนั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านผู้อื่นสิ่งนั้นควรเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์รักษาบริสุทธิ์ในการอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งเราด้วยเราก็ไม่ได้ผูกเวรผูกภัยกับเขาด้วยเขาก็เป็นประโยชน์กับเราอีกด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้ระแวงเรานั่นเป็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นนั่นเห็นกันใกล้ๆเลยไม่ต้องพูดไปลึกดอกพูดไปลึกยังมีกว่านี้เรื่องต้นสอนให้ทำมาหาอย่างชีวิตในทางที่ชอบเรื่องการสอนให้รีบเร่งภาวนาเรื่องท้ายสอนให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารได้ในโลกรวดอนิจจังได้ในโลกรวดทุกขังได้ในโลกรวดอนัตตาเมื่อเห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกขณะทีเดียวก็เห็นโลกแล้วเพราะโลกเป็นเรื่องของเกิดแก่เก็บตายนี่ธรรมะชั้นสูงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วแต่ปวดแล้วแตกสลายอยู่หาระหว่างไม่ได้ก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเป็นเรื่องของเกิดขึ้นแต่ปวดแล้วแตกสลายนั่นถ้าอดีตถ้าอนาคตถ้าปัจจุบันเนี่ยเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันคือลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งเกิดขึ้นและแปรปรวนและดับไปด้วยนั่นลมออกข้างหนึ่งมีทั้งเกิดขึ้นและแปรปรวนและดับไปด้วยนี่ความเกิดขึ้นแปรปรวนหาระหว่างไม่ได้แบบนี่เดี๋ยวนี่พวกเราแก่ก็แก่หาระหว่างไม่ได้พวกเราเก็บก็เก็บหาระหว่างไม่ได้พวกเราตายจากเข้าสายบ่ายช่วงบ่ายเที่ยงก็หาระหว่างไม่ได้วันนี้พวกเราแก่กว่าเช้านี่ใช่ไหมเนี่ยใกล้จะตายกว่าเมื่อเช้านี่ใช่ไหมเนี่ยนั่นนี่ธรรมะชั้นละเอียดเข้าไปอีกนี่ธรรมะชั้นวัตถุดอกอันพูดกันเนี่ยวัตถุทั้งปวงก็เป็นเพียงเพื่อปฏิบัติคนทุกข์ในวัฏฏะทั้งสามสงสารเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงมาให้เราเป็นเปรตเฝ้าอยู่ในวัฏฏะทั้งสามนี่นั่นแล้วพระโลกทั้งปวงมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชาตามาพระเจ้าหกชั้นพรหมโลกได้แก่หลวงพ่อเจ้าที่หกชั้นพระโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาภิขาสังขารเป็นทุกอย่างนี้โลกเป็นทุกอย่างยิ่งนี่ความหมายอันเดียวกันนั่นโทษทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงนู้นเธอยินดีทั้งหลายยินดีในโลกทั้งปวงเขาประกาศว่าเธอทั้งหลายยินดีในเกิดแก่เจ็บตายในหลุมฐานเพลิงนั่นเองเธอจงเห็นโลกทั้งปวงมันหลุมฐานเพลิงเช่นนู้นอะไรเรื่องโมฆะพยานนี่ธรรมชั้นสูงโลกคือหมู่สัตว์ชราพยาธินำไปใกล้ในย่างเรียนโลกคือหมู่สัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะใครจำเป็นจะได้ละทิ้งร่างกายไว้ในวัฏสงสารเหมือนทอดไม้ทอดเกลือเอ้าใครเป็นเจ้าโลกในโลกอเมริกาเขาไม่ได้เป็นรัสเซียเขาไม่ได้เป็นไทยเขาไม่ได้เป็นฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้เป็นมีแต่ทุกข์กระตายเป็นเอ้า
ถ้าเป็นเจ้าโอ้ไม่มีใครเป็น

0: ดินลงไปเป็นดินน้ำมาเป็นน้ำไฟลงไปเป็นไฟลมไปเป็นลมสิ่งของที่แต่งขึ้นแต่งขึ้นแต่งขึ้นออกจากไหนออกจากธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันพังลงไปมันก็ไปเป็นดินดินก็ไปเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำไฟก็ไปเป็นไฟลมก็ไปเป็นลมส่วนเวทนาสัญญาสังขารจิตใจมันก็ต้องไปตามบุญตามกรรมมันนี่เพื่ออะไรทำดีแล้วก็ไปตามดีเพื่ออะไรทำชั่วก็ไปตามชั่วดินเอ๋ยเธอเป็นสมบัติของใครตาหูจมูกลิ้นกายเธอเป็นสมบัติของใครเขาก็ไม่ตอบถ้าไม่ใส่ชื่อหรือนามว่าข้าพเจ้าเป็นตาข้าพเจ้าจะสาบแช่งตาเขาไม่ว่าถ้าไม่ใส่ชื่อหรือนามว่าข้าพเจ้าเป็นหูข้าพเจ้าจะสาบแช่งเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปัดอยู่เหมือนกันแต่คิดใจมาใส่ชื่อหรือนามว่าเขาเป็นสมบัติของตนแต่เมื่อเขาไม่ยอมอยู่ในสมบัติของตนเขาเกลียดอย่างผุนผายเขาเก็บอย่างผุนผายเขาตายอย่างผุนผายจิตใจก็เศร้าโศกเสียใจนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของใจกับพิจารณาทั้งนั้นแหละเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปรับรถก็เหมือนกันข้าพเจ้าเป็นรถท่านนะรถเบนรถบอลลูอะไรอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ว่าเมื่อเวลาพอขับไปมันก็ขับไปได้เมื่อเวลาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันสมดุลมันขับมันก็ไม่ไปเมื่อมันแตกก็เจอชั้นใดก็ดีเมื่อเวลามันพอเดินได้บางครั้งมันเดินมันก็เดินใจบางครั้งมันเดินเมื่อมันเดินไม่ได้มันนอนคาที่กับบางครั้งมันลุกมันก็ลุกไม่ได้ฉันว่าเอาหน้ามาให้พระทรงกรุณาเอาหน้ามาให้ดื่มด้วยมันไม่สำคัญเนอะเพราะมันพูดได้อยู่ทรงกรุณามาพยุงตัวให้ลุกด้วยอันนี้ไม่สำคัญเวลามันพูดไม่ได้ทีนี้แต่จิตมันรู้อยู่นี่แต่จะพูดก็ไม่มีกำลังพูดจะพลิกตัวก็มีกำลังตัวตายคาขี้คาเหี่ยวทีนี้ถ้าเราภาวนาไม่ดีมันก็ไปทุกขติเนี่ยตอนนี้สำคัญพวกที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดพวกนั้นสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแปลว่าผู้สร้างบารมียังอ่อนอยู่นะมันเครื่องทดสอบเหมือนกันทำไมเขาจึงสนเข็มไม่ได้ก็เพราะเขาตาฟางทำไมเขาจึงไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาก็เพราะเขายังบารมียังอ่อนอยู่นั่นพระบรมศาสดาเทียบใส่ดอกบัวสีเหล่าดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกบัวกอเดียวกันแต่ละดอกเปรียบมันแต่ละบุคคลกอเดียวเปรียบมันคนในโลกดอกบานก็บานเต็มภูมิก็มีอยู่ทุกการทุกวันนี้ก็มีอยู่ก็คือพวกทุกคนไปแล้วดอกตูมก็ตูมจำพุงก็คือพวกสังเกตประกายอยากจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารดอกเสมอหน้าก็เพิ่งกำลังจะเลื่อมใสกับพุทธศาสนาดอกใต้หน้าก็ไม่รู้อีหนีเลยก็มีหลายบางทีเป็นสักขาแห่งชิบหายเสียไม่สามารถจะพ้นของเขาส่วนดอกพ้นน้ำจึงเอาประมาณได้หรือเสมอหน้าจึงพอเอาประมาณได้บ้างส่วนดอกบานก็บานไปแล้วเช่นพวกเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเหนียวแห้งไปแล้วไม่ได้มาเกิดเกิดจะตายเองเอ้าแล้วจะมาแข่งดีในโลกทีทำท่านสูงจะหามาหาความสุขในโลกถ้าความสุขในโลกมีพระอรหันต์ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้เพราะใดๆในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วใดๆในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจทุกขังแล้วในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจอนัตตาแล้วไม่ได้อยู่ในบรรคับบรรชาของใครของใครห้ามให้แก่ก็แก่มาห้ามให้เก็บก็เก็บมาห้ามให้ตายก็ตายแล้วไม่ประสงค์เลยแก่เก็บตายและเราก็ไม่ประสงค์เลยกระดูกร่างกระดูกเราประสงค์แต่ของหอมๆทางด้านอยู่ในสกุลและร่างกายทำไมเหม็นนักนักเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบหายลมออกเราอยากให้มันเปลี่ยนเหมือนไฮเป็กทำไมมันเหม็นแค่นั่นมันเป็นธรรมชาติของมันก็ธรรมชาติหน้าพิจารณาเหมือนกันไม่ใช่ธรรมชาติอะไรจะจบอยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นธรรมดาแต่ธรรมดาหน้าพิจารณาไม่ใช่ธรรมดาแล้วนอนใจธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาที่แยบคายธรรมดาที่โง่ธรรมดาที่ไม่โง่ธรรมดาที่พ้นจากโลกสงสารธรรมดาที่ไม่พ้นธรรมดาที่พ้นจากความสงสัยของตนธรรมดาที่พ้นจากความสงสัยของตนอันธรรมดาเนี่ยมันก็แยกออกพูดวันยังค่ำมันก็ไม่จบธรรมดาเป็นคำกลางธรรมชาติก็เป็นคำกลางธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติที่ถูกธรรมชาติชาติที่ดีธรรมชาติที่ชั่วคำว่าคนก็เป็นธรรมกลางคนดีก็มีคนชั่วก็มีคำว่าหนทางก็เป็นธรรมกลางทางไปทางดีก็มีทางไปทางชั่วก็มีคำว่าทำก็เป็นของกลางทำไปทางชั่วก็มีทำไปทางดีก็มีอันทำตัวรอสองตัวไม่ใช่ทำงานทำงานก็เหมือนกันแหละคำว่าทำงานก็เหมือนกันทำงานไปทางดีก็ดีทำงานไปทางชั่วก็ผิดเหมือนกันนั่น ขาไปรับสมเจ้าของเขาเรียกว่าเขามีงานเหมือนกันใช่ไหมนั่นทำงานเพื่อฆ่าคนเขาก็มีเหมือนกันเขามีหน้าไม้มีธนูมีอะไรมีปืนเขาเรียกว่างานเหมือนกันนั่นพระบรมศาสดาไม่สอนให้คนโง่ผู้ซื้อศาสนาไม่ใช่เขาเป็นคนโง่เนอะเราจะว่าเขาโง่รับตาเฉยๆไม่ใช่เนอะเขารู้จักบทอ้าวนักโทษพระมีกี่คนในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะมีก็น้อยนะนั่นเอ้าเอาเท่านี้ก็พอละเอ้านักโทษพระมีกี่คนเอ้าพระทำผิดก็มีเอ้าพระเล่นสาวก็มีมีคือคนเอ้าเอ้านักโทษโยมมีกี่คนที่นี่เอ้าเอาเท่านี้ก็พอละเอ้าพระขึ้นลงขึ้นศาลมีกี่คนพระไปรักศพตัวขอมีกี่คนนับถึงหมื่นไหมนับถึงร้อยไหมไม่รับไม่ถึงพวกคารวาสมีไหมนั่นนั่นเท่านั้นพอแล้วนะนั่นโอ้พระพุทธศาสนาทำหมันแล้วไม่ต้องทำหมันยากพวกแม่ค้าแม่ชีดาบทเขาว่าเขาไม่มีภรรยาเขาก็ไม่มีผัวเนี่ยพิสุสเมนก็ไม่มีเมียเนี่ยให้เพื่อนพวกเรานี่เรานี่ออกไปทางคารวาสโดยที่นี่ลูกมันเอ๋ยเมียมันเอ๋ยไร่นามันเอ๋ยรถมันเอ๋ยที่ดินที่ปลูกเรือนมันเอ๋ยนี่มันหลายเอ๋ยนี่มันทำมันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนเนอพระอยู่ในประเทศไทยคน 4-5 แสนออกไปดูสิดูลูกของมันก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า3คนจะทำมันก็ตามคิดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3คนหรือ2คนที่นามันเอ๋ยไร่มันเอ๋ยอะไรมันเอ๋ยที่ดินมันเอ๋ยเลือกสวนในนามันเอ๋ยที่นี่ที่ดินก็ไม่พอเอ้านี่มันทำมันข้าพเจ้าจะอุทิศให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รถเดียวรถเหยียบย่ำถมน้ำลายคายน้ำมูกใส่อยู่ทุกวันไม่มีประมาณเพื่อคนทุกนาวัตตาของสวนสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดบางทีเราในลูกได้เราก็อ้าปากหลังผมว่าเราเพราะพระธรรมพระสงฆ์ที่ใส่เมื่อมีผู้มาเห็นเขาก็ว่าเราเป็นบ้าเลยแต่เราก็ทำให้คนเห็น แต่เราไม่ทำให้คนเห็นทำอยู่แต่เฉพาะตนเดียวบางทีเรานอนอยู่อ้าปากเขาสมมติเขาคือพระธรรมพระสงฆ์ที่ใส่ปากเราเป็นมุขราธิษฐานสมถะเป็นมุขราธิษฐานสบายกายถ้าเราทำอย่างนี้เราเป็นนิสัยศรัทธาจริตเพราะเราออกบวชด้วยศรัทธาไม่มีใครข่มเหงเราออกบวชเราออกบวชด้วยศรัทธาเหตุหน้าอย่างในพุทโธพุทธันจึงจำแนกพุทโธออกเป็นสี่ชั้นแล้วพุทธะฟังสี่ชั้นพวกสัมมาสัมพุทธะชั้นพวกหนึ่งคือสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิพุทธะพระเจกพุทธะจำพวกหนึ่งพุทธะสี่จำพวกสมาธิพุทธะจำพวกหนึ่งพระเจกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวิตาพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิตาสมาธิถึงขนาดไหนหมายถึงท่านผู้ถึงพระอรหันต์แล้วถ้าว่าสมาธิพุทธะออกไปเองพุทธะเอกเทศเองโสดาบันพุทธะสกทาคามีพุทธะอนาคามีพุทธะนี่หมายความว่าเป็นเอกเทศยังมีเอกอยู่พุทธะที่จบไปเทศแต่ว่าพุทธะศาสนาคือสิ่งละวันที่ปัญญาก็คืออาตมัตอรหัตผลพุทธะขยายออกมีข้าวแต่ผู้รู้แต่ผู้รู้ก็โสดาบันผู้รู้พระสักทาคามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระอรหันต์ผู้รู้พระปฏิเจกผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเชื่อกันไม่ได้มียิ่งยอนกว่ากันเป็นลำดับธรรมโมขมังสันต้องไหวซึ่งธรรมพุทธะอยู่ที่ไหนที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั้นพุทโธแก่ผู้รู้ว่าบอกมันเป็นดี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงบนนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ละหะเกมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่15เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าคำสอนครอบโลกในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซ้คนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าภาคปฏิบัติไม่เกี่ยวกับสมองขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ผ้ากั้นมีอยู่ผ้ากั้นมีแล้วครับถ้าตกก็ตกมาด้านนี้นั่นเหมือนฝนจะตกอย่างนี้นะฝนตกอะไรเนี่ยฮะฝนตกอะไร
4: ตกมาซอยครับ
3: นั่นเจโอข้างนอกก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ฝนตกแล้วข้างนอกอยู่ไม่ได้แต่ก่อนคนมันแน่นมองไปข้างนอกนี่เต็มหมดนี่ไม่มีเลยลมมาเดี๋ยวฝนมานี่มวลภูนี่สวยงามเกินนี่เหมือนคนเคยทานหมากมาแล้วนี่มวลภูสวยงามอยู่แต่เรานี่ฉันหมากมาเท่าไหร่มวลภูไม่เป็นนะถ้าจะของนั่นเองปุ๊บปั๊บจะม้วนติดตูมเลยอย่างนี้ไม่มีจะของเองนะไม่ลมหยุดแล้วลมเดี๋ยวแล้วฝนยังตกอยู่เลยเวลานี้ยังตกก็แสดงว่ายังก็เรียกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว
4: น
3: ั่
4: งไม
3: ่
4: ได
3: ้นั่งไม่ได้เลยมือของนิมนต์ไม่ทราบว่าเกิดอาการเราจำไม่ได้นะมือของนิมนต์แล้วก็มอบให้ท่านยกท่านยกคอยมาเตือนเราเตือนเราเมื่อยังมีหลายรายอยู่นะตั้งกับวันคือสืบเรื่องไปนะระยะนั้นมีปล่อยเรื่อยจนสร้างจนจะกลับคือไหนบ้างของสมัยไง
4: วันที่9
3: ฮะ
4: วันที่9
3: เริ่มวันที่9เหรอ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: แล้วที่9คืออะไรบ้าง
4: วันที่11
3: กลางค่ำนี้ก็มีโรงเรียนอะไรไม่รู้ทางราชทางทางไหน
4: คุณลงศึกษา
3: หืม
4: โรง
3: เรีย
4: นอุดมศ
3: ึ
4: กษา
3: ครับไม่ได้แล้วมือโรงเรียนขึ้นไหนมือเอาลงกาไปเทศสังนั้นเนี่ยมันก็ไปรู้เรื่องอะไรกับเด็กเทศสอนเด็กตั้งแต่สอนผู้ใหญ่ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเลยมันก็ไปสอนเด็กอยู่โอ้มันคือแบบคือตื่นนี่ขึ้นไหนโรงเรียนไหนนี่วันทางนั้นนะไม่ว่าโรงเรียนเด็กโรงเรียนแยกโรงเรียนพูดถึงท่านอะไรมาถมมัธยมอุดมศึกษาไปหมดเลยก็ไปแค่ทั้งหมดทั้งๆคือเราเป็นป.3สำเร็จป.3ของกระบวนเรียนจบป.3แล้วไปแค่เรื่องยักษ์เต๋อยักษ์แก่อะไรแค่มาพอแล้วใช่ไหมทั้งๆคือเกิดป.3ไงเนี่ยป.3คุณแต่ก่อนไม่มีป.4มีแค่ป.3พอจบป.3แล้วออกเลยอายุเขาไม่ครบไม่จำพรรษาถ้าใครได้ป.3ออกเลยเราก็ได้ป.3ออกเลยอายุยังไม่ถึงอ่ะแต่ก็ดีง่ายสอบป.1ได้ที่2ป.2ได้ที่1ป.3ได้ที่1นี่อ่ะผสม3ได้ที่1 อย่างนั้นเราไม่ทราบว่าเรียนอะไรต่ออะไรนะ

สับสนวนแปรไปหมดเลยเรียนหนังสือทั้งโลกทั้งธรรมไปด้วยกันเลยจากป.3มาแล้วนะเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันพอพูดถึงเรื่องเรียนนี่ก็มันจะเห็นชัดเจนในหัวใจคายกระมาก่อนพูดอะไรไม่ถนัดเรียนเวลาเรียนนี่ความจำมันขึ้นสมองนะเวลาเราเรียนหนังสือไม่ว่าเรียนทางโลกทางธรรมความจำมันทำงานอยู่ที่สมองเรียนมากๆเข้าไปสมองทื่อเลยเยอะบังคับให้จำมันก็ไม่จำมันเหลือแต่ใจว่าไงใจมิจะจะเอาท่าเดียวบังคับให้มันจำมันไม่จำเลยมันทื่อไปหมดต้องหยุดซะก่อนทั้งที่จิตมันหมุนติ้วที่จะเรียนจะจำให้ได้มันไม่จำนะสมองถือยิ่งรู้ว่าการเรียนนี่ความจดจำมันอยู่สมองนะอันนี้เวลามาทางภาคปฏิบัติถึงได้รู้โดยไม่ต้องศึกษากับใครหากรู้อยู่ในตัวเองเวลามาภาคปฏิบัติคือเรียนทางด้านทั้งทางโลกและทางธรรมมันจะมาจำกันอยู่ที่สมองทำให้สมองทื่อได้ชัดเจนมากคือเราบังคับให้มันจำมันไม่ยอมจำเลยต้องอยู่ตัวเฉยเป็นนี่เวลามาภาคปฏิบัตินี่แหละมันเห็นได้ชัดเจนนะว่าภาคปฏิบัติเราภาวนาเข้าไปนี่เอาจิตสงบเข้าไปอยู่นี่นะไม่ขึ้นไม่ขึ้นสมองจิตสงบเข้าไปเท่าไรก็เด่นอยู่ที่เนี่ยช่วงอกนี่เลยตรงนี้เลยนี่แหละที่จุดของความรู้แท้อยู่ตรงนี้นะมันไม่ออกไปสัญญาอารมณ์อะไรไม่ออกมันเข้าตีเข้ามาตีเข้ามาพอจิตสงบเข้าไปเท่าไรความจิตนี่ยิ่งมีความสว่างสวยอยู่ภายในไม่ขึ้นสมองไม่ขึ้นเลยภาคภาวนานี่ไม่ขึ้นเลยเริ่มต้นตั้งแต่จิตใจสงบจะเริ่มรู้ที่นี่แล้วสงบเป็นสงบเป็นพื้นไปเลยในที่มีความสงบเป็นพื้นฐานก็เป็นพื้นอยู่ในนี้เลยไม่ออกไม่ขึ้นนะมันสงบมากผ่องใสมากเท่าไรมันก็ชัดเจนชัดเจนอยู่ในนี้ไม่เคยขึ้นเลยนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติไม่ใช่ความจำนี่ความจำคือมันขึ้นทางสมองภาคปฏิบัตินี่เป็นความสงบและปัญญาก็ไม่ขึ้นสงบมากเท่าไรสว่างสวยขนาดไหนก็อยู่ในนี้ในนี้ทั้งนั้นเลยเห็นออกถึงขั้นปัญญานี่ละภาคปฏิบัติเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่จะขยายตัวออกด้วยอำนาจแห่งธรรมคือทิฏฐภาวนานี่ขยายตัวออกอย่างนี้นะขยายก็ขยายเบิกกิเลสออกกิเลสปิดบังหุ้มห่อมืดไม่ปิดตาเพราะฉะนั้นใครจะเรียนมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าเรียนด้วยความจำนี้เทียบกับทางภาคปฏิบัติทิฏฐภาวนานี้ความเรียนมาความจำมานั้นไม่ได้มีความหมายนะไม่มีน้ำหนักเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะทางภาคภาวนานี้มีความสงบร่มเย็นเท่าไหร่ยิ่งสร้างความแน่นหนามั่นคงหนาแน่นขึ้นเรื่อยภายในใจแล้วความสว่างสวยก็ขยายตัวออกเรื่อยเรื่อยภายในโหท่านทั้งหลายฟังเท่านั้นเอาออกมาจากเวทีนั่นไม่ได้ไปหาคว้านนคว้านี้มาพูดอย่างพูดแล้วสาธุแล้วไม่ได้ไปเอาตำรานู้นมาพูดเอาตำราในหลักธรรมชาติที่พระเจ้าพาดำเนินมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วนี้มาพูดนี้เวลาจิตใจมีความสงบผ่องใสเท่าไหร่มันขึ้นอยู่ตรงกลางสว่างสุดท้ายร่างกายของเรานี้มันเหมือนแก้วอะไรแต่เกียงเจ้าพยุแก้วครอบเหมือนร่างกายอะไรไส้ตะเกียงที่เป็นดวงไฟสว่างนั่นคือใจนั่นแหละมันอยู่ตรงกลางไส้ตะเกียงคือใจที่สว่างอยู่ตรงกลางมันแทงทะลุออกมาร่างกายเลยกลายเป็นอะไรแก้วครอบไปเลยมันก็ใสไปตามๆกันเลยแล้วไม่ขึ้นเรื่องขึ้นสมองไม่มีเลยจิตตภาวนาหมุนอยู่นี่จ้าแต่มันทะลุไปหมดนะความสว่างสวยมันทะลุถึงกันหมดบรรดาร่างกาย
ในส่วนร่างกายทั้งหมดนี่ความสว่างสวยมันจะทะลุออกหมดเลยเดียวหนักนี่มันเห็นจะชัดนี่จนกระทั่งถึงอัศจรรย์ตัวเองนี่หมายถึงขั้นที่มันสว่างสวยจริงๆนะถึงขั้นอัศจรรย์ตัวเองมีนี่มันก็สว่างสวยอย่างนี้นะสว่างสวยไปเรื่อยๆการบำรุงรักษาบำรุงตลอดเวลาไม่มีการทำลายมีแต่การบำรุงรักษาสิ่งที่จะมาทำลายมาแตะไม่ได้มาแตะปัดปุ๊บปัดปุ๊บเลยมันเป็นของมันเองมีแต่การบำรุงรักษาทีนี้เวลามันสว่างสวยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้มันก็มันเลยมันค่อยว่างออกว่างออกที่เรียกพิจารณาทางด้านวัตถุด้านวัตถุหมดความหมายจิตใจผ่านไปเลยทีนี้กลายเป็นนามธรรมมีแต่ความรู้ล้วนๆที่นี่ความรู้ล้วนๆนี่เวลาทรงตัวอยู่ภายในจิตใจนี่นี่เรียกว่าความรู้ล้วนทรงตัวนี่มันกระจายร่างกายเนี่ยไปเป็นใสไปหมดใสไปตามๆกันหมดด้วยเหตุนี้เองที่ว่าอย่างพระอรหันต์ท่านนิพพานเนี่ยพระอติมท่านกลายเป็นธาตุไม่เป็นยังไงก็ใสจ่ายแจ้งท่านยังไม่ตายนั่นกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วนี่เวลามันขนาดนั้นแล้วแล้วเลยก็นั้นไปอีกร่างกายเหมือนไม่มีจิตเวลามันว่างนะว่างไปหมดเลยนี่อำนาจแห่งการชำระจิตใจอำนาจของจิตจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากทีเดียวเกินคาดเกินหมายใครมาคาดไม่ถูกต้องเป็นกับตัวเองถึงจะรู้นะพอมันถึงขั้นมันเต็มที่มันสว่างเต็มที่นี่ร่างกายเหมือนไม่มีทั้งๆ ที่เดินไปเดินมาความรู้มันครอบไปหมดความว่างครอบไปหมดเลยแล้วสุดท้ายโลกธาตุเดินยกไปตามแผ่นดินนี้นะความว่างของจิตนี่มันมีอำนาจมากเดินไปตามแผ่นดินแผ่นดินเหมือนไม่มีนะว่างไปหมดทั้งๆที่เราเดินไปอยู่แผ่นดินนี่เนี่ยที่ว่าจิตว่างจิตว่างสุญญตโลกังอเวกัสสุที่โลกนี่มันศูนย์น่ะมันศูนย์ด้วยอำนาจของจิตศูนย์ไปหมดสิ่งทั้งหลายเขาก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่จิตนี่อำนาจของจิตนี่มันศูนย์ครอบไปหมดเลยศูนย์ไปหมดนั่นอำนาจของจิตมันสว่างสวยครอบไปหมดเลยนี่เราพูดถึงเรื่องจิตที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นสมองนะถึงด้านจิตตภาวนามันสว่างสวยนี่กระจายไปเลยรอบตัวเองสว่างสร้างไปหมดทั้งตัวไม่ขึ้นทะลุไปหมดเลยจากนั้นก็สว่างสวยจนกระทั่งได้อัศจรรย์ตัวเองนี่ก็เคยได้พูดให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายฟังแล้วนะมันอดอัศจรรย์ตัวเองไม่ได้กำหนดดูที่ไหนมันว่างไปหมดสว่างสวยแล้วยังมาแล้วยังอัศจรรย์ตัวจิตนี่อีกนะอัศจรรย์ในนอกจากว่างแล้วความอัศจรรย์เนี่ยซึ่งเป็นรากฐานของความว่างทั้งหลายมันอยู่ในตัวของเรา ก็ออกอุทานขึ้นมาจิตเรานี่ทำไมถึงได้ว่างได้อัศจรรย์เอานักหนาหน้าว่าคือมันน่าอัศจรรย์มันถึงอัศจรรย์เจ้าของใครจะไปเคยอัศจรรย์เจ้าของสีมันก็ไม่เคยมีไอ้เราตั้งแต่เกิดมาก็เหมือนกันแล้วก็ไม่เคยมีที่มีขึ้นก็จากการ บำเพ็ญจิตใจชำระจิตใจเมื่อจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกใสขึ้นมาแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาจนเจ้าของได้ชมว่าทำไมจิตเราถึงอัศจรรย์นักหนานี่เห็นไหมล่ะเวลาเราบำรุงมากๆบำเพ็ญมากๆนี่มันเลยว่างไปหมดเลยถึงขั้นว่างหมดจิตเนี่ยมันนี่ว่างคำว่าว่างมันมีว่างเราก็เคยได้อธิบายแล้วในเทศบางการมีความมาว่างมันว่างเป็นขั้นเราก็อาจจะชี้แจงให้ทราบหมดเช่นว่างในสมาธิจิตมีความสงบแน่วลงไปแล้วมันก็ว่างของมันพอจิตถอนขึ้นมามันก็ไม่ว่างแน่พอว่างก็หนักเข้าถึงขั้นว่างที่นี่จิตถึงขั้นว่างอยู่ที่ไหนมันก็ว่างหมดนี่ว่างเรียกว่าฐานของจิตว่างไปหมดแต่ภายในจิตนี่ยังมีอุปาทานไม่รู้นะตอนนั้นไม่รู้จึงต้องอัศจรรย์ตัวเองซึ่งเป็นความว่างเนี่ยธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แท้จริงยังไม่แสดงตัวเพราะถูกความว่างประเภทนี้ครอบอยู่พอจิตมันขาดทำลายอันนี้ความว่างอันนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลยความว่างโดยหลักธรรมชาติของตัวเองขึ้นมานี่ที่นี่ความว่างที่เราอัศจรรย์แต่ก่อนมันที่ไฟเป็นยังไงกองที่ไฟมันดีไหมล่ะนี่แหละที่เราว่าอัศจรรย์แต่ก่อนในความว่างอันนี้นะพอความว่างอันหลังที่เป็นว่างในหลักธรรมชาติปรากฏขึ้น
ความว่างนี้หายไปความว่างนั้นปรากฏขึ้นทีแล้วเลยมาตำหนิว่าความว่างที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์นี้มันกลายเป็นกองขี้ฝอยไปว่างนั้นเป็นอะไรที่นี่พูดไม่ถูกเลยพูดอะไรก็ไม่ถูกแต่ไม่สงสัยจ้าอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละจิตที่เป็นธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นแหละนี่เวลานี้ถูกห้องห่อปิดบังอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเหมือนมูดเหมือนคู่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงปกคลุมอยู่นั่นในจิตใจของเรามันจึงหักแสดงความแปลกประหลาดอะไรๆไม่ได้ในหัวใจเราตั้งแต่เกิดมาจึงได้แสดงชมเชยในจิตใจของเรามีความสุขสบายไม่มีใครจะสามโลกธาตุนี้เอาใครจะมาเอามาแข่งทำแข่งไม่ได้เลยถ้าได้ปฏิบัติทำไปแล้วมันจะเป็นขึ้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือไปหมดทั้งๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็เป็นขึ้นจากตัวของเองเพราะใจเป็นนักรู้เรามันรู้ไปโดยลำดับกระจายไปโดยละเอียดโดยลำดับจนกระทั่งละเอียดสุดขีดกลายเป็นจิตธรรมธาตุไปเลยแล้วนั่นนะที่นี่ท่านว่าสุญญโตโลกังอเวกัสสุคือโลกนี้ศูนย์เปล่าว่างเปล่าดังที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานคือพระโมคคัลลานี้มีพวกมนุษย์16คนไปทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาแล้วก็โมคคัลลานี่เป็นคนนี่แหละคนที่ได้ออกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผู้นี้จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วพระองค์ก็สอนยกคนนี้ขึ้นเลยเรียกว่าสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคคัลลาชัสดาสโตอัตตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคัลลาท่านเธอจงมีสติทุกเมื่อนั่นฟังที่ชัดมีสติทุกเมื่อไม่ขาดว่าขาดตอนนะพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปหมดถอนอัตตานุทิที่สำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาออกเสียจะพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้แล้วก็พยามัจจุราชจะตามไม่ทันหรือมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นนี่แหละถึงขั้นว่างมันว่างอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เวลาท่านสอนนี่เหมือนว่าพระสอนพระโมคคัลลาคนเดียวนะเวลาผู้ปฏิบัติด้วยกันเหมือนพระโมคคัลลาปฏิบัติมาเมื่อถึงขั้นว่างแล้วไม่ว่าแต่พระโมคคัลลาถึงขั้นของใครที่จะว่างอย่างนั้นเป็นพระโมคคัลลาด้วยกันหมดเลยนี่ทําเป็นของกลางเข้าเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นก็ออกโชว์ได้เลยอย่างที่ว่าว่างว่างท่านยกตัวอย่างในหรือท่านเทศในไอ้พระโมคคัลลาฟังสารผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วว่างโดยกันทุกคนไม่มีตั้งแต่พระโมคคัลลาสุญญโตโลกังเปล่าศูนย์เปล่าไปหมดเลยไปในหลักธรรมชาติของจิตนี่เวลาเราจะใช้กิริยาการเกี่ยวกับโลกสมมุติแยบออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้หนักเบาผิดถูกหรือมากน้อยเพียงไรอะไรกิริยาของโลกความเคลื่อนไหวของโลกมันเป็นไปด้วยความหมุนเวียนของมันทั้งผิดทั้งถูกส่วนมากไม่จะผิดมีแต่กองถูกนั่นแล้วเวลาจิตออกไปดูงั้นมันก็เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอถอยปั๊บเข้ามาในโลกว่างหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแน่มันจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละจิตดวงนี้เป็นของอัศจรรย์มากนะไม่มีอะไรจะอัศจรรย์เท่าจิตจิตตภาวนาจากพุทธศาสนาเท่านั้นจะขุดค้นจิตดวงนี้ขึ้นมาประกาศป้างดังพระพุทธเจ้าประกาศและสาวกทั้งหลายประกาศทำสอนโลกด้วยมานี่ออกจากอันนี้เองนอกนั้นไม่มีใครสามารถที่จะนำธรรมะอัศจรรย์อันนี้ออกมาประกาศได้เรื่องที่กิเลสนั่นมันครอบไปหมดแล้วจะเป็นศาสนาใดก็ตามศาสนากิเลสกับศาสนาธรรมมันต่างกันศาสนากิเลสผู้ที่มาเป็นเจ้าของศาสนาเป็นขังกิเลสการแสดงออกมาต้องเป็นอาการของกิเลสไหวตัวทั้งนั้นผู้รับฟังไปก็ฟังไปตามกิ่งก้านสาขาของกิเลสก็เป็นกิเลสไปตามกันไม่เป็นธรรมนั่นนี่เจ้าของศาสนาเป็นคนมีกิเลสสอนออกไปที่ไหนก็เป็นเรื่องของกิเลสผู้ฟังก็รับฟังไปตามกิเลสเป็นกิเลสไปตามกันเลยนี่แหละศาสนากิเลส
สาธารณธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นธรรมโดยแท้จากจิตที่บริสุทธิ์นี่จิตที่บริสุทธิ์กับที่กิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันนะเพราะนี่จิตที่บริสุทธิ์เป็นอาโลโกอุตตปาฏิสว่างจ้าครอบโลกธาตุอยู่แล้วนั่นในจิตของท่านเวลานำมาแสดงจึงไม่มีผิดพลาดเรียกว่าสวาคาลธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วคือชอบอยู่ในหัวใจนี้เต็มตัดเต็มส่วนแล้วกิริยาการออกไปในอาการใดก็ชอบด้วยกันหมดเลยนี่เป็นศาสนาศาสนาธรรมเป็นธรรมของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันเราพูดอย่างกลางๆไม่ได้พูดเหยียบย่ำทำลายผู้ใดศาสนาใดแต่พูดตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้เอาปฏิบัติไปมันก็จะรู้อย่างเดียวกันนี้รู้เห็นอย่างนี้ผู้สิ้นกิเลสกับผู้มีกิเลสความรู้ความเห็นจะต่างกันราฟ้ากับดินไม่ได้ผิดกันเลยละเป็นแบบนี้เองทางกิเลสสอนโลกก็ต้องสอนไปตามอำนาจของกิเลสจะสอนตามอำนาจของธรรมไม่มีเพราะเราไม่มีธรรมในใจส่วนพระพุทธเจ้าธรรมทั้งแท่งอยู่ในหัวใจสอนโลกสอนออกด้วยธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยหญิงก้านสาขาดอกใบเป็นธรรมทั้งนั้นนั่นไม่มีผิดจึงเรียกว่าสวาคัตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่นเนี่ยคำว่าศาสนามันต่างกันอย่างนี้นะศาสนาของผู้สิ้นกิเลสกับศาสนาของผู้มีกิเลสวิชังกิเลสมันต่างกันก็เหมือนเราท่านเองเป็นเพียงว่ายกตนขึ้นเป็นเจ้าของศาสนาเฉยๆทั้งที่มีเหมือนกับโลกทั่วไปเมื่อเขายอมรับแล้วก็สอนเข้าไปอย่างนั้นก็สอนไปแบบกิเลสไม่มีธรรมจะเอาธรรมอะไรไปสอนมันก็มีแต่กิเลสออกผู้ว่ากิเลสออกไปเท่านั้นนะนี่ส่วนธรรมนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าแต่กระจายไปแล้วผู้รับก็รับเป็นธรรมไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดสูงสุดรับไปโดยลำดับจนถึงพระนิพพานนี่คือศาสนาธรรมสอนโลกให้อยู่พ้นจากทุกข์บรรเทาทุกข์มาตั้งแต่ต้นๆจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ได้ด้วยศาสนธรรมไม่ใช่ด้วยศาสนกิเลสนะกิเลสสอนกันนี่มันก็สอนไปแบบกิเลสเขาก็งมเราก็งมครูเป็นเจ้าของกิเลสก็งมแต่เขาเชื่อถือก็สอนไปอย่างนั้นแหละตัวเองก็งมอยู่ในกิเลสของตัวเองนั่นแหละไปสอนคนอื่นเจ้าความสว่างกระจ่างแจ้งมาจากไหนส่วนพระพุทธเจ้านี่ต้าขึ้นแล้วมันไม่มีอะไรปิดบังรู้เห็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสอนแล้วจะผิดไปไหนล่ะนั่นนี่แหละทำต่างกันอย่างนี้การพูดอย่างนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดของผู้ใดแต่เราพูดตามความจริงว่าศาสนาของคนมีกิเลสกับศาสนาของคนที่สิ้นกิเลสนี่ต่างกันไม่ได้เหมือนกันเป็นอย่างนี้เลยนี่เราเอาความจริงมาพูดศาสนาพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นศาสนาที่ลื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับดาสอนมรรคเป็นมรรคสอนผลเป็นลำดับดาการทำบุญให้ทานถูกต้องเป็นลำดับการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ถูกต้องไปหมดเลยไม่มีผิดบุญกุศลก็เป็นไปตามที่เราทรงสอนแล้วนั้นนี่จะเป็นยังไงทีนี้ผู้ที่สอนด้วยอำนาจของเสียมันไม่ได้ว่างั้นนะเช่นฆ่าเพื่ออยู่เพื่อกินนี่ไม่เป็นบาปฆ่าสัตว์ทั้งหลายเป็นบาปแต่ฆ่าพวกเป็นอาหารไม่เป็นบาปฟังจริงนะมันเป็นยังไงมันฟังได้ไหมล่ะถ้าเขามาฆ่าเราเพื่อเป็นอาหารเราจะว่าไงอยู่จริงนะเราฆ่าใครก็ใครไม่เป็นบาปถ้าฆ่าเพื่อเป็นอาหารแล้วไม่เป็นบาปถ้าฆ่าธรรมดาแล้วเป็นบาปใครจะไปฆ่าแต่ธรรมดามันก็ต้องฆ่าเป็นอาหารสวัสดิ์นี่เขาจะฆ่าคนนี้ไปเป็นอาหารมันก็ไม่ยอมใช่ไหมล่ะนี่แหละความไม่ยอมมันขัดกับหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติท่านไม่นั้นถ้าว่ายอมรับเช่นว่าชีวิตก็เสมอกันหมดฆ่ากันได้ลงคอหรือนั่นจะฆ่าเพื่ออาหารไม่เพื่ออาหารก็ตามไม่ควรดังนั้นแน่พิจารณางานสิคิดดูดังที่สัตว์ แม้แต่อยู่ในครรภ์พระพุทธเจ้ายังไม่ให้แตกให้สิทธเสมอกันหมดเลยเรื่องศาสนาเราพูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องจิตตภาวนาเรื่องความจำความจริงภาคปฏิบัติเข้ามาสู่ภายในแล้วอย่างที่เราเรียนทั้งหลายมันจำอย่างที่เรา

ไม่ผิดกันพระพุทธเจ้าสอนโลกทำเป็นแบบเดียวกันสัพปาปัสสากรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งนั่นกุศลสู้ประสัมปทาการยังกุศลคือความฉลาดเพื่อปลดเปลื้องตนเองออกจากบาปกรรมทั้งหลายหนึ่งความฉลาดสกิทาสกิทาปริโยรปนังทำจิตของตนให้โปร่งใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งทั้งสามนี้เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกพระองค์ไม่ผิดกันนี่แหละท่านสอนไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงสอนแบบเดียวกันสอนแบบอื่นไม่ได้เพราะความจริงมีอย่างนี้ท่านจะสอนไปตามหลักความจริงไม่มีสูงมีต่ำโมโหโลกนาเห็นแก่หน้าแก่ตาอย่างนี้ไม่มีกงไปกงมาเลยเรื่องศาสนาพุทธศาสนาเรานี่กระเทือนโลกมานานแล้วนะให้มากระเทือนหัวใจเราบ้างสิก็ศาสนาท่านสอนลงที่หัวใจสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ได้สอนต้นไม้ภูเขาที่ไหนนี่นะดินฟ้าอากาศกว้างแคบขนาดไหนศาสนธรรมนี่ไม่สนใจที่จะไปสอนสอนที่หัวใจของสัตว์โลกอันเรียกว่ามโนปุพังกมาธมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจมีเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจนั่นดีชั่วอยู่ที่ใจจึงให้ดูที่ใจตัวเองปรับปรุงแก้ไขใจตัวเองที่ไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขมันคิดไม่ดีให้แก้ไขให้มันไปทางคิดดีพูดไม่ดีอย่าพูดแก้ไขให้พูดไปทางที่ดีทำไม่ดีอย่าทำสิ่งใดไม่ดีอย่าทำให้แก้ไขดัดแปลงไปทำในทางที่ถูกที่ดีนั่นท่านสอนว่าอย่างนั้นในเรามันมีแต่ปีนเกลียวฝืนศาสดาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปตลอดเวลาด้วยการข้ามเกินคำสอนพระเจ้านั่นแหละมันถึงได้รับความถูกการข้ามเกินหรือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอยากเข้าใจว่าจะไปสวรรค์นิพพานนะจมทั้งนั้นแหละใครเกินพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้นั่นคือคนบัดซบบองกงเลยสุดขีดแล้วบัดซบหมดละค่ำราคาให้พากันระมัดระวังเราไปลูกศิษย์ตถาคตจะไปหาเหยียบหัวตถาคตนะคำว่าเหยียบหัวกับตีนของเรามันเข้ากันได้ถ้าธรรมดาก็เรียกว่าพระเสียนเข้าใจไหมนี่เวลานั้นท่านสูงที่นี่ตีนแล้วมันเก่งนักมันก็ไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าก็เลยเอาหัวพระพุทธเจ้าลงมาเหยียบเสียจึงเรียกว่าหัวพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนการยกมาพูดพระเสียนพระเสียนสูงขนาดไหนแต่เวลาความชั่วมันเข้าถึงกันให้เหมาะกันมันก็บอกว่าหัวไปเสียนั่นนี่แหละให้ป้ากันตั้งใจปฏิบัตินะเรื่องโลกเนี่ยมันวุ่นวายอยู่เนี่ยถ้าเอาตามกิเลสใครจะแต่งขนาดไหนเท่าฟ้าเท่าไปดินมันก็ตามเกิดมันก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสถ้ากิเลสเหยียบย่ำทำลายตัวนั้นแหละตัวเป็นทุกข์มากที่สุดอยู่ที่อวดเก่งกล้าสามารถนั่นแหละตัวนี้ตัวทุกข์มากที่สุดอวดอำนาจบาดหลวงออกความมีความเด่นหรืออวดความรู้ความฉลาดด้วยความสำคัญสำคัญเฉยๆไม่ใช่เรื่องของธรรมจมทั้งนั้นแหละดูตัวเองกิเลสตัวอวดอยู่ในหัวใจเราทุกคนมันไม่ยอมนะกิเลสมันต้องสูงเสมอมันยกชอบยกยอตัวเองไม่มีอะไรเกินกิเลสถ้าเอาเทียบกันปั๊บแล้วธรรมถ้าไม่สนใจจะยกยอปอปั้นสรรเสริญนินทาหรืออะไรถ้าไม่สนใจเพราะคำว่าธรรมเหนือสิ่งเหล่านี้มาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนมูดเหมือนคู่นั้นไม่ได้เป็นสิ่งดีงามอะไรพอที่ท่านจะสนใจไปติดกับมันพันกับมันเรื่องลาภยศสรรเสริญเยินยอนี้เป็นส่วนเกินทั้งนั้นส่วนเกินก็สกปรกถ้าจิตใจมุ่งต่อทำที่สะอาดถึงความพ้นทุกข์สิ่งเหล่านี้สกปรกทั้งนั้นแต่ถ้าทำมันจิตใจเมื่อมันไปยังไม่ได้มันก็ต้องเกาะอะไรก็เกาะซะก่อนพอไปได้หมดปัดทีเดียวหายเลยไม่มีเหลือพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วท่านทั้งหลายจะไปหาที่ไหนให้จับให้ติดนะอย่ารูปคำคำนะเห็นอะไรมาคว้ามาคว้ามาใช้ไม่ได้นะนี่คว้ามาคว้ามาคนไม่มีหลักเรียกว่าคนหลักลอยตายไปกระลอยอย่างนั้นลอยลงซะด้วยนะไม่ใช่ลอยขึ้นนะผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติได้ของจริงที่ตรงไหนกำลังวังชาเราขนาดไหนจับติดให้ติดจับให้ติดอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละจะเป็นสมบัติติดตัวเราเพิ่งเป็นเพิ่งตายได้กับอันนี้แหละอย่างอื่นไม่ได้นะทำจะตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วนิมนต์พระไปกุศลธรรมะเราไม่อยากฟังมันเคยฟังเกิดมาแล้วนี่ตายที่ไหนนิมนต์พระมากุศลยุ่งไปหมดนะในเวลายังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจปฏิบัติความดีงามอะไรเลยถ้าเวลาตายแล้ว

นิมนต์พระมากุศลาธรรมมาแล้วพวกที่มาเผาศพด้วยกันเนี่ยแทนที่จะมาโรงธรรมสังเวชเรื่องตายวันนี้เขาตายเผาศพเขาเราวันไหนจะเผาศพเราล่ะเราก็จะตายแบบเดียวกันนี้ให้ได้ธรรมสังเวชนี่กลับไปบ้านพิจารณาเตือนสติตัวเองแล้วก็ละชั่วทําดีไปเรื่อยๆสร้างความคุณงามความดีไปเรื่อยๆอันไหนเป็นความชั่วปัดออกไปออกนี่เป็นคติอันดีงามจากการไปเผาศพนะอันนี้ส่วนมากมันเป็นเราได้เคยเทศอยู่ในกรุงเทพนี่แหละอย่างนี้แหละธรรมป่าไปไหนก็ต้องเป็นธรรมป่าอยู่งั้นตลอดให้เป็นธรรมบ้านไม่เป็นพูดกองๆนี่เขานิมนต์ไปเทศในกรุงเทพแล้วเนี่ยสนามใหญ่ของเมนนั่นแหละเราก็ไม่เคยไปเทศจำเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขามาขอร้องนักเราก็เลยไปเทศให้เรื่องเรานะถ้าไปแล้วมันมากมาในงานศพมันไม่ได้มาในงานศพนะใครมีอัดอั้นตันใจเรื่องอะไรอะไรก็จะไปทุ่มกันลงที่นั่นนะลงที่ในงานศพมาพบกันที่นั่นโอ้ยไอ้เสียงไอ้ปากนี่บ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะโอ้เลวที่สุดอยากพูดอยากจาอยากระบายความทุกข์และต่างคนก็มีความทุกข์เต็มหัวใจคนนั้นมีความทุกข์เลยไม่ทราบจะใครจะฟังเสียงใครยุ่งไปหมดเนี่ยไปในงานศพมันไประบายความทุกข์ต่อกันไปภาคสวดกุศลามาติกามันไม่ได้สนใจนะไม่สนใจฟังยิ่งกว่าเขาสวดของเขาเองเข้าใจไหมพวกสวดของเขาที่สวดได้ทุกแห่งทุกหนนั่งอยู่มุมไหนสวดหมดพวกนี้สวดกุศลามาติกากันเองเข้าใจหรือไอ้ภาคสวดมาติกามันไม่ได้สนใจเลยมันสนใจจริงๆนะเราดูชัดเจนเราไม่ได้หาเรื่องนะเรื่องเหล่านี้ดูเป็นธรรมหาเรื่องอะไรผิดก็ต้องบอกผิดถูกบอกว่าถูกนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้จะให้พูดอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องพูดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็พอดี อันนี้เราไปเทศละเสียฮะเขาเคยกุศลาเหยียบหัวพระทั้งหลายมาแล้วไอ้วันนั้นก็จะมาเหยียบหัวเราหรือเหยียบหัวใครก็ไม่รู้นะเราขึ้นเทศแท้กับทั้งนั้นกับกุศลาขึ้นรอบด้านสิกุศลาของเขาน่ะใครได้แบบไหนแบบไหนกุศลาใดก็มาคุยกันเป็นบ้าอย่างนั้นเราก็เทศ มันทนไม่ไหวแล้วที่นี่นะว่า ทำก็ใส่สะเปี้ยงซะทีเดียวเลยเปี้ยงเปี้ยงนี่เวลามันเปี้ยงมันทำมามันออกเข้าใจไหมแล้วมันจะไม่ถอยนะพุ่งพุ่งเลยแหละทำมาแล้วเงียบหมดเลยนะเราก็เห็นกรุงเทพเงียบในการฟังเทศมีคราวนี้เนี่ยไม่ใช่ยกตัวหลวงตาบัวนะหลวงตาบัวไปเห็นเองหลวงตาบัวเป็นผู้ขนาบเองเข้าใจไหมเงียบเลยนะทราบกันอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุผมก็ฟังเหตุผลนะสิแล้วก็เงียบเลยก็มีสนันตากนั้นเราก็ไม่ได้ไปเทศในเมนกรุงเทพอีกนะจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนี่พูดให้ฟังมันไปตรงธรรมสังเวชเมื่อไหร่ตายเลยมันไปเปิดอย่างนี้ออกมาเนี่ยเป็นอย่างแบบที่ฟังไม่ได้นั่นนะมาเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นคติตัวอย่างอะไรเลยเวลาไปเผาศพกันแทนที่จะไปปรุงธรรมสังเวชเออวันนี้เขาตายแล้ววันหน้าก็เราก็ตายอยู่ตอนต่อไปตายเนี่ยใครๆทั่วโลกนี้ตายด้วยกันไม่ควรจะประมาทให้สร้างคุณงามความดีตายลงไปแล้วใจดวงนี้มันเป็นนักสมบุกสมบันเป็นนักท่องเที่ยวมันจะต้องซอกแซกซองไปตามบุญตามกรรมของวันที่สร้างไว้มากน้อยดีชั่วมากน้อยเป็นไรบุญกรรมนี่แหละจะพาไปนี่เรียกว่าใจเป็นนักท่องเที่ยวเป็นผู้นักสมบุกสมบันไปเรื่อยอย่างนี้ล่ะนี่นี่เราไปสร้างความดีเพื่อจะหาความดีเข้าสู่ใจตายแล้วจะไม่สอกแสกซิกแซกไปหาเกิดเป็นเปรตเป็นผีสัตว์นรกอวิญญาณไปเหมือนคนชั่วลืมตัวทั้งหลายนะคนมีสติสตังจะได้รู้ตัวเองที่นี่สร้างปัจจัยจนเป็นความภูมิใจในตัวเองนี่ที่นี่เวลาผู้สร้างความดีงามหนักเข้าหนักเข้าอยู่ที่ไหนชุ่มเย็นนะไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดถ้ามีทำในใจเย็นไปด้วยกันทั้งนั้นน่ะแล้วเย็นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นอยู่ชัดๆทำประกาศกล้องอยู่ในหัวใจเราจะไปหาดูคัมภีร์ว่าความเจริญอยู่ที่นั่นที่นี่คัมภีร์นั้นท่านสอนเข้ามาหัวใจคนนะสอนเข้ามาให้แก้ไขจิตใจที่ไม่ดีให้แก้ไขกายวาจาตรงไหนความประพฤติอะไรไม่ดีให้แก้ตรงนี้ตรงนี้ต่างหากมันก็รวมอยู่ที่ใจนี่หมดเป็นผู้แก้ไขนี่ที่นี่ใจของเราเมื่อรับการแก้ไขดัดแปลงมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นอบอุ่นไปอยู่ที่ไหนอบอุ่นอบอุ่นสบายนั่นเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าท่านเป็นอย่างนั้นนะ
ท่านไม่ได้สนใจกว่าอะไรท่านดูตั้งแต่อริยสัจนี่ทุกขังอริยสัจจังอยู่ที่กายท่านดูอันนี้นี่ซากฟอกความเกิดความทุกข์ความทรมานในร่างกายเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บท้องปวดที่สาวก็ตามท่านจะเอานั้นเป็นหินรับปัญญาท่านจะนำอันนี้มาพิจารณาแล้วเบิกปัญญาก็เบิกกว้างออกเบิกกว้างออกนั่นผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่ได้วิ่งจะตามสิฮะไปไหนไปหาหมอนะถ้าหมอไม่มาไม่ทันรีบไปหาหมอเป็นบ้าหมอพวกนี้นะจามไม่ได้นะแล้วจามแล้ววิ่งหาหมอพึ่งแต่บูดไม่สนใจจะพึ่งตัวเองเลยใช่ไม่ได้นะนักชาวพูดเราให้ดูตัวเองบ้างสิเอานี่พูดเข้ามาหานักภาวนานักภาวนาไม่ต้องบางอันไม่จำเป็นนั่นมันแน่อยู่ในใจนี้แล้วเนี่ยนี่พูดอย่างจังเอายกตัวของตะบัวขึ้นเลยได้บอกกับพระกับเนรเราพูดจากญาติชาตินี่หากว่าจำเป็นจริงเราไม่ได้ประมาทโรงพยาบาลประมาทหมอนะเราหมายถึงว่าให้ช่วยตัวเองอันนั้นช่วยผู้อื่นช่วยทำเองผู้อื่นควรจะช่วยอะไรให้ช่วยถ้าไม่ปฏิเสธเหมือนกันอะไรที่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับหมอก็ไปถ้าไม่ว่าแต่อาจารย์ฟิกหมอทำไมเป็นอย่างนั้นนี่นะเข้าใจไหมพวกเรานี่หมอมันจนกลายเป็นหมาไปแล้วเข้าใจหรือพวกนี้เฮ้ยพูดโมโหมันจะได้ฆ่าคนนะวะมันเป็นยังไงไม่รู้นะนี่แหละการช่วยตัวเองนี่จะบอกชัดเจนเลยนะบอกชัดมานานแล้วนี่การเจ็บไข้ป่วยของเราหากว่าถึงขั้นจะเป็นอะไรไปอย่างนี้ถ้าเราไม่อนุญาตซะก่อนจะลากเราไปหาหมอยาเป็นอันขาดนะนั่นถ้าลงใจด้วยเหตุใดเราจะมีผลของเราเองสั่งเองถ้าไม่ได้ลงใจไม่อนุญาตยาฝืนนะบอกอย่างนี้เลยก็มันแน่อยู่ในหัวใจนี่แล้วการอาศัยภายนอกอาศัยเมื่อมันจำเป็นจริงแล้วมันจะหมุนเข้ามาสู่ภายในหัวใจนี่เป็นพึ่งที่พึ่งตัวเองอัตตาเอตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนมารู้จักชัดในหัวใจของเราที่ทุกสิ่งทุกอย่างธาตุขันธ์นี่มันเพียบแล้วมันจะไปไม่ไหวแล้วจิตหมุนที่ออกมาสลัดพวดไปเลยนั่นไปอย่างสง่าราศีไม่เสียท่าเสียทีนะนี่ก็มันจามพิษกันมาเลยคนไม่ใช่คนตายมันก็จามใช่ไหมแล้วหมอเลยจะตายวิ่งหาคนไข้ที่จามเต็มบ้านเต็มเมืองโรงพยาบาลนี่สร้างมันน้อยไปนี่มันไม่ทันกับความจามของคนไอ้หมาจามก็จะไล่กับโรงพยาบาลสุดท้ายหมูก็จามเป็นเหรือถ้าหมูจามก็ไล่กับโรงพยาบาลหมาจามไล่โรงพยาบาลพวกจริงเหรนจริงเหรนเนี่ยเรานี่อยู่ตรงนี้มันจามพิเศษไม่ได้จะไล่กับโรงพยาบาลหมอตายนะไอ้ทราบว่าให้เห็นใจหมอบางพวกนี้มันเป็นบ้าเข้าใจเหรือโอ้ยปุ๋ยมันตกขังอันนี้จังน้ำตาไปเรียกว่าเวลามันพูดก็พูดอย่างนี้นะฮะให้พิจารณาเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้มันจริงไหมก็พึ่งแต่ผู้อื่นไม่หวังพึ่งตัวเองเลยใช่ไม่ได้นะต้องใช้หัวคิดปัญญาบ้างสิทำท่านได้ใช้ปัญญาปัญญานี่ออกหน้าท่านมรรคแปดท่านบอกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือองค์ปัญญาออกหน้าเลยเดี๋ยวมรรคแปด เราก็ควรนำมาใช้ของตัวเองการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นควรจะอบรมด้วยกันทุกคนเราเป็นชาวพุทธเพราะใจยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนตลอดทั่วถึงกันหมดปัญญาที่จะมาระงับจิตใจให้มีความสงบต้องจิตตภาวนานี่ระงับได้ไม่สงสัยมันไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปสิ่งภายนอกใส่แสบไปข้างนอกมากนักนะจิตที่มีจิตตภาวนามันจะหมุนเข้ามาสุดท้ายมาแก้ตัวเองแก้ได้เลยนี่เดินมาแล้วผ่านมาแล้วเวทีเหล่านี้ที่มาสอนเวลานี้สอนอย่างอาถรรพ์ด้วยนะเพราะเราเคยผ่านมาแล้วทุกอย่างเห็นผลมาประจักษ์ไม่ได้แพ้เป็นผลมาด้วยการพิจารณาเวลาจนตรอกจนมุมได้มานี่เพราะฉะนั้นได้กล้าพูดเลยว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะถึงเวลาจนตรอกจนมุมมันจะมีความฉลาดช่วยตัวเองโดยลำดับไม่ถอยหลังแหละว่าคนเราจะรอดพ้นอันตรายไปในเวลาจนกรอกจนมุมนั่นแหละจิตเวลามีความทุกข์ความทรมานด้วยร่างกายสังขารมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันหนักเข้าในทั้งสติปัญญาหมุนเข้าพิจารณาแยกปาดออกจิตสง่างามพุ่งนั่นไปอย่างนั้นนะพากันพิจารณาตัววันแท้ตัววันไม่ใช่แท้ฟังอะไรมันก็หมดพุ่งแล้วแต่ว่าทางโลกหลวงตาปอสามทางธรรมก็หลวงตากับป.3เหมือนกันเป็นมหาสามประโยค
แต่กิเลสมันมีกี่ประโยค

0: ไม่เห็นถามถึงมันเลยกิเลสมันกี่ประโยคนะเราเรียนทำมาเราได้เท่านั้นประโยคนี้ประโยคแล้วกิเลสมันกี่ประโยคมันเหยียบหัวเราอยู่เวลานี้รู้ไหมนั่นฟาดกิเลสมันขาดสะบั้นลงไปปอไหนก็ทำชั้นไหนก็เฉยสบายเหมือนหมาปล่อยหำเขาใจไม่หมาปล่อยหำถ้าใครยังไม่เคยเห็นหมาปล่อยหำให้ไปดูเพราะหมาไม่นุ่งผ้ามันจะปล่อยตลอดเวลาเห็นได้ทันตาทันใจไปเดี๋ยวนี้ก็เห็นไออะไรอะไรไอหางกุดเราสองตัวอยู่ในห้องเหมือนกันมันปล่อยหำตลอดเวลาไอนี้ถ้าอยากดูไม่ดูยากเข้าใจดิแล้วเฉยแบบนั้นหมาเห็นแล้วมันจะไปเฉยแบบหมาไม่ได้นะคนทั้งคนให้ดูตัวเองพิถูกตัวดีพากันกรรมมาละเอาละวันนี้เสร็จแล้วนั่นพอเหนื่อยเดี๋ยวไปเจอมามันก็เหนื่อยพูดเทศเลยจะตายไอ้ผู้ฟังนั่งเฉยสบายไอ้พูดเทศเหมือนร้อนจังเลยเจ้าของเลยจะตายยังไงพวกนั้นอ่ะเวลาไปหาลูกยังแม่แม่กับลูกมันเก่งนั่งหลายปากแบบนี้เนี่ยโอ้คนเยอะนะทางนี้แน่นนะเนี่ยเรามองมาทางนี้แน่นทางนี้ก็เหมือนกันฝนก็ไม่ตกคนนั่งอยู่ข้างนอกได้เปล่าเนี่ยหรือนั่งไม่ได้เลยนะดูมองไม่เห็นคนวะหรือมันเปียกเลย
1: เปียกครับ
0: ฮะ
1: เปียกคร
0: ับ อ๋อเปียกมันก็ไม่นั่งเลยใครจะไปนั่งใช่ไม่ใช่ไอ้หางกุดไอ้หางกุดมันนั่งได้นอนได้ทั้งนั้นมันเก่งกว่าเราเข้าใจไหมไอ้หางกุดไอ้พวกเรานี่นั่งมาแล้วสักเดียวโดดขึ้นมาหาที่นึงไอ้หางกุดมันนั่งได้นอนได้สบายไอ้นั่นเห็นไหมมันเก่งกว่าเราเก่งแค่นี้ก็เอาเข้าใจคือไม่มีอะไรเก่งมากที่จะมาสู้เรามันเก่งแค่นั่งสบายนอนสบายเท่านั้นก็พอหมาเก่งกว่าเราเข้าใจเก่งตรงนี้เข้าใจแล้วบ้างแล้วพวกนี้นี่กำลังจะสองทุ่มวันนี้เทศได้สักกี่นาที
1: 38ครับ
0: โอ้ก็อะไรมากอยู่นะก
1: ็
0: เทศเร่งมันไม่นานเทศเร่งมันเหนื่อยถ้าพูดธรรมดาธรรมดาไม่นานถ้าพูดเร่งเร่งไม่นานเหนื่อยแล้วก็เข้าไปภายในโรคหัวใจโรคหัวใจมันสงบวันหนึ่งว่าหายไปนะแต่มันไม่ได้หายนะมันมีอยู่อย่างลึกๆเพียงเวลาทำมาเทศนาวาการใช้ลมแรงเคลื่อนเข้าไปเลยนะเดี๋ยวเข้าไปถึงมันจะยืดแยกแยกออกมาถ้าอย่างนั้นอยู่ตันตีฝืนไม่ได้มีเลขหัวใจเราปีตั้งแต่ปี06นะปี06โรคหัวใจยาระยะนี้เหมือนไม่มีมันสงบมากทีเดียวโยกคนเต็มนี้ข้างนอกไม่มีที่อยู่แล้วพวกฟังเทศน์หลายเลยไม่ได้ฟังแล้วนะเพราะข้างนอกมันไม่มีที่นั่งแล้วข้างนอกไม่มีเมาไม่เห็นคนเลย
1: ครับ
0: นะ
1: ผ่านเทศน์หลวงตามาจะขออนุญาตแจก
0: เราแจกก็แจกไปที่เทศน์ที่ไหนอัดที่ไหนเทศน์ที่ไหน
1: เ
0: นี่ย
1: เทศน์อบรมพระคร
0: ับ
1: อ
0: บรมพระ
1: ครับของเก่าคร
0: ับ โอ้ถ้าอบรมพระของเก่าจะเผ็ดร้อนอยู่นะถ้าเป็นเทศน์อบรมพระมักจะเผ็ดร้อนเกี่ยวแกงมอเล็กมอจิ๋วสำหรับวัดป่าวัดตาดดูว่ามีแทบเข้ามาปรากฏปี04นะ504จากนั้นมาก็มีเทพมาเรื่อยก่อนหน้านั้นไม่มีแทบประมาณ2ทุ่มเข้ามาก็แทบเลยไม่มีได้แค่3ปีเลย
1: 30บาทคร
0: ับ ก็อยู่ในเกณฑ์3จุดพอดีภาระอันนั้นพอดีมึงกำลังหลังไหลขึ้นมาก็มีอยู่ชื่อไงไม่รู้ไงกำลังไหลขึ้นมาก็มีเราไปที่ศาลาไปตู้ที่เราอดคิดไม่ได้นะคือเดินไปศาลามันหนักคิดของมันเองคือเดินไปศาลาตู้นี้บริจาคนั้นแล้วเดินไปนี่ไปตู้นั้นบริจาคนั้นตู้นั่นบริจาคนั้นสุดท้ายใครจะเข้าตลาดไปได้ตู้นี้จะตามรัดตามต้นมันยังไงนี่วะไม่ก็ไปเจอก็อีกวะมันตู้นี้อะไรเครื่องมือตาวะเนี่ยเอาอยู่แล้ววะและรอบนั้นมีแต่ตู้นี้แล้วออกขายไม่ได้แล้วออกหมดเลยแล้วสุดท้ายไปเครื่องมือตาแล้วก็พูดถึงเรื่อง นั่นแหละไอ้พี่น้องหลายฟังนี่มันไปออกในตู้แล้วนะมันมีนั่นแหละอยู่ในข้างในมีเครื่องมือกามันมีอยู่ไม่น้อยนั่นน่ะตู้มันมีอยู่ตามนั้นไม่น้อยนะไปนี่ก็ตู้นั่นก็ตู้ตู้แล้วตู้เต็มศาลาเลยโอ้หัวลูกศิษย์นี่ทั้งแท้นี่แต่งวิชาหาเงินเข้าใจไหมเราได้ชมแต่งทางวิชาหาเงินทุกแบบเราฟังเขาพูดเอามาคิดนะเราออกคนละแบบละแบบแต่แบบมันนี่เป็นแบบส่วนกุศลจะเป็นความฉลาดอันนี้แล้วที่นี่แยกจากนี้มันเช่นเป็นความไม่ฉลาดความเสียมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งไปอีกให้คิดทั้งสองแง่ละฟ้าร้องนี่แค่เป็นหมดเลยงานไม่ว่าเดี๋ยวรับลงรับเรียนวงราชการต่างๆหลวงกาป.3เลยต้องไปเช็คหมดเลยอ้าวเช็คหมดจริงๆเช็คไปหมดเลยอย่างหลวงกาป.3ก็ต้องการดูระยะนี้มีห่างนิดหน่อยโรงเรียนต่างๆในอุดรนะว่าประถมมัธยมมาหมดแต่โรงเรียนไหนก็อยู่มาตั้งแค่เราไม่ว่าป่าบางกลางมันเคลียร์ก็โมโหก็ดุก็บ้างก็พาเรานั่งเต็มวัดเต็มวาอย่างนี้มันทำไมยังไม่ไปเมืองข้ามาแค่ฟังมาแค่ให้แค่หรือว่าเจ้าคนเดียวยังไงกันเนี่ยดุก็บ้างบางทีก็มันจะกายมันสู้ไม่ไหวก็ดุก็ยื้อคือหาคังออกดูแค่การกลายเป็นหาคังเข้าไปอีกอย่างคือไงต้องกลับมาโอเคเราพิงใจฟังง่ายกว่าสองคน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าภาคปฏิบัติไม่เกี่ยวกับสมองในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนเมษายนพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าเรื่องช่วยประเทศชาติบ้านเมืองขอเชิญท่านฟังครับ
1: ค่อยออกมาค่อยออกมาเออออกมาเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ผ้าหนู
1: ครับ
3: นี่ของเก๊กครับผม
1: ของเทปเยอะโอ้ยห้าดอนวันนี้เทปเก่งมากวันนี้เทปจะห้าดอนเก่งมากเทปเก่งกว่าใครเดียวจะห้าดอนเมื่อวานได้เท่าไหร่เมื่อวานเนาะเมื่อวานได้เท่าไหร่
3: 516
1: มาอีกหลังอีกพันดอนโอมาให้พันดอนเงยนี่อะไรนี่คืออะไรเนี่ย
3: น
1: ี่
3: กับ
1: วันนี้จะเอาเงินข้าวธนาคารนั้นที่หลวงตาบัวพูดไปแล้วว่าเราจะออกอย่างน้อย1ล้านบาทแต่ว่าวันนี้จะเข้าแล้ววันนี้เข้า1ล้านแล้ววันนี้เข้านำหน้าตามหลังก็ตามเรียกว่านำหน้าแล้วขึ้นด้านบาทเลยวันนี้เข้าวันนี้แล้วกำลังรวบรวมดอลลาร์กำลังรวบรวมทองคำเข้าเมืองไทยเราเวลานี้รวมทั้งประเทศเลยเข้าเมืองไทยเรายกเมืองไทยขึ้นให้ได้ในคราวนี้ถ้ายกครั้งไหนคราวไหนจะได้ล่ะตอนนี้เป็นความสำคัญมาอีกเยอะแค่ไหนมาอีกเยอะเนี่ยคิดบ้างอ๋อไปผู้ย้อนมาย้อนไปอีกที่จะได้ให้ไหมจะที่จะมาห้าร้อยจะมาอีกสิบร้อยนั่นไปเอามาโอ้มาฟ้านเอาดีเลยหาฟ้านล่าดอนล่าดีแท้แต่ไหนเราได้พูดย้ำถึงเรื่องการยกเมืองไทยเราคราวนี้เป็นคราวสำคัญมากรู้สึกจะไม่มีการไหนเท่าคราวนี้นะยกเอาทั่วประเทศไทยเลยยกเมืองไทยเราเอาขึ้นนะคนไทยเรายกเมืองไทยเราขึ้นมาได้แล้วขายขี้หน้าที่สุดเลยให้เมืองอื่นเขาขี้หน้าดูไม่ได้นะเมืองไทยเราอย่าให้เขาขี้หน้านะเอาตามคนต่างคนขวายนะเหมือนว่าคนมีคนจนคนขวายด้วยกันนั่นแหละเราคนขวายเพื่อชาติของเราขอให้ชาติเดินเป็นหลักตั้งเถอะทุกจนขนาดไหนพออยู่พอกินทั้งนั้นแหละอยู่ได้ถ้าชาติล้มเราใช้ไม่ได้เลยมีเป็นมหาเศรษฐีก็ล้มตูมเหมือนกันหมดไม่มีใครเหลืออยู่แล้วนะมาเหลือก็มาสี่ด้านนะหนึ่งสี่ด้านหนึ่งด้านเนอะก็ไปเร็วเนี่ยไปคว้าไหนมาเร็วนั่นแหละโอ้หมาผ่านไม่ใช่เลยดีเออหมาผ่านไปอีกหาครัวอีกไปโอ้หมาผ่านมันครัวดีแท้ได้มาหน่อยตัวนี้เออหมาแคทตัวนี้มันครัวดีแท้ไปเรื่อยรุ่นตามาโตมันลากเรื่องลาดีแท้นะเขาจะพากันอ่อนข้อนะให้ลุกหน้าเรื่อยไปเลยนะลุกหน้าเรื่อยไปอย่าอ่อนข้ออ่อนข้อไม่ได้นะย้อมแย้มสองสามวันแล้วหายเงียบไปไม่ได้นะเอาให้หนักหน้าเรื่อยถึงเรียกว่านักรบสิเราจะเป็นอะไรก็ตามในโซกลกายนี่นะส่วนจิตใจมันได้ลดละความเมตตายิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติบ้านเมืองมากขึ้นทุกทีร่างกายจะเป็นอะไรไม่สนใจเลยจิตใจมุ่งอยู่กับยกชาติเราขึ้นไม่ได้คราวนี้เราจมนะเอาจริงจังคราวนี้เป็นคราวสำคัญมากที่สุดในเมืองไทยเราทั่วประเทศยกขึ้นให้ได้เดียวให้โลกเขาได้เห็นบ้างเป็นยังไงศาสนาล่ะนำพระมหากษัตริย์ก็นำด้วยคราวนี้พ่อบ้านพ่อเมืองพ่อประเทศนำทั้งนั้นแล้วศาสนาก็นำอีกด้วยครบแล้วนะผู้นำครบแล้วผู้เดินตามจากขนาดไหนเอาพร้อมกันนะผู้เดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระมหากษัตริย์เราอย่าให้เสียพระทัยทั้งสองพระองค์นั่นแหละพระพุทธเจ้าหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า พระองค์ก็ตัดเสด็จมาเป็นประธานให้ความอบอุ่นให้กำลังใจของพี่น้องชาวไทยเราเรียกว่าเราไม่บกพร่องสำหรับผู้นำให้ความร่มเย็นแล้วเอาให้จริงจังคราวนี้เป็นคราวสำคัญมากของประเทศไทยเราทั้งต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัวมีอะไรเอาคนขวายไว้คนขวายไว้เพื่อชาติเพื่อชาติแต่ก่อนมีแต่กินกับเล่นทีนี้กินเพื่อชาติด้วยใช้เพื่อชาติด้วยเราจะนอนใจไม่ได้นะเอออยู่ก็อยู่แต่ความเมตตามันครอบโลกทั้งเต็มอกครอบจริงๆใช่ว่าไงร่างกายก็เท่าหนูนี่แหละแต่หัวใจมันไม่ได้เท่าหนูเลยสิมันครอบโลกธาตุด้วยความเมตตาสงสารเพราะอย่างยิ่งเมืองไทยเราปัจจุบันนี่มันแบกอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นทั้งอิริยาบถทุกอิริยาบถมันแบกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายจงได้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะคราวนี้เป็นข่าวสำคัญของชาติไทยเรารู้สึกจะไม่มีข่าวไหนสำคัญยิ่งกว่าข่าวนี้ที่จะยกชาติไทยขึ้นทั้งประเทศเหนือมาเหลือมาเหนือท่อไปที่ไหนไปช่วยเอาไหนมาปุ๊บปั๊บได้มาหนึ่งดอนเน่าโอ้เอาละพอแล้วนะ เดี๋ยวหมาน้อยจะตายมันนิ่งมันหาล่าดอนล่าเอาละพอแล้วหลวงตาพอแล้ว แล้วเดี๋ยวได้มาอีกแล้วหมาก็ได้พันกว่าดอนได้ทุกวันให้ได้ทุกวันนะให้ได้ทุกวันหนุนขึ้นทุกวัน

0: อ่อนข้อนะนับวันบุกเรื่อยๆวันนี้เข้าละหลวงตานำหน้าละวันนี้เข้าโครงการช่วยชาติเราบอกว่าอย่างน้อยเราจะเข้า1ล้านบาทวันนี้จะเข้าละวันนี้1ล้านบาทละวันนี้นำหน้าเรานำหน้า1ล้านบาทวันนี้นี่เป็นอย่างน้อยนะเราได้มากกว่านี้เราจะให้มากกว่านี้นี่ตั้งรากฐานเอาไว้1ล้านบาทวันนี้จะเข้าวันนี้ละเพราะได้พูดไว้แล้วพูดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยเคลื่อนคาดกำจัดกำจริงอันนี้ฝังลึกมากว่าอะไรต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเงินสดที่ช่วยชาตินี่ก็ช่วยกระจายไปหมดนะเช่นอย่างทางเราที่เคยช่วยนี่เราก็ไม่ละช่วยอยู่ตลอดทางโรงพยาบาลต่างๆนี่ไม่เคยลดละช่วยไปตลอดเมื่อเงินเรามันไม่พอที่เขาถวายเป็นประจำประจำมาไว้สำหรับทำประโยชน์ให้โลกนี้ไม่พอเราก็แยกจากเงินเพื่อชาติเพราะเพื่อชาติด้วยกันมาทำหากว่ามันจำเป็นจริงเราควรแยกเราก็จะแยกออกมาในความรับผิดชอบในความเห็นเหตุเห็นผลของควรของเราแล้วเราออกเราแยกออกได้ทำประโยชน์เพื่อชาติคือถ้าทางนี้ขาดเสื่อมจำเป็นจริงแล้วเราก็แยกออกมาทำทางนี้ยิ่งแน่นอนกว่าคนอื่นทำเราแยกออกไปทำซะเองนี่แม่นยำมากเรายกไปให้เป็นก้อนเป็นก้อนให้เขาเอาไปทำงานแทนเรานี่เราไม่ได้แน่ใจนักนะแต่มันจำเป็นที่ควรจะทำเราก็อาจทำฟังแต่ยังมีอาจอยู่นั่นถ้าไม่สมควรที่จะให้เราก็ไม่ให้ส่วนที่เราทำนี่เราแน่นอนมาก 100% 100% ไม่ว่าจะแยกไปทำทางไหน 100% ทางนั้นไม่บกพร่องแต่ที่ให้คนอื่นสมมติว่ายกเงินก้อนนี้ให้หน่วยนั้นหน่วยนั้นให้เขาไปทำประโยชน์นี่เขาอาจเอาไปถลุงก็ได้นี่ที่เราไม่ได้แน่ใจนักนะเพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดไว้กันเป็นแง่ๆอย่างนี้แหละมันต้องเป็นที่แน่ใจที่สุดเราต้องจะมอบให้เพราะเงินนี้เป็นเงินของหัวใจชาติไทยเรานี่นะเราทำเล่นๆไม่ได้หรอกเราต้องทำจริงจังส่วนของเราที่ทำนี่เราจะแยกมามากน้อยนี่ 100% 100% แน่หมดเลยไม่ผิดพลาดหรอกไหนมาเอาเข้ามาเงินกำลังไหลเข้ามาไหนเอาแขกเข้ามาซะก่อนนั่นน่ะจะดวนรุมเงินกำลังเข้ามาทางไหนบ้างมาทางไหนทางไหนรวมแล้วนักหนาสำหรับทองคำเข้าจุด 100% เข้าครั้งหลวงอย่างเดียวไม่มีแยกมีแยะไปไหนเลยเข้าจุดเดียวจุดเดียวทองคำกระดอนหน้าก็เข้าจุดเดียวเข้าจุดทุนสำรองเพื่อใช้หนี้แต่สำหรับเงินสดนี่เราจะเห็นสมควรยังไงทางไหนทางราชการมาติดต่อทางไหนที่สมควรเราจะแยกให้ไปทำประโยชน์แก่โลกนี้เราก็อาจจะแยกให้ตามความจำเป็นที่เห็นต้องควรแล้วอย่างนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะแยกไปให้เขาแล้วเขาอาจจะแยกไปถลุงก็ได้นี่ที่มันยากแต่ถ้าเราเป็นคนแยกเองทำเองนี่ 100% อย่างเราทำอยู่นี่หากว่ามันจำเป็นนี่เราอาจแยกเงินจำนวนนี้ออกไปทางนี้ก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกทางนี้เพราะเป็นประโยชน์แก่ชาติเหมือนกันแต่ของเราแน่นอนออกเท่าไหร่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนกว่าที่เราจะแยกไปให้หน่วยต่างๆออกทำประโยชน์แก่ชาติให้ไหมผู้กำกับพิจารณาสิที่ว่านี่ลองพิจารณาที่ข้างที่ตะวันผิดอ่ะคือเงินก้อนเงินสดนี่นะที่เราจะแยกให้หน่วยราชการหน่วยต่างๆออกไปทำประโยชน์ให้แก่โลกนั่นแหละเราไม่ได้แน่ใจนักอาจจะถูกถลุงบ้างก็ได้เงินจำนวนนั้นแต่ถ้าเราแยกออกมาทำประโยชน์ให้โลกนี้เท่าไรถึงไหนถึงกัน 100% ไม่มีบินนี่แหละคือเรื่องเวลาจำเป็นเราอาจแยกว่างั้นเถอะนะสำหรับเงินเรามันมีบางทีไม่พอก็มีที่ทำประโยชน์ให้โลกนะแล้วอาจจะแยกส่วนนี้มาเพราะเพื่อทำประโยชน์ด้วยกันแต่ที่นี่ของเรานี่แน่นอนกว่าไม่ผิดพลาดที่ออกไปหน่วยต่างๆนั้นเรายังไม่ได้แน่ใจนักเพราะงั้นเราจึงชั่งน้ำใจอยู่ซะก่อนเอามาปรึกษาเลยซะก่อนเป็นที่แน่ใจขนาดไหนเราถึงจะยอมมอบเงินก้อนเงินก้อนให้พวกเงินสดไอ้ส่วนดอลลาร์กับทองคำนั้นเป็นที่แน่ใจแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เข้าช่องเดียวตอนหน้าเข้าช่องทุนสำรองเพื่อใช้หนี้ชาติส่วนทองคำนี่เข้าคลังหลวงหมดไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยเข้าคลังหลวงคลังหลวงส่วนเงินสดนี่ยังมีจะแยกออกไปในสถานที่ที่เห็นว่าจำเป็นขาดแคลนเราอาจแยกไปที่นี่แยกไปนี่เราไม่ได้ทำหน้าที่เองที่เขาแยกไปแล้วเขาแบ่งปันไปกินก็ได้มันยังไม่แน่ใจนักนะมันเป็นได้นะ ถ้าเราแยกนี่เท่าไรถึงไหนถึงกันไม่มีเคลื่อนค่าออกไปมากน้อยเพียงไรเป็นผลทั้งนั้นทั้งนั้นเลยอย่างที่เราทำอยู่ตลอดมานี่แหละเหนือมาอีกเหรอเหนือมาวันนี้กำลังหายใจเป็นนั้นล่าเอามาเอาหมดละตอนหน้าทองคำอันนี้ทองคำไม่เห็นเลยหายเงียบไปไหนกันมาอยู่คอไหนออกมาอยู่ข้อไหนข้อมือไหนออกมาวันนี้ทองคำขาดตลาดแล้วไม่เหลือแล้วหือได้เหรอได้
1: 100
0: ดอลลาร์ได้100ดอลลาร์แล้วมาได้แล้วได้แล้วช่วยกันช่วยกันเถอะพวกเราหนุนกันให้เร็วไม่ให้พักตาไม่ให้นอนใจนะหลวงตาเป็นผู้นำด้วยหลวงตาไม่ใช่คนเฉื่อยชานะพูดอย่างเต็มปากไม่ใช่อวดพูดอย่างเต็มปากไม่รอแหละหลวงทำอะไรแล้วไม่มีรอแหละจริงจังทุกอย่างนี่ก็กำลังช่วยชาติเอาชีวิตเขาแรกเลยชีวิตจิตใจของคนทั้งชาติมอบความไว้วางใจให้เราทั้งหมดมาอยู่ในดวงใจของเราดวงเดียวเราจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สุดเหวี่ยงเลยเต็มเหนียวต่อไปนี้ก็จะมาเรื่อยๆละเรื่อยๆเรื่อยๆชีวิตที่ปีนี้เราบอกแล้วว่าเราจะไม่รับกฐินนะปีนี้นะเราบอกเลิกไปหมดแล้วเราจะไม่รับกฐินนี่เขาก็มาอ่อนมาอ้อนบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาอ่อนมาอ้อนขอทอดกฐินเป็นกฐินเพื่อชาติเพราะว่าเพื่อชาติเราใจอ่อนเลยเลยเรื่องนั้นนะเพราะว่ากฐินเพื่อชาติเลยใจอ่อนรับให้แล้วนั่นทีนี้เลยรับกฐินอีกแล้วเพื่อชาติต้องใช่มันก็มากับที่ว่าหมานั่นแหละก็อ่านจดหมายว่าหมาใจอ่อนเลยทันทีอันนี้ว่าเพื่อชาติเพราะนั่นใจอ่อนต้องทันทีเลยต้องรับให้ทีนี้มีผ้ากฐินอีกมีผ้าป่ากี่กองฟังว่าจะมีผ้าป่าทั้ง 84,000 กองกองละร้อยดอนร้อยดอนว่างั้นนะ 84,000 กองกองละร้อยดอน 84,000 4,100 มันเป็นเท่าไหร่ 84,100 ดอนมีเงิน78ล้านดอลลาร์หรือมั้งเป็นอยู่ในย่านนั้นนะเขาตั้งโครงการไว้แล้วถ้าเขาถึงที่นี่แต่เราจะไปคว้า 84,000 นะแล้วเอาดูที่เห็นต่อหน้าเนี่ยเอามาใครเอามาเดี๋ยวนี้เราไม่ไปสนใจกับ84,000 5,000 6,000 นั่นแหละก็เอาตรงนี้ต่อหน้าต่อตานี่มาเท่าไรเอาหมดอันนั้นตกมาก็เอาไม่มาเราก็ไม่เอาลมๆแรงๆเราพูดเฉยๆอันนั้นเป็นลมปากเขาพูดมาลมปากเราก็พูดต่อเฉยๆไม่ใช่ตัวจริงนี่ตัวจริงนี่เอามาเราพูดอย่างจริงนะพูดด้วยความจริงใจคราวนี้เป็นคราวเต็มยศของเมืองไทยเราเต็มสติกำลังของเมืองไทยเราที่จะยกชาติของตนขึ้นจากลงลึกถ้าว่าเราเอาไม่ได้คราวนี้แล้วจะจมนะไม่มีใครเอาได้หรอกถ้าลงพวกเราทั้งชาติเอาไม่ได้คราวนี้แล้วจะไม่มีใครเอาได้ชาติอื่นเขามาเอื้อมมือใส่เรานอกจากเขาจะมาขยี้ขยำเราเท่านั้นให้เขามายกยอเราไม่มีเวลานี้เขากำลังจ้องดูเมืองไทยเราเป็นยังไงไม่ทราบว่ากระดูกกระดิกขึ้นบ้างแล้วมีหลวงตาบัวเป็นผู้นำกำลังคืบคลานออกมาจากที่นอนหลวงตาบัวกำลังคืบคลานออกมาจากที่นอนจะนำพี่น้องทั้งหลายจะไปแค่ไหนลองดูที่พวกเราเหมือนเขาว่าอย่างนั้นกับพวกเราอยู่เวลานี้เราจะฟังแบบไหนฟังแบบคึกคักกระซี่มีฟังแบบอ่อนแอไม่ได้นะชาติไทยของเราเป็นชาติที่มีคุณค่ามากมาตั้งเลยไม่เป็นน้อยต่อผู้ใหญ่เลยจะไม่เป็นน้อยต่อเศรษฐกิจนี้ให้เศรษฐกิจเหยียบเอาแหลกนี้ใช่ไม่ได้นะเขาเรียกสงครามเศรษฐกิจมันไหวมีไหวพริบปัญญากินกันอย่างนี้นะเอาเงินหลอกมาให้กู้มาราคาดีๆกู้ไปกู้มาพอมากๆเข้าใส่ปุ๊บเดี๋ยวจะเสร็จเลยมันเอาเหยื่อล่อปลาพวกเรามันโง่หายยืมเงินเข้ามาเท่านั้นเอามาเท่านี้ก็มาเล่นตามพนันกันที่แหลกหมดละพวกเล่นตามพนันเห็นว่าดีขายดีขายดอลลาร์ดีไปซื้อเข้ามาอีกเขาก็ให้มาอีกซื้อก็ให้เพิ่มอีกทีนี้ก็เอามาพนันขายว่าขายดีพอมัดจังๆเขาใส่ปุ๊บเดียวเสร็จเลยจมนี่เราเศรษฐกิจผมทำเศรษฐกิจมันกินกันอย่างนี้แหละเอามาเล่นการพนันด้วยนะ แล้วเราพูดไปไหนเราจะพูดจุดสำคัญมันนั่นแหละตัวการพนันใหญ่อยู่ตรงนั้นว่างั้นเลยสัมภาษณ์ให้ลงตรงเวลานี้จะเป็นไข้ไรวะเอามาแบ่งสรรปันส่วนกินกันเรื่อยๆมีเท่าไหร่เอามาเท่าไหร่มันก็แบ่งกินกันเรื่อยๆไม่แบ่งเข้าคลังหลวงแล้วมาเป็นงานบ้านเมืองจะกู้มาสักล้านล้านล้านนี่ก็ตามนะมันก็จมทั้งนั้นแหละเมื่อยืมเข้ามาผู้เข้ามาหาพุงแล้วพุงมันใหญ่กว่าทะเลหลวงวางพุงของความโลภมันใหญ่กว่าทะเลหลวงนะมีเท่าไรไม่พอกินหมดเหมือนไฟได้เชื้อไฟนั่นน่ะไม่ฉีดไฟก้านเดียวเท่านั้นน่ะอย่าประมาทนะก้านเดียวเท่านั้นเอาใส่เชื้อเข้าไปดูสิไม่ฉีดไฟก้านเดียวมันไม่หมดโลกธาตุได้ทั้งนั้นไม่ฉีดไฟก้านเดียวนี่ความโลภอย่าประมาทมันนะมันสงบตัวอยู่ในเตาไม่เอาอะไรไปล่อไปลวงมันก็ไม่แสดงเปลวพอเอาเชื้อก็ใส่มันว่าความโลภสร้างความหวังขึ้นมาแล้วนั่นความหวังสร้างขึ้นมาแล้วความดีดดิ้นก็สร้างขึ้นมาว่าความกันชิ้นดีดดิ้นดีดไม่ได้สมหวังก็จมนั่นเห็นไหมนี่เราความโลภไม่ฉีดไฟก้านเดียวมันแตกแขนงออกไปเป็นความอยากได้ความหวังแล้วจากนั้นก็ออกความดีดความดิ้นต่างคนต่างหวังต่างคนต่างดิ้นต่างคนต่างอยากสุดท้ายบ้านเมืองก็จมไม่สมหวังนั่นมันเป็นอย่างนี้นะหลวงตาบัวพูดอย่างนี้มันร่มดาวพูดหรือว่าไงเอาไปพิจารณาที่พี่น้องทั้งหลายถ้าหาเรื่องมาพูดนะมันเอามูลความจริงมาจากหลักความจริงนี่นะเอามาพูดเวลานี้มันจะมาพูดเปล่าๆนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเมืองพูดฉลาดหากินคนโง่ก็หากินแบบนี้แม้แต่เมืองไทยเรามันยังมีมันเอาตัวอย่างมาจากเมืองนอกมาตั้งธนาคารเถื่อนขึ้นมาเนี่ยให้ดอกเขาแพงให้ดอกเขาแพงเอาตับมาปล่อยเขาไปกินหมดเอาดอกให้เขาแพงเวลามาคว้าหาตับมาปล่อยเขาไปกินหมดแล้วมีแต่ดอกเนี่ยไม่เรื่องผลมันไม่มีดอกมีแต่ดอกผลไม่มีเลยไม่เรื่องเป็นอย่างนั้นไงคือทุกข์ที่ร่างงอมแงมเลยอย่าที่ออกยังไม่รู้พวกกินตับกินปล่อยเขาให้ดอกแพงใครก็เป็นบ้าที่โอ้ได้ดอกแพงได้ดอกแพงมาตับเจ้าของไม่ดูเขาคว้ากินแล้วฮะมีก็มีคนมาเกี่ยวข้องพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเงินเรื่องทองคำบ้างเหมือนกันนะเขาจะออกมาแง่ไหนไม่ทราบนะว่าดอกเบี้ยทองคำหรือดอกเบี้ยอย่างนั้นอย่ามายุ่งกับดอกแดกๆนี่เราว่ามันเลยมันเคยกินตับคนมามากต่อมากแล้วตับหลงตับบัวไม่ยอมให้กินเราว่ามันเลยมันจะดอกเกินเมฆก็ตามเถอะถ้าลงตับก่อนมันหมดไปแล้วไม่มีความหมายอะไรดอกแดกๆนั่นแหละว่านี่เลยไม่ให้ใครแตะว่านี่เลยให้ชาติเท่านั้นเป็นผู้รักษาชาติเท่านั้นเป็นผู้รับความสง่างามของทองคำเราที่อยู่ในคลังหลวงไม่ให้ใครมาครองให้ชาติเท่านั้นครองระหว่างนี้เลยเมื่อเอาจริงเอาจังมันจะร่มจมจริงนะวังใจเราให้พี่น้องทั้งหลายตื่นเนื้อตื่นตัวทุกแห่งทุกผลบอกกันไปให้รีบตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่ในป่าในเขาเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นให้ต่างคนต่างยกต่างคนต่างยอมวังใจเราอย่าให้ร่มจมอย่าให้ถูกเขาขี้หน้านะแล้วยิ่งเวลานี้เป็นหลวงตาบัวนำหน้าด้วยเขาขี้หน้าหลวงตาบัวก็แหลกหมดเลยมีหลวงตาบัวนำหน้าด้วยจงเอาจริงให้จำสิศาสนาพระพุทธเจ้าเคยแพ้ที่ผู้ใดจนวันที่ไหนนี่จะชนะวันไปเรื่อยๆแล้วศาสนาพระพุทธเจ้านี่ก็เครื่องหมายของศาสนาออกมาเป็นผู้นำเนี่ยเอาให้จริงให้จำนะมาอีกแล้วอะไรกัน
1: มีเสถียร
0: ว่ามีแต่เอาหมดละเอามาไหนดอนไหนดอนไหนมาดอนไหนดงไหนเอามาเอาหมดละวันนี้ดอนหน้าแซงหน้าทองคำทองคำเลยไม่กล้านอนยังไม่ตื่นเลยวันนี้ทองคำนอนไม่ตื่นให้ดอนหน้าเหยียบหัววันนี้เหยียบคอทองคำวันนี้ดอนหน้าเหยียบคอทองคำดอนหน้าขึ้นสวดแม่ทองคำยังนอนไม่ตื่นเลยวันนี้ฮะเหลือท่องเหลือเอามาวิ่งนอนตื่นนะบ่มาตื่นแล้วมาใส่เนี่ยเหลือสองเหลืองเอาบานหนึ่งก็เอาหมดละนอนตื่นเนี่ยทองคำเบ่งทองคำเบ่งมาดูเฉยเลยดอนหน้าเหยียบคอแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังมัวนอนหลับค้างๆอยู่เลยเสียลวดลายไม่ได้ทองคำมันเสียลวดลายไม่ได้ทองคำเลยนี่เสียลวดลายวันนี้ให้ทองดอลล่าเหยียบเอาเหยียบเอาทองคำยังหลับข้าวอยู่ที่ตรงไหนเอามาเดี๋ยวนี้ ถ้ายังไม่ได้สำคัญจะยังไม่ลุกเดี๋ยวนี้นะมันยังไงกันเนี่ยแสดงมาหลวงตาวัวแขนกุดข้างหนึ่งวันนี้มีแต่ดอนลาดเดินแขนหนึ่งเดินไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเป็นง่อยอยู่นี่แขนนี่เดินไม่ได้มาปลุกแขนนี่ขึ้นสิมาแล้วเหรอมาสิวันนั้นดอนลาดเลยมาทำข้ามาด้วยเปล่าไม่รู้นะน้องอาจารย์มาแล้วนะนู่นแหละมากันเยอะนู่นแหละดอนลาดน้องอาจารย์ไม่ใช่ได้น้อยนะมาเรื่อยน้องกระซอนี่มาเรื่อยนะน้องกระซอ
1: ต
0: ั
1: ้งใจจริงค่ะทีนี้ก็ไปประชาสัมพันธ์มาให
0: ้
1: ได้
0: มันต้องอย่างนั้นนำหน้าเขาด้วยนะนำหน้าเขาด้วยใครนอนไม่ตื่นตีโอ้ตีแท่งตีขาปลุกเอาคนหนึ่งโฆษณาเป็นคอจะแตกปั้งปั้งตื่นขึ้นมาจนไม่มีลมในปากแล้วโฆษณาดอลลาร์ทองคำเข้าสู่ครั้งหลวงน่ะวันนี้ก็ได้มากอยู่วันนี้ก็ได้มากแล้วน่ะขยับเรื่อยนะเราอย่าถอยหลังนะหลวงตานำหน้าอย่าถอยหลังหลวงตานี่ไม่ใช่หลวงตาถอยหลังพูดให้เต็มปากไม่กระดากอายไม่สะทกสะท้านเพราะเป็นมาอย่างนั้นจริงๆไม่เคยถอยหลังไม่ว่าจะฆ่ากิเลสตัวเองทำเข้าสู่ใจเอาตายเขาว่าเหมือนกันจนสุดขีดสุดแดนแล้วที่นี่หันหน้าเข้ามาช่วยโลกนี่ก็เอาแบบเดียวกันมาใช้ไม่เอาแบบอื่นมาใช้นิสัยอื่นมาใช้เอานิสัยของตัวเองมาใช้ทั้งทางโลกทางธรรมใช้แบบเดียวกันเด็ดเหมือนกันหมดยังไงมาเองมาไอ้แท็กมาเลยแท็กโอ้มาหน่อยตัวนี้พันดีแท้เว้ยนอนหนึ่งคาบดอลลาร์มาแล้วนอนหนึ่งคาบดอลลาร์มาแล้วมาหน่อยตัวนี้พันดีแท้เอาปักปุ๊บโต้ออกมาเรื่อยนะหมาหน่อยตัวนี้พันดีแต่ว่าหมาแคกเข้าใจไหมหมาแคกฮะไหนต้องข้ามใหม่หรือมันต้องงานเพื่อมันต้องงานเพื่ออ๋ออะไรนักหนึ่งบาทหรือนั่นได้หกกระหลึงแล้ววันนี้เอาละไม่เสียดอลลาร์ปล่อยให้ดอลลาร์เหยียบคอไปเรื่อยๆทองคำน้อยไม่ตื่นมียามหรือแขนนี่ก้าวถึงจรวดดาวเทียมแขนนี่ยังง่อยเกลี้ยอยู่นี่ยังไปไม่ได้มีอย่างหรือว่าต้องมาพยุงมันเสียด้วยทองคำแล้วอื่นมาพยุงไม่ขึ้นถ้าทองคำพยุงแล้วขึ้นทันทีเลยแขนข้างนี้ฮะนั่นเสียเดี๋ยวนี้มันคอยทองคำนี่แหละแขนเรานี่ก็ดีถ้าทองคำมาให้สะพายนี่ให้ได้ทองคำมาให้แขนนี่สะพายมันสะพายได้เลยนะเนี่ยมันไม่ถอยล่ะเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วนั่นเห็นไหมนั่นมาอีกแล้วเอาละที่นั่นใช่สินได้พอละที่นี่สินได้พอละเราป่วยเท่าไหร่จิตใจของเรามันยิ่งหนาแน่นขึ้นไปด้วยความเมตตานะแทนที่จะอ่อนตัวลงไม่ได้อ่อนนะยิ่งเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองมากขึ้นทุกทีกำลังวังชาเราไม่อำนวยใจเรามันเด็ดอยู่ตลอดยิ่งเด็ดขึ้นเรื่อยๆฟังแต่กิริยาที่พูดออกมาเป็นไรพูดออกมาด้วยความนั่นแหละมันก็เป็นกิริยาอย่างหนึ่งของคำพูดออกมานี่เป็นยังไงฟังสิฟังเสียงสิเด็ดเดี่ยวไหมเด็ดขาดไหมนั่นเราออกมาจากหัวใจที่มีความจริงต่อชาติบ้านเมืองต่อโลกต่อสงสารเป็นอย่างนั้นหรอจริงจังอย่างนั้นหรอทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ส่งสิ่งของอะไรๆไปตั้งแต่เราเกิดอุบัติเหตุนี่ล้มไปหมดเลยถ้าโรงไหนมาก็ได้ให้ไปในโรงไหนไม่ได้มาก็ไม่ได้ให้เวลานี้ไปไม่ได้แล้วเมื่อวานในอุตส่าห์ไปกราบเยี่ยมพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราตั้งแต่ไปกรุงเทพกลับมาถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เคยเมื่อวานนี้ไปกราบท่านด้วยความซึ้งใจเมื่อวานนั่งรถไปนะเมื่อวานไปกราบท่านเสร็จแล้วกลับมาเลยวันเหรอโอ้นั่นแล้ว2บาท3บาทแล้วมา
1: เป็น4บาทแล้ว
0: เหรอ4บาทแล้วเหรอนั่นเอาละไม่เสียรวดลายแขนข้างนี้กระดิกได้แล้วแขนข้างนี้กระดุกกระดิกได้แล้วนี่นี่จะพอได้หายเร็วๆไม่ได้เสียรวดลายแล้วแขนข้างนี้กระดุกกระดิกแล้วต่อไปลุกได้แต่ลุกไปกุฏินะวันนี้ฟังที่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่พูดก็ไม่รู้นะ วันนี้หลวงตาจะจ่าย15 ล้านฟังสินะนี่ทั่วไปหมดบินมาจากยังไงทางไหนจังไหนรวบรวมมาตั้งมาจากกรุงเทพตั้งแต่ไปกรุงเทพจนกระทั่งป่านนี้บินมากองอยู่รอแล้ววันนี้เป็นวันจะจ่ายเช็ครวมแล้ว15 ล้านทั้งนั้นนั่นแหละของเล่นมานี่ละก็ทำประโยชน์ให้โลกก็ทำนี่แล้วแม่นยำด้วยนะไม่คาดเคลื่อนอย่างที่เงินสดเราจะมอบไปหน่วยนั้นหน่วยนี้เราก็ต้องไปพิจารณาให้เต็มเหนี่ยวก่อนเราถึงจะมอบได้แต่ส่วนของเราไม่ต้องพิจารณา 100% 100% เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวเลยนี่แหละเราทำประโยชน์ไปอย่างนั้นเอาเก็บไปสลายวันนี้ตอนเราเมื่อวานนี้1,000 กว่า1,500 กว่าวางยอดก็1,500 กว่าวางได้ขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยังจะสร้างมันใช้น้อยนั่นแหละสถานีรถไฟก็ซ่อมเพราะไม่มีอะไรเขาจำเป็นต้องมาขอเราซ่อมสถานีรถไฟอุดรจะหมดไปสักกี่ล้านคำนึงเอาสถานีรถไฟอุดรใหญ่ขนาดไหนอย่างด้วยนั่นแหละเราจะซ่อมให้นั่นแหละอย่างนั้นแล้วโรงเรียนก็หลายหลังเวลานี้กำลังขึ้นนะมันขึ้นตรงแง่ตรงนึงจากหลวงตาบัวเท่านั้นแหละสถานีรถไฟที่มันใช้น้อยนะอย่างน้อยจะไม่ต่ำกว่าคิดว่า5 ล้านชอบไม่เฉยอ่ะมันจะชอบแบบสร้างแล้วแหละมันชอบแบบสร้างเนี่ยกันตั้งแต่วันปลูกสถานีมาจนมาตั้งตอนนี้มันเท่าไหร่สัก50-60 ปีแล้วมั้ง60 กว่าปีแล้วมันทำไปมากแล้วก็ไม่มีที่ไหนงบประมาณก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ตกลงก็รีบมาเรานี่เราก็เริ่มจะช่วยแล้วสร้างตึกว่าซ่อมมันก็เรียกว่าสร้างมันก็ไม่น่าจะผิดมันจะเหลืออยู่สัก5%นี่ไม่เหลือไม่รู้แล้วที่ว่าซ่อมมันนะที่เหลือก็ให้ซ่อมมันไม่จะสร้างอะไรถ้าเราได้ทำแล้วมันบุกออกหมดเปิดออกหมดใส่ใหม่ขึ้นมาตรงเลยนี่อย่างน้อยต้อง5 ล้านเราคิดไปแล้วอีกโรงเรียนหลังหนึ่งก็ดูประมาณ4 ล้านโรงเรียน2 ชั้นแล้วอีกโรงเรียนอีกก็ประมาณ2 ล้านนั่นอย่างนั้นแล้วเนี่ยกำลังขึ้นเรื่อยทางนี้เราก็ทำทางนี้เราก็ทำเราเพราะนั่นจึงว่าเราหมุนตัวไม่ทันบางทีติดนี่เขาก็มี มันถึงขนาดติดนี่เขานะหลวงตาบัวเนี่ยอำนาจความเมตตานะขนาดอำนาจความเมตตานี่มันถึงขนาดที่ว่าติดนี่ก็ได้นะติดนี่ได้สบายเลยเพราะมาตะก่อนเราจำเป็นขอก่อนไปก่อนเอาเรื่อยๆตั้งให้เรื่อยนะตั้งให้ไปเรื่อยอยู่เดี๋ยวนี้ก็จำที่ว่าสถานีรถไฟนี่เรากะไว้ประมาณ5 ล้านแล้วสร้างไปดูแล้วมันไม่น่าสร้างเพราะเขาบอกให้รื้อหมดเลยเท่านั้นเองเอาขึ้นใหม่หมด100%เท่าไรถึงไหนถึงกันเลยจริงๆเขาลงได้สั่งแล้วถึงไหนถึงกันนะสถานีรถไฟทำเยอะมากแล้วเขาติดต่อขอเนี่ยเราก็ตกลงให้แล้วแบบนี้นะตกลงให้แล้วนี่จะเขาจะเอาเปลือกมาให้ดูเท่านั้นเองน้อยๆสถานีอุดรเมืองอุดรเมืองน้อยเมื่อไรใช่ไหมสถานีน้อยๆได้หรือมันต้องสถานีใหญ่นี่ตั้งไว้แล้วว่าอย่างน้อย5 ล้านพอเราสร้างที่อื่นมันขนาดสถานีนี่มันก็ตั้ง6 ล้าน 7 ล้านนี่มันไม่น่าจะอยู่แต่เราตั้งพื้นเอาไว้เฉยๆว่าพื้นมัน5 ล้านประมาณนั้นถ้าเกิดจริงๆแล้วมันจะมากกว่าแล้วถ้าเราทำสร้างเถอะก็แล้วทำเพื่อชาติบ้านเมืองเราอยู่วะพอละคุณ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30 เดือนเมษายนพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าเรื่องช่วยประเทศชาติบ้านเมืองในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่5ครับ

ระท่านเองก็ไม่กลัวมันมันก็ไม่ทำอะไรท่านเป็นเพียงนั่งดูอยู่เฉยๆเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณและไม่กระดุกกระดิกท่านก็เดินจงกรมผ่านหน้ามันไปมาไม่นึกกลัวอะไรมันเป็นแต่เห็นมันนั่งดูท่านอยู่นานผิดปกติจึงทำให้ท่านคิดขึ้นด้วยความสงสารมันว่าแกจะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปสิจะมานั่งเฝ้าเราทำไมกันพอท่านคิดจบลงเท่านั้นเสียงมันดังกระหึ่มขึ้นทันทีจนสะเทือนป่าไปหมดในขณะนั้นเมื่อท่านได้ยินเสียงมันดังกระหึ่มและไม่ยอมหนีตามที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปท่านเลยรีบเปลี่ยนความคิดสมัยว่าเท่าที่คิดเช่นนั้นก็เพราะความสงสารเกรงว่าจะเกิดความหิวโหยเพราะมีปากมีท้องที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเช่นทั่วๆไปเพราะการมานั่งเฝ้าเรานานๆถ้าไม่เกิดความหิวกระหายใดๆจะนั่งเฝ้าเพื่อรักษาอันตรายให้ก็ยิ่งดีเราก็ไม่ว่าอะไรพอท่านเปลี่ยนความคิดใหม่เช่นนี้จบลงมันก็ไม่ได้แสดงอาการอย่างไรต่อไปอีกคงนั่งดูท่านเดินจงกรมต่อไปตามนิสัยของมันท่านเองก็คงเดินจงกรมไปมาตามปกติไม่ได้สนใจกับมันอีกต่อไปมันก็นั่งดูท่านอยู่เหมือนหัวต่อไม่กระดุกกระดิกตัวแต่อย่างใดเลยจนถึงเวลาท่านเดินออกจากทางจงกรมเข้าไปสู่ที่พักซึ่งเป็นแคร่เล็กๆ เหมือนเตียงนอนที่อยู่ไม่ห่างไกลจากทางจงกรมนักทำวัดสวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพักผ่อนท่านก็พักนอนอยู่บนแคร่นั้นซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเสือโคร่งตัวนั้นนักเลยท่านตื่นนอน3 นาฬิกาคือ9 ทุ่มจากนั้นท่านก็เริ่มออกไปเดินจงกรมอีกตามเคยแต่ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกไม่ทราบว่ามันหายไปทางทิศใดคืนต่อไปก็ไม่เห็นมันมาที่นั่นอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นหนีไปเผอิญเห็นเฉพาะคืนเดียวเท่านั้นจึงทำให้พระอาจารย์องค์นั้นเกิดความสงสัยเวลาไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่นจึงเล่าเรื่องเสือมาเฝ้าตนให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านเล่าว่าอาจารย์องค์นั้นชื่อสีทาอายุพรรษาแก่กว่าท่านเล็กน้อยท่านเป็นพระนักปฏิบัติรุ่นเดียวกันและเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งท่านชอบป่าชอบเขาชอบที่สงบสงัดมากท่านชอบอยู่ตามภูเขาทางฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวมากกว่าที่อื่นแม้ข้ามมาฝั่งไทยเราก็ไม่นานท่านพระอาจารย์สีทาเล่าให้พระอาจารย์มั่นฟังคราวเสือกระหึ่มใส่ท่านนั้นเป็นขณะที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ขนลุกไปหมดทั้งตัวศีรษะชันต่อไปค่อยเป็นปกติและเดินจงกรมไปมาได้สะดวกธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรมาอยู่ที่นั้นความจริงมันคงจะมีความกลัวอยู่อย่างลึกลับจนเจ้าตัวไม่อาจรู้ได้แม้คืนที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นไม่มาหาท่านถึงที่อยู่แต่ก็ได้ยินเสียงมันร้องกระหึ่มกระหึ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนท่านก็ไม่เห็นรู้สึกกลัวมันและทำความเพียรได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในบริเวณนั้นสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกปฏิบัติทีแรกและเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆมีจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีจนไปถึงพม่ากลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์จังหวัดเลยลงไปจำพรรษาที่วัดปฐุมวันกรุงเทพและไปพักที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่ตลอดเวลาที่ท่านกลับมาทางภาคอีสานอีกท่านมักจะไปเพียงองค์เดียวแม้จะมีพระติดตามบ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้นแล้วก็แยกกันไปเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไม่ชอบเกี่ยวข้อง

านปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอสมควรพอท่านกลับไปเที่ยวนี้ก็ได้ตั้งใจทำการสั่งสอนทั้งพระเนนและคารวาสผู้มีความมุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้วอย่างเต็มกำลังการเที่ยวทางภาคอีสานท่านก็เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆที่เคยไปแล้วปรากฏว่ามีพระเนนญาติโยมเกิดความเชื่อเลื่อมใสท่านมากมายผู้ออกบวชและปฏิบัติตามท่านด้วยความเชื่อเลื่อมใสมีจำนวนมากแม้พระที่มีอายุพรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านจนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทางจิตใจจนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มภูมิก็มีจำนวนมากพระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดสัทธารามนครราชสีมาทั้ง3องค์นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานีและท่านมรณภาพไปหมดแล้วซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สำคัญที่ให้การอบรมพระเนนญาติโยมสืบทอดจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับถึงสมัยปัจจุบันพระอาจารย์สิงห์กับพระอาจารย์มหาปิ่นทั้ง2องค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทธรณ์เดียวกันและเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัติมามากพอสมควรทั้ง2องค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมาและได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางรองลงมาก็พระอาจารย์เทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสอยู่มากและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเนนและประชาชนทั่วไปแทบทุกภาคปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรียบสม่ำเสมอสมกับอัธยาศัยท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบเสงี่ยมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาปราศัยเป็นที่จับใจไพเราะต่อคนทุกชั้นท่านมีมารยาทสวยงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทั่วไปอย่างไม่มีประมาณเพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันคือมารยาทของบางองค์ใครนำไปใช้ก็งามไปหมดไม่แสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้นแต่มารยาทของบางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผู้อื่นยึดเอาไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงและแสลงใจผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินขึ้นมาทันทีดังนั้นมารยาทของบางอาจารย์จึงไม่สะดวกที่จะยึดไปใช้ทั่วไปท่านอาจารย์เทศท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่วไปโดยไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยาทอัธยาศัยสงบเสงี่ยมเย็นใจโดยแท้นี่คือลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจตามความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้เคยสมาคมและกราบไหว้บูชาท่านโดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทใจตลอดมาท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากในภาคต่างๆและทำประโยชน์แก่หมู่ชนอย่างกว้างขวางจัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ยากรูปหนึ่งลำดับพรรษาลงมาก็มีพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่งขณะนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพรบ้านนาหัวช้างอำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครท่านเป็นที่เลื่องลือระบือทั่วทุกคนทุกแห่งด้วยกิตติศักดิ์กิตติคุณแห่งการปฏิบัติดีสามีกิจกรรมที่ชอบทั้งภายนอกภายในจิตใจท่านก็สูงด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนทุกภาคของเมืองไทยเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างยิ่งเป็นผู้มีความเมตตามากต่อคนทุกชั้นการสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะนับว่าท่านเอาใจใส่อย่างพระผู้มีจิตเมตตาไม่มีขอบเขตจริงๆแต่รู้สึกเสียใจที่จำต้องงดเรื่องท่านไว้ก่อนเพื่อดำเนินเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นสืบต่อไปหากมีโอกาสจะนำมาลงในวาระต่อไปตอนจบเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วลำดับสิทธิ์ของท่านองค์ต่อไปคือท่านพระอาจารย์ขาวซึ่งขณะนี้ท่านอยู่วัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านผู้อ่านคงทราบกิตติคุณท่านได้ดีพอเพราะเป็นอาจารย์สำคัญในปัจจุบัน

ันทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างมากท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียรชอบแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมาทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยมในวงพระธุดงค์กรรมฐานยากจะหาตัวจับได้แม้ปัจจุบันอายุท่านจะก้าวข้าม82ปีอยู่แล้วก็ตามแต่ความเพียรยังไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตามสังขารเลยมีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่าท่านจะทำความเพียรไปเพื่ออะไรนักหนาเพราะอะไรอะไรท่านก็เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่ทราบว่าท่านจะขยันไปเพื่ออะไรอีกก็ได้ชี้แจงเรื่องของท่านให้ฟังว่าท่านผู้หมดสิ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกกีดกันบั่นทอนและคอยเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงแล้วท่านไม่มีความเกียจคร้านมากีดขวางลวงใจให้ลุ่มหลงไปตามเหมือนพวกเราผู้สั่งสมความขี้เกียจอ่อนแอไว้ในใจจนกองเท่าภูเขาสูงลูกใหญ่ๆแทบมองหาตัวคนไม่เห็นพอจะทำอะไรลงไปบ้างก็กลัวแต่จะได้มากมีมากกลัวจะหาที่เก็บไม่ได้กลัวแต่จะเหนื่อยยากลำบากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะเก็บใส่ภาชนะเลยมีแต่ภาชนะเปล่าๆใจเปล่าๆใจเหี่ยวแห้งใจไม่มีคุณสมบัติเครื่องอาศัยใจลอยๆสิ่งที่เต็มก็คือการบ่นว่าทุกข์ว่าจนหรือเดือดร้อนกันทั่วโลกเพราะมารตัวขี้เกียจคอยบันดาลขัดขวางและกดทวงไว้ท่านผู้ปราบมารตัวเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วจึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ลดละโดยไม่สนใจคิดว่าจะมีภาชนะเก็บหรือไม่ความมีใจเป็นธรรมล้วนๆไม่มีโลกเครื่องทำลายเข้ามาแอบแฝงจึงเป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผยอยู่ทุกอิริยาบถไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ามาครอบครองจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นเหมาะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่ละองค์รู้สึกมีสมบัติอันแพรวพราวราวกับเพชรซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกลับแทบทุกองค์เมื่อเขาถึงองค์ท่านจริงๆแล้วจะได้รับสิ่งแปลกๆและอัศจรรย์ไปเป็นขวัญใจและระลึกไว้เป็นเวลานานๆท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญสำคัญอยู่หลายองค์และหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลำดับลำดาสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและธรรมภายในประหนึ่งพระไตรปิฎกย่อมๆตั้งอยู่ภายในดวงใจท่านจริงดังบุพนิมิตที่ปรากฏเป็นกลุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติเวลาสำเร็จผลขึ้นมาก็ตรงตามนั้นทราบว่าท่านจาริกไปในที่ต่างๆและทำการอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนเป็นจำนวนมากต่อมากพากันเกิดความเชื่อเลื่อมใสอย่างฝังใจและติดใจในรสพระสัทธรรมของท่านมากเนื่องจากท่านนำเอาของจริงภายในใจออกสั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เป็นไป

อีสานครั้งที่2นี้ท่านเล่าว่าท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนทั้งชุดเก่าที่เคยอบรมไว้บ้างแล้วทั้งชุดใหม่ที่กำลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่างแท้จริงการปฏิบัติต่อทุดงควะที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับอย่างฝังใจประจำองค์ท่านและสั่งสอนพระเนนให้ดำเนินตามมีดังนี้การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันมิได้ขาดถ้ายังฉันอยู่เว้นจะไม่ฉันในวันใดก็ไม่จำต้องไปในวันนั้นกิจวัตรในการบิณฑบาตท่านสอนให้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมกายวาจาใจมีสติประจำตนกับความเพียรที่เป็นไปอยู่เวลานั้นไม่ปล่อยใจให้พลั้งเผลอไปตามสิ่งยั่วยวนต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งไปและกลับท่านสอนให้มีสติรักษาใจตลอดความเคลื่อนไหวต่างๆไม่เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจำกิจวัตรข้อนี้ทุกๆวาระที่เริ่มเตรียมตัวออกบิณฑบาตหนึ่งอาหารที่ได้มาในบาตรมากน้อยถือว่าเป็นอาหารที่พอดีและเหมาะสมจะสั่งสมธรรมคือความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจไม่จำต้องแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่ตามส่งมาทีหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมากๆซึ่งมีประจำตนอยู่แล้วให้มีกำลังพยองพองตัวยิ่งยิ่งขึ้นจนตามแก้ไม่ทันอาหารที่ได้มาในบาตรอย่างใดก็ฉันอย่างนั้นไม่แสดงความกระวนกระวายสายแสอันเป็นลักษณะเปรตผีตัวมีวิบากกรรมทรมานมีอาหารไม่พอกับความต้องการต้องวิ่งวุ่นขุ่นเคืองเดือดร้อนเพราะท้องเพราะปากด้วยความหวังอาหารมากยิ่งกว่าธรรม

ธุดงค์ข้อห้ามอาหารที่ตามส่งมาทีหลังนี้เป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมากๆในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังความกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยม1การฉันมื้อเดียวหรือหนเดียวในวันหนึ่งๆเป็นความพอดีกับพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีภาระและความกังวลน้อยไม่พร่ำเพรื่อกับอาหารหวานคาวในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกับปากท้องมากกว่าทำจนเกินไปไม่สมศักดิ์ศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็ม

เพราะมากจนเกินไปและยังเป็นผลกำไรทางใจอีกต่อหนึ่งจากการผ่อนนั้นด้วยสำหรับรายที่เหมาะกับจริตของตนธุดงควัตข้อนี้เป็นธรรมเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ปากแก่ท้องของพระธุดงที่มีใจมากละโมบโลเลในอาหารได้ดีและเป็นธรรมข้อบังคับที่เหมาะสมมากทางโลกก็นิยมเช่นเดียวกับทางธรรมเช่นเขามีเครื่องป้องกันและปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อทรัพย์สินหรือต่อชีวิตจิตใจเช่นสุนัขดุงูดุช้างดุเสือดุคนดุไข้ดุหรือไข้ทรยศเขามีเครื่องมือหรือยาสำหรับป้องกันหรือปราบปรามกันทั่วโลกพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีใจดุใจหนักในอาหารหรือในทางไม่ดีใดๆก็ตามที่ไม่น่าดูสำหรับตัวเองและผู้อื่นจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบปรามบ้างถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็นใจสำหรับตัวและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปธุดงค์ข้อนี้จึงเป็นธรรมเครื่องปราบได้ดี1การฉันในบาตรไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่นใดจัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานผู้ประสงค์ความมักน้อยสันโดษและมีนิสัยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจำการไปเที่ยวจาริกเพื่อสมณธรรมในทิศทางใดก็ไม่ต้องหอบผิวพรุงพลังอันเป็นความไม่สะดวกและเหมาะสมกับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรกรุงรังภายในใจทุกประเภทเครื่องบริหารใช้สอยแต่ละอย่างนั้นทำความกังวลแก่การบำเพ็ญได้อย่างพอดูฉะนั้นการฉันเฉพาะในบาตรจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสำหรับพระธุดงค์คุณสมบัติที่จะเกิดจากการฉันในบาตรยังมีมากมายคืออาหารชนิดต่างๆที่รวมลงในบาตรย่อมเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและเตือนสติปัญญามิให้นิ่งนอนใจต่อการพิจารณาเพื่อถือเอาความจริงต่างๆที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมถ้าเราว่าท่านเคยได้รับอุบายต่างๆจากการพิจารณาอาหารในขณะที่ฉันมาเป็นประจำแม้ข้ออื่นๆก็มีในเช่นเดียวกันท่านจึงได้ถือเป็นข้อหนักแน่นวัดตลอดมามิได้ลดละการพิจารณาอาหารในบาตรเป็นอุบายตัดความทะเยอทะยานในรสชาติของอาหารได้ดีการพิจารณาก็เป็นธรรมเครื่องถอดถอนกิเลสเวลาฉันใจก็ไม่ทะเยอทะยานไปกับรสอาหารมีความรู้สึกอยู่กับความจริงของอาหารโดยเฉพาะอาหารก็เพียงเป็นเครื่องยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งๆเท่านั้นไม่กลับเป็นเครื่องก่อกวนและส่งเสริมให้ใจกำเริบเพราะอาหารดีมีรสอร่อยบ้างเพราะอาหารไม่ดีมีรสไม่ต้องใจบ้างการพิจารณาโดยแยบคายทุกๆครั้งก่อนลงมือฉันย่อมทำให้ใจคงตัวอยู่ได้โดยสม่ำเสมอไม่ตื่นเต้นไม่อักเฉาเพราะอาหารและรสอาหารชนิดต่างๆวางตัวคือใจเป็นกลางอย่างมีความสุขฉะนั้นการฉันในบาตรจึงเป็นข้อวัดเครื่องกำจัดกิเลสตัวหลงรสอาหารได้เป็นอย่างดี1ท่านถือผ้าบังสุกุลเป็นกิจวัตรพยายามอดกลั้นไม่ทำตามความอยากอันเป็นความสะดวกใจซึ่งมีนิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่ใช้สอยโดยประการทั้งปวงมาดั้งเดิมคือเที่ยวเสาะแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆที่ป่าช้าเป็นต้นเก็บเล็กผสมน้อยมาเย็บปะติดปะต่อเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยเป็นสบงบ้างเป็นจีวรบ้างเป็นสังฆาติบ้างเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้างเป็นบริขารอื่นๆบ้างเรื่อยมาบางครั้งท่านชักบางสกุลผ้าที่เขาพันศพคนตายในป่าช้าก็มีที่เจ้าของศพเขายินดีเวลาไปบิณฑบาตมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนทนทางท่านก็เก็บเอาเป็นผ้าบางสกุล

ท่านไปบิณฑบาตบ้างตามบริเวณที่พักท่านบ้างที่กุฏิหรือแคร่ที่ท่านพักบ้างการบางสกุลที่ท่านเคยทำมาดั้งเดิมก็ค่อยเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไปท่านเลยต้องชักบางสกุลผ้าที่เขามาทอดไว้ตามที่ต่างๆในข้อนี้ปรากฏว่าท่านพยายามรักษามาตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านว่าพระเราต้องทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆแล้วจึงเป็นความสบายการกินอยู่หลับนอนและใช้สอยอะไรก็

แต่อยู่กับความไม่ถือตัวยั่วกิเลสอยู่กับความตรงไปตรงมาตามผู้มีสัตว์มีศีลมีธรรมความสม่ำเสมอเป็นเครื่องครองใจนี่แหละคือศีลธรรมอันแท้จริงไม่มีมานะเข้ามาแอบแฝงทำลายได้อยู่ที่ใดก็เย็นกายเย็นใจไม่มีภัยทั้งแก่ตัวและผู้อื่นการปฏิบัติธุดงค์ขวัตข้อนี้เป็นเครื่องทำลายกิเลสมานะความสำคัญตนในแง่ต่างๆได้ดีผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจระหว่างตนกับศีลธรรมด้วยดีอย่าปล่อยให้ตัวมานะเข้าไปยื้อแย่งครอบครองศีลธรรมภายในใจได้จะกลายเป็นผู้มีเขี้ยวมีเขาแฝงขึ้นมาในศีลธรรมอันเป็นธรรมชาติเยือกเย็นมาดั้งเดิม

เป็นทางก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นใจธรรมชาติเป็นธรรมธรรมชาติไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินใครจะทำอะไรอะไรก็ไม่สะเทือนใจจิตที่ปราศจากทิฏฐิมานะทุกประเภทโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมเป็นจิตที่คงที่ต่อเหตุการณ์ดีชั่วทั้งมวลการปฏิบัติต่อบังสกุลจีวรท่านถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอนลบล้างตัวมีราคาที่ฝังอยู่ในใจอย่างลึกลับให้สูญซากลงได้อย่างมั่นใจข้อหนึ่งการอยู่ป่าเป็นวัดตามธุดงค์ระบุไว้ท่านก็เริ่มเห็นคุณแต่เริ่มฝึกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมาทำให้เกิดความวิเวกวังเวงอยู่คนเดียวตาเหลือบมองไปในทิศทางใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตนอยู่เสมอไม่ประมาทนอนใจนั่งอยู่ก็มีสติยืนอยู่ก็มีสติเดินอยู่ก็มีสตินอนอยู่ก็มีสติกำหนดธรรมทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเว้นแต่หลับเท่านั้นในอิริยาบถทั้ง4เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีพันธะใดๆมาผูกพันมองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในไม่มีวันจืดจางและอิ่มพอยิ่งพักอยู่ในป่าเปลี่ยวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกชนิดซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านด้วยแล้วใจปรากฏว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะประหนึ่งจะทะยานเหาะขึ้นจากลมลึกคือกิเลสในเดี๋ยวนั้นราวกับนกจะเหาะบินขึ้นบนอากาศฉะนั้นความจริงกิเลสก็คงเป็นกิเลสและฝังอยู่ในใจตามความมีอยู่ของมันนั่นแหละแต่ใจมันมีความรู้สึกไปอีกแง่หนึ่งเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นความรู้สึกในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตายลงไปวันละร้อยละพันยังเหลืออยู่บ้างประปรายราวตัวสองตัวเท่านั้นเพราะอำนาจของสถานที่ที่พักอยู่ช่วยส่งเสริมทั้งความรู้สึกโดยปกติและเวลาบำเพ็ญเพียรกลายเป็นเครื่องพยุงใจไปทุกระยะที่พักอยู่ความคิดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ร้ายและสัตว์ดีที่มีอยู่ทั่วไปในบริเวณนั้นก็คิดไปในทางสงสารมากกว่าจะคิดไปในทางเป็นภัยโดยคิดว่าเขากับเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันในชีวิตที่ทรงตัวอยู่เวลานี้แต่เรายังดีกว่าเขาตรงที่รู้จักบุญบาปดีชั่วอยู่บ้างถ้าไม่มีสิ่งนี้แฝงอยู่ภายในใจบ้างก็คงมีน้ำหนักเท่ากันกับเขาเพราะคำว่าสัตว์เป็นคำที่มนุษย์ไป

ได้ตั้งชื่อให้พวกมนุษย์เราอย่างไรหรือไม่หรือเขาขโมยตั้งชื่อให้ว่ายักษ์ก็ไม่มีใครทราบได้เพราะสัตว์ชนิดนี้ชอบรังแกและฆ่าเขาแล้วนำเนื้อมาปรุงเป็นอาหารก็มีฆ่าทิ้งเปล่าๆก็มีจึงน่าเห็นใจสัตว์ที่พวกมนุษย์เราชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปประจำนิสัยและไม่ค่อยยอมให้อภัยแก่สัตว์ตัวใดง่ายๆแม้แต่พวกเดียวกันยังรังเกียจและเกลียดชังกันเบียดเบียนกันฆ่ากันไม่มีหยุดหย่อนและผ่อนเบาลงบ้างเลยในวงสัตว์ก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนในวงมนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่ากันเองฉะนั้นสัตว์จึงระเวงระวังมนุษย์ประจำสันดานท่านว่าการอยู่ในป่ามีทางคิดทางไตร่ตรองได้กว้างขวางไม่มีทางสิ้นสุดทั้งเรื่องนอกเรื่องในซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลาใจที่มีความใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงรีบเร่งตักตวงความเพียรไม่มีเวลาลดละบางครั้งหมูป่าเดินเข้ามาหาในบริเวณที่นั้นและมองเห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่แทนที่มันจะกระโดดโลดเต้นวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เปล่ามันมองเห็นแล้วก็เดินหากินไปตามภาษาของมันอย่างธรรมดาท่านว่ามันจะเห็นท่านเป็นยักษ์ไปกับมนุษย์ผู้ร้ายกาจทั้งหลายด้วยแต่มันไม่คิดเหมาไปหมดมันจึงไม่รีบวิ่งหนีและเที่ยวขุดกินอาหารอย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในตอนนี้ผู้เขียนขอแทรกบ้างเล็กน้อยเพื่อเรื่องกระจ่างขึ้นบ้างอย่าว่าแต่หมูมันไม่กลัวท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่องค์เดียวในป่าเลยแม้แต่วัดป่าพันตาดเมื่อเริ่มสร้างวัดใหม่ๆและมีพระเนนอยู่ด้วยกันหลายรูปหมูป่าเป็นฝูงๆยังพากันมาอาศัยนอนและเที่ยวหากินอยู่ตามบริเวณหน้ากุฏิพระเนนในเวลากลางคืนห่างจากที่ท่านเดินจงกรมราว 2-3 วาเท่านั้นได้ยินเสียงมันขุดดินหาอาหารด้วยจมูกดังตุบตับตุบตับอยู่ในบริเวณนั้นไม่เห็นมันโกรธท่านเลยเวลาท่านเรียกกันมาดูและฟังเสียงมันอยู่ใกล้ๆก็ไม่เห็นมันวิ่งหนีไปยังพากันเที่ยวหากินตามสบายในบริเวณนั้นแทบทุกคืนทั้งหมูและพระเนนเคยชินกันไปเองแต่ทุกวันนี้ยังมีเหลือเล็กน้อยและนานๆพากันมาเที่ยวหากินทีหนึ่งเพราะยักษ์ที่สัตว์ตั้งชื่อให้ดังท่านพระอาจารย์มั่นว่าไว้เอาไปรับประทานเกือบจะไม่มีสัตว์เหลือค้างแผ่นดินแถบนั้นอยู่แล้วเวลานี้ต่อไปไม่กี่ปีคงจะเรียบไปเองที่ท่านเล่าคงเป็นความจริงในทำนองเดียวกันเพราะสัตว์แทบทุกชนิดชอบมาอาศัยพระพระอยู่ที่ไหนสัตว์ชอบมาอยู่ที่นั้นมากแม้ว่าที่อยู่ในเมืองสัตว์ยังต้องมาอาศัยเช่นสุนัขเป็นต้นบางวัดมีเป็นร้อยเพราะท่านไม่เบียดเบียนมันเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าทำเป็นของเย็นสัตว์โลกจึงไม่มีใครค่อยรังเกียจเป็นกรณีที่สุดวิสัยจะกล่าวเสียเท่าที่ท่านปฏิบัติมาก่อนท่านว่าป่าเป็นสถานที่ช่วยพยุงใจได้ดีมากฉะนั้นป่าจึงเป็นจุดที่เด่นของพระผู้มีความใคร่ต่อทางพ้นทุกข์จะถือเป็นสมรภูมิสำหรับบำเพ็ญธรรมทุกชั้นโดยไม่ระแวงสงสัยว่าป่าจะกลับเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญธรรมตรงกับอนุสาที่พระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ให้พากันเสาะแสวงหาอยู่ป่าตามอัธยาศัยท่านพระอาจารย์จึงถือธุดงค์ข้อนี้จนวาระสุดท้ายแห่งขันธ์

ู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่5ในรูปอาจารย์ครับ

ิเลสย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสอาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่กิเลสย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วทำไมเราไม่ปลดปล่อยราคะโทสะโมหะของเราโอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยเจนดาสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าวจีวิเวกขอเชิญท่านฟังครับ
1: วจีวิเวกและที่ได้กล่าวคือในระหว่างที่พระเทศไว้ห้าคุยกันนะเสียงก็อุบอิบจะกบคำพระเทศไปนั้นประการใดมโนวิเวกหน้าทินเลยนะคิดว่าแหวนะนะความเปลี่ยนความมาแหวนหน้าทินเลยนะสำระหัวใจอัปริอย่างไรนะนิวรณ์ห้าว่าเป็นอัปริอย่างไรมันกั้นกายความใดของเรานะนั่นนี่แหละว่าเวบกำจัดนิวรณ์อัปริลงไปนะให้หายไปนะนะทีนี้นะหัวใจนะของเราเนี่ยเป็นภาชนะที่ดีที่ดีเดียวนะนั่นสะอาดและอิปการดังองค์สมเด็จพระพุทธภาคขาดอดีตนะอย่าไปคิดถึงอดีตนะไม่ได้มาทับปัจจุบันมันล่วงมาแล้วมันคล้ายๆกับถุนน้ำลายลงไปเรือกินแหมคนนี้นะเกิดนะเป็นภัยใหญ่นะนั่นทับปัจจุบันโง่เง่าตาตัวนะไม่ฉลาดนี่ได้เป็นมาแล้วได้เป็นมาแล้วที่อาตมากล่าวนะอดีตอดีตหน้าที่นี้องค์สมเด็จพระพุทธภาคไหนเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าชายทิฏฐราชกุมารทำทุกริยาที่ฝ่ายที่มรทายวันในครั้งนั้นมาห้าปีหกปีข้างสุดท้ายในวันที่พระองค์จะกัดสโลนั้นพระองค์นั้นักในประทายสามสิบชนิดพระองค์ประวัติคิดถึงนะอดีตที่ว่างแล้วมาแม้เราเป็นพระราชาคงกบิณพัทได้มหาชนได้รับพึ่งบารมีของเราอยู่เย็นเป็นสุขในหลายเดือนเดือนนะเดือนนะนี่แม้นางสนมนะหกหมื่นนางสนมหกหมื่นนี่นะล้วนในวงจักรีนะงามนะไม่กิริยามารยาทงามนี่เพราะเจ้าชายทิศาสมาถึกรองในระหว่างนั้นเรียกว่าฤาษีและพาชีต่างๆไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะยังไม่ได้ตรัสรู้นี่นี่ในตอนนั้นมาคิดถึงนางพิมพานางพิมพาคนนี้เนื้อละเอียดนี่กลิ่นหอมสร้างบารมีมามากนะในพระโพธิสัตว์คิดถึงนะนะเป็นรายที่สามรายที่สี่นะคือหมายความว่ามงกุฎราชกุมารลังขุนเกิดใหม่นะเกิดใหม่แล้วไม่ได้เข้าเครื่องรักความรักอันนี้ที่เราได้พลาดผักได้พลาดได้ไม่บริจาคผ้าไม่บริจาคเราออกมาบวชไม่ละไม่ละมาเจ้าชายที่ถาราชกุมารเป็นนักพรตในข้างนั้นมารใหญ่เกิดขึ้นเสียแล้วแน่มาทั้งเศรษฐิชัยโยตึงๆเชียวแม่เอมาทั้งแปดทิศนะนั่นชัยโยตึงๆมาแม่พระโพธิสัตว์ได้เกรงกลัวสะดุ้งพระทัยเสียแล้วเนี่ยเอามือออกวางไว้หน้าตักนะมาตกพระทัยมากเราอยู่คนเดียวไม่มีใครแต่เตือนเราแม้อย่างนั้นพระองค์เกิดกรองภายในสามสิบนาทีอ้าวมีปัญญาผุดขึ้นมาใช่แล้วเราสร้างบารมีมามากมามากนะมามากนะนั่นขอบารมีในตอนนี้นะมากันกลางจะให้มารมาถึงเรานะไม่ละได้ละแม่นางธรณีผุดขึ้นมานะนางธรณีแม่องค์สมพระองค์นะระลึกได้ว่าเราน่ะสร้างบารมีมามากมายเอาเข็มจี้ลงแผ่นเดนไม่ถูกกองฟอนทั้งตถาคตไม่มีนั่นนี่แหละในตาแต่ตอนนี้ชนะนางทนในผูกขึ้นมานะบิดผมนะน้ำไหลหลากนะชนะมาได้ไม่ว่าไม่คิดถึงอดีตเพราะเช่นนี้อดีตมันล่วงมาแล้วนั่น มันเคยคลากระถุนน้ำลายถุยน้ำลายลงไปแล้วเนี่ยเรือกินแหมข้อนี้ได้ขึ้นนะนั่นประการแรกนั่นประการอนาคตข้างหน้าน้อนะอย่าคิดนะอย่าคิดอย่านึกถึงนะนะสิ่งใดยังมันมาถึงเราอย่าคุ้นคว้าเนี่ยเป็นสมบัติบ้าไปเสียแล้วเนี่ยองอดีตนมาทับปัจจุบันอนาคตทับปัจจุบันอ้าวหัวใจนะปัญญานะกลืนไปจิตหมุกินหมดแล้วสองอาการที่มาพระองค์คิดนะหัวใจนะงงเงาตะตุนนะเนี่ยพระองค์กัดฉะนั้นสถานคตได้ผ่านมาแล้วเนี่ยจึงสอนพวกท่านทั้งหลายสาวกให้เกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยไม่ละองค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคได้เรียกว่าโพธิญาณสำเร็จแล้วเนี่ยแม้แต่อดีตน่ะเป็นภัยใหญ่ชั้นใดอนาคตก็ดุจเดียวกันเช่นนั้นไม่ต่างอกต่างใจบริกรรมพุทโธนาทีนี้นะองค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคองค์ตรัสว่าไปจุเป็นนายปชตินะธรรมะน่ะจะเกิดขึ้นปัจจุบันนะนี่นี่แหละระยะละอดีตและอนาคตเข้าปัจจุบันครั้งนี้พุทโธนะนั่นแล้วเทนี้นะโอปนิโกนน้อมพุทโธเข้ามาดวงจิตหมายคอนนี่นะสำคัญมากที่สุดหัวใจของเราเลือนหัวใจของเราจะเอาพุทโธเข้ามาเราต้องชำระเจตให้บริสุทธิ์นะอย่าไปคิดถึงอดีตอนาคตเลยมาพิจารณาปัจจุบันนะเป็นภาชนะที่ดีในมนองสำเร็จพระพมีภาคมันในเรือนของเรานะเรือนของเราชำระจิตให้บริสุทธิ์ล้างเช็ดเลยผมนำอกนำหอมนะรับเสด็จองสำเร็จพระพมีภาคในสมัยนี้ไม่ใช่องสำเร็จพระพมีภาคมีพระนิพพานประจำตัวของพระองค์มีสามชนิดนี่ชนิดหนึ่งน้ำประทายพระองค์สวยวิบกวิมุตหนึ่งกายพระองค์มีนิพพานหนึ่งวาจาพระองค์เป็นนิพพานหนึ่งหมายความยังไงพูดเช่นนั้นกายพระองค์นะไปจุดสมนะจุดพระองค์นิพพานไปนะเป็นธาตุนะแน่บอกยี่ห้อว่าเป็นพระอรหันต์ขีณาสกเป็นสัพพัญญูวาจาของพระองค์นะสำเร็จนะนั่นมาพระธนอนุตระสัพยานนะปองหันหน้าไปทรมานพระเจ้าคีใช่วาจานะแสดงธรรมจักให้พวกท่านวาจาพระองค์เป็นพระนิพพานนะกายของพระองค์นะเป็นพระนิพพานนะที่นี้นะพระองค์อยู่ในโลกมวลใต้ต้นไม้นั่นเขาเรียกว่านิพพานอยู่ใต้ต้นไม้นะสมัยนั้นเอกสมัยนั้นบางครั้งพระองค์อยู่ในปราสาทของนางวิสขาถวายพระองค์พระองค์ละประจำอยู่ในปราสาทของนางวิสขานั่นพระนิพพานอยู่ในปราสาทของนางวิสขานี่นะน้ำพระทัยพระองค์นะก็อยู่ในวิโมกวิมุตตินะไม่ละฉันใดก็เดนะในมนองค์สำเร็จพระพเมียภาคมานะเรือนของเราณถิ่นใดนะไม่ทั้งเรือนเด็กด้วยเรือนคนหนุ่มเรือนคนแก่ไม่เรือนผู้หญิงด้วยเรือนผู้ชายด้วยนะเรือนนะจะนิมนต์องค์สมเด็จพระเมียภาคไทยระหว่างที่องค์สมเด็จพระพเมียภาคเข้ามาสู่จิตของเราแม้องค์สมเด็จพระพเมียภาคเป็นมงคลใหญ่ที่สุดเข้าไปในเรือนของใครนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเรือนหลังนั้นนายศนาจุฟ้าเที่ยวนะนะเป็นปลังนะนะไม่ใช่เป็นเรือนที่ไม่ดีนะพงมานั่งประทับอยู่ในเรือนของใครนะนั่นเจ้าของเรือนนะอยู่ใกล้ชิดนะตอนหน้าพระพุทธสำนักเสร็จแล้วนั่นในสิ่งพระองค์นะกลิ่นเป็นพระองค์ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยกลิ่นพระองค์นั่นนะเป็นกลิ่นสับปะรดนะมาถึงจิตถึงใจคณะอุบาสกอุบาสิกาถึงเกตถึงใจของ

พระแม่นะนั่นแม่ทีเดียวเราใกล้ชิดแน่พระองค์นะเราได้รับสัมผัสพระองค์นะนั่นเป็นอุมาสกเป็นอุมาสิกาที่ดีนะเป็นพระเป็นแดนที่ดีนะใกล้ชิดนะต่อพระสำนักนะเจ็ดเนี่ยปากเปลี่ยนมากไม่ให้เละนะอายพระองค์ไม่คิดออกนอกไม่เกรงกลัวพระองค์นะอดตะปะเกรงกลัวนะไม่คิดออกไปข้างนอกนะให้กงมักนะมักควซึ่งแปลหนทางใกล้คิดพระองค์นะกลิ่นนะแหมกลิ่นอันนี้นะกลิ่นสัตว์ประหลุดนะผมฝุ่งฝุ่งอย่างนั้นกอดไปตื่นเสร็จแล้วได้จะของเรือนนะนั่นขนพองสยองก้าวเสร็จแล้วนี่น้ำตาเสร็จแล้วนะจะของเรือนนะไม่ละเกิดวิติ108ประการเดียวในขณะนั้นต่อหน้าพุทธสำนึกมันใกล้ชิดได้ไอ้นามธรรมแน่แน่ผู้หญิงก็ใกล้ชิดพระองค์ได้ผู้ชายก็ใกล้ชิดพระองค์ได้นะจึงได้นามว่าอุบาสกเข้าใกล้จึงได้นามว่าอุบาสิการาธิดาแน่แน่ผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารใกล้ชิดแน่แน่เป็นพระเป็นแดนเป็นพุทธะชนะนรสแล้วแน่เปลี่ยนแปลงแน่แน่ไม่มาให้สนใจในตอนไหนให้มากนะแล้วถ้าได้เจริญพุทโธพุทโธให้มากโพลีให้มากโพลีกะโตทำให้มากทำให้มากเจ็ดมันไม่ไปอดีตอนาคตนะมันม้วนกลมนะมันขังเลยนะมันม้วนกลมนะแหวกลงไปเจ็ดนะแหวกลงไปแหวกลงไปนะว่างลงไปมากลงไปถึงผลที่สุดความสงบของจิตมีแล้วนั่นไม่ละรักษาความสงบในไม่กี่ระยะมีกรณีจิตในรักษาความสงบไม่ฟุ้งไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอนาคตนะนั่นจิตม่วนกลมนะนั่นไม่รักษาความสงบในตอนนี้นะมันคล้ายๆก็รักษาเนี่ยสมบัติของพระบรมจักรพรรดินะนั่นไม่สำคัญสงบอันไหนอันไหนนะนั่นราคาสูงเพราะอย่างไรอาจิตของบุรุษชนเนี่ยมันคล้ายๆกับเริงแน่มันวกแวกวกแวกไปโน่นไปนี่นะมันคล้ายๆกับเริงแน่ถ้าว่าจิตสงบแล้วราคาสูงมากเริงๆน่าเห็นเลยนะคนไทยเขาเรียกว่าเริงนี่แหละเป็นสัตว์ทุกชนนะมันเป็นปอกนะอยู่ปกติไม่ได้ไหนปล่อยขึ้นต้นไม้เนี่ยเร่งหาอยู่เป็นปกติไม่ยกยอกแยกแยกนะนะเร่งนะนะไม่มันพ้นไอ้ความเป็นเร่งเราไปความสงบแล้วเนี่ยนะไม่นะรักษาความสงบก็รันในเรารักษาความสงบอยู่เช่นนั้นแท่งอยู่เช่นนั้นรามผู้เพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงบได้นะเห็นได้นะไอ้ความสงบนะนะความสงบไปแล้วเนี่ยทำได้ประทมปัญญาที่เกิดขึ้นมาดวงจิตนะมันซ้อนขึ้นมานะนะถ้าไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาที่ญาณของธรรมะกล่าวคือพุทโธนะอ่านเรื่อยๆนะอ่านในตอนนี้นะอย่างพระโพธิเจ้าพระโพธิสัตว์อ่านอานาปานสตินะนะคำเพยใหญ่นะมันออกมานะมันซ้อนขึ้นมานะนั่นอ่านเรื่อยนะแล้วนั่นความรู้ความฉลาดนั้นมันถูกมรรคหรือเปล่านะมรรคมรรคซึ่งแปลว่าทางไปเส้นนะปัญญาเห็นชอบดําริชอบกิริยาชอบมันถูกมั้ยนะปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปลนะนะนี่ล่ะสําคัญมากมันแปลนะอย่างหนังสือมูลไทยท่านจันมันว่าไอ้ธรรมะมันสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนสว่างข้างในก็สว่างนอกก็ข้างนอกก็สว่างแห่งของอวัยวะทุกส่วนมันมันมองกายเห็นอสุภะแน่เนี่ยความแปรนะนะต้องกินลงไปปากข้างปากแน่มันทำงานต่างต่างต่างต่างเอามือขำหัวใจนะเต้นตึกตึกแน่ไม่มันบอกเหตุนะความแปรของอวัยวะเนี่ยแล้วมันม้วนออกมาทั้งกายทั้งวานแน่มันเห็นประจักษ์อยู่แล้วมันสว่างอยู่นะนั่นมันเห็นอยู่สว่างแต่ที่สางลงไปถึงเท้าแน่แต่เท้าขึ้นมาถึงที่สานะพระฤาษีต้องทำให้มากให้มากเน่แม้ละองค์สมเด็จพระพุทธภาพองค์ตรัสว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นทถาคตนะเราเห็นปฏิภาคในเมตตาใครคลาก็เห็นองค์สมเด็จพระพุทธภาพมา
นั่งอยู่เฉพาะหน้าของเรานี่มันเห็นจริงเห็นจังลงไปนะนั่นตอนนั้นตอนนั้นมันจะเกิดปิตินะปิติปิตินาทีนี้ร้อยแปดอาตมาพูดเพียงเอกเทศปิติอันนี้นะเบากายเบาใจนะบางครั้งแลเห็นกายใหญ่ตนขาทะสุนะบางครั้งน้ำตาไหลนะบางครั้งสื่นทึกทึกนะบางครั้งเรานั่งหงายหมานะหงายไปล้มตึงนะปิติมันแรงทั้งขนาดขนาดไหนเทียจึงชำระเจตให้เป็นพระอรหันต์โสดาสีตะขาได้แรงมากอ่านปิตินะมัดทุกอย่างทุกวิถีปิติอาการของจิตนะนั้นตอนนั้นเรือนขึ้นมาอ่านนิมิตนิมิตมันจะขึ้นมาข้างอาจารย์มั่นว่าอาการของจิตขึ้นมาลอยนิมิตดีก็ไม่นิมิตชั่วก็ไม่นะนิมิตดีนะภาวนาดีหรืออะไรกาดดีนะอ้าวติดแล้วติดความดีซะแล้วไงนิมิตไม่ดีนะมาเป็นคนนะยายครึ่งหัวขาดเข้ามาหามากลัวนะนะอยากให้มีเกิดขึ้นในที่นั่นแต่บางทีในเม็ดเห็นพระเจ้าประสงค์กินดีปลื้มใจนะมันดีซะแล้วนะติดความรักซะแล้วติดความชังซะแล้วในเม็ดนะนั่นอันนี้เม็ดเป็นทุกขังอันนี้จังอันตองไม่หมดไม่เที่ยงนะนั่นแหบนานแหบนานนะมีเม็ดอันใดนะสำคัญมากแต่เม็ดไม่ได้แต่เม็ดไม่ได้นี่เม็ดเป็นสังขารนี่มันลอยไปนะไม่ละฉันใดพระโยคาวจรเจ้าองค์ไหนภูมาสกุมาสิกาที่คนไหนต้องเรียนฝึกสักสองให้รู้อาการของปิติต่อไปนี่นิพพยานความเบื่อหน่ายเรื่องปิติไปพิจารณาดิเม็ดนะนะไม่เม็ดทั้งหลายนี่ตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะติดนะนั่นให้เหมือนคล้ายๆกับเรานะดูหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องหมายเกิดขึ้นมาอย่าทะเยอทะยานไปนะเสียจริตนะนั่นสัญญาวิปลาสนะเพราะมันไม่เที่ยงเลยมันเป็นโลกีนะมันของแปรนะไม่ละอำนาจทุกขังได้จังมันตาประหารในเม็ดนะปิติต่อไปต่อไปเลื่อนพิจารณาปฏิภาคในเม็ดนะปฏิภาคในเม็ดน่ะทีนี้น่ะความแปรในพระไตรปิฎกว่าทำให้เล็กให้ใหญ่ได้ทำให้เล็กให้ใหญ่ได้นะของอวัยวะทุกส่วนเนี่ยมังกายฉลาดในกายให้เห็นอดูกเห็นน่ะอวัยวะภายในนะเห็นอยู่นะมังให้ฉลาดนะพอเรียกว่าตอนให้ชำนาญนะทางเรียกต่อทำให้มากยังไม่พอใจทำให้ชำนิชำนาญยิ่งกว่านั้นนะว่ามันจะหายไปกลัวมันจะเสื่อมนะนะให้เราเลือกได้ด้วยวิธีทุกขณะจิตนะปฏิภาคไปเม็ดราคาสูงที่สุดถึงที่สุดมันแย้มออกมาเห็นทุกขังในจางตาของอวัยวะนะมันเคลื่อนมานะนะนี่แหละธรรมะแสดงอยู่เช่นนั้นนั่งเสริมมนทายท่านจันมันว่าสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนสว่างทั้งภายในภายนอกนะสว่างแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าด้วยแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะสว่างนะสว่างด้วยอำนาจปฏิภาคเป็นมิตรแปลว่าเห็นธรรมแน่ๆคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตแน่ๆสว่างภายนอกนั่นแหละต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนมันปลาอยู่เช่นนั้นน่ะโลกโลกีนะไงเอาอะไรเป็นแก่นสารได้นะไม่นะธรรมะมันอยู่ทั่วไปนะใบไม้ร่นลงไม้สอนให้พระเป็นพระอรหันต์ได้นะสมัยหนึ่งพระอยู่ในลูกขมูลใต้ต้นไม้ใบไม้ร่วงมานะโอปนิโกท่านน้องมาในจิตนะปั้นปองผูกขังในแจงตาของเทววัดนะอ้าวสำเร็จเป็นอรหันต์ด้วยใบไม้นะแสดงธรรมให้พระเป็นอรหันต์นะบางครั้งนะไปภาวนาเช่นไหนนะสงสัยเนี่ยธรรมะธรรมโมไปหาพุทธเจ้าแก้ปัญหานะท่านมาเห็นนะน้ำมันวนอยู่นะยืนเพ่นดูน้ำอ้าวน้ำขโ
พิจารณาของอวัยวะไงนะพระองค์นั้นกลับเป็นอรหันต์ได้นะนี่แหละธรรมะเกิดภายในด้วยเกิดภายนอกสว่างอยู่เช่นนั้นต้นไม้ภูเขาสอนให้เป็นพระได้บางทีนะไปหาพระพุทธเจ้านะพี่นายเห็นไฟในกลางป่ามันไหม้นะเพ่งอารมณ์นะไฟนะเข้ามาในจิตพวกครั้งนึงจังตาธาตุไฟนะอ้าวเป็นอรหันต์เนี่ยไฟป่ามันสอนนะให้เป็นอรหันต์ได้เนี่ยนะหนึ่งนะบางครั้งนะผัวเมียมันทะเลาะกันนะเมียนะมันเบื่อผัวมันจะไปหาบ้านเดิมบ้านเดิมนะเดินผ่านวัดนะนั่นระหว่างนั้นพระน่ะเดินจงกรมอยู่ในกลางวัดนะเห็นนะหญิงมาเห็นหน้าถาเห็นหญิงนะนั่นหญิงพูดกับท่านนะท่านน่ะเห็นหญิงนะเห็นแค่ของหญิงเห็นแค่ของหญิงนะนั่นโอปนิกน้อมมาพิจารณาแค่นั้นมันไม่เที่ยงนะอ้าวพระนะนั่นแค่ของหญิงฟันของหญิงสอนนะพระให้เป็นอรหันต์ได้นะไม่แน่ทุกครั้งในจังรันตานี่สำคัญมากที่สุดนะตัดกระแสเขากิเลสได้สว่างรอทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังซะด้วยนะนั่นเพราะยังไงเรากินไปแล้วมันถ่ายออกมาเนี่ยมันไปเองมันมาเองมันเห็นแปลอยู่นะนะธรรมะมันสอนอยู่เป็นเทวทูตสอนเราให้จิตสูงใจสูงข้างนอกอาจสอนอยู่นะต้นไม้ภูเขามันเคลื่อนที่แค่นั้นนะโลเคโลเคนะมันแปลนะเป็นความหมายมือนะนั่นแค่นั้นแค่นั้นในกรีกยึดข้างสุรกาในหัวเมียไม่เห็นธรรมะในตอนนี้นะออกบวชทั้งหัวทั้งเมียเป็นพระอรหันต์นะมันคล้ายๆอะพระกัสสปะนะผัวเมียนะออกบวชพร้อมกันนะนั่นเมื่อนายในตอนนี้มากที่สุดนะนี่นี่แหละเรียนปฏิภาณเม็ดให้ชำนาญลดความเบื่อหน่ายเสร็จแล้วอ้าวขึ้นวิปัสสนาเนี่ยแต่บริกรรมมาถึงปฏิภาณในเม็ดได้เจตนาอยู่ยังมีตัณหาอยู่นะยังตะแกรงแปลงจิตแปลงใจอยู่นะยังมีตัณหาอยู่นะเมื่อในตอนนี้เสร็จแล้วเข้าวิปัสสนาเข้าอัพยากฤตไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่โดนอัตตกิมถายกามาสุขานุโยคมันไปเองนะมันละเองนะนั่นไม่ดังเสือโมตไทยท่านเชิญมั่นว่าไอ้ต้นไม้นะไอ้เขานะนะนั่นรักษาน้ำดีปุ๋ยดีนะมันขึ้นเองมันขึ้นเองนะนี่แหละรักษามรรคเดินมรรคได้แล้วเนี่ยถูกต้องแล้วมันบรรลุเองนะมันบอกอยู่เช่นนั้นประกาศอยู่เช่นนั้นทั้งภายในและภายนอกนะธรรมะนะนั่นกิเลสเนี่ยสำคัญมากว่ามันไม่แหล่ไม่เหลี่ยมอยู่นะนั่นมันไม่ที่ปิดบังอยู่นะเอกประการหนึ่งดูนะหัวเมียมันทะเลาะกันเนี่ยนั่นทะเลาะกันนะท่านผู้มียศไปเยี่ยมนะหัวเมียไม่ทะเลาะกันเสียแล้วรับแขกนะเอาของดีรับแขกนะเอาของชั่วนะช่อนไว้เสียก่อนนะถามว่าแขกนะรับรองแขกและแขกออกจากเรือนไปแล้วทะเลาะกันอีกใหม่ยังไม่เลี่ยมอยู่นะกิเลสนะนั่นอรหันต์อรหันต์นะที่นี่ไม่มีปิดบังสว่างข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนะอรหันต์ไม่มีข้อลี้ลับนี่นะไม่เหมือนกิเลสแน่นั่นนี่แหละชั้นใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นอุมาสกที่นี่เป็นอุมาสิกาที่นี่เรียนเรียมดีอยู่ใกล้คิดพระพุทธเจ้านะแล้วเท่านั้นนะอุมาสกเป็นมงกุฎราชกุมารของพระพุทธเจ้าใจสูงอุมาสิกาเป็นราชธิดาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระเจ้าชายเทตางราชกุมารคนนี้เป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เป็นพราหมณ์นะเหมือนลูกเหมือนพระเจ้าเบกไกรพระเจ้าเบกไกรลูกพามนะไม่ใช่ลูกกษัตริย์นะกษัตริย์ไปสองขีดเม็ดหน้าทีนี้นะกษัตริย์อยู่ในทศพิธราชธรรมสิบประการกษัตริย์ธรรมดาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นยอดกษัตริย์นะแม่อุบาสกอุบาสิกาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะมันใครก็เกรงกลัวมากผีปีศาจอะไรเกรงกลัวนะนั่นเพราะเกรงกลัวสมเด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านะ

มาสกุลมาเทกาคนไหนเอาสถานที่กว้างเทเขตขวางนะไรนานะเอาได้นะคนอื่นเอาไม่ได้เขาเกรงกลัวนะผีมันเกรงกลัวนะนะลูกกษัตริย์นะไม่อำนาจมากที่สุดพระมาสกุลมาสกาพระแดนใจสูงใจสูงใจสูงด้วยธรรมะนะแล้วอิปการนิพพานสวรรค์เห็นเลยนะพระองค์มันคล้ายๆกับว่าเตียงทองพระองค์แต่งได้แล้วนั่นเตียงทองพระองค์นั้นงามมากที่สุดคนที่นะขึ้นเตียงทองไม่ได้นะพระมาสกุลมาเทกานอนเตียงทองของพระองค์แม้นอนกลิ่นเมืองเกลือกนะนั่นสำราญใจมากที่สุดนะมันท้องในทางธรรมะไอ้พวกนี้นะเป็นลูกกษัตริย์เก่งช่วยนะเป็นลูกของพระเจ้าจริงจังในอริยสัจนะนะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะพระองค์ได้ตัดตรงไปแล้วนะนะอย่างพระโมคคัลลาสนหมดนะพระองค์บอกให้เป็นสาวกข้างคายข้างคายข้างซ้ายข้างขวานะมันพระเอ็นพระพรหมไม่ถอนไม่ได้นะไม่เหมือนโลกโลกีนะโลกีเขาคนนี้ในกองเป็นพญาเป็นพญานะเป็นอมาตย์นะนะหากว่าทำไม่ดีถอนได้นะนั่นตุ๊กเองเขาถอนได้มันไม่เที่ยงเด็กได้นี่แหละฉันได้ก็เป็นหลักของจิตนะสมถะวิธีให้ชำนาญอย่างที่กล่าวมาหลักวิปัสสนานะทุกขังนิจจังอนัตตาประหารนะถ้าประหารในจิตมันหดเนี่ยหดนะมันไม่เที่ยงแล้วมันจับทุนอะไรมันไม่เที่ยงมันหดเข้ามาเนี่ยมันคล้ายๆกับหัวเต่าหัวเต่ามันหดเข้านึกนะก็ตะกองนะนะพบนะไปแล้วมันอ่านนะอ่านกรรมฐานนะท่าถึงสี่นะพระองค์อ่านนะอานาปานสติฉลาดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่งเสริมมุทัยท่านจันมันอธิกระดูกอ่านนะพระกระจายอ่านธาตุน้ำเนี่ยพระโมคคัลลาสนิมุตพระโมคคัลลานพระมาลายอ่านธาตุไฟนะแท่งกระเสมนั่นสำเร็จได้ในแหละธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์แก่ผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ได้เป็นพระเป็นแม่ในอรหันต์ได้แม่อุมาสกุมาสิกาสำเร็จโสดาปัตติคาอนาคาอรหันต์ก็ได้อรหันต์ไม่ใช่องค์ในศาสนาสมณโคดมนะเด็ดๆนะทุกโททนะได้สันติอมาตย์อัตยะเลยไปของพระญาติสารมาฟังแท้พระองค์สำเร็จนั่งฟังเทศนะแบบนั้นพระองค์นะเรียกพญาพิมสารมาหมาประเภทนะจะให้นางเขมาเทเวมีเทเวศหรือให้ตายในวันนี้หมาพญาเป็นสันสนุงพระทัยยินดีมากนะว่าเมียสำเร็จอรหันต์นะทูลพระองค์ว่าให้มีชีวิตอยู่ตอนนั้นนางเขมาจึงบวชเป็นนางเทเลนะฉลาดเหมือนกับพระชลิบุตรนะในประวัตินะไม่ละธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไม่เป็นหมันนะเพราะปลูกมรรคผลสำเร็จได้นะรายการหนังสือไทยหนังสือมุทไทยท่านจันมัดอักยังมนุษย์สูงสุดมนุษย์ลาดมากที่สุดพระเอ็นสูงไม่ได้พระคมสูงไม่ได้อารมณ์คมก็สูงมนุษย์ไม่ได้นั่นแหละแฝดในสุรกายสมมนุษย์ไม่ได้มันไม่ได้ทุกข์ในภูมินั้นนะสวรรค์ไม่ได้สุขอย่างเดียวไม่ครบอริยสัจมนุษย์มันครบแต่มันหลอดแต่มันคล้ายๆกับแม่ครัวแกงอาหารมันพอเก็กโซพิกพอเกลือมันเอ็ดอร่อยมากมนุษย์นะมนุษย์เป็นเทพชุมใหญ่ของเด็กเกิดมนุษย์ความชั่วร้ายเกิดมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์นักนักโกมนุษย์เปรตมันเดรัจฉานโหนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เทวานะมนุษย์ภูมิมามนุษย์โลกุตระสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าของมนุษย์ทำร้ายนะสำเร็จเป็นตกมหาวิกีก็มนุษย์นี่เพราะยังไงนะมนุษย์ใจกล้ามันทำบาปได้เทวทัตทำโลหิตพระองค์ให้ตกไปได้นะนั่นสุปาพุทธะพ่อตาพระองค์นะห้าโคจรนะได้ตกมหาวิจีนะนั่นกล้าทำบาปให้ถึงอวิจีกล้าทำบุญให้ถึงอรหันต์มนุษย์นะเส้นสายมนุษย์แต่งมากที่สุดมันพอพิษทุกเรื่องนะเพราะนั้น
ไม่ละในละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคสอนสาวกสอนสาวกในสถานที่เงียบสงัดวิเวกนะมาสอนได้คือเคลื่อนนั่นเหตุนั้นโยคาวจรเจ้าทั้งหลายแสวงหาความสงบในที่วิเวกองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคชายนะอนุสาสนีสั่งสอนนะสาวกในที่สงัดเปลี่ยวนะนั่นสังกัดกายนะเทนแน่คือหมายความว่าดังคัตมะคุณหมอทั้งผัวเมียสองคนนะไม่ละในแหละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคสอนสาวกนะสอนสาวกในสถานที่เงียบสงัดวิเวกนะมาสอนได้คือเคลื่อนนั่นเหตุนั้นโยคาวจรเจ้าทั้งหลายแสวงหาความสงบในที่วิเวกองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคชายนะอนุสาสนีสั่งสอนนะสาวกในที่สงัดเปลี่ยวนะนั่นสงัดกายนะเทนแน่คือหมายความว่านั่งขาขวาขาขวาทับขาซ้ายแดงมือขวาทับมือซ้ายแดงแม่วางตัวให้ตรงนะให้ตรงนะนั่นก็หลับตาคิดถึงดวงจิตนะดวงจิตหลับตาเหมือนตาไม่ได้จิตมันไปตามกระแสสายตานะมันส่งนอกมันจิตไม่ครั้งนะไม่ครั้งไม่ละได้ละกายนะกายเวกกายต้องเปลี่ยวปะเปลี่ยวมากวิเวกมากนะเปลี่ยวความเปลี่ยวนะความเปลี่ยวนะเวกความเปลี่ยวเปลี่ยวนะที่ไหนนะคือชำระนะจิตใจนะนิวรณ์อเปรียงไรคลายออกจากดวงจิตนะจิตใจของเราเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นกายเปลี่ยวว่าเวนะนี่แหละสมาธิด้วยวิธีนี้นะอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสำเร็จโพธิญาณด้วยวิธีนี้นะนักคนนั่งอยู่นี่หลายคนให้นึกว่าเราคนเดียวนะอย่าไปกีดไปก่อเกี่ยวกันนะอย่าไปคุกเครกันก่อเกี่ยวกันนะให้นึกว่าเราคนเดียวเปลี่ยวไม่กายไม่แวกนะวะเจมวกหน้าเทนเนี่ยอยากคุยกันในวางที่พระเทศนะให้เงียบสงัดการคุยกันไม่มีหน้าที่นี้นะมะนอเวแวกนั้นนะคือหมายความจิตเปลี่ยวว่าเวนะชำระในวันจากดวงเกตนะนั่นหัวใจเป็นภาชนะที่ดีนะแล้วที่นี่น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้ามาดวงจิตนะนิมนต์พระองค์เข้ามาดวงจิตการภาวนาพุทโธนะที่นี้ต้องละอดีตนะอดีตอารมณ์อดีตอย่าค้นคว้านะอย่าค้นคว้านะสิ่งใดยังไม่มาถึงเราเนาะอนาคตนะอย่าสนใจอย่าสนใจนะอย่าสนใจอดีตอนาคตมาทับปัจจุบันหากว่าสองอารมณ์ทับปัจจุบันแล้วนั่นสองอารมณ์มันกลืนนะความขลังออกไปหมดนะนั่นหัวใจในปัจจุบันงูเงาเต้าตูนนะเต้าตูนนะไม่ฉลาดนะนี่ละนี่ละฉันได้คนในภาวนาพุทโธพุทโธนะนั่นเราชำระจิตให้บริสุทธิ์เรือนของเรานั่นประพรมดอกไม้นั่นปูอาสนะให้พระองค์ประทับนั่นตอนนั้นนิมนต์องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพาเข้ามาในเรือนนะเรือนของเด็กด้วยเรือนของคนหนุ่มคนแก่นะระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพาจะเข้ามาในเรือนนะพระมหาบุตรนะว่าในเรือนของใครเรือนของคนนั้นว่าในเรือนของใคร

นักนะแต่กว่าพระองค์มีเละละอายพระองค์นะไม่ทรงเดชออกนั่งนอกนะจิตนะกว่าพระองค์นะนะโอตปากเต็งกว่าพระองค์นะนะแล้วก็ภาวนาพุทโธพระแรงเลยแรงเลยไอ้พุทโธนั่นนะขยันพุทโธเรื่อยๆไปนะยังไม่พอความต้องการองค์สมเด็จพระพุทธภาพขดอีกว่าให้ชำนิชำนาญในพุทโธเพิ่มอีกนะแรงพุทโธแรงพุทโธเข้าไปนะมาหัวใจจิตควักควักควักลงไปนะไปหยุดความเป็นหนึ่งอยู่ในจิตของเรามันสดเลยนะมันสดไอ้ความเป็นหนึ่งนี่แหละนี่แหละความเป็นหนึ่งอันนี้มีปฏิหารมากที่สุดมากที่สุดนะเดียวนะนั่นว่าเวนะนะไม่คิดถึงอดีตอนาคตแล้วเนี่ยมันม่วนกลมนะนั่นเข้าสู่อารมณ์ความสงบนะนั่นนี่แหละความสงบอันนี้นะอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าได้เทศสดได้เทศสดไปคล้อยก็ได้สมบัติพระบรมจักรพรรดิเทียวอุศนใหญ่นะความสงบอันนี้นะก็เพราะเหตุใดนะมนุษย์บุตรชนนะมันคล้ายๆก็เร่งนะนั่นมันไปอดีตบ้างอนาคตบ้างคอยตลอดเปิดเปิงนะนั่นไม่มีเวลาหยุดนะนั่นมันคล้ายๆก็เร่งนะนั่นนี่ละฉันหน่อยคนอื่นนะใจมนุษย์มันวกแวกนะกิจบุตรชนนะอย่างพระเจ้าท่านไม่คิดไม่นึกเลยนั่นนี่ละฉันใดก็ดีขอให้ตั้งอกตั้งใจงวดดูในความสงบให้แน่นเทียวนะให้แน่นอนให้แว่นแค้นเนี่ยเมื่อความสงบมีแล้วนั่นพระประแพงอยู่ไอ้ความสงบนั้นเฉพาะความสงบนะนั่นไม่ละปัญญามันส่อขึ้นมานะนั่นสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาเดี๋ยวอธิจารย์ธรรมะกล่าวคือพุทโธนะอ่านเรื่อยๆนะนี่นี่แหละนี่แหละอ่านเรื่อยๆเนี่ยนะนั่นฉลาดในพระพุทธวจนะนะนั่นอ่านเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆต่อไปเกิดปิติซะแล้วนี่ปิติซ้อนขึ้นมานะสงบนะที่หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะเนี่ยปิติซ้อนขึ้นมาว่ากายเบาใจเสร็จแล้วเนี่ยแล้วน้ำตาไหลนะนั่นสะอื้นทึกๆนะขนพองสยองกล้าวนะนั่นไม่ละในละไอ้สิปติอันนี้นะองค์ท่านอาจารย์มันท่านบอกว่าให้ดื่มนะนะเป็นอาหารของจิตนะนั่นคนไหนพระแนนคนไหนมีปิตินั่นท่านเหล่านั้นได้ทนุบำรุงได้รับแนะนำคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาดีไหมบุพเพก็ตามบุญญาตาได้ทำความเพียรมามากนะนะเกิดปิติคนไหนไม่เกิดปิติถอยนะถอยเนาะให้ง่วงเหงาห้อนอนนะไม่ละปิติส่งเก่าหน้าดีไหมเรียนปิตินะเรียนปิติมีถึง108นะ108ปิติชนิดนี่อาตมาพูดในเพียงเอกเทศนะมัดปิติฉลาดในปิติแล้วเอามาเรียนในเม็ดอีกทีนะนั่นนี่เม็ดไม่จะเกิดขึ้นมานะนี่เม็ดเห็นตัวเห็นตนเกิดขึ้นมาเถอะนะเห็นอนนท์อันนี้เถอะนะนั่นเห็นผีเห็นสางนะเห็นเทวดาเห็นนนท์เห็นนี่เดียวมันปั่นขึ้นมาเนี่ยอาการของจิตนั่นนี่นะในเม็ดอันนี้นะไม่ควรติดนะนั่นไม่เป็นสังขารพันอาจารย์มั่นว่าเป็นอาการของจิตอาการของจิตนะให้ลบเรียมนะมันเกิดขึ้นมาได้ก็ติดไม่ได้จะติดเดติดชัวนะติดเดนะหมายความมาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์อ้าวจิตเออนะรับรองนะนั่นจิตไม่เดนะอ้าวเห็นนะคนหัวขาดใหญ่ๆนะวิ่งเข้ามานะในกลัวนะนั่นไม่ละอย่ากลัวนะนะอย่ากำเริบนะจิตอย่ายินดียินร้ายนะนะมันคล้ายๆก็เราดูหนังเนี่ยแต่หนังเนี่ยเช่นนี้มันโผล่ขึ้นมาหมดความแล้วต่อไปก็โผล่ขึ้นมาอีกเป็นลายๆไปนะนั่งอยู่เห็นอยู่เช่นนั้นนะอย่าไปทะเยอทะยานไม่ได้

หากว่าทะเยอทะยานนั่นสัญญาวิปลาสเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นเป็นบาเป็นเบ็ดไปนะแน่มันต้องเป็นเช่นนั้นฮะเฮมิตอันนี้มันมาจากผลสมาธิเนี่ยมันต้องเกิดในมิตรมันต้องเกิดปิตินะนะเรียนปิตินึงเรียนในมิตรนึงเรียนความสงบนึงอาบมาเรียนปฏิภาคในมิตรอีกสี่ปฏิภาคในมิตรทีนี้ทำให้เล็กขยายนะให้มองอวัยวะร่างกายสังขารให้เห็นแจ่มเนี่ยนะมองออกมองออกนะทุกขังได้จังตามมองออกนะจิกออกนะเห็นกระดูกอย่างนั้นอย่างนั้นนะให้เอาอันเดียวนะเอากระดูกเอาธาตุดินนะเอาธาตุน้ำก็ธาตุน้ำอย่างเดียวธาตุไฟก็ธาตุไฟอย่างเดียวนะธาตุลมก็ธาตุลมอย่างเดียวนะอย่างองค์สมเด็จพระพุทธภาคเดินมาแล้วเนี่ยพองธาตุลมธาตุลมอย่างเดียวนะนั่นเมื่อรู้ธาตุลมแล้วนะก็รู้ธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยถ้าทั้งสี่พระสหชาติกันรู้อันหนึ่งแล้วก็ขยายรู้หมดนะนะความรู้ความฉลาดมันเกาะกันคล้ายๆกับลูกโซ่นะลูกโซ่นะนั่นเพราะว่าฉันได้ก็เลยนะภาวนาอนาปานสติอนาปานสติจะสมปุสมปุยนะภาวนาอธิกระดูกกระดูกอย่างเดียวนะนั่นยกตัวอย่างว่ากระดูกหนังสือมุทุทายท่านเกณฑ์มันถึงกล่าวตกในศีรษะอย่างงอนขาวเช่นนั้นเยื่อในกระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นติดต่อกันอย่างนั้นอย่างนั้นหากไม่เห็นนะกะประมาณเอาซะก่อนเดาซะก่อนคาดคะเนซะก่อนว่ากระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนะเอาทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันล่วงสัญญาลงไปแล้วเห็นจริงลงไปนะนั่นมันทำมากๆนะจิตมันแน่นเข้าไปนะสติมันพอนะไงมันลั่นลงไปลงผวังลงไปนะถึงอมตะธรรมเห็นจริงในอริยสัจนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้อย่าไปจับวางๆนะศีลพัดประมาทไม่ได้ทำแน่นอนเฉพาะอันเดียวอันหนึ่งอย่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวทำมอสังฆวังสกอแน่พุทโธพุทโธมันขลังหรือเนี่ยมันก็ไปแก้อุปทานได้ความยึดนะตัณหาความยึดในราคะโทสะโมหะมันดองกันนานมันหอบมาแต่อดีตชาตินะมากองกันเป็นอนุสัยนะนะมันมางเข้าไปมางเข้าไปมางอนุสัยเข้าไปนะนะไอ้สัญญามันก็หายไปเนี่ยนะมันก็รู้จริงเห็นจริงเข้าไปแล้วฉลาดนี่นะฉลาดพระพุทธวจนะฉลาดธาตุนี่นะไม่หลงธาตุนะทำไปอ้าวเกิดความเบื่อหน่ายนะนิพพิทยานความเบื่อหน่ายนะของไม่จริงนะนะมันเป็นทุกข์ของจังอันตาชีวิตของเราอวัยวะของเราเนี่ยนั่นมันจะเท่าแก่เจ็บตายนะน่ะอย่าไปฝังนะไปเผานะเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟลงไปแล้วนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้ให้แก่รู้แจ้งถึงธาตุนะรู้แจ้งธาตุดินน้ำไฟลมมันประชุมกันนั่นมันไปพร้อมกันนั่งไปนั่งก็นั่งพร้อมกันเดินไปก็เดินพร้อมกันนะธาตุของเรานะสี่อย่างนะนั่นเป็นสหชาติกันเนี่ยลูกอันหนึ่งแล้วก็ลูกหมดนะนั่นคนฉลาดคนฉลาดนะไปถามนางสขานะลูกของท่านเท่าไรเท่าไรเท่าไรนะนางสขาวิสัชนาให้รู้แจ้งหมดคนโง่คนโง่อ้าไปพูดถึงคนเหลนนะขึ้นลงมาหลานเป็นยังไงลูกเป็นยังไงแน่นั่นคนโง่นะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกต่างใจให้ฉลาดฉลาดทั้งปฏิภาคในเมตถุนะกิริยาที่จะต้องทำนะนั่นมันเป็นบทบาทของฝ่ายวิปัสสนานะเห็นปฏิภาคแล้วมันเห็นทุกขังในจังนันตาเนี่ยนั่นมันแปลงเกิดเอาเถอะนะนั่นแปลงเกิดเอาเดินมันมีกิริยาอยู่ไม่ใช่อากิริยาท่านแก่นมันท่านว่ามันประกอบด้วยมันอ่านด้วยมันเรียนด้วยนะกำลังเรียนก็จิตวุ่นวายนับตั้งแต่ปฏิภาคลงไปนะถึงบริกรรมพุทโธแต่ก็บริกรรมพุทโธมาถึงปฏิภาคในเมื่อเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกาเสียจริตในครั้งนี้เดียวพระโยคาวาจรเจ้าเสียจริตในครั้งนี้อาการจิตมันมากมายมันเป็นความไหลมือเนี่ยมัน
โยนไปข้างนอกข้างในมันสปุสมปุยกันนะนั่นมันไม่กลั่นนั่นตอนนั้นข้าวนะพระที่ภาคในเม็ดนะนั่นเป็นบทของไอ้ปัชนาโดยแกงนะนั่นอันนี้จังนะไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะนั่นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งอะไรนั่นมันไม่ใช่ตนใช่ตัวนะฮะไม่ใช่เมียของเราผัวของเราลูกเต่าของเรานะฮะสมบัติอันมีอยู่ในโลกนี่เป็นของกลางนะฮะเราเอาไปไม่ได้นะขันเอาไปได้เอาไปหมดแล้วธาตุดินน้ำไฟลมปู่ย่าตายายไปหมดแล้วเราเกิดมาทีหลังเอาอะไรมาสืบนะสืบนะนั่นสืบเป็นมรดกต่อไปสร้างบารมีต่อไปนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ดีนะจิตเดินเองนะนั่นบริบูรณ์ปฏิภาคได้มิดเสร็จแล้วเข้าอภยกฤตนะมันเบื่อนายแล้วนะมันเข้าไปนะนั่นจิตเดินระหว่างได้จิตสูงมารเอื้อมไม่ถึงนะพระโยคาวจรเจ้าเย็นที่สุดแม่อุบาสกอุบาสิกาเย็นที่สุดเข้าวิปัสสนานะไม่มีเบนไม่มีภัยนะนั่นบริลอบวิปัสสนาแล้วเข้าถึงวิโมกข์วิมุตตินะบริซึ่งไปว่ารอบนิพพานไม่มีความเสร็จแห้งนั่นยืนคงเทนะจิตนะอมตะนะนั่นอกุปธรรมนะจิตไม่กำเริบนะนั่นจิตบริสุทธิ์นะจิตปกตินะจิตของพระอรหันต์ที่น่าสมนี่นี่แหละเครื่องหมายของศาสนานะยอดที่สุดนะถึงพระนิพพานจิตหยุดนะเรียกว่าวิโมกข์วิมุตตินะนั่นนี่แหละฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่ดีนั่นระหว่างในท่านทั้งหลายมาเกิดในโลกในอังกังมนุษย์เสสุมันครบมันทุกอย่างแท้มันไม่ทุกข์มือสมุทัยนะนั่นมันไม่มักนะไม่นิโรธนะมันครบขันนะนั่นมันไปคล้อยก็หญิงนะหญิงนะแกงนะแม่ครัวนะเป็นหญิงแกงแม่มันอร่อยมันพอพริกพอเกลือนะนั่นสวรรค์ไม่ได้ความสุขอย่างเดียวไม่ทุกข์ไม่มีอบายภูมิมีแต่ทุกข์อย่างเดียวสุขไม่มีนั่นมนุษย์มันครบนะมันประชุมอยู่ในมนุษย์หมดทุกอย่างนะมนุษย์นะละกอมนุษย์แม่ต่อมนุษย์เดรัจฉานโนนั่นมนุษย์เทวมนุษย์ผมมามนุษย์โลกุตระนี่มันเป็นนะมันประชุมอยู่ในมนุษย์นะนั่นมันแพ้หมดทุกอย่างนะไม่ไปหาอะไรแต่สารลมมารคาท่านตามันพอนะเอากรรมฐานไม่พอไปหาซะก่อนไม่ได้มันพอแล้วนะเกสาลมมารคาท่านตาใจโจรมันพลาดพอแน่แต่มันไม่ทำแน่นั่นมันไม่ขยันนั่นมันไม่เดินกองตามมรรคโคมรรคโคขนทางของพระพุทธเจ้านะนั่นมันอย่าเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปลงนะไม่เห็นนะมันเป็นก้อนอยู่นะนะมันรับอิทธิยุมันรับสุขรับทุกข์อยู่นะนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ได้นะความเห็นธรรมะความเห็นปฏิภาคในมิตรนะความเห็นของอิปัสสนาแหมพิจารณาแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าถึงเท้าขึ้นมาสว่างสว่างโชติโชติปริยโนสว่างความสว่างอันนี้นะความสว่างนิพพานไม่ใช่สว่างในสมถะนะสมถะนะมืดบ้างสว่างบ้างมืดบ้างสว่างบ้างเรื่องสอนนะสว่างนิพพานมันความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในจิตนะเกิดก็เห็นนะไม่เหมือนกับสว่างแสงพระอาทิตย์นะแสงพระอาทิตย์เนี่ยมืดไม่เห็นไม่เห็นปัญญานี่มันเห็นสว่างไปหมดนะแค่นั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาอดีตสว่างไปนะโลดแจ้งนะพิจารณาอนาคตนะนะพิจารณาปัจจุบันนะนั่นแค่นั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเทศนาวหารนะระหว่างคนที่อยู่ในบริเวณพระองค์เทศนะความพวกของพระองค์ไม่ใช่พวกคนสามัญคำพูดของพระองค์แม้ประเปรียวเนี่ยไพเราะเนี่ยมันคล้ายๆกับนกกระเวกเนี่ยนั่นชักจูงจิตของบุคคลให้เดินตามโมหานของพระองค์นะนะเดินไปเดินไปพอๆนะตกพวังค์เป็นโสดาบันนะนั่นยังพระองค์ไปพักอยู่สวนอยุธยาของพญาพิมสารอยุธยานะนะสวนอยุธยาเนี่ยพญา

0: สารสร้างกุฏิให้ถวายพระพุทธเจ้าให้เชื่อวัดให้อภัยแต่กระแตนะกระแตนะไม่ฆ่ากระแตนะระหว่างนั้นพระยาเพื่อสารได้สาบพระทัยเธอนะนั่นว่าองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคไปพักในสำนักสวนของเธอนะพระยาเมื่อสามพาอำมาตย์บ้างชาวประชาชนบ้างอาขอเพียงในหมากมาที่ศพกำลังเดินออกจากบ้านนะแม่มันเถียงกันมาอะไรกันนะจิตของบุรุษชนนะมันเถียงกันนะร้องร้อยแปดเถอะนะเถียงกันนะนะมันไฟไหม้หัวใจนะไปจิตไปถึงสถานที่เป็นมงคลพระเจ้าประทับในพวกชนินนะมันพันเศษนะพันสามนาทีลูกกษัตริย์นาทีกษัตริย์พันสามนะเสกพระองค์นะมาโปรดพญาพิสารในครั้งนั้นนะพระยาพิสารได้ปรารถนาไว้แล้วนะหากก็พระองค์สำเร็จนะมาโปรดข้าพเจ้าก่อนคนทั้งหลายในนั้นในตอนหนึ่งข้าพเจ้าขอเป็นกษัตริย์นะสำเร็จเป็นกษัตริย์นะและคอยฟังโอวาทคำสอนของพระเจ้านะนั้นระหว่างนั้นนะแม้คนอาขอเพเนไปหาพระเจ้าในสมัยนั้นนะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธภาคเห็นพญาพิสารทอดพระเนตรเห็นพญาพิสารในสมัยนั้นในกรีนั้นในยุทธนั้นในครั้งนั้นเอามานะมหาประเพณีมาเอาเชิญเสด็จนั่งใบไม้ปูดินนะเชิญพระองค์ประทับนะพระยาวิสารนะไม่มีอาสนะที่จะต้องมีศาสตร์มีหมอนไม่มีนะมันอยู่ในกลางป่าในหมาประเพณ์นะเชิญพระองค์ประทับนะนั่งนั่นไม้ไม้นะปูดินนะอาสนะทิพย์เชิญพระองค์ประทับนะระหว่างนั้นพระยาวิสารต้องทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนึกถึงคุณพระรัตนกรระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคขึ้นเทศน์มันไพเราะแน่มันเคยคล้ายกับเสียงนกกระเวกนะนั่นปะเปลี่ยวมากนะแล้วในจำนวนนะอาขอพินีนะพระองค์ทราบพระทัยเถอะคนนั้นคนนี้จะสำเร็จงานอย่างนี้ถ้าพระองค์รู้จักนะรู้จักนะนั่นต้องพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงธรรมเทศนาวหารให้เหมาะกับจริตของคนนั้นต้องให้อาหารที่เหมาะจริตกับคนนั้นกินนะเปลี่ยนแปลงธรรมเทศนาขยายไปขยายมาอ้าวมันสำเร็จสองหานุษย์เนี่ยสำเร็จชดามันนะนั่นถึงกลายสระคมสิบเอ็ดหานุษย์เนี่ยนั่นเวลาไปมันเกะกะกันนะตับออกจากสำนักของพระเจ้ามาในเรือนของตัวนะนั่นมาเดินจงกรมยาวนะจิตไม่ฟุ้งซ่านนะจิตเป็นอริยะเนี่ยนั่นจิตเลิศนะจิตถึงที่สองนะถึงนิพพานนะนั่นถึงกระแสนิพพานนะนั่นแต่ปล่อยได้จิตของบุรุษชนนะมันเถียงกันสารพัดทุกอย่างมันไฟไหม้หัวใจนะราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟนะนั่นมันกันกรองได้แล้วได้ฟังธรรมแล้วนะมันฟอกหัวธรรมะโอปริโกเข้าไปฟอกหัวใจแล้วนะมันเป็นอริยะแล้วนะเลิศแล้วนะนั่นในนั้นฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดมาดีแล้วมันครบครันแล้วสมบัตินะกายสมบัติวาจาสมบัติน้ำใจสมบัติครบครันแล้วนะนั่นอย่าไปเหยียบย่ำชาติให้ตกต่ำนะโทษเสนนะนั่นมัธยตนีนะนั่นที่เกลียดที่การภาวนานะนั่นมาค้าขายนะนั่นร่ำรวยนะนั่นร่ำรวยด้วยทรัพย์ภายในเนี่ยที่เป็นของที่เอาไปได้เนี่ยนะมันคล้ายๆกับเงาติดตัวเนี่ยนะอย่าไปเหยียบย่ำนะชาติของเราให้ตกต่ำนะมันน่าอายเหลือเกินนะเตียงทองพระองค์แต่งได้แล้วนะมันขึ้นด้วยคนที่สะอาดเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพระเนรนะหินละมันต่ำนะมันเอื้อมไปถึงมาเสียใจนะให้มีมรณะสอนตัวนะของเลิศอันเนรนี่ตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเศรษฐชามันเสียเปรียบมากที่สุดนะขอให้เข้าใจในตอนนี้ เหตุนั้นอาตมาเทศนาวหารมาถึงขนาดนี้แล้วเอกขอเอวังด้วยประการและเช่นนี
1: ้ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าวจีวิเวกในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับหนึ่งร้อยสิบสามปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่19ครับ
1: ผู้เขียนเรื่องทำนองนี้จะเป็นได้เฉพาะหญิงเท่านั้นหรือผู้ชายก็มีทางเป็นได้ในเวลาตายไปท่านฟังแต่คำว่าราคะตัณหาก็แล้วกันมันไม่เคยไว้หน้าใครว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นเนนเป็นเปรตเป็นผีหรือเป็นเทวบุตรเทวธิดามันเป็นนายเสียทั้งนั้นไม่เคยยอมเป็นบ่อยใครอย่างง่ายๆเลยจึงไม่ได้นิยมว่าเป็นใครที่มันจะเป็นนายและบังคับไม่ได้มันบังคับได้ทั้งนั้นฉะนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจึงมีทางเป็นได้ด้วยกันแต่ที่ผมพูดนี้ก็พูดตามเรื่องที่ปรากฏต่างหากในตำหนิว่าผู้หญิงไม่ดีถ้าผู้ชายไม่ดีหรือไปปรากฏแก่หญิงหรือแก่นักภาวนาหญิงเข้าบ้างเขาก็จำต้องพูดทำนองเดียวกันใครจะว่าเราหรือเขาพูดเป็นเชิงตำหนิติเตียนวิญญาณหญิงหรือวิญญาณชายก็สุดแต่ผู้คิดผู้จะคิดซึ่งห้ามไม่ได้อันราคะตัณหานี้เราไม่ควรไปสนใจกับพวกเปรตผีหรืออะไรให้เสียเวลาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มนุษย์เรานี่สี่ตัวเก่งและเก่งพอๆกันทั้งหญิงทั้งชายด้วยแม้ไม่แสดงออกภายนอกก็เก่งอยู่ภายในอยู่นั่นเองเช่นทุกวันนี้กับแต่สมัยผมเป็นเด็กเป็นหนุ่มผิดกันมากราวฟ้ากับดินเลยท่านดูเอาก็แล้วกันอย่าให้ต้องพูด

0: ต้องบอกทั้งภายนอกภายในเพราะมันเกลื่อนไปด้วยกันไปด้วยเรื่องอันนี้ทั้งนั้นแทบโลกจะเป็นไฟอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวนี้นำหน้ากล้าอวดลวดลายของมันและก็ต่างคนต่างมีต่างคนต่างอวดโลกจึงร้อนขึ้นทุกวันเพราะไม่มีอะไรเป็นความดีความชอบจากการอวดเจ้าตัวนี้ปกติมันก็เป็นเหมือนวัตถุเครื่องทำลายสังหารอยู่แล้วเมื่อใครคิดสนุกขนองประยกยอมันขึ้นมาดีและนำออกอวดโลกที่ต่างคนต่างมีมันต้องแผลงฤทธิ์ให้โลกแตกทลายได้โดยไม่ต้องสงสัยลองดูสิถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงต้องเห็นฤทธิ์เดชของมันประจักษ์แน่นอนไม่ต้องพูดไปมากและกว้างขวางเพียงสิ่งนี้มีอยู่ในหัวใจของใครมากน้อยก็แสดงออกให้เห็นความไม่ดีจนได้อยู่แล้วจำเป็นอะไรที่จะส่งเสริมให้มันเจริญเติบโตมีอำนาจมากยิ่งกว่าภูผาป่าไม้ที่จะทำลายตัวเองและโลกให้ฉิบหายเล่าฉะนั้นปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังและระงับดับมันอย่างน้อยก็พอมีความสงบเย็นใจในกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพอมีทางหายใจได้บ้างหากท่านถามผมก็พูดให้ฟังตามเรื่องอย่าหาว่าผมตำหนิติเตียนใครแม้ตัวผมเองก็เคยกับเจ้าตัวยุแย่ก่อกวนนี้มาพอแล้วจนไม่สงสัยว่าเจ้าตัวนี้จะพาเราไปเสวยสุขมหาศาลที่ไหนอีกนอกจากมันกระซิบกระซาบและฉุดลากเราลงนรกอเวจีทั้งเป็นอยู่ทุกวันเวลาเท่านั้นอย่าสงสัยว่ามันจะพาไปสู่สันติธรรมอันเป็นความสงบเย็นใจที่ไหนเลยถ้าจะเห็นโทษของมันก็ควรเห็นเพราะในตัวมันก็คือตัวโทษล้วนๆอยู่แล้วและก็อยู่กับหัวใจเราทุกคนอีกด้วยจะสงสัยมันว่าเป็นอะไรอีกท่านว่าพวกผีพวกเทพมีมารยาทางราคะตัณหามากเช่นมนุษย์เรานี่เองแต่มิได้มีทุกรายไปผู้เด่นจนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนก็มีเช่นมนุษย์ผู้หนักในทางนี้บางทีเทพยังแสดงมารยาและจะจับเอาท่านทั้งเป็นก็มีโดยบอกว่ารักท่านมากท่านต้องชี้แจงให้เขาฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วเขาก็หยุดไม่ทำต่อไปแต่ก็พอจับมาเป็นข้อคิดได้นึกว่าคนละภพละภูมิจะไม่มีความรักใคร่ใยดีต่อกันในทางอารมณ์ได้แต่ก็ยังแสดงให้เห็นได้ว่าราคะตัณหานั้นไม่เลือกหน้าคบได้ทั้งนั้นตามแต่โอกาสและกรณีขณะนั้นกายหยาบเราไม่ปรากฏในความรู้สึกคงจะเป็นกายทิพย์ในความรู้ความเห็นและความรู้สึกของเทพก็จึงทำให้เกิดอะไรขึ้นในใจเทวดาถึงกับแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผยไม่กระดากอายยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีมีความละอายประจำนิสัยอีกเรื่องทำนองนี้ในวงปฏิบัติมักปรากฏเสมอแต่ท่านไม่ยอมเล่าให้ใครฟังง่ายๆนอกจากพวกเดียวกันรู้นิสัยกันดีไว้ใจกันได้หรือรู้ในทางเดียวกันท่านจึงพูดบางท่านที่ไปอยู่ในเขาลึกมักมีเทวดามาคอยอารักขาอยู่แถวใกล้เคียงโดยไม่มีใครสามารถรู้เห็นได้นอกจากพระองค์ที่เทวดามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้นจะรู้ได้แต่ไม่ได้มาแสดงอาการเสียหายแบบโลกที่เป็นกายหยาบเขามาด้วยความหวังดีเคารพเลื่อมใสหวังบุญหวังคุณกับท่านจริงๆบางครั้งท่านอดอาหารหลายวันร่างกายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีกำลังส่วนใจมีความเข้มแข็งและผ่องใสเทวดาเห็นแล้วเกิดความสงสารท่านอยากจะให้ท่านมีกำลังทางกายจึงขออนุญาตปฏิบัติรักษาท่านด้วยอาหารทิพย์อาหารทิพย์ในความรู้สึกของพระนั้นขณะมองเห็นในมือของเทวดาที่ถือมานั้นเป็นเหมือนดินสีพองสีขาวจางๆไม่ขาวจริงดังผ้าขาวสิ่งนั้นแหละที่เทวดาบอกกับท่านว่าเป็นอาหารทิพย์ของทวยเทพทั้งหลายเทวดาผู้นำมานั้นมาขออนุญาตท่านเอาอาหารทิพย์นั้นถูไปตามร่างกายท่านแต่เพียงเบาๆเพื่อโอชารสของอาหารทิพย์จะได้ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆโดยรวดเร็วและมีกำลังเช่นเดียวกับรับประทานอาหารทั่วๆไปหรือยิ่งกว่านั้นพระท่านไม่อาจอนุญาตกลัวเป็นอาบัติเพราะตะวันก็บ่ายแล้วเทวดาก็เป็นเพศหญิงและมาเพียงคนเดียวเพื่อบัดดลมีคนมาเห็นเข้าอย่างน้อยก็ตำหนิแม้ไม่มีความเสียหายในทางพระวินัยมากกว่านั้นเขาอาจเข้าใจว่าเป็นความจริงและตำหนิติเตียนแบบโลกๆว่าพระกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในถ้ำในเขาเปลี่ยวๆไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแม้คนเดียวเทวดาซึ่งเป็นกายทิพย์จะกลายเป็นเรื่องหญิงผู้ก่อกรรมทำเข็นกับพระขึ้นมาเรื่องก็จะไปกันใหญ่ และกลายเป็นความเสื่อมเสียไปมากมายซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรต่างคนต่างบริสุทธิ์โดยปกติด้วยเหตุผลที่อ้างนี้ท่านจึงไม่ยอมให้เทวดามาแตะต้องกายไม่เพียงจะนำอาหารทิพย์มาถูกายเลยเทวดาจึงขอยืนยันตัวเองต่อท่านว่าจะไม่ทำอะไรให้ท่านเสียหายเพราะการมาเกี่ยวข้องของเทวดาแม้แต่น้อยเพราะกายเทวดาก็เป็นกายทิพย์อาหารที่นำมาบำรุงก็เป็นอาหารทิพย์ไม่มีส่วนใดที่จะกระเทือนถึงพระวินัยและองค์ท่านให้เสียไปที่มองเห็นนี้ก็ใจทิพย์มองเห็นกายทิพย์และใจทิพย์มองเห็นอาหารทิพย์ที่ฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้ก็เป็นหูทิพย์ฟังเสียงทิพย์มิได้เกี่ยวกับกายหยาบตาเนื้อหูหนังแต่อย่างใดพอจะขัดข้องแก่ท่านและวินัยเลยการมาของเทวดาก็เพื่ออุปถากบำรุงหวังบุญหวังกุศลกับท่านผู้มีความหนักแน่นและมุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่งมิได้มาเพื่อทำลายท่านและพระศาสนาให้เสียหายขอท่านจงเห็นใจและอนุญาตเมตตาให้เทวดาได้มีส่วนกุศลที่ควรจะได้จากท่านบ้างเถิดอย่าได้สลัดปัดทิ้งเทวดาผู้หวังบุญเพื่อเป็นปัจจัยต่อเติมเสริมภพชาติให้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันและอนาคตให้ยิ่งขึ้นไปจากกุศลที่ควรจะได้นี้เลยพระพูดกับเทวดาว่าขณะที่เทวดามาอยู่กับอาตมาอาตมาหลับตาลงก็มองเห็นเทวดาลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นเทวดาเผื่อคนอื่นเขามีตาไม่ใช่คนตาบอดไม่เห็นเราสองคนเข้าที่นั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้จะว่าอย่างไรจะเป็นความงามตามจารีตของผู้หญิงซึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองไหมล่ะขอจงคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรลงไป เทวดาตอบท่านว่าที่เห็นนี้เป็นใจท่านและตาท่านผู้มีธรรมคือมีสมาธิมีญาณสามารถมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนแม้ตาเนื้อท่านมองเห็นก็เป็นมาจากญาณภายในสนับสนุนจึงทำให้เห็นได้ราวกับตาเนื้อมองเห็นจริงๆความจริงก็คือตาในท่านต่างหากทำให้ตาเนื้อมองเห็นไปด้วยถ้าท่านไม่มีญาณภายในเป็นพื้นฐานอยู่แล้วท่านจะไม่สามารถมองเห็นกายทิพย์ของเทวดาได้เลยเพื่อความแน่ใจที่ท่านจะไม่ต้องระแวงสงสัยว่าจะมีใครมาสอดรู้สอดเห็นเทวดาที่มานั่งอยู่กับท่านเทวดาจะรับรองยืนยันว่านอกจากท่านเพียงองค์เดียวแล้วคนอื่นแม้ร้อยร้อยพันพันคนหรือมากกว่านั้นมาที่นี่ก็จะไม่ให้มองเห็นเทวดาได้เลยแม้เพียงคนเดียวเทวดามีอำนาจพอจะปิดกั้นสายตาคนธรรมดาได้โดยไม่ลำบากเลยเว้นแต่ท่านผู้มีธรรมและมีญาณอย่างทราบเทวดาเคารพและปิดกั้นไม่ได้อีกประการหนึ่งเทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนแต่ก็มาจากแดนมนุษย์ผู้รักศีลรักธรรมยินดีในการทำบุญสุนทานประจำนิสัยนั่นแหละเมื่อมาพบเห็นท่านผู้ปฏิบัติดีก็เลื่อมใสศรัทธาอยากบำรุงจะได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญกุศลและเป็นนิสัยปัจจัยแก่ตัวเพียงนั้นท่านจึงควรเห็นใจและเมตตาอนุเคราะห์ให้ทำในสิ่งที่ควรทำได้สิ่งใดที่ผิดวิสัยของสมณะเทวดาจะไม่หารทำเพราะดีและชั่วก็ออกจากกรรมคือการทำของตัวเองเทวดาเข้าใจและเคารพไม่ฝ่าฝืนแต่สิ่งที่อาราธนาวิงวอนขอความเมตตาอนุเคราะห์อยู่เวลานี้เป็นเรื่องของธรรมล้วนๆไม่มีเรื่องพระวินัยและเรื่องโลกเข้ามาเจือปนเลยเช่นเดียวกับที่ท่านเคยแสดงธรรมแก่เทวดามาแล้วจะมีคนเดียวหรือกี่คนก็ไม่ขัดข้องทางพระธรรมวินัยฉะนั้นขณะเทวดากับพระองค์นี้กำลังโต้วาทีกันอยู่นั้นเป็นเวลาที่อยู่ในสมาธิภาวนามิได้เป็นเวลาปกติธรรมดาแต่ที่ท่านพูดกับเทวดาว่าเทวดามานั่งอยู่กับอาตมาอาตมาหลับตาก็มองเห็นเทวดาลืมตาก็เห็นเทวดานั้นเป็นการสถานที่และอิริยาบถทั่วไปที่ท่านพอรู้ได้เห็นได้ตามวิสัยฉะนั้นที่เทวดาอ้างเหตุผลเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านจึงน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ควรทำได้เพราะเป็นเรื่องของใจล้วนๆที่ในสมาธิภาวนาแต่ที่พระท่านถามเทวดาหยอกย้อนไปมาก็เป็นการแสดงออกทางสมาธิโดยธรรมมิได้เกี่ยวกับจะเป็นอาบัติเพราะความฝ่าฝืนพระวินัยด้วยกริยาที่ทำโดยทางสมาธิสมาบัติขณะท่านทำสมาธิของบ่ายวันนั้นปรากฏว่าเทวดาเอาอาหารทิพย์มาถูร่างกายท่านจริงๆกายที่เทวดามาถูก็เป็นกายในสมาธิมิได้เป็นกายความรู้สึกทางสมาธิขณะเทวดานำอาหารทิพย์มาถูกายปรากฏว่าเบามากผิดธรรมดาเมื่อออกจากสมาธิแล้วร่างกายรู้สึกเบาหวิว และมีกำลังผิดปกติราวกับได้ฉันจังหันในวันนั้นท่านองค์นี้ว่าเวลาปกติในบางวันก็มองเห็นเทวดาได้ไม่เพียงต้องเข้าสมาธิแล้วจึงจะรู้จะเห็นดังนี้แต่การเห็นเทวดาด้วยสมาธิหรือด้วยตาเนื้อของผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาใหม่ๆย่อมมีทางหลอกลวงตัวเองได้ไม่จริงเสมอไปฉะนั้นแม้ผู้มีนิสัยในทางนี้และอาจรู้เห็นอะไรต่างๆได้กว่าตามอาจารย์ต้องคอยกำชับกำชาไว้เสมอยังไม่ปล่อยให้ออกรู้ตามนิสัยต้องรอไปจนกว่าสมาธิมีความชำนาญในการเข้าการออกและเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อสิ่งรู้เห็นต่างๆว่าอะไรจริงอะไรปลอมพอควรแล้วถึงการเวลาที่ควรปล่อยก็ปล่อยบ้างแต่ไม่ใช่ปล่อยแบบปล่อยตัวไปด้วยโดยไม่คำนึงสิ่งผิดถูกชั่วดีที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนั้นผู้เห็นเทวดาแบบหลอกตนนี้ย่อมมีแทรกอยู่ในวงคณะปฏิบัติเช่นกันแต่ถ้าผู้นั้นมีความมุ่งมั่นในธรรมไม่เพ้อเย้อหยิ่งในความรู้ที่ถือว่าพิเศษของตนและไม่หลงไปตามสิ่งที่รู้เห็นก็แก้ได้ไม่ยากนักสำคัญที่ผู้มีนิสัยชอบพองๆอยู่บ้างแล้วพอเจอสิ่งต่างๆดังกล่าวเข้าน่ากลัวเป็นโรคเรื้อรังไม่สนใจตัวยาเอาเลยนอกจากจะพยายามแพร่เชื้อให้ระบาดลุกลามออกไปก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในวิธีการวิธีกลนี้เท่านั้นจึงเป็นโรคชนิดที่น่าระวังอยู่มากผู้เขียนไม่ใช่นักรู้นักเห็นเทวบุตรเทวธิดาเปรตผีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ามีผู้มาคุยเรื่องทำนองนี้ให้ฟังแบบเรือลังลุกลามไม่มีพวงมาลัยและเบรกกำกับอยู่บ้างก็ขยาดครั่นคร้าเหมือนกันเพราะปกติเราก็อาจมีโรคพันนี้ติดนิสัยสันดานอยู่แล้วพอได้เชื้อเพิ่มเข้าไปก็กลัวทางโรงพยาบาลของโรคชนิดนี้ไม่ยอมรับเข้าเป็นคนไข้ยิ่งจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เพื่อกันโรคนี้อย่างได้ผลคือขอให้ผู้เป็นอาจารย์เป็นผู้เข้าใจในทางนี้และทางสมาธิปัญญาอื่นๆมาด้วยดีเถิดเพียงผู้ใดก็ตามมาพูดแยบเรื่องทำนองนี้ขึ้นต้องรู้ทันทีว่าเป็นความจริงหรือปลอมและสามารถชี้แจงแก้ไขได้ทันทีถ้าผู้นั้นสนใจฟังเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่านไม่มีทางเสียหายที่น่ากลัวก็คือเมื่ออะไรผ่านเข้ามาก็คว้าเอามาเป็นสมบัติและเป็นของจริงเสียสิ้นโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูกประการใดบ้างของจริงประเภทนี้จึงมีทางก่อความกระเทือนและเสียหายแก่ตนและผู้อื่นได้อย่างไม่มีขอบเขตเพราะเป็นของจริงที่น่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เคยผ่านมาแล้วนักภาวนาจึงควรระวังด้วยสติปัญญาด้วยดีอย่าให้ของจริงประเภทนี้เกิดขึ้นได้จัดว่าเป็นผู้รู้รอบคอบต่อการดำเนินเป็นสิริมงคลแก่ตนและวงพระศาสนาท่านที่มีเทวดามาอารักขาท่านเล่าน่าฟังผู้เขียนรู้สึกเพลินไปกับท่านเวลานั้นท่านไปพักภาวนาอยู่กับพวกชาวไร่ซึ่งมีเพียง 2-3 ครอบครัวเว้น 4-5 วันท่านไปบิณฑบาตกับเขามาฉันหนึ่งแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆแต่การภาวนารู้สึกดื่มดำคืบหน้าไม่มีถอยนั่งกลางวันกลางคืนส่วนผลที่ได้รับคล้ายคลึงกันแต่เวลากลางวันรู้สึกร้อนบ้างผิดกับกลางคืนที่อากาศเย็นสบายจิตก็ลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิและลงได้ครั้งละหลายชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาท่านึกสงสารเทวดาจะต้อนรับเขาจึงถอนจิตออกมาดูบ้างตอนดึกๆถ้าเห็นเขามาก็ต้อนรับเสียบ้างเสร็จแล้วย้อนจิตเข้าสู่สมาธิตามอัธยาศัยจนกว่าถึงเวลาค่อยถอนขึ้นมาจากนั้นก็พิจารณาภาคปัญญาต่อไปจนเรื่องจะยุติลงรวมเวลาเข้าสมาธิแล้วแต่ละครั้งถ้าเป็นกลางคืนก็ 4-5 ชั่วโมงกลางวันราว2หรือ 3-4 ชั่วโมงและเดินจงกรมต่อไปหลังจากทำสมาธิแล้วทำอย่างนี้เป็นประจำไม่ค่อยสนใจกับเวลาเวลายิ่งกว่าความเพียรที่กำลังเป็นไปอยู่ในธรรมทั้งหลายท่านว่าอาหารจะฉันหรือไม่ก็ไม่ได้เกิดความหิวโหยจะมีบ้างเพียงส่วนร่างกายเล็กน้อยไม่ถึงกับรบกวนให้วุ่นวายไปตามที่เทวดาว่าหิวนั้นเป็นเรื่องของเทวดาต่างหากองค์ท่านเองไม่ได้เป็นอารมณ์กับความหิวโหยอะไรเลยเพราะเพลินในธรรมที่สัมผัสใจอยู่ตลอดเวลาอันเป็นโอชารสที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอาหารอื่นใดส่วนเทวดาท่านว่าเวลากลางวันบางครั้งมองไปเห็นนั่งพับเพียบเรียบร้อยคอยดูแลท่านอยู่บนก้อนหินห่างกันประมาณเส้น2เส้นบางครั้งกลางวันเงียบ ทวดายังลงมาหาท่านดังวันมาขออนุญาตเอาอาหารทิพย์มาถูร่างกายท่านเป็นต้นบางครั้งมองเห็นเทวดาที่มานั่งอยู่ด้วยห่างกันประมาณ2วาอย่างชัดเจนราวกับเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นชัดเช่นเดียวกับหลับตาขณะนั้นจิตสงบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะมองเห็นได้ปกติของจิตที่ควรรับแขกจำพวกกายทิพย์ต้องขยับลงกว่านั้นบ้างบางครั้งรู้สึกกระดากพิกลถึงกับต้องถามเทวดาว่านี่เทวดานิรมิตกายให้หยาบเหมือนกายมนุษย์หรือจึงมองเห็นได้ชัดเจนทั้งตาใจทั้งตาเนื้อเหมือนมองเห็นสิ่งต่างๆเทวดาบอกท่านว่าเทวดาจะทำให้กายละเอียดก็ได้หยาบก็ได้ไม่ลำบากยากเย็นอะไรเลยขณะนี้เทวดานิรมิตกายหยาบหรือกายละเอียดท่านถามนิรมิตเป็นกายหยาบเขาบอกท่านก็เวลามีคนมาที่นี่มองเห็นเข้าจะทำอย่างไรท่านถามก็ทำให้เห็นเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นดังได้เล่าถวายแล้วอย่างไรเล่าท่านไม่ต้องกลัวเทวดาบอกท่านแต่การสนทนากันมิได้สนทนาด้วยปากแต่สนทนาทางใจล้วนๆเทวดายังสามารถรู้บุพเพนิวาสได้เช่นเดียวกับพระที่ท่านมีนิสัยในทางนี้ดังเทวดาองค์นี้เล่าบุพเพนิวาสให้พระท่านฟังอย่างละเอียดละออว่าเคยประพฤติตนมาอย่างไรบ้างในอดีตแต่ขอผ่านไปทั้งที่เสียดายเพราะผู้เขียนไม่สามารถจำได้ทุกแง่ทุกกระทงที่นำมาลงบ้างก็เพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาว่าจิตดวงที่เข้าสวมร่างนั่นร่างนี้อยู่ตลอดพจน์ตลอดชาติไม่มีเวลาหยุดยั้งนั้นได้หมุนตัวไปอย่างไรทั้งที่บางรายก็ปฏิเสธว่าตายแล้วสูญการสูญกับความจริงที่ไม่สูญและค้านกันอยู่ในบุคคลคนเดียวนั้นฝ่ายไหนจะเป็นผู้ยอมรับผลและรับความจริงที่เป็นของตายตัวนั้นนอกจากผู้ปฏิเสธกับผู้ยอมรับความจริงแล้วไม่มีผู้ใดจะเป็นผู้รับผลคือต้องเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกเป็นกันเองสุขและทุกข์ที่มีในระหว่างแห่งภพชาตินั้นๆก็เป็นหน้าที่ของผู้เกิดตายรับเองไม่ใช่คำปฏิเสธว่าตายสูญและตายเกิดเป็นผู้รับผลแทนพอจะมีแก่ใจปฏิเสธอย่างสบายโดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเป็นอย่างไรกันแน่การบำเพ็ญทางจิตตภาวนาเป็นทางจะรู้เรื่องของตัวเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกับการตายที่มีอยู่กับตัวได้ดีเยี่ยมกว่าวิธีพิสูจน์อื่นใดที่ทำให้เสียเวลาไปเปล่าไม่พบความจริงเป็นเครื่องยับยั้งใจไม่ให้คิดขนองไปต่างๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวโดยหาความจริงไม่ได้ตัวที่ถูกยอมรับว่าตายแล้วเกิดอีกก็คือใจที่ถูกปฏิเสธว่าตายแล้วสูญก็คือใจซึ่งเป็นสิ่งลึกลับผิดสิ่งทั้งหลายที่ควรพิสูจน์ได้ด้วยจิตตภาวนาเท่านั้นอันเป็นการพิสูจน์อย่างเยี่ยมและเห็นผลจากความจริงได้อย่างแน่นอนข้อสำคัญขอให้จิตอย่างลงถึงฐานเดิมของตนเป็นลำดับไปอย่างไรต้องทราบเรื่องของตัวแน่นอนทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งเรื่องไม่เกิดไม่ตายซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวกันทั้งเรื่องตายแล้วสูญว่าไม่ปรากฏมีอยู่ในใจดวงท่องเที่ยวนี้เลยแม้ในธรรมท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตายแล้วสูญมีอยู่ในใจดวงนี้เวลาทำจิตตภาวนาไปก็ไม่เคยเจอว่าจิตตายแล้วสูญถ้าเจอก็เจอแต่เรื่องตายกับเกิดเท่านั้นถ้าจิตรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้วก็เจอเอาความไม่เกิดไม่ตายในจิตนั่นไปเสียไม่เคยเจอความตายแล้วสูญเลยดังที่ขยันปฏิเสธกันในพวกเราผู้ไม่สนใจค้นหาเหตุที่มีอยู่กับตนและประกาศตัวอย่างเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ข้อสำคัญถ้าใจซึ่งเป็นตัวการไม่ยอมพิจารณาตามสาเหตุที่ควรรับทราบจากตัวเองแล้วแม้จะมีใครสักกี่ร้อยกี่พันคนมาบอกความจริงซึ่งเป็นสมบัติของผู้นั้นค้นพบเองก็ไม่มีทางทำให้เขายอมรับเพื่อถือเอาความจริงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนให้เป็นคนมีเหตุมีผลและถือเอาประโยชน์ขึ้นมาได้สุดท้ายก็คงเป็นผู้เกิดและตายท้าทายตัวเองอยู่ร่ำไปไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับคนไข้หนักที่ไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่าความสนใจคิดเรื่องห้องในโรงพยาบาลเรื่องยุกยาเรื่องหมอและเรื่องนางพยาบาลว่าไม่ดีไม่ถูกใจตัวเองแล้วบ่นและร้องครวญครางอย่างไม่มีขอบเขตให้คนอื่นรำคาญด้วยทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นได้นำเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยมและเล่าถึงบุพเพนิวาสท่านให้ฟังผู้เขียนได้นำมาประกอบกับเรื่องตายเกิดและตายสูญพอเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พวกเราที่ยังตกอยู่ในวงแห่งปัญหาทั้งสองนั้นจะควรพิสูจน์ตัวเองจบลง จากนี้จะเริ่มลำดับเรื่องต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมสงสาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ญาณของแกเรื่องอย่างทราบเฉพาะเรื่องของเราเข้าออกนี่แม่นยำมากทีเดียวไม่มีผิดเลยวัดเราอยู่ทางคือหมู่บ้านอยู่ตรงกลางวัดเราอยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือวัดแม่ชีนี่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ทางโน้นเป็นหาบกันคือบ้านอยู่วงกลางกำลังแม่ชีแก้วก็ไปเห็นแล้วนี่นะนั่นแหละอยู่ทางโน้นวัดเราอยู่ทางโน้นปกติเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับพวกแม่ชีไม่เคยอะไรละนี่เวลาเราไปเนี่ยพอเราออกไปแล้วพอเราจะไปไหนมาไหนเป็นนิสัยอย่างนั้นมันมายั่วเยี่ยวเยี่ยวตอนนี้สิเราจะไปเกี่ยวข้องกับใครเมื่อไหร่จะไปเลยกลับมาก็มาเลยนี่พอเราออกจากวัดไปแล้วบอกแล้วนะบอกพวกเพื่อนฝูงนี่ไปแล้วนะนี่นะว่าไปแล้วอย่างมากแกก็พูดว่าเย็นหมดแถวนี่อยู่ว่างั้นเรื่องว่าไปแล้วนะนี่แน่นอนละไปแต่พวกนั้นเขาก็ไปดูไปแล้วว่าก็อย่างนั้นแหละแต่แน่นอนอันนี้ไม่พลาดเลยเขามาแล้วก็มาละมาจริงๆอย่างนี้แหละญาณของแกอย่างทราบเรื่องนี้เรียกว่าไม่พลาดเกี่ยวกับเรานะพอฉันอาหารแล้วจะไปไหนก็เราไปเที่ยวของเราอันนี้เราไปปั๊บเข้าเขาลูกไหนก็ไปละไปเรื่อยเที่ยวจะกลับมาเมื่อไรเราก็มาที่พอสายจะหันแล้วก็เป็นเวลาเราไปละนี่ไปแล้วนั่นนี่นะว่างั้นอย่างมากแกก็พูดว่าเย็นหมดเลยแถวนี้ว่างั้นแล้วคนก็ไปดูไปแล้วแล้วมาแล้วไม่ผิดอันนี้ไม่มีผิดเลยแกพูดว่าไปแล้วก็ไปจริงๆก็มาแล้วก็มาจริงๆเนี่ยเรียกว่ายานทั้งอย่างทราบเลยแน่เลยความรู้ของแกแปลกๆต่างๆหลายอย่างมากไม่ชี้แจงเรื่องยานอย่างทราบนั่นนี่แกแม่นยำมากทีเดียวอย่างหลวงปู่มั่นเสียกลางคืนแกก็รู้แล้วนะตื่นเช้ามาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วคุณแม่เป็นอะไรจะเป็นอะไรกับหลวงพ่อมั่นเสียแล้วมือคืนนี่นะก็อย่างนั้นนะพูดกันตอนเช้าพอ7 โมงเช้าเขาออกวิทยุทาง

0: คำชะอินหลานจะได้ยินวิทยุทางโน้นว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้ววิ่งตั้งแต่นู้นมาเข้ามาในวัดกำลังทางนี้ร้องไห้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็ยาท่านท่านเสียแล้วเมื่อคืนว่าว่างั้นเขาก็มาบอกอย่างว่าเนี่ยแต่แม่นยำมาเร่งให้แกไปคือเร่งกลางคืนมาเร่งให้ไปน้องผืองานในนี่กับห้วยทรายมันไกลไม่ใช่เล่นๆคือแต่ก่อนไม่มีรถลาไม่มีเดินนอนทางตั้งสองสามคืนนะเขามาหาท่านที่น้องผือแม่ชีแก้วเขามาเดินทางตั้งแต่ห้วยทรายมานี่ถึงสามคืนนี่นะมีเวลาเป็นอะไรแกรู้แล้วไม่ผิดนี่ท่านป่วยหนักท่านเร่งเร่งให้เร่งนะคือให้เขาทอผ้าไหมจะเอาไปถวายผ้าฝาท่านให้เร่งผ้าไหมทั้งนั้นท่านก็มาเร่งบอกให้รีบนะจะไม่ทันเราจะไปเร่งเขาเร่งเขาทั้งนี้ก็เร่งก็ไม่ทันจริงพอวันสุดท้ายก็ให้ไปดูซะกองกระดูกบอกแล้วพอตื่นขึ้นมาแกก็ร้องไห้ใครก็ว่าแกเป็นบ้าคุณแม่เป็นอะไรไปจะเป็นอะไรกันเนี่ยท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี่นั่นอย่างนั้นนะคุณตอนเช้าเขาก็ไปทราบจากวิทยุมาว่าท่านเสียรับกันเลยที่ร้องไห้หมดทั้งสำนัก ที่แรกมีแต่แกร้องไห้คนเดียวใครก็ว่าแกเป็นบ้าเป็นบ้าอะไรก็ว่าเนี่ยท่านท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี่ว่างั้นนะแล้วตอนเช้าก็มาเล่าหลานมาเล่าให้ฟังวิ่งมาจากสถานีจากนั่นแหละคำชะอินมาเล่าว่าท่านเสียแล้วนี่ก็เลยเสียงมันเป็นสะพานน้ำตาแล้วร้องไห้อีกประเทศไปอย่างนั้นแหละจะแม่นยำมากผมรู้แกพิสดารอยู่มีแต่ที่เราแกติดความรู้นี่แหละเราไล่เข้ามาจะมาแก้ที่มันเพลินความรู้ต่างๆพวกเทวุฒิเทวดาอินพรหมแกชำนาญมากทีเดียววันหนึ่งภาวนานี่ช่ำไม่ได้ออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนว่าภาวนาไม่ได้ผลว่างั้นนะถ้าภาวนานี่เกี่ยวข้องเทวุฒิเทวดาพวกเปรตพวกผีนี่รู้หมดนะแกพูดถึงเรื่องเปรตเรื่องผีก็น่าขบขันดีอยู่นะเพราะผีตัวหยาบก็มีแต่ว่างั้นแหละผีนี่ตัวหยาบๆก็มีเขาขังคุกเอาไว้เลยคุกผีก็มีเงินพวกผีทั้งหลายทั่วๆไปก็อยู่ธรรมดาไอ้ผีตัวโหดร้ายทารุณเขาใส่คุกเอาไว้ว่างั้นแกไปเยี่ยมถึงคุกผีทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้วะนั่นน่ะแกเล่าเรื่องพวกผีติดคุกผีก็มีใช่ไหมเป็นอย่างนั้นอย่าว่าแต่คุกมนุษย์เราเลยคุกเมืองผีก็มีตัวใดที่มันโหดร้ายรังแกเขามากๆจับมาใส่คุกเอาไว้อยู่ในคุกพวกนี้เป็นอย่างนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: จิตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้สติปัญญาเป็นเจ้าของของใจใจมีเจ้าของคือสติปัญญาความรักษาพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสอนโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าองค์ไหนๆล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับฝึกฝนอบรมฝึกทรมานจิตใจมาจนเต็มภูมิแล้วจึงได้ถึงขั้นเป็นศาสดาไม่ใช่อยู่แล้วก็เป็นเฉยๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะ

คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดตั้งแต่อดีตชาตินับเป็นล้านล้านพระองค์และจะเป็นไปอนาคตข้างหน้าก็เป็นแบบเดียวกันคือสอนแบบเดียวกันไม่มีแบบอื่นเป็นเครื่องสอนเพราะเห็นว่าที่สอนไว้แล้วนี้เหมาะสมแล้วกับสัตว์โลกจะพึงประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลตามกำลังความสามารถของตนทุกขั้นทุกภูมิไปนอกจากว่าไม่สนใจเท่านั้นก็ช่วยไม่ได้นั่งธรรมดาก็ได้ไม่ต้องประนมมือวางมือลงให้สะดวกกำหนดดูจิตเคารพในจิตนั่นเป็นหลักถ้าว่าเราประนมมือก็จะเป็นความกังวลภายในจิตไม่สะดวกในการรักษาจึงไม่เสียความเคารพพระสาวกแต่ละองค์ละองค์ที่ได้เป็นสายาของพวกเราก็ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับฝึกฝนอบรมทรมานตนมาอย่างเพียงพอเช่นเดียวกันหมดจะมีอยู่ก็พันเปอร์เซ็นต์นั่นจะมีอยู่สัก 1% 2% เท่านั้นที่ผู้ที่ตัดสู้ได้บรรลุทำได้เร็วๆไม่รับความลำบากลำบนในชาติปัจจุบันนั้นเห็นบางองค์พอตรงผมร่วงลงมาจากศีรษะที่ถูกตรงเท่านั้นพิจารณาก็ได้สำเร็จเป็นอรหันต์ขึ้นมาก็มีแต่นี่หมายถึงปลายทางส่วนต้นทางกลางทางที่ท่านบุกเบิกบึกบึนมานั้นต้องได้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนกันหมดนี่ถึงเวลาที่ง่ายก็ง่ายเพราะเรียกว่าจะพร้อมอยู่แล้วชีวิตไม่อำนวยไม่รอผู้ใดไม่ฟังเสียงใครเมื่อตายแล้วก็หมดทางที่จะบำเพ็ญให้สูงยิ่งกว่านั่นขึ้นไปอีกเพราะงั้นจึงต้องปล่อยงานใครจะทำงานได้มากน้อยเพียงไรเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วต้องหยุดงานด้วยกันทั้งนั้นนี่แหละท่านผู้ที่มีปณิสัยสามารถดังที่กล่าวไว้ในหลักธรรมว่าอุคติตันอยู่ผู้ที่รู้ธรรมได้อย่างรวดเร็วเป็นประเภทหนึ่งประเภทที่รู้ได้อย่างรวดเร็วก็เช่นอย่างถ้าเป็นจักรวาลีทั้ง5ชาดิน 1,003 คนยศกุณบุตรเพื่อนฝูงไอ้60เหล่านี้อยู่ในจำนวนของบุคคลผู้เป็นประเภทอุคติตันยูที่รู้ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นกับวิปจิตันอยู่รองกันลงมามีช้ากว่ากันบ้างแต่ในเกณฑ์ดียังจัดว่ารู้ได้เร็วอันดับที่3ก่อนเนยยะพอฝึกฝนอบรมสั่งสอนกันได้หลายครั้งหลายหนก็ผ่านพ้นไปได้เป็นประเภทที่3ประเภทที่4ปทะปรมะปิดทวารทั้ง9ถ้าเป็นคนไข้ก็คอยแต่ลมหายใจเท่านั้นไม่รับอะไรแล้วเป็นอยู่เป็นยาไม่มีความหมายมีความหมายตั้งแต่ความตายอย่างเดียวเรียกว่าหูหนวกตาบอดปิดทวารทั้ง9คำว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่านรกสวรรค์นิพพานไม่เคยมีภายในจิตใจของประเภทปทะปรมะนั่นเลยเปรียบเหมือนกับแต่นี้มันคนท่านถึงเรียกว่าประเภทนี้ถ้าเป็นสัตว์แล้วข้างกับมันไม่พูดความง่ายของท่านในปัจจุบันชาติที่ท่านได้บรรลุธรรมนั้นมาจากความยากในอดีตชาติของท่านเป็นจำนวนมากมายพอจวนจะสิ้นแล้วก็พอดีมรณะมารก็มาตัดรอนเสียเลยต้องหยุดงานอันนั้น
แล้วมาบำเพ็ญใหม่เมื่อได้สภาพร่างกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาจึงเหมือนกับท่านง่ายความจริงยากมาด้วยกันจะยากกับง่ายก็ตามเราจะไปคิดไปคำนึงซึ่งไม่เกิดผลดีนอกจากจะเป็นจะทำให้เรามีความท้อถอยอ่อนแอน้อยอกน้อยใจซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรตัดทอนกำลังวังชาที่จะบำเพ็ญความดีลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยไม่สนใจต่ออัตตธรรมต่อคุณงามความดีโดยถือว่าตนบุญน้อยวาสนาน้อยแต่เวลาจะทำความชั่วนั้นไม่ได้คำนึงว่าบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้ไม่คิดนี่มันแพ้เปรียบเฉลี่ยเรื่อยๆอย่างนี้มนุษย์เราความยากกับผู้ต้องการของดีก็เป็นคู่เคียงกันเพราะของดีต้องยากของไม่ดีมันง่ายถ้าเราต้องการของดีก็เท่ากับเราต้องการของยากของความยากความลำบากด้วยในขณะเดียวกันเพราะเป็นสายทางที่เราจะต้องดำเนินไปมีความลำบากลำบนเป็นพื้นฐานที่จะต้องเหยียบย่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้เราก็เห็นในตำรับตำราพระพุทธเจ้าทรงสลบถึง3หนลำบากแค่ไหนที่ต้องสลบเท่านี้เราก็พอเข้าใจพระสาวกบางองค์ก็ตาแตกเช่นพระจักขุบาลเป็นต้นบางองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเพราะทำความเพียรมากขนาดฝ่าเท้าแตกขนาดตาแตกจะไม่ยากยังไงนะแต่ทำไมผลที่ท่านได้รับจึงกลายเป็นสรณะของพวกเราแต่ก็แตกปลายตาคนแต่คนไม่มันก็มีคนตาบอดเหมือนกันในโลกนี้เนี่ยถ้าแตกไม่ได้เดินจงกรมไปโดนสะดุดอย่างอื่นแตกก็มีผมไม่เกิดประโยชน์อะไรทีฝ่าเท้าแตกเกิดประโยชน์เพราะอำนาจแห่งความเพียรในการบำเพ็ญความดีตาแตกได้บรรลุธรรมเพราะอำนาจแห่งความเพียรไม่เห็นอะไรไม่เห็นเสียหายอะไรนี่แหละสาระของพวกเราแม้แต่ธรรมังสนังกัจฉามิก็ออกมาจากท่านผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสถึงกับขั้นสลบสลายมีพระพุทธเจ้าเราเป็นต้นนำมาสอนพวกเราถ้าไม่ถึงขนาดนั้นธรรมังสนังกัจฉามิเราก็ไม่ปรากฏธรรมก็ออกมาจากความยากความลำบากการบรรลุธรรมก็จากความยากความลำบากพ้นทุกข์ด้วยความยากความลำบากเพราะความภาคเพียรเราต้องคิดอย่างนี้ลูกศิษย์ตถาคตอย่าให้อ่อนแอเพราะอำนาจของกิเลสกระซิบกระซาบถูกลากไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เคยกระซิบกระซาบเคยถูกลากเรามานานเราก็ไม่ได้สะดุดใจเวลาจะบำเพ็ญธรรมก็ให้สิ่งเหล่านี้มากระซิบกระซาบทำการขีดขวางในทางเดินอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ทำผลงานความดีอย่างลำบากจะไปไหวหรือนั่นกิเลสมันกระซิบในนั้นมันพยายามขีดขวางทางแล้วจะไหวหรือก็เท่าแก่แล้วนี่จะไปรอดหรือวะนี่แต่กิเลสมันไม่เคยแก่สิเวลาเราแก้มันแก้ตรงนี้กิเลสไม่เห็นเคยแก่วะมันยังเหยียบหัวเราอยู่ตลอดเวลาเหยียบได้ตลอดเวลาคนหนุ่มคนแก่เด็กผู้ใหญ่มันไม่ได้เลือกนี่เมื่อเป็นฉะนั้นไหนเราจะต้องเลือกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กซะก่อนจึงจะบำเพ็ญความดีมันทันกันหรือกับกิเลสที่เหยียบเราอยู่ตลอดวัยไหนมันก็เหยียบเพศไหนมันก็เหยียบมันไม่ทันกันถ้าไม่แก้อย่างนี้นะได้สติเมื่อไรสู้มันเมื่อนั้นเมื่อแก่ได้สติสตางค์เมื่อแก่ก็สู้มันเมื่อแก่ได้สติเมื่อไรสู้เมื่อนั้นจึงเรียกว่านักรบลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระพุทธเจ้าและธรรมของท่านนี่คือว่าเป็นผู้สนิทต่อธรรมเป็นผู้ใกล้ชิดธรรมเพราะธรรมท่านสอนอย่างนั้นท่านสอนให้ท้อแท้อ่อนแอให้ตีตนตายก่อนไข้
ท่านสอนให้เป็นนักสู้สู้จนวาระสุดท้ายเดินไม่ได้ก็นั่งสู้นั่งสู้ไม่ได้นอนสู้สู้จนหมดลมหายใจสู้สิ่งที่มันเคยชนะเราที่เคยอยู่บนศีรษะเรามีอำนาจครอบงำจิตใจเราก็คือพวกกิเลสประเภทต่างๆพวกนี้มันเป็นของต่ำแต่มันไม่อยู่ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันสูงกว่าเราเราแหละกลับเป็นคนต่ำกิเลสว่ามันต่ำมันไม่อยู่มันไม่ส่วนตัวของมันเองมันไม่อยู่ต่ำมันอยู่บนหัวใจเราเข้าใจว่าสูงความจริงอยู่ใต้อำนาจของมันเราเลยกลายเป็นคนต่ำไปคนมีกิเลสจึงไม่ใช่ว่าเป็นคนสูงไม่สูงกว่ากิเลสไปได้ผู้สิ้นกิเลสว่าผู้สูงเพราะมีธรรมครองใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกิเลสไม่มีตัวใดที่จะหารแทรกอยู่ได้เลยเที่ยงหมดภายในจิตใจเป็นวิสุทธิบุคคลผู้นี้เป็นผู้เหนือโลกแม้จะอยู่ในธาตุนะมีธาตุมีขันธ์อยู่เหมือนโลกทั่วไปก็มาอยู่ใต้อำนาจของธาตุของขันธ์ดังพระสาวกท่านนิพพานในธาตุต่างๆซึ่งได้เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านจันมั่นที่ท่านพิจารณาเห็นเรื่องราวพระสาวกทั้งหลายนิพพานในธาตุต่างๆกันมาเล่าให้ฟังแล้วก็เขียนเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องราวของพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างไรเหมือนกับเราไหมหรือต่างจากเราอย่างไรบ้างคนเราสามัญทั่วไปร้อยทั้งร้อยตายมีแต่นอนตายกันทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วยังทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่ได้สติสตังบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆจนขณะที่ลมหายใจขาดก็ยังไม่มีสติประคองใจเลยมีส่วนมากเป็นอย่างนั้นแม้จะไม่เป็นถึงขนาดนั้นมีสติอยู่ก็ยังต้องนอนตายเพราะเหตุใดก็เพราะทุกขเวทนาครอบจิตไม่ใช่เพียงครอบร่างกายเฉยๆกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วยนี่เรียกว่าทุกขเวทนาครอบจิตส่วนพระกินาศพท่านไม่เป็นอย่างนั้นร่างกายจะเป็นอะไรก็เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันกับโรคทั่วไปเจ็บท้องปวดหัวมีความชำรุดทรุดโทรมสกลกายส่วนต่างๆมีการตรงนั้นมีการที่นี่เหมือนกันกับสามัญเราทั่วไปแต่สำคัญที่ใจท่านไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของทุกขเวทนาไม่อยู่ใต้อำนาจของขันธ์ใจท่านบริสุทธิ์ท่านอยู่เนื้อขันด้วยเหตุนี้เองที่พระกินาศพทั้งหลายท่านตายนั่นผิดกับพวกเราชาวฟ้ากับแผ่นดินดังที่ได้เขียนไว้แล้วในประวัติท่านอาจารย์มั่นว่าบางองค์ยืนนิพพานก็มีบางองค์เดินนิพพานก็มีเดินจงกรมนั่นเองเดินนิพพานก็มีบางองค์นั่งนิพพานก็มีบางองค์นอนนิพพานก็มีตามแต่ความถนัดใจของท่านองค์นั้นๆจะเห็นความเหมาะสมกับตนในขณะนั้นด้วยอิริยาบถใดท่านก็ทำตามประเสริฐของท่านด้วยอิริยาบถนั้นเช่นอิริยาบถยืนเป็นต้นที่โลกทั้งหลายไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นนี่ต่างพวกเราต่างอย่างนี้เองเพราะท่านมันมีทุกขเวทนาในขันธ์นี้ครอบจิตใจท่านจึงทำได้ตามที่อาศัยพวกเราทำไม่ได้แม้แต่จะประคองสติไว้ภายในจิตใจไม่ละสำลักสายไม่เผลอถ่ายไปต่างๆมันก็ยังไม่ได้บางรายถึงก็ไม่มีสติเลยตั้งแต่วันล้มป่วยลงกระทั่งวันตายก็มีเยอะเนี่ยคนเราต่างกันที่ตรงนี้ด้วยเหตุนี้การเขียนหนังสือประวัติท่านลงไปและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านได้รู้ได้เห็นเล่าให้ฟังจึงเขียนด้วยความจริงด้วยความองอาจกล้าหาญไม่สะทกสะท้านว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะตำหนิติเตียนเพราะเรานำความจริงมาเขียนเราไม่นำความโกหกหลอกลวงมาเขียนเนื่องจากท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ใช่เป็นคนโกงต่อรวมโลกเราเองแม้จะโง่เส
แสนโง่ก็เถอะเราก็ไม่เคยคิดแม้ขณะจิตหนึ่งที่จะหลอกลวงผู้หนึ่งผู้ใดให้หลงเชื่อไปเราไม่เคยมีนอกจากความจริงเท่านั้นที่เราต้องการให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นความจริงเพื่อเป็นอย่างน้อยก็เป็นคติตัวอย่างอันดีเป็นเครื่องชักจูงจิตใจได้ดีจึงต้องนำมาเขียนเพราะเอาความจริงเขียนความจริงนั้นลบไม่สูญใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงต้องเป็นความจริงวันนั่งคำลบไม่สูญนี่พูดถึงเรื่องจิตเหนือโลกท่านเหนืออย่างนั้นแม้จะอยู่ในคลองขันอยู่ก็ยังเหนือเหนือโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติไม่มีสมมุติแง่ใดที่จะเข้าไปแทรกแซงจิตของท่านได้เลยจิตท่านเหนืออยู่เสมอเหนืออยู่โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เหนืออยู่การด้วยการฉุดลากขึ้นไปนอกจากวิธีการปฏิบัติเพื่อความเหนือโลกด้วยปฏิปทานั้นเรียกว่าฉุดลากแต่เมื่อเข้าถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจิตก็เป็นหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของตนเองทุกขเวทนาจะมีมากน้อยภายในขันธ์สมมุติกว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดก็เป็นธรรมชาติของสมมุติไม่สามารถที่จะแทรกถึงจิตนั้นได้เพราะจิตนั้นปิดประตูรับสมมุติตัวประการทั้งปวงแล้วได้ยินก็สักแต่ได้ยินเห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่จะให้ความรักความชังความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นในขณะที่เห็นที่ได้ยินเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นไม่มีพระอรหันต์ท่านต่างจากเราอย่างนี้จิตของท่านเป็นอิสระจิตไม่อยู่ในความควบคุมไม่อยู่ในความระมัดระวังรักษาซึ่งเป็นเหมือนกับนักโทษนี่ท่านพ้นโทษไปแล้วท่านจึงไม่ใช่จิตประเภทนักโทษจึงไม่ต้องรักษากันปล่อยตามอิสระเสรีนี่แหละท่านมีความสุขอย่างนี้เองจิตแต่ก่อนถูกกิเลสย่ำยีเอาจนบอบช้ำทำเขียวไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเรื่องดีก็ถูกเหยียบย่ำเรื่องชั่วก็เหยียบย่ำเรื่องอะไรเหยียบย่ำเพลิดเพลินโศกเศร้าเหยียบย่ำหมดขึ้นที่ว่าสมมติเพราะหลงทั้งนั้นหลงเพลงของสมมติแต่จิตท่านไม่เป็นอย่างนั้นจะเป็นสมมติขนาดไหนละเอียดขนาดไหนท่านก็รู้เท่าทันโดยหลักธรรมชาติแล้วท่านไม่หลงท่านไม่ยึดแล้วก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบจิตใจท่านได้เช่นเดียวกับใบบัวที่น้ำตกลงไปสู่ใบบัวนั้นก็ไม่ซึมซาบแล้วก็ซิ่งตกไปตามหลักธรรมชาติของมันใบบัวก็ไม่ได้มีจิตมีใจว่าจะไม่ให้น้ำซึมซาบหรือไม่มีการต้านทานแต่ประการหนึ่งประการใดหากเป็นหลักธรรมชาติของใบบัวเป็นเช่นนั้นน้ำไม่สามารถซึมซาบลงไปได้ก็ฟิ้งตกไปตกไปนี่คือหลักธรรมชาติของจิตที่ท่านบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นเหมือนกับใบบัวคือไม่ต้องระมัดระวังกลัวสิ่งนั้นจะมาซึมซาบกลัวจะดีใจกับสิ่งนั้นกลัวจะเสียใจกับสิ่งนี้ไม่มีตั้งแต่ขณะที่สมมติทั้งปวงได้หลุดลอยออกจากใจใจเป็นที่ใจบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วตั้งแต่ขณะนั้นมาจนกระทั่งวันท่านนิพพานไม่มีการกำเริบให้จิตเพราะอารมณ์ต่างๆเข้ามาแทรกมาทำลายหรือมาส่งเสริมหรือมารบกวนไม่มีสียากิยาสียากิยาสักแต่เป็นกิริยาการพูดการจาการไปการมาการทำอะไรก็สักแต่กิริยาที่ยังครองตัวอยู่ก็ทำไปตามสมมุติไม่เป็นบาปเป็นบุญอะไรแล้วเพราะจิตหมดบาปหมดบุญแล้วนี่เป็นสัจกิริยาตามอัธยาศัยวินิจฉัยที่เคยเป็นมาเป็นท่านผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามนาฏวาสนาของท่านท่านก็แนะนำสั่งสอนประชาชนพลเมืองสงเคราะห์สงหาทั้งอัตทั้งธรรมทั้งวัตถุสิ่งของมีมากน้อยเพราะอำนาจแห่งจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นองค์แห่งความเมตตาทั้งดวงพรนิ่มไปหมดเข้าได้หมดไม่ว่าคนชาติชั้นวรรณะใดไม่ว่าสัตว์ประเภทใดแม้จะอยู่ในท้องถ้าทราบว่านี่คือสัตว์แล้วทำกันไม่หลงทำลายไม่เลยเพราะจิตอ่อนนิ่มรับหมดเห็นความสำคัญทั้งของเขาของเราเทียบได้จิตถ้าเมื่อเป็นธรรมแล้วเรื่องศีลเป็นมาเองการต้องระมัดระวังรักษาศีลกลัวจะด่างจะคล้อยจะขาดนี่ก็เพราะเราไม่แน่ใจในเราใจเรามันลุกหลิกอาจจะทำลายศีลโดยเจ้าของไม่รู้ตัวก็ได้จึงต้องระมัดระวังแต่จิต
ของพระพุทธเจ้าท่านว่าปรมัตถะมันศีลปรมาสนะท่านแปลว่ารูปธรรมศีลพจน์ก็ถูกจะแปลลงไปอีกว่าศีลปรมาสคือพระอริยสาวกท่านไม่รู้รูปคำคำคือว่าท่านไม่รับแล้วรับเล่ารับไปแล้วศีลขาดด่างพ้อยทะลุอย่างนี้ท่านไม่มีคือท่านคงเส้นคงวาท่านเชื่อท่านเองว่าจิตที่จะไปคิดเบียดเบียนจะไปทำลายสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดนั้นมันไม่มีภายในจิตท่านจึงแน่ใจว่าศีลท่านไม่ขาดท่านจึงไม่ต้องรับบ่อยๆเหมือนอย่างพวกเรารับเช้ารับเย็นสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่ารับกันอยู่เรื่อยรับก็สักแต่ว่ารับแต่ไม่รักษาพอรับก็ขาดไปพร้อมพอรับก็ขาดไปพร้อมถ้าเป็นผ้าพอเอามาจากโรงทอผ้าก็ขาดไปพร้อมขาดไปพร้อมมันเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยจิตมันต่างกันอย่างนี้เมื่อเป็นธรรมแล้วจิตก็กลายเป็นธรรมไปด้วยกันคำว่าศีลนั่นหมายถึงธรรมส่วนหนึ่งต่างหากยังเป็นส่วนหยาบท่านจึงแยกประเภทออกเป็นศีลเมื่อจิตเป็นธรรมแล้วศีลก็เลยกลายเป็นธรรมไปหมดรักษาไม่รักษาท่านก็รักษาท่านอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติท่านจึงไม่ต้องรับค่ะที่เรียกว่าปรมาสคือรูปคำคำรับแล้วรับเล่าไม่หยุดไม่ถอยท่านไม่รับอย่างนั้นเป็นสมุจเฉทวิรัตทันทีเลยคืองดเว้นโดยหลักธรรมชาติของใจทำกันไม่ลงเท่านั้นเป็นเครื่องตัดสินเป็นความแน่ใจของท่านได้รับศีลทั้งสักเหมือนอย่างพุทธชนเท่าไหร่เนี่ยต่างกันอย่างนี้เมื่อเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องรักษาเพราะจิตเรามันหลุกหลีกเชื่อมันไม่ได้จึงต้องระมัดระวังความระมัดระวังไม่ศีลทั้งตนขาดไม่กิริยาการทั้งตนมันเคลื่อนไหวไปอันจะเป็นการทำลายความปกติดีงามภายในกายวาจาของตนนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาด้วยความมีสติสตางค์เข้มงวดกวดขันอยู่เสมอนี่เป็นความถูกต้องสำหรับปุถุชนเราไม่รักษาไม่ได้แต่สำหรับพระอริยชนเป็นอีกแง่หนึ่งคือท่านรักษาศีลธรรมชาติเลยอยู่ภายในใจรักษาใจอันเดียวเมื่อใจไม่มีอะไรกับสิ่งใดแล้วก็จะไปทำสิ่งนั้นให้เสียหายไปได้ยังไงไม่ทำเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วการบำเพ็ญจิตชำระจิตใจของเราเป็นสิ่งสำคัญมากโลกนี้อยู่ได้ด้วยใจมีความสงบร่มเย็นได้ด้วยใจถ้าใจเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาร้อนแค่อย่างเดียวอยู่ที่ไหนก็ร้อนหมดอยู่คนเดียวก็ร้อนอยู่ในครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวร้อนอยู่ในสังคมก็ทำให้สังคมเดือดร้อนระส่ำระสายแตกร้าวสามัคคีกันยิ่งต่างคนต่างมีแต่ฟืนแต่ไฟโดยไม่คำนึงถึงน้ำคือธรรมเข้าไประงับดับหัวใจเลยแล้วโลกนี้พินาศได้อย่างง่ายดายทีเดียวเพราะเหตุนี้เองคุณค่าของธรรมจึงเป็นสิ่งความจำเป็นที่มนุษย์ทั้งหลายผู้ต้องการความสงบจะสนใจประพฤติปฏิบัติกันเพื่อความร่มเย็นแก่ตนเองเพราะอำนาจแห่งการรักษาธรรมหากว่าธรรมขาดไปจากใจเมื่อไรโลกก็พินาศไปเมื่อนั้นคำว่าธรรมเราจะพูดเป็นคำพูดออกมาก็ได้รักษากันโดยหลักธรรมชาติก็ได้เพราะธรรมแท้เป็นหลักธรรมชาติเช่นอย่างบ้านใดเมืองใดที่ไม่ถือพุทธศาสนาเราอยากเข้าใจว่าเขานั้นมีธรรมเขามีธรรมเช่นสัจจะความจริงใจความขยันหมั่นเพียรความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจกันเหล่านี้ล้วนแต่ธรรมทั้งนั้นเพราะรักษากันอยู่ทั่วโลกนี่คือธรรมประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งเพราะทำเป็นสิ่งที่สมัครสมานให้ของดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นของที่แล้วถูกแล้วลานหรือแตกแล้วให้สมานกันให้มั่นคงขึ้นไปก็ได้แก่ธรรมใจจึงเป็นของสำคัญและใจนี้แหละผู้สร้างบารมีก็คือใจผู้ทรงบารมีไว้ก็คือใจแต่ความจำของใจนั้นจะหลงลืมไปได้ความจริงของใจยังไม่นั่นความจำหลงเป็นของไม่ค่อยยีรังถาวรเอาแน่ไม่ได้สัญญาว่าสามีมือฮัตติความจดจำเป็นสิ่งที่หลงลืมได้เป็นของไม่แน่นอนเลยเนี่ย
แต่ความจริงที่เราได้ทำสิ่งใดไว้แล้วสิ่งนั้นเป็นของจริงแท้จะจำมื้อจำวันจำปีจำเดือนจำเวลาจำหน้าที่การงานหรือกิจการนั้นๆทั้งดีทั้งชั่วที่ตนทำได้หรือไม่ได้ก็ตามความจริงคือการทำแล้วนั้นเป็นจิตที่ตีกราอยู่กับใจอยู่แล้วนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงต่างคนต่างทรงวาสนาอยู่แล้วอย่างนั้นเพราะแค่เป็นวัตถุพอที่จะนำมาแข่งขันกันเหมือนวัตถุต่างๆพระพุทธเจ้าท่านยังสอนไม่ให้ดูถูกอำนาจวาสนาไม่ให้แข่งวาสนาซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เขาก็มีท่านว่าอย่าว่าแต่เพียงมนุษย์ซึ่งมีกำเนิดสูงกว่าเขาเลยสัตว์บางตัวยังวาสนายังดีของมนุษย์หนึ่งมีนะเพราะเวลานั้นเขาตกอยู่ในกรรมประเภทนั้นก็ต้องรับเสวยก่อนพอคนอย่างนั้นแล้วเขาก็ดีดขึ้นไปสูงยิ่งกว่ามนุษย์อีกนี่อย่างนั้นก็มีเพราะเนื่องจากอยู่หัวใจถึงจะเป็นสัตว์ก็สัตว์ก็มีหัวใจเป็นคนคนก็มีหัวใจหัวใจนั้นอาจได้บำรุงอบรมส่งเสริมตนมาได้มากมายก็มีแต่ในระยะนี้มีกรรมชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาตัดรอนก็ต้องในเสวยนั้นไปซะก่อนพอพ้นจากนั้นแล้วก็ตามร่องรอยเดิมของตนเองไปพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทอำนาจวาสนาทั้งของเขาของเราเวลามันมืดไม่ก็เหมือนจะไม่สว่างอย่างกลางคืนอย่างนี้เวลามันจะสว่างแล้วความมืดมันก็หายไปเองเวลามันมืดอย่างนี้มันก็เหมือนจะไม่สว่างซะเนี่ยมันยังจะมืดก็ตั้งกับตั้งกันมันก็มืดเฉพาะเวลามันมืดเท่านั้นเวลามันแจ้งมันก็แจ้งได้จิตใจของเราก็ไม่ใช่จะมืดจิตตั้งกับตั้งกันเมื่อมีการอบรมบำเพ็ญหรือส่งเสริมตนแก้ไขตนอยู่เสมอจะมีวันสว่างไปเรื่อยๆและสว่างไปเรื่อยจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งเป็นภูมิของใจได้ด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญนั่นท่านเรียกว่าวาสนาบารมีบริบูรณ์ก็คือสร้างให้เต็มพอสร้างทีเล็กและน้อยมาผสมประเสริฐให้เข้ามันก็มากเองเช่นเดียวกับเม็ดฝนที่ตกมาจากบนอากาศตกเคลียร์หยดละหยาดเล็กๆน้อยๆไม่ได้เม็ด

อาศีเราก็เป็นสร้างบารมีการภาวนาก็เป็นการสร้างบารมีการทำคุณงามความดีแต่ละประเภทประเภทเรียกว่าสร้างบารมีทั้งนั้นสร้างอยู่ไม่ถอยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับน้ำที่ตกไม่หยุดแล้วก็เป็นบ้าเองเรามีวาสนาสูงกว่าสัตว์นี่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์มามัวตำหนิปีเตียนตนว่าเท่าว่าแก่ชราค่ำขาได้ยังไงสัตว์นั่นก็ตายเป็นเหมือนกันแต่ว่าแต่เพียงเท่าแก่นั้นเลยใครจะไปอยู่ค้ำฟ้าได้มันตายด้วยกันนั่นแหละถึงคราวตายแก่ด้วยกันเมื่อมันเกิดมานานแล้วมันก็แก่มันไปไม่ไหวแล้วมันก็ตายมันเหมือนกันหมดอันนี้เป็นสิ่งสมมติของโลกส่วนความดีที่เราจะให้ผ่านพ้นสมมติหรือให้เพื่อความสุขความเจริญนี้พวกชาตินั้นๆเมื่อยังไม่หลุดพ้นเราก็สร้างไปเพื่อเป็นเครื่องอุดหนุนบำรุงจิตใจของเราไปอยู่สถานความสุขแล้วมันพออยู่ได้กันทั้งนั้นแหละสัตว์เขาก็อยู่สบายถ้าเขามีความสุขเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เราที่สูงสักยิ่งกว่าสัตว์จะเป็นเจ้าของแห่งความสุขแต่ผู้เดียวส่วนสัตว์ทั้งหลายเขาจะรับเป็นผู้เหมาทุกข์แต่ฝ่ายเดียวอย่างนั้นหาไม่สัตว์มีความสุขแต่มนุษย์ของมนุษย์ก็มีมากมนุษย์มีความสุขกว่าสัตว์ก็มีมากแล้วมีความทุกข์มากกว่าสัตว์ก็มีมากท่านจึงไม่ประมาทวาสนากันมันเป็นอย่างนี้เองเล็งเข็มทิศคือหลักธรรมเราจะเอาเรื่องที่เคยหลอกลวงเรามาหลอกลวงเรื่อยๆพวกนี้เป็นพวกหลอกลวงพวกต้มตุ๋นเราเรากลัวตั้งแต่จนผู้ร้ายนักต้มตุ๋นภายนอกแต่กิเลสมันต้มตุ๋นเราอยู่ภายในหลอกลวงกระซิบกระซาบฉุดลากเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดเราก็ไม่รู้เพียงของกิเลสก็ไม่เห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเมื่อเราได้ใช้การเราได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งของกิเลสเป็นคู่ปราบกิเลสหรือเป็นคู่ศัตรูกิเลสแล้วเราก็พอจะรู้เรื่องของกิเลสว่าเป็นข้าศึกกับเราได้มากน้อยเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมการพิจารณาการไข้ควรคือสติปัญญานี่จึงเรียกว่าธรรมเราพอทราบได้เมื่อเราทราบแล้วก็มีทางต่อสู้กันแพ้ก็แพ้ไปแต่เราไม่ต่อสู้เลยมันยังมีมากยอมนอนนะเขาขึ้นเหยียบขึ้นนั่งขึ้นนอนรถถ่ายรถเหี่ยวรถเต็มตัวของเราเต็มหัวเต็มหัวใจนะมานานเท่าไหร่เรายังไม่รู้ตัวนี่พอเรารู้ตัวแล้วที่อ้าวถึงจะแพ้บ้างก็ช่างมันเถอะนี่เรียกว่าเรารู้ตัวแล้วนี่แพ้บ้างก็ตามยังดีกว่าที่ยอมนอนตายให้มันถ่ายรถเอาซะนั้นอย่างที่เคยเป็นมานั้นยังดีกว่าระยะนั้นระยะนี้เป็นระยะที่พอมีสติสตังค์บ้างทำไปเอาสู้ถึงมันตายทำด้วยกันนั่นแหละหนุ่มก็ตายได้แก่ก็ตายได้เด็กก็ตายได้ตายได้ทุกวัยทุกเพศเมื่อถึงการมันแล้วไว้ไม่ได้

คยมาพอเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้นี่จะบำเพ็ญธรรมรื่นเริงในธรรมนี่เป็นยังไงมีความสุขในธรรมนี่เป็นยังไงความเบาอกเบาใจการธรรมนี่เป็นยังไงการปฏิบัติธรรมนี้ผลเป็นอย่างไรต่างกันไหมกับที่เราปรากฏที่เราได้สัมผัสกับทั้งโลกต่างกันไหมเราก็จะทราบภายในจิตใจเพราะอย่างยิ่งการที่ตัดภาวนาเป็นสำคัญพยายามทำใจให้สงบใจสงบมากน้อยมีความร่มเย็นขึ้นมาโดยลำดับสงบมากเท่าไรความสุขไม่ต้องถามเหตุที่จิตไม่มีความสุขก็เพราะจิตก่อกวนตัวเองถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนใช้ชักปอกใช้สอยอาบดื่มก็ไม่ได้เพราะถูกกวนจิตใจจะใช้ผลประโยชน์อะไรก็ไม่พอได้เพราะถูกกิเลสกวนอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นการทำจิตตภาวนาจึงเป็นเหมือนกับเอาสารส้มลงกวนลงแป่งน้ำให้มันใสสะอาดตะกอนมันนอนก้นน้ำก็ใสสะอาดหนูมันควรที่จะเอาออกได้หมดก็เอาออกให้ได้หมดอย่ามาได้หมดตะกอนมันนอนลงไปพอได้มีความสงบสุขบ้างภายในจิตใจกิเลสสงบกว่าดีผลของการพุทธปฏิบัติเวลาอัตตาหิตโนนาโถคือเราช่วยตัวเราเองเป็นที่พึ่งของเราเองสิ่งอย่างนี้ตายก็มีใครจะมาช่วยเราได้เจ็บก็มีใครช่วยได้มันเจ็บอยู่ในตัวของเรานี่ใครจะมาแบ่งไปได้นอกจากมากกินยุกกินยารักษาอะไรต่างๆพอบรรเทากันไปแต่ความทุกข์มากน้อยที่เกิดอยู่ในขันของเราไม่มีใครจะมาช่วยแบ่งหนักแบ่งเบายกยอออกไปจากเราได้เลยมากน้อยก็ต้องเราต้องผู้รับภาระบุญส่วนกุศลของเราเป็นผู้สร้างของเราเองเวลาจำเป็นก็จริงๆไม่มีนะทุกสิ่งทุกอย่างเต็มโลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะตามช่วยยื้อแย่งตัวเรากลับมาได้ต้องไปอย่างเปรียวๆไปอย่างคนเดียวเอโกโกวะเป็นบุคคลผู้เดียวนั่นแหละเกิดก็มาเกิดคนเดียวตายก็ตายคนเดียวเวลาอยู่ก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่กันเวลาตายเนี่ยไปคนเดียวดีก็ดีคนเดียวชั่วก็ชั่วคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครที่จะมาแบ่งหนักแบ่งเบาได้ท่านเรียกว่าอัตตาหิตโนราโถจึงให้เป็นคนเป็นที่พึ่งของตนสร้างเสียเวลานี้อะไรอะไรก็สร้างเสียกุศลธรรมมาความฉลาดเรียกเป็นพิจารณาในขณะนี้

0: ในแบบนี้เช่นเดียวกับเราจะไปที่ไกลที่ไกลในป่าในเขาที่ไหนก็ตามเสบียงเตรียมไปให้พอติดกับตัวไปเลยใครจะตามส่งเสียก็ส่งไม่ส่งก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะของเราพร้อมอยู่แล้วมีอยู่สมบูรณ์แล้วแต่เขาตามไปส่งก็ดีไปกินน้ำเขาของเราด้วยถ้าเขาไม่ส่งเราก็ไม่เสียท่าเสียทีเพราะอาหารเราสะพายไปแล้วติดกับตัวไปอยู่แล้วบุญกุศลเราก็สร้างให้เต็มหัวใจเราแล้วนี่เวลาตายไปใครจะทำบุญอุทิศให้ก็ดีไม่อุทิศให้เราก็ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่หอดไม่หิวเพราะเรามีอยู่แล้วนี่ว่าไงมีอยู่ในหัวใจเราแล้วกุศลธรรมมากุศลแปลว่าความฉลาดความฉลาดก็ทำให้เกิดบุญคนฉลาดแสวงบุญได้นี่กุศลสู้กับสัมปทานจงทำจิตทั้งตนให้มีความฉลาดนั่นว่าไงให้ถึงพร้อมด้วยความฉลาดให้ทันกับสิ่งที่ทำให้เราโง่
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในปฏิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2บาท40สตางค์เริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
3: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมที่5ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาป้ายบอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายโ พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบ

0: อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 สตางค์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2.40 สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142,620,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้ 29,230,000 ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้ 57 ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17,400,000ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,300,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาร์เรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 17 ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
2: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการพบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40บาท50สตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560มาตรา50และมาตรา57ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิการยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2,500,000 รายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
4: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
3: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 รายชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในอำเภอ878

0: และหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า 10,000 รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนงานภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ300แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนงานตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท. อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบ

0: ผ่านไมโดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีศิลป์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาบริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง 36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25 ถึง 27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นแต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ท่านฟังครับ ที่ท่านได้รับฟังกำลังบุรณะนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตขอเชิญท่านรับฟังครับ
9: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละมาเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ติดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้นิสคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่ง

มันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงต้องได้รู้ให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกรบรับความกระทบกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกทั้งที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบ

ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้กิเลส

เลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้สัตว์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะ

มันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการพระเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หรือฉันมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้ามันมีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลก

ต้องขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะแล้วไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วสัจธรรมคือทุกขสัตว์เรายกทุกขสัตว์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจังปัจฉิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนะทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจเจกสติหนึ่งหมายถึงว่าไฟที่เรียกตัณหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีใจจิตใจใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวทกะจึงอันธกาโลเลนะโอนัทธาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยคือบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พบกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจ
นี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้จากตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผลิตทุกขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่เคยอยู่ได้แต่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่จะตายเกิดแก่จะตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ธรรมะเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้วิเดชก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรวิเดชก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่ยึดชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อย
จนกระทั่งมรรคสัตว์มีความสามารถเต็มจัดสมุทัยสัตว์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เสียตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตนเองหรือด้วยความอยากของตนเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจ

เนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื้อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการ

ป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้เก็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันธ์ไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบแต่ถ้าให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันธ์ที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันธ์เราอย่าไปโง่กว่าขันถ้าโง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังยานะญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ผ่านต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่ชื่อว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันธ์นี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้อาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลาแล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันธ์ที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองแต่มีความฉลาดขันธ์เป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทันกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขโตธาตุขันธ์ตายไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดพาให้เป็น

ครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมให้เขาทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้ที่ว่าเรายอมทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะอันจึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามตีเราด้วยไปหลบไปซ่อนสู้มันจน

ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธังสังฆังสนังฉามิคือผู้กล้าหาญชาญไถต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริงด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้า

0: เฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตุ่มนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเสียไปไหนเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดตัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้ความจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมีย
1: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นได้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
0: ขอเรียนแจ้งรายการภาคธรรมสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนธันวาคม

0: ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิทศีลาตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทร์ราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: บุญญังปัสสตังอิทัง สัมเปปิอันตรายามิ มาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายิณวาจายวจีรสาวะ บุตเถปุคคมปะกตังยานัง บุตโตปะติรันธังอัตติยันตัง กาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเถ
2: อันนัมยังธัมมานุปฏิในยังกะโรมะเส

0: ยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเปปิอันตรายาเมมาเยสุมตัสสะเตยัสสะ
1: กาเนวาจายวเจตสาวาธัมเมปุคคมังภะคะตังมะยายังธัมโมปฏิกันตุอัจจยันตังกาลันตะเยวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุสติใน

0: ยังปุญญังปัสสุทังอิหะสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุขัสสะเตชะสะ
1: สัมเวทุตมะปะระธรรมยายังนัมโคปิคันนะโรจิตารังภารันตะเวสัมปะริโรสัมภิ
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตาสาปัสิริงสาปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินา

รรมะถ้าได้มีช่องทางซึมซาบเข้าสู่จิตใจย่อมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมที่คลุมคลืนกันกับใจย่อมจะทำให้ใจมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆอยู่ตลอดเวลารสของความรักเป็นอย่างไรก็ดีนั่นก็คือรสของกิเลสรสของความชังเป็นอย่างไรก็รู้นั่นก็เป็นรสของฝ่ายอธรรมรสของความโลภของความโกรธโมโหโทโสรสของความอิจฉาพยาบาทปองร้ายความเครียดแค้นต่างๆรสแห่งความรื่นเริงบันเทิงรสแห่งความหวังในแง่ต่างๆจะกินหรือไม่กินไม่สำคัญขอให้ได้หวังเหล่านี้เป็นรสของกิเลสของอธรรมทั้งมวลย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรสของฝ่ายอธรรมซึ่งกลมกลืนกับจิตใจมาไม่มีเวลาขยับขยายขณะหนึ่งแสดงอาการหนึ่งออกมาขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งรสชาติของ

ออกมาด้วยให้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่ความรับทราบในรสชาติต่างๆที่แสดงออกมาเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธย่อนอกจากยอมรับโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในจิตไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรักมีเหตุอันหนึ่งให้รักเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุซ้อนเหตุมันซ้อนกันอยู่เช่นนั้นแต่ละอย่างละอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจซึ่งเป็นผู้รู้นี้ทั้งนั้นแล้วรสชาติเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้จะปฏิเสธได้ในความรู้สึกของตัวเองแม้จะไม่พูดให้ใครต่อใครฟังก็ตามแต่เป็นความยอมรับกันอยู่โดยหลักธรรมชาติหาความสงสัยไม่ได้ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการของฝ่ายอธรรมซึ่งมีอำนาจและขณะที่มีอำนาจอยู่ภายในจิตครอบงำจิตแสดงพิษภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตทั้งที่จิตเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นโทษมักจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะพิษร้ายแรงขนาดไหนจิตยังยอมรับยังพอใจรับพอใจแสดงเช่นความโกรธความผิวเขียวนี่เป็นความทุกข์ความเครียดแค้นเป็นความทุกข์มากมายจิตยังยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอธรรมปรากฏภายในจิตใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยเพียงไรผลจะแสดงออกมาตามนั้นนี่คือสิ่งที่คุกเข้าอยู่กับใจใจย่อมรับทราบโดยไม่สงสัยไม่ว่าใจของผู้ใดก็ตามยอมรับกันทั่วดินแดนทีนี้แยกออกไปอยู่ด้านธรรมะอันหนึ่งเป็นอธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมหากได้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่จะให้เกิดธรรมเพราะเบื้องต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นในตำรับตำราให้เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมะขึ้นมาย่อมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกับรสชาติของฝ่ายอาธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความต้องใสความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสแห่งธรรมฝ่ายเหตุได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผลให้ชื่อว่าเป็นผลก็ตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายอธรรมเมื่อได้ปรับปรุงจิตใจให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นที่ใจหรือล่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลสซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมมีอำนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอำนาจน้อยอยู่แม้อยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จะเป็นกรณีใดเมื่อใดก็ตามย่อมจะเป็นทางให้ธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตะภาวนาวิธีการท่านสอนเพื่อให้ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละเวลานี้มีแต่ฝ่ายอธรรมปรากฏแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างองอาจกล้าหาญธรรมไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้ท่านจึงสอนวิธีการที่จะทำให้ธรรมแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมเช่นให้นั่งสมาธิภาวนาจะกำหนดวิธีใดก็ตามแต่จริตชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยวะมีจมูกเป็นต้น
ข้าและออกเข้าออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆเพราะความคิดปรุงในแง่ใดนั้นมันเป็นทางเดินของกิเลสแสดงว่ากิเลสออกก้าวเดินธรรมไม่ได้ก้าวเดินธรรมเริ่มจากก้าวเดินในขณะที่มีสติกำหนดดูลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หรือกำหนดบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดเช่นพุทโธพุทโธจิตรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ปรุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุทโธเท่านั้นหรือธรรมโมหรือสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกสืบต่ออยู่นี่คือว่าเบิกบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมก้าวเดินได้เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลำดับเพราะสติเป็นผู้ควบคุมก็ก้าวเดินได้เป็นระยะยาวไปโดยลำดับธรรมดาจนกลายเป็นใจที่มีความสงบเพราะการก้าวเดินแห่งธรรมทั้งสติทั้งความรู้สืบเนื่องกันกลายเป็นความรู้ที่แนบแน่นเป็นความรู้ที่สงบเป็นความรู้ที่เย็นนี่คือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วจากเหตุแห่งการก้าวเดินของธรรมผลก็ปรากฏตามกันมามีขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมปฏิบัติที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเริ่มปรากฏอย่างนี้ส่วนการให้ทานการรักษาศีลก็มีรสมีชาติแต่ละอย่างละอย่างหากไม่ชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนรสชาติของจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางที่ให้ทำสัมผัสขึ้นในขณะนั้นนั้นนั้นเนื้อเด่นขึ้นโดยลำดับสุดท้ายผลแห่งการรักษาศีลจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้ามาสู่ธรรมนบใหญ่เช่นนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไปเช่นอย่างอากาศมีอยู่ทั่วไปจะใครจะเป็นผู้สัมผัสก็นอกจากร่างกายของเราเท่านั้นเดินไปไหนก็สัมผัสเรื่องเย็นเรื่องร้อนไม่ปฏิเสธเพราะกายนี้เท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสดินฟ้าอากาศทั้งหลายมีอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เอาท้องฟ้ามหาสมุทรมาเทียบก็ยังไม่ได้กว้างขวางเอาไตรโลกธาตุมาเทียบก็ยังไม่กว้างขวางเท่าธรรมไม่ละเอียดละออเหมือนธรรมธรรมนี้ครอบหมดขอบเขตจักรวาลทั้งแดนสมมุติและแดนนิมุติไม่มีจุดไหนดอนใดที่ธรรมจะไม่แทรกอยู่ถ้าเราอยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายกว้างแคบลึกตื้นอย่าละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจของตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับตำราไปตั้งแต่เริ่มในขั้นแห่งสมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาทะลุถึงวิมุตติพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติสิโกนี้ประกาศตังวานอยู่ภายในจิตของผู้รู้นี้แล้วรู้โดยสมบูรณ์สันติสิโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยรู้ธรรมทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นเวลานี้เรากำลัง พยายามที่จะทำให้ซึมทราบให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจจึงต้องตะเกียกตะกายต้องพยายามเพราะเหตุไรจึงต้องพยายามจึงต้องตะเกียกตะกายเพราะฝ่ายต่ำกำลังมีกำลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจจะดิบที่แพงออกในแง่ในมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ำนี้ทำงานก่อนทั้งนั้นสกัดรัดกั้นให้ทำก้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้พอเริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาทีมันจะมีความผลักดันออกมาจากภายในใจเพราะกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่นั่น
ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งในเรื่องราวทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาแล้วทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นกับปรุงลมๆแรงๆหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดพอที่จะให้พินิจพิจารณาหรือให้ละให้เว้นให้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความคิดปรุงนั้นๆย่อมคิดเลวแหลกแหวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับธรรมเพื่อธรรมจะได้ก้าวเดินเช่นนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กี่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของธรรมยังไม่ได้จะถูกผลักดันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลักดันออกมาให้เกิดความเสียดายให้เกิดความอยากคิดอยากปรุงให้เกิดความอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยปรุงเคยแต่งกันมานานแสนนานจนกี่กับนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้ก็นับไม่ได้แล้วก็มากต่อมากมันยังไม่อิ่มไม่พอยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากกิเลสตัวหิวโหยนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่เวลาเราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนจริงนะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจ่อระมัดระวังให้ทำได้ก้าวเดินสติจดจ่อต่องานงานคือคำบริกรรมหรือการกำหนดอานาปานสติเป็นต้นให้ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกนี้ประหนึ่งคือทำความเข้าใจกับตนและทำความรู้สึกตนว่าโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรอะไรไม่มีมีเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกลมผ่านเข้าหรือลมผ่านออกก็ไม่ได้นิยมว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมกำหนดเพื่อทราบเฉพาะความปรากฏคือลมนั่นแหละสัมผัสกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดั้งจมูกเป็นต้นสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็รู้เราจะกำหนดว่าเป็นลมด้วยเป็นลมไม่สำคัญให้ที่สำคัญก็คือให้รู้ในขณะที่ขันนี่แสดงตัวสัมผัสเข้าสัมผัสออกลมกับความรู้สัมผัสกันจริงที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญให้สำคัญที่ไม่ให้เผลอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณาประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจือปนจิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเมื่อจิตมีผู้ตามรักษาคือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนเพราะฝ่ายต่ำมาทำลายหรือมากีดขวางใจย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในธรรมขั้นสมถะนี้นะบางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้หมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองมีท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหากซึ่งเราอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะพาให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบำเพ็ญบางครั้งมันขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏว่าขาดหมดเหลือแต่ความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ๆทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั่นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวงอยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสมมุติทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ขันขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยๆเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่าบางครั้งเวลาบำเพ็ญสมถะธรรมจิตสงบตัวลงได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะเมื่อได้ปรากฏขึ้นทำไมรสแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรสแห่งธรรมขั้นสมถะหรือขั้นสงบราบคาบได้ปรากฏขึ้นเช่นนี้
ทำไมใจจะไม่มีความกระหยิ่งยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้ก็เห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เราภาวนานี่เท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาหรือเสริมศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มีกำลังมากขึ้นด้วยความประจักษ์ใจเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามมันจะโหมตัวมาเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมากศรัทธาสำคัญแล้วความมุ่งมั่นก็ตั้งขึ้นมาทีนี้ศรัทธากับความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ให้ถึงมีน้ำหนักมากเพียงไรเรื่องความเพียรเรื่องความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเป็นจะตายมันจะเป็นธรรมเข้ามาด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เรียกว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่ำซึ่งมันเคยอยากมาทำแต่ความรุ่มร้อนให้เราความอยากอันนี้ไม่ได้ทำความรุ่มร้อนความอยากอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากซึ่งเป็นอาธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสิ้นสุขวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากฆ่ากิเลสให้วอดมาไปหมดเมื่อฆ่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากฆ่าอะไรอยากพ้นหาอะไรพ้นทุกข์พอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้วนั่นอยากประเสริฐที่ไหนก็ประเสริฐได้โดยหลักธรรมชาติเห็นอย่างชัดเจนความอยากนี้ก็หลุดลอยไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องสลัดปัดทิ้งแต่ประการใดมีเรื่องธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่ก็เช่นเดียวกันกับอธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีภายในจิตใจย่อมแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นได้รู้อยู่ประจักษ์ทุกดวงใจไม่มีเว้นใจจึงเท่ากับฟุตบอลถูกเตะให้ปิ้งไปปิ้งมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เรื่องของกิเลสปรากฏภายในจิตใจเป็นดังนั้นใครจะสงสัยสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นจะให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็ตามแต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตของผู้ไม่มีธรรมจิตตภาวนาภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรู้ตอนของมันเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมันจึงได้สนุกกล่อมสนุกเหยียบย่ำทำลายสนุกขยี้ขยำจิตใจหากเป็นสิ่งที่ชิบหายวายปวงไปได้ไม่มีจิตดวงใดเหลือค้างในโลกสามแดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียวจะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทานมากถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะความขยี้ขยำบีบบี้สีไฟของกิเลสประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกมากขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิบหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมาในภพในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้เห็นอยู่นี้ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกเข้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่ภายในจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งกิเลสพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวเมื่อคืนนี้หลับสนิทดีนี่แหละการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นนี้เมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ธรรมก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้แต่ทำมีอำนาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดขี่ข่มเหงฝ่ายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากก็พูดว่าทรมานจิตว่าทรมานกิเลสที่อยู่กับจิตนั่นแหละไม่ใช่ทรมานอะไรทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเข้าแลกเข้าต่อกรกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกลุมล้อมถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่าง
จิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้นถ้าเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษของการทรมานนี้ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับกิเลสของการฆ่าตันหันแหลกกิเลสให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับลำดับเท่านั้นนี่แหละที่ว่าได้หักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกนี้หนักทางร่างกายจิตก็ได้หากโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทดได้สอบได้ตับทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็นอยู่หลับนอนนอนมากเป็นยังไงกิเลสแสดงไหมแสดงเพิ่มกำลังขึ้นมากไหมฉันมากเป็นอย่างไรกิเลสเพิ่มกำลังขึ้นไหมแต่พึงทราบนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้กำเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกำลังของกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการพิจารณาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่มีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสมถะธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความภาคความเพียรของตนการกินดูปูวาหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นอยากฉันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องไม่ลดได้หย่อนลงไปเพราะเอาธรรมเข้าไปว่าไม่ใช่เอาเรื่องของกิเลสกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยได้ทลายไม่พอนั่นเรื่องของกิเลสเมื่อให้ตามใจชอบของกิเลสแล้วมันก็มีกำลังมากมันก็ทับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตามธรรมธรรมเห็นว่าขนาดนี้พออยู่ได้พอเป็นไปได้เพื่อรสแห่งธรรมจะได้ปรากฏยิ่งกว่ารสของอาหารการบริโภคยิ่งกว่ารสของกิเลสนี้เป็นไหนไหนแล้วก็ฟาดฟันกันฟันแหลกกันนี่ทุกตรงนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นไปได้ยากสำหรับผมเองเคยดำเนินมาอย่างนั้นเวลาธาตุขันมีกำลังเอะอะนิดหนึ่งคอยแต่จะเสริมนิดหนึ่งคอยแต่จะเสริมจึงต้องได้ระมัดระวังให้ปลดลงไว้เสมอให้หิวให้โหยทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสชอบแล้วต้องตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สุดพอตื่นแล้วไม่ซ้ำรีบลุกทันทีไม่ซ้ำนะการฉันก็เหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนเรื่อยเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดจิตจึงพอก้าวไปได้นี่ได้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับนิจลิตนิสัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดเลยนอกจากทิพยปัญญาเท่านั้นถ้าทิพยปัญญาก็ไม่สำคัญอะไรนะข้อกำลังของจิตของท่านพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้วธรรมดาของพวกเราที่เคยนอนตัวอยู่ที่เหลือมากับที่เหลือมาเป็นเวลานานฝึกยากทรมานยากอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นภัยได้จากนั้นแหละจึงต้องให้สังเกตกันการปฏิบัติให้ทำได้ออกลวดลายบ้างได้เริ่มแต่สมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นมานี่รสของธรรมปรากฏแล้วภายในจิตใจจะมีกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศจะกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเรานี้โดยเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าร้อนหรือหนาวอยู่นี่เฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาวร้อนไม่ร้อนไม่สำคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายก้าวไปที่ไหนย่อมรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั้นร้อนที่นี้เย็นที่นี้หนาวก็รู้ธรรมก็เหมือนกันถ้าลงได้สัมผัสแล้วไปที่ไหนก็สัมผัสอย่างนี้สัมผัสอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับอากาศสัมผัสอยู่ที่กายของเรานี่แหละเห็นธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วส่วนอาธรรมทั้งหลายก็จะค่อยจางไปนี่เป็นขั้นหนึ่งของการฝึกทรมานที่หนักและหักโหมกันพอประมาณหรือหักโหมกันมากในขั้นเริ่มแรกที่จะให้จิตได้รู้เรื่องรู้ราวให้พอสงบตัวเย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันดังหนักเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบาย
มันเคยฟุ้งซ่านลำคาญจิตตัวกิเลสตัวสำคัญสำคัญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงกลิ่นรสราคะตัณหาสงบตัวลงไปอันนี้นะตัวสำคัญมากมันกวนใจมากนะราคะตัณหาควรเอามากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงที่สุดในวงวัฏจักรนี้ตัวนี้แสดงอย่างผาดโผนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปเราพอปรุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยๆเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพราะสมุทัยเป็นไปได้ทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่สมุทัยหรืออยู่ข้างนอกนั้นเอารูปนั้นเป็นเหตุตัวสมุทัยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเหนี่ยวเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นและรสภายนอกเข้ามาถ้าเข้าอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมรรคทำไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนพินิจพิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เนี่ยให้ไปพิจารณาอย่างนี้ทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนเพราะกิเลสทุกประเภทสดสดร้อนร้อนทำทำไมจะล้าสมัยเอามาแก้สิ่งสดสดร้อนร้อนที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้กิเลสตัวไหนที่ล้าสมัยไปแล้วมีไหมแล้วไหนมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทำไมทำจะล้าสมัยเอามาแก้กิเลสปราบกิเลสให้บรรลัยลงไปจากใจจะล้าสมัยที่ไหนนำมาใช้สิการพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของธาตุของขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้สนใจจริงๆเช่นเดียวกับเราสนใจจ่อในสมาธิด้วยสติของเราเองสนใจทางปัญญาก็จ่อทางด้านปัญญามีสติตามควบคุมให้ได้การได้งานในสิ่งนั้นจริงๆเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากจะแยบออกมาจนได้เรื่องปัญญาพอแยบออกมาเข้าใจรัศดุแยบแยบครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปนี่เรียกว่าได้เงื่อนแล้วได้พยานแล้วแล้วจิตก็ก้าวเดินด้วยสติปัญญาก้าวเดินไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนี้เข้าใจอันใดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วปล่อยได้ปล่อยได้เป็นลำดับนี่แหละเรื่องปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสตัดอย่างนี้สมาธิเป็นตัวเพียงมาทำให้สงบเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในอันดับต่อไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องเสียดายสมาธิไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยความสงบให้หมุนลงปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วถึงพิจารณาทางด้านปัญญาทำงานไม่ให้ก้าวกระกันถึงวาระที่จะทำอะไรให้มีความจริงจังนักปฏิบัติยาละเลาะแหละดังที่เคยเห็นอยู่นี่ผมหนักใจนะหนักใจถึงขนาดมากทีเดียวเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูตลอดมันนอกจากไม่พูดผมเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อความดีความดีเพื่ออัตเพื่อธรรมทุ่มเทลงอย่างไม่มีอัดมีอั้นไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีลี้มีลับทำบทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่เพื่อนให้ถอดถอนออกมาค้นออกมาโอยออกมาทุ่มให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากัปกิริยาของหมู่ของเพื่อนที่มันแสดงหูแสดงตาขัดต่อธรรมทั้งหลายแล้วจึงทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องได้คิดจากนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจมันไม่สมเหตุสมผลกับการแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่ขั้วคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายและอันสามแดนโลกธาตุมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศสภาพเท่านั้นเองถ้าพูดถึงเรื่องจิตก็จิตกับบาปกับบุญมันก็ทุกข้าวกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอเวจีที่ไหนจิตดวงนี้ช่ำชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นผมนอกจากจิตดวงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วมันก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นน่ะผ่านไปผ่านมาเพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมมุติแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร แน่นหนาถาวรพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพานนังปรมังสุขขังซึ่งเลยจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้เท่านั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ตายตัวตลอดเวลาแม้ทรงขันอยู่ก็ตามขอให้จิตได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถอะไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่อไรตายได้อยู่ได้ตายได้ตายได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยแต่ว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมายพอดีกันอยู่อย่างนั้น
ขอให้ทำตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แล้วนี่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเถอะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่

0: กระจายออกทั่วแดนโลกธาตุทั้งสมมุติทั้งวิมุตติทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกธาตุเท่านั้นกิเลสมันมีอยู่ในแดนโลกธาตุสามไตรภพเรียกว่าสามภพไตรแปลว่าสามในไตรภพมีเป็นเรื่องของอธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเดือนของมันแต่เมื่อทำได้คร่าวเข้าไปแล้วหมดเลยทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ทั้งแดนแห่งนิพพานไม่สงสัยนั่นแหละธรรมเมื่อได้กระจายได้กระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่าฤทธิ์เดชเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้ท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายจึงโฆษณาด้วยความถึงพระทัยถึงใจแก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสำคัญพุทธบริษัทอโกนุหาโซหิมานันโดนิจังปัจจุเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนะเวสสะก็เมื่อโลกทันนิวาสนี้มันรุ่มร้อนไปด้วยฝืนด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเท้าลนอยู่ไม่มีมักมีตอนเลยพวกท่านทั้งหลายลื่นเลงมันเทิงหัวเราะกันหาอะไรทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆเล่าน่ะเหมือนอย่างตะโกนบอกไฟไฟตะโกนบอกยักษ์ผีบอกอย่างนั้นมาเป็นมิตรเป็นสหายที่ไหนกิเลสมันหลอกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกิดในอัตภาพนี้เป็นยังไงที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันธ์อันนี้เป็นยังไงได้รับความพิเศษวิโสอะไรบ้างความคิดความปรุงก็ปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอมีอะไรใครได้ของพิเศษวิโสมาอวดกันบ้างมันก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดเอาทำออกมาสิให้ทำให้จิตได้สัมผัสสัมผัสธรรมสิจะได้ประกาศกังวานขึ้นในหัวใจตัวเองแม้ไม่ประกาศให้ใครทราบก็ตามจะประกาศกังวานขึ้นที่หัวใจของตัวเองอิ่มพออิ่มพออิ่มพอโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยหมดเรื่องอะไรตาอยากกับแดนแห่งป่าช้าคือแดนแห่งสมุทรทั้งสามนี้คือแดนแห่งป่าช้านั่นแหละเกิดตายเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วลุกข้างนัตติอาชาตัดหมดตัดเรื่องสักทีเถอะเรื่องเกิดตายตายทุกไม่มีละไม่ว่าอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสายอาธรรมนั่นแหละเมื่อมันมีมากมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันมากทุกข์ก็มากฝ่ายอธรรมฝ่ายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากสุขมีมากเท่าไหร่จนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนำมาพูดกันจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตส่วนล้วนแล้วสบายก็แสนสบายแต่ว่าล้านสบายก็เป็นไรไปพูดติดปากกันมาแสนสบายแสนสบายล้านสบายเลยนะเลยความสุขความทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงแล้วสุขทุกโลกเลยไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นธรรมสดๆร้อนๆเป็นไหมเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่กิเลสผิดขึ้นมาทั้งตัวของมันเองแหลกได้ด้วยอัตด้วยธรรมเหล่านี้สติธรรมปัญญาธรรมสำคัญมากพระละห้าท่านกล่าวไว้แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเกี่ยวโยงกันคำว่าศรัทธาเชื่อในธรรมดาก็มีศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี่มีรสชาติมากนะเพราะเป็นรสประจักษ์วิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างสติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกนะปัญญาก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆโดยลำดับเห็นประจักษ์เจ้าของเห็นประจักษ์เจ้าของสิธรรมเหล่านี้บรรจุอยู่ในใจนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็นถ้าเปิดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่เปิดด้วยภาคปฏิบัติไปเปิดดูตั้งแต่คัมภีร์บาลานก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์กิเลสมันเป็นตัวหัวเราะโดยซ้ำไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาคปฏิบัติดังท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติครับปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยกิเลสเต็มหัวใจเปิดเผยอยู่ภายในตัวในหัวใจของเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรายังยอมรับว่าทุกข์เพลินยังยอมรับว่าเพลินเมื่อทำแทรกเข้าไปทำลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้รสของธรรมเป็นยังไงความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมเป็นยังไงรสชาติของธรรมเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่แหละสำหรับปัญญาส มาธิปัญญาปัญญาสุดยอดคือปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียดตั้งแต่ขั้นกระเทือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผ่าผลไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเหมือนกระดาษซึมกิเลสละเอียดลงไปสติปัญญาเป็นเครื่องมือปราบกิเลสก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปถ้ากิเลสไม่หมดจากหัวใจเสมออะไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทำงานจะลุกลามไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วไฟก็ดับเองเมื่อหมดเชื้อแล้วไฟก็ดับเองนี่ตปธรรมเมื่อเชื้อแห่งวัฏจักรหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิ่งใดเหลือทรงแต่วิมุตต์เสวยวิมุตต์ทางนี้ท่านพูดออกมาว่าเสวยเพราะโลกมีสมมุติท่านก็ว่าเสวยวิมุตต์ท่านไม่ได้เสวยเหมือนเราเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรียขาเวทนานะท่านยกออกมาเทียบกับสมมุติพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าเสวยวิมุตต์ความจริงท่านไม่เสวยเอาอะไรมาเสวยถ้าเสวยแบบโลกๆมันก็เป็นบิมบุตรนั่นก็เป็นเวทนาสามปัจจัยท่านไม่มีเสวยวิมุตติสุขมันก็ว่าอย่างนั้นมันข้ามันถึงก็รู้เองเสวยหรือไม่เสวยก็รู้เองพากันตั้งอกตั้งใจนะผมเหนื่อยลงทุกวันดังที่เห็นนี่ผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างใจของผมเป็นอะไรพอทำอะไรก็ทราบแล้วมันพออยู่พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทำต้องทำอันนี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไม่ควรทำได้มันก็ทำไม่ได้ฝืนเหตุฝืนผลฝืนไปไม่ได้ฝืนความจริงฝืนไม่ได้มาพากันตั้งอกตั้งใจฝืนปฏิบัติสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านนี่จึงมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าเผลอไผลไปกับอะไรอย่าติดใจกับอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นของประเดิมมาแล้วทั้งหมดแต่ที่เหลือมันเกิดสรรพยอขึ้นมาให้เราหลงเฉยว่าเป็นของใหม่เอี่ยมเลยทำพอจะทำประกอบเข้าไปที่เหลือมันเป่าพุทธเดียวให้เป็นของเดิมไปหมดเป็นของหน้าสมัยไปหมดเลยที่เหลือกลายเป็นของทันสมัยขึ้นมาเนี่ยข้ามันเยี่ยมนานมากนี่เราไม่รู้มันกลมายาของมันสิพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถอะแล้วมันก็ชัดเลยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่พระองค์แล้วว่านานเท่าไรตามการนิยมสมมตินิยมกันนั้นจะปรากฏสดๆร้อนๆอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละฉันใดฉันนั้นในที่นี้เลยภาษาโมกิจนวนเท่าไหร่ก็ไม่สงสัยฉันนี้ฉันใดนั้นฉันนั้นนั้นฉันใดนี้ฉันนั้นทีเดียวแล้วไม่พูดว่าฉันนั้นฉันใดซะด้วยซ้ำไปก็จักทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลายอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นความจริงไม่ประเสริฐนอกจากสัจธรรมทั้งสี่ไปความจริงอันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐนอกจากสัจธรรมสัจธรรมทั้งหมดทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริฐคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยหลังผิดทุกข์มันต้องผิดของมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่ามาเครื่องปราบกิเลสต้องปราบไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื่อนไหวไปกับสิ่งใดๆทั้งนั้นนิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังต้องดับธาตุขาเดียวเท่านั้นดับโดยดับดานี่ท่านเรียกว่าสัจธรรมอันนั้นที่ว่าของจริงอันประเสริฐอันนั้นนอกจากสัจธรรมอันนี้ไปเป็นอาศัยมรรคสัตว์เป็นผู้หนุนเป็นผู้ตัดสิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายสิ่งที่เร็วความต่ำช้าทั้งหลายออกจนกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่จิตทั้งดวงนั้นการแสดงธรรมสิ่งนี้พอสมควรพูดไปพูดมาก็รู้สึกเหนื่อยมาผู้ปฏิบัติยังไงไม่ปรากฏอย่างหนึ่งต้องปรากฏอย่างหนึ่งจนได้เพราะธรรมะปฏิบัตินี้เป็นธรรมที่จะให้ปรากฏในหัวใจก็แท้ความเรียนนะยังมีแต่ความจำปรากฏความจริงไม่ปรากฏถ้าไม่ออกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันคือทุกครั้งเนี่ยทางให้ชื่อน้อยลงทางปฏิบัติต้องมีผู้เนี่ยแนวทางที่ถูกต้องมันไม่ล่าช้าแล้วมันไม่ล่อแหลมไปทางผิดเนี่ยพอรู้แล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงเป๋งถูกเพราะท่านเห็นแต่หมดรูปไปหมดแล้ว
1: เหมือนกับกำลังมองขามายกกำผีมาทุ่มกันอันนั้นผิดกันหรือของมันรู้ด้วยความจำสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัติเรียนมากเรียนน้อยต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันถึงสอนได้บางทีมันได้เกียรติกันก็คือว่าครูเรียนปริญญานี่มันกว้างขวางมีสิ่งเทียบเทียมมันยิ่งประสานกันยังไงส่วนผู้ปฏิบัติไม่มีปริญญานี่มันความรู้มันไปแคบๆเฉพาะกับความจริงมันเต็มส่วนแต่ที่บรรยายไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนนะมันไม่สะดวกปริญญาจึงเป็นเครื่องหนุนได้ดีและเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเรื่อยเอามาเทียบเทียงมาเป็นสักขีพยานนั่นมันจะเห็นได้เวลาก้าวทางด้านวิปัสสนาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ลืมนะตั้งวันไปที่แรกธรรมะที่ท่านเรียนท่านเรียนท่านหาก็นับว่าเรียนมามากพอสมควรจึงเป็นมหาท่านหวังแต่ย่อผมประมาทธรรมะของพี่เจ้านะแต่เวลานี้ที่ท่านเรียนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วท่านก็บูชาไว้ซะก่อนนะเราทางจิตให้แน่นหนามันคงสว่างแต่ไปสนใจกับการเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นกังวลต่อการปฏิบัติเพื่อรับหลักฐานทางจิตทางหลังต่อเมื่อมันถึงคราวที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่ที่ผมต่ำเห็นนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่หลังสุดไม่อยู่หลังพอกล้าพอถึงขั้นปัญญาเป็นจริงๆเป็นขึ้นมาในจิตนี่เอาทั้งเอาหาหลักฐานมายืนยันเรานี่นะยกนั่นมาพอลงกันนั่นปั๊บยอมรับปุ๊บเพราะอันนี้มันกับวันแน่อยู่แล้วหาความจริงก็อีกมารับกันปุ๊บก็อีกนั่นที่ฉันเรียกว่าความรับข้อคือมันยังไม่ลงคำนี้ของกุ้งของหรือว่าทิฏฐิกับทิฏฐิอนัตตาละกาสูตรที่ผมยังไม่นั่นนะแต่ผมจะยกให้เพียงว่าหนึ่งผู้เกิดจารึกเป็นคนประเภทใดหนึ่งสองขนาดจะพูดย่อๆออกไปแล้วประเภทบางทีอย่างเราประเภทบางทีประเภทปัญญาไปเลยบางทีประเภทสมาธิมันไม่ถึงขั้นปัญญาเลยบางทีประเภทสมาธิก็เอาปัญญานิดหน่อยแล้วก็ไปเลยนั่นก็มีสูตรนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกให้เป็นผลนายถูกต้องของธรรมนั้นเสียเราไม่เข้าไปยุ่งก็แยกไปถึงผู้ตรวจการลึกตรวจการลึกทำเป็นคนประเภทใดนี่เป็นเครื่องประกาศในตัวนะการตรวจการลึกทำถ้าเป็นพระอรหันต์มีผู้ตรวจการลึกแล้วจะทำมากจะละเอียดก็ออมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาเรามีชีวิตมันจะตรวจการลึกก็จะได้ต่างๆนี่ความมันนานทั้งดุลมาทั้งนั้นแจ้งละเอียดไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะถ้าผิดอันเดียวกันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายได้หมดแต่ปริยัติจะได้แต่เพียงนั้นไม่ว่าท่านมาเรานะไม่ประมาทกันนะมันเป็นอย่างนั้นก็ความจริงเป็นอย่างนั้นจังไงถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วมันกระจายตีแผ่ไปแผ่ไปอย่างละเอียดขนาดไหนเราจึงกล้าพูดใครจะเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาลองดูสิว่ามันเป็นจะเป็นไม่เป็นหน่วยได้ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะเขียนให้เป็นไม่เป็นหน่วยได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นั้นไม่เป็นว่างนี่เลยจะจำมาได้เท่าไหร่ก็เป็นหัวอกเฉยตั้งแต่ความจำเลยความจริงจะไม่ปรากฏเมื่อที่นี่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั้นจะเอาอะไรไปจับถ้าไม่ความจริงเข้าไปจับกันจับไม่ถึงจับไม่ได้นั่นเอาความจำจับจับไม่ได้เข้ากันไม่ได้นั่นเพราะงั้นเนื้อทำรสชาติมันจึงผิดกันมากโง่แสงโง่ตามจะพูดกันได้ยังไงเออความจริงแล้วมันยิ่งถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยพอเข้าเงื่อนตั้มเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นความจริงจะไปแวะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ก็จริงเหมือนกันหมดนี่เมื่อวิ่งมาปั๊บเรื่องนี้มันก็วิ่งเข้าถึงกันปั๊บเนี่ยจริงอันเดียวกันเสียความจำเป็นนั่นนะอย่างพวกเราอยู่กันนี่ว่าเด็ดว่าเดียววัดตาวันตาเขาก็ย่อมย่องล่ำลือแล้วว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดหลงตาบัวพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเรื่องเคร่งครัดให้พระทหารมาดูที่มาดูพวกเราเยอะเดี๋ยวกำแพงแตกท่านจะหงายไปเลยทันทีจะว่าอะไรพวกเราโง่ๆอยู่ด้วยกันก็พออยู่ท่านผู้พิเศษมาดูเรื่องยากตรงไหนมันมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานทั้งนั้นไม่มีทำออกทำงานเลยนั่นเราเห็นไหมล่ะท่านเห็นท่านผู้เหนือกิเลสแล้วมันเห็นอยู่ว่าไงพวกเรามันโง่จะตายมันว่าฉลาดยืมเจ้าของอยู่หรือให้มันเอาจำมานี้นะคำพูดอันนี้ผมจะโง่แต่โง่ก็ตามขอให้จำคำนี้ให้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างว่านี่เท่านั้นแหละ

แล้วมันเห็นนี่หรือว่าไงท่านผู้เห็นมีพวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดนะมันจะข้ามได้เหลือกิเลสถ้าไม่ละเอียดทำไม่ละเอียดเนื้อมันข้ามได้เห็นมันได้ใครจะละเอียดเนื้อกิเลสในสามเดือนอุปทานนี้กิเลสต้องเป็นอำนาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำกันนั้นมันเอาเป็นเครื่องมือแล้วมาต่อสู้ทำมาดูพระเหมือนจะบอกจะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระตัวกิเลสเป็นตัวอำนาจมาหลังเราไม่เห็นมาก็แบกยศแบกลาภแบกฐานะสูงต่ำความรู้ความฉลาดหนักจนจะตายกิเลสมันให้แบกมาไม่รู้นาก็เหมือนกับพระนี่เป็นควายเลยดูพระเป็นยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนที่เจ้าเราจะเป็นเจ้าหน้าวาสนากิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้เนี่ยพับเดียวก็รู้จิตเนื้อมันพระอรหันต์นั่นจิตท่านอยู่บอกตามปฏิบัติโบราณกิริยาบอกอะไรกิริยาของกิเลสมันบอกชาติของกิเลสนะแต่ไงท่านโกรธฟังเทศเข้าใจสงบไหมล่ะสงบไหมล่ะคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติโดยลำพังเราผมยอมรับอันนี้สมาธิไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะเรื่องถึงสี่ห้าก็เป็นอย่างนึงจิตไม่ไปสนใจฟังจิตหูโยมแม่มันไม่ได้ฟังง่ายเราเทศจะฟังทั่วไปก็เทศแล้วก็มันไม่สนใจฟังมันทำจิตให้สงบสบายอย่างนี้แล้วไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นพูดเทศอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหมันต่อไหลลงไหลลงไหลลงหมุนติ้วติ้วติ้วไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นไหนจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็เปลี่ยนได้เพลินนี่นะในขั้นเทียมเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจ่ออยู่กับเสียงท่านอย่างเดียวมันไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่นเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันนานๆเข้าไปมันก็มีกำลังมันก็สงบตัวมันได้นะความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นนี่สงบตัวลงได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันเป็นมันต่างกันมันขยับตามแย้มแย้มท่านก้าวท่านก้าวเหมือนกับว่าจะพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศพอท่านปิดสารนี้ท่านโอ้ยยี่แต่ฝ่อแต่หนาวก้าวขาด้วยเต็มเท้าเลยเป็นงั้นนะเพราะงั้นการฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติทั่วไปเนื่องจากภาคมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศของท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะเหนือกว่าท่านพุ่งนั่นไปมันก็ยับโดดตามนะละคุณพอละเหนื่อยพูดไปเรื่อย

ยังไม่ทราบเมื่อไรก็แสดงว่าเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาอวิชชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนะเป็นข้อของใจสงสัยนั้นแล้วก็ยังจิตลงไปที่นั่นทําความสนใจในจุดนั้นพิจารณามันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่มันก็ไปถูกจุดเพราะเราไม่รู้ชื่อนะอะไรเป็นอวิชชาอวิชชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันเพียงเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั่นมันเป็นกิ่งก้านมันยังเราไปหาจับตัวผู้ร้ายนี่จะจับก็จะได้แต่สมุนมันทันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหนจับมากก็มากจับเข้าไปจับเข้าไปตีกระล่องเข้าไปถึงเรียกว่าล้อมจนมีเจ้าหน้าที่มีกำลังมีจำนวนมากแล้วมีกำลังมากต่างคนต่างอาศัยกันก็มีกำลังขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ล้อมนอกจุดที่โจรดูโจรที่โจรอาศัยอยู่จับคนนี้มัดคนนั่นเข้าไปมัดคนนั่นเข้าไปถามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท้ายจะเป็นนายของตนคนสุดท้ายมันจะอยู่ในที่สำคัญคือสมุนของตนจะต้องล้อมรอบขอบชิดรักษาไว้อย่างดีอย่างดีเดียวถูกจับเข้าไปเป็นลำดับเขาจนถึงอุโมงค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรอยู่ก็ฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั้นแล้วมันก็ทราบชัดกันในที่อันนี้เป็นตะเกียงรูปเปียกจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็เป็นขั้นแหน่งของความหลงไม่ว่าจะหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของอวิชชากิ่งก้านของอวิชชาทั้งนั้นแต่ตัววิชาจริงไม่รู้พันอุบายวิธีพิจารณาต่างๆจึงเพื่อกระทาจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราวิทย์น้ำเพื่อจะเอาปลาถ้าน้ำมันมีจำนวนมากปลาจะมีอยู่จำนวนมากน้อยก็ไม่ทราบวิทย์น้ำออกถ้าน้ำมันแห้งลงไปเป็นลำดับมันก็รวมตัวเข้าไปรวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ำวิ่งในน้ำน้ำก็ถูกยึดออกเรื่อยๆยึดออกเรื่อยๆตาก็รวมตัวไหนวิ่งไปไหนก็มองเห็นเพราะน้ำมันแห้งลงไปผลสุดท้ายเมื่อน้ำไม่มีแล้วปลาก็มีที่หลบหนีก็จับได้มีที่ว่าดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับอาการของจิตที่มันเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ำที่ปกคลุมน้ำที่มันเป็นที่อาศัยของการพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับคนที่วิทย์น้ำไม่ได้หมายจะเอาน้ำแต่หมายจะเอาปลาต่างหากการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นลำดับพอรู้ไปที่ไหนจิตก็หายกังวลรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวจึงไปหลงรักของทางในสิ่งนั้นๆนี่นะวงก็แคบเข้ามาแคบเข้ามาเหมือนกับมันน้ำมันแห้งเข้าไปนี่พิจารณาในธาตุในขันธ์อะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วๆไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปลกกันก็เป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันมันมีแปลกอยู่กับอาการของจิตที่แสดงตัวออกเราไม่รู้ไปไหนอันนี้มันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอวิชชาแต่มันจะเข้าไปหาส่วนใหญ่พิจารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีเหมือนกับน้ำมันแห้งลงไปเท่าไรก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายในเจตสิกธรรมของตัวชัดเข้าเท่าไรมันก็เป็นเหตุจะเห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสำคัญชัดขึ้นนะครับตะล่อมเข้าไปเอง
ความรู้ของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปก็แคบแล้วก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้งสองเงื่อนในรู้เห็นรู้ผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งและผู้ไปเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งขยับตัวเข้าไปเป็นลำดับแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปถึงตัววิชาจริงโดยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะไว้ก่อนแล้วจะต้องไปถือเอาตัวนั้นเลยว่าเป็นตัวจริงเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้พิจารณาแล้วเป็นความชัดในจิตใจว่าได้รู้เท่าและปล่อยวางไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรนั่นทีนี้ก็ไปสงวนอันนั้นไว้นี่แหละที่ว่าเป็นอวิชชาอวิชชารวมตัวแล้วกลับว่าเป็นตัวขึ้นทันทีมาหลงอยู่นั่นจริงๆว่าอวิชชาก็คือหลงตัวเองนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นกิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของอวิชชาแท้จริงมาหลงอันนี้เองมาหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายแต่ผู้นี้เป็นอะไรลืมวิภาควิจารณ์เพราะจิตเมื่อแทบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจุดตัวเองจุดของจิตที่ปรากฏตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมี

ใจพิจารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงทนไม่ได้ต้องสนใจเข้าพิจารณาจุดนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณาและเคยรู้เรื่องกันแล้วมันก็ไม่สัมผัสจะแยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสรู้พอตัวแล้วสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นเหตุสนใจนั่นสนใจในจิตอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่มีความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เป็นเหตุให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากอวิชชาจากอวิชชามันไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบมันแสดงอาการว่าไม่สม่ำเสมอมันค่อยมันพอเปลี่ยนตัวเองอย่างนั้นตามขั้นเนี่ยทำที่ละเอียดมันเป็นจุดที่จะนอนใจสำหรับผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากไม่มีผู้อธิบายให้ทราบไว้ลงหนาถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังทนไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจพอมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจเป็นเหตุให้ดูดดื่มเป็นเหตุให้พอใจทั้งพิจารณาทั้งพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละต่างที่กับผมพิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทำให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้เองอันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่หมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซักฟอกกันอยู่เสมอและความสงวนก็สงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั่นแต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไรนี่คือความสงวนก็ความรักความสงวนนั้นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่โดยดีแต่ในเวลานั้นเราไม่ทราบจนกว่าจะสมควรแก่การแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นจะพิจารณาในจุดที่ว่านี้นี่มันเป็นมันคืออะไรนานทุกสิ่งพิจารณามาแต่สิ่งนี้มันคืออะไรนานจิตก็เจาะเข้าไปตรงนั้นปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันคืออะไรแน่นะอันนี้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชาหรือเป็นอวิชชาคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นแหละแต่อาศัยการพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทำไมมันจริงรักมันทำไมมันจึงสงวนถ้าว่าเป็นของที่จริงแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสำหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษาที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งที่ก็ไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรเป็นอวิชชาจริงหรือไม่เพราะเราไม่เคยเห็นว่าวิชาที่แท้จริงกับอวิชชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันไงปัญญามันก็มีคือกว่าเกิดความสนใจในจุดนั้นพิจารณาที่นั่นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมากถ้าจะพูดตามที่พิจารณามานี่ย่นย่อลงมาเฉพาะให้ได้ความตามโอกาสอันควรยังสรุปลงมาทีเดียวว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมาให้พิจารณานั้นสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมีหมายถึงธรรมละเอียดปรากฏขึ้นที่ใจแม้ที่จุดที่มีความสว่างสบายอยู่นั้นนั่นแหละคือจุดอวิชชาแท้กำหนดลงไปที่นั่นคือปัญญาสภาวะธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งชั้นใด
ธรรมชาตินี่ก็

เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้แต่ความสงวนอยู่นี้แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางอันดามันสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรแน่ๆเหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเราเรามองออกไปข้างนอกเราก็เห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาครั้งนี้เป็นปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าวาระสุดท้ายพอปัญญาใคร่ควรดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏเวลาอันนี้มันจะดับมันไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายดับสิ่งทั้งหลายดับเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรพระพุทธฟ้าก็เหมือนฟ้าแลบมันเป็นขั้นที่ทำงานของตัวเองนี่ว่ามันพลิกขนาดมันพลิกภาพลงไปแล้วหายไปเลยพอนี้หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คืออวิชชาจริงเพราะมันพอเห็นว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมาให้เป็นตัวสมมุติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่จะปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยมันภาระมันทั้งหมดคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้คือคำว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้อยากรู้คำว่าสว่างก็เราสว่างคำว่าเบาก็ว่าเราเบาคำว่าสุขก็ว่าเราสุขคำว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวที่ว่าตัววิชาแท้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นพออันนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนก้นหม้อที่ถูกทำลายซะแล้วแม้จะเทน้ำลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรจะขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันมันก็ปรุงขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เก็บเพราะภาชนะอันนั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรเลยปรุงก็พอปรุงภาพดับไปมันก็ผ่านไปธรรมดาหายไปไม่มีที่เก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นมันก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั้นอยู่แล้วนั่นจริงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัดระวังรักษาเป็นความพอตัวหรือตายตัวอันนี้เองที่ปกปิดธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นความมหัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรรย์เสียจึงมารักมาสงวนมาหึงหวงไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราจิตเราสว่างสวยจิตเรามีความมุ่งมั่นกล้าหาญกินเราเป็นสุขกินเรานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนะท่านเรียกว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ตั้งอยู่มานานก็สลายไปพออันนี้สลายไปก็เหมือนเราเปิดฝาหม้อขึ้นมานั่นเองมีอะไรอยู่ในนั้นไม่เห็นหมดอันนี้เท่านั้นเราปิดไว้ความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกสมุทัยลดมากก็คือความบริสุทธิ์นี่เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้งสี่สัจจะทั้งสี่นี่มันสองสัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายผูกมัดสองสัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกจิตดวงบริสุทธิ์นี่คือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดสิ่งที่ปกคลุมนั่นน่ะ
ให้ได้เห็นความบริสุทธิ์ตามความจริงของตนความนั้นแล้วแต่ว่าสัจจะทั้งสองคือทุกข์สมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับฝาหม้อนี่ปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติเปิดมรรคนิโรธเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นชัดว่าเป็นอะไรความบริสุทธิ์เป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัจจะซึ่งเป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้เองผูกก็ผูกอันนี้ปิดอันนั้นไปพอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาจริงเนี่ยสัจจะทั้งสองนี้เป็นถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติด้วยกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธะก็เป็นสมมุติพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ผ่านไปทุกข์กับสมุทัยก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งสองแก่สมมุติทั้งสองนี้ได้แล้วธรรมชาตินั้นนั่นก็เป็นอันธรรมชาติตายตัวจึงเรียกว่าวิมุตติสิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาตินี่ภาระหมดก็หมดตรงนี้ไม่มีอะไรความบริสุทธิ์แล้วไม่เสกสรรปั้นดัวตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมในหมายถึงความว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ภายในตัวเองก็หมดปัญหาไปครับจุดนี้สลายไปพิจารณามาถึงขั้นนี้ไม่กว้างในอุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นในที่ผ่านไปอธิบายครั้งเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแต่สำคัญจะไปคาดคะเนความคาดคะเนไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลำดับลำดับและเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกอวิชชาคือหมายถึงอันนี้เองเป็นอวิชชาแท้ดังนั้นก็เป็นสิ่งการสาขาเหมือนกับเทววันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เลื่อยไปที่ไหนไม่ทราบมันยาวเท่าไหร่มันก็เลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเวลาจับถูกแล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามามันก็ลงมาจุดเดียวลำต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปเลยกันหมดกิ่งก้านสาขาอวิชชามันจึงกว้างขวางมากมายพอถึงอวิชชาจริงเลยไม่รู้อะไรเป็นอวิชชาแต่ก็พิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเข้าไปถึงจะไม่รู้ว่านี่คือวิชาก็ตามแต่การพิจารณานั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานความอิ่มก็แสดงขึ้นมาให้เห็นชัดเป็นลำดับลำดับการกราบเรียนนึกสรุปอันของวิชาเป็นอุปติภพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรอันเดียวท่านอาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันก่อภพก่อชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเรื่องของจิตจะอยู่เฉยๆไม่ได้มีแต่เรื่องก่อภพก่อชาติทั้งนั้นทำงานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่โดยมากจะสั่งสมเพื่อทั้งกดทวงตัวเองลงเพื่อทำลายกงกรรมก็หมายถึงทำลายตัวนี้พอทำลายตัวนี้แล้วมันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกันไปธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้สูญทราบไม่ได้เข้าตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเหตุที่เรื่องผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบชัดว่าธรรมชาตินี้ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลำดับแล้ว
นี่พอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรเราก็มาทราบนี่เรื่องของภพของชาติต่อไปจะเกิดดีหรือไม่นั้นถ้าไม่จำเป็นจะคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อภพก่อชาติภายในตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็มันมีภพมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้าเพราะโรงงานนี้ได้ถูกทำลายซะแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแก่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาทำลายโรงงานที่ว่าขันล้วนๆก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นกิเลสถ้าจิตตรงนั้นมันเป็นกิเลสขันก็ไม่เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือถ้าส่วนใหญ่เป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกันรูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างถ้าจิตบริสุทธิ์ขันธ์ก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันธ์ไม่มีอะไรเป็นกิเลสถ้าหากจิตเป็นกิเลสขันธ์ก็เป็นกิเลสวันยังคำมันจะอย่างนั้นก่อภพก่อชาติคือเรื่องของจิตผิดตัวเองอยู่มันอยู่เฉยไม่ได้ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเป็นเจ้าของงานหรือเป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้นพอธรรมชาติอันนั้นมันสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะก่อพอรู้ได้อย่างนั้นนะที่ท่านรู้ว่าท่านยังต่อไปว่าไม่เกิดอีกเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัวดีนั่นก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่มาซึมซาบกันไม่มาคร่าวกันชั่วมันก็เป็นเราก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียมันไม่วิ่งเข้าถึงกันความที่ไม่เข้าถึงกันก็มันก็ไม่อยู่ในความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับมันหากมีสื่อของมันต่อกันวิ่งถึงกันเองเมื่อมันหมดสื่อแล้วมันก็ขาดว่าขาดตอนของมันเองตามความรู้สึกของก็ผมที่พิจารณาตอนไอ้นี่มันจะดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝันมันเป็นขนาดอันหนึ่งที่ทำให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งกันคาดกับว่ามันพลิกตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกพับพลิกพับอย่างวิชามันก็ดับในขณะนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะพลิกมันเป็นขึ้นมาเองอันนี้เป็นส่วนละเอียดผู้ปฏิบัติการปฏิบัติในของในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเคล็ดลับอยู่สองคือระหว่างอุปทานของกายกับจิตกายกับจิตเป็นอุปทานต่อกันจะแยกจากกันนี่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งกลับมาจิตนี้มันมีเคล็ดลับสองที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสำคัญผิดได้นอกจากนั้นก็มันก็ไม่น่าจะสงสัยมันมีอยู่สองผมเคยไปนำเพ็ญอยู่ที่ท่านดอยท่านอาจารย์คงมาปัญหาข้อนี้ข้อเรื่องอนิจจังมันทำให้งงเหมือนกันคือขนาดนั้นจิตมันสว่างจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ค
ความสว่างสวัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัศจรรย์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมดจนเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองว่าแหมจิตของเราทำไมถึงขนาดนี้มองดูกายทั้งกายไม่เห็นมันเหมือนอากาศธาตุทั้งหมดว่างไปหมดเลยจิตนี้มีความสว่างสวัยอย่างเต็มที่แต่ก็เดชะพอเกิดความอัศจรรย์ตัวเองในเวลานั้นด้วยความหลงไม่รู้สึกตัวพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดมันเป็นความหลงอันน่าสะใจตัวเองทำไมจิตของเราถึงเป็นได้ขนาดนี้เพราะว่างั้นก็มีธรรมะบันดาลขึ้นมาก็มาคาในฝันเหมือนกันผุดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในนี่แต่ไม่ใช่คนพูดผุดขึ้นมาเป็นบทเป็นบทถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบใหม่ธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆจุดของความรู้จุดของความสว่างมันมีจุดจริงๆที่เราก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันเป็นจุดเห็นงงทีมันเอานักปัญหานั้นมาขบคิดจนกว่าได้มาพิจารณาถึงตอนนี้แล้วตอนที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี้มันยุติลงไปถึงได้ย้อนกลับขึ้นไปรู้เรื่องที่ว่าคำถ้ามีจุดแห่งมีจุดมีต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละตัวพบมันถึงมาได้ความอ๋อหมายถึงอันนี้เมื่อก่อนไม่เข้าใจมันเป็นจุดจริงๆจะอัศจรรย์แค่ไหนมันก็เป็นจุดของความอัศจรรย์มันเป็นจุดให้รู้อยู่เพราะนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดเพราะจุดมันเป็นสมมติทั้งนั้นแล้วอยากแค่ไหนมันก็เป็นสมมติให้พิจารณาไปแม้ที่สุดว่าจิตถ้าจะชิบหายได้โดยการพิจารณาจริงก็ให้ขอให้ชิบหายไปอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ให้มันรู้ไปหรือจะชิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าเป็นบริสุทธิ์ก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงสัยเลยก็เพื่อว่าจะมาสงบเพื่อจะกันไว้ว่ากลัวจะมาอันนี้เองหากว่าไม่ลงขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องปิดขอให้รู้ทั้งนั้นอะไรจะดับไปอะไรก็ดับแม้ที่สุดจิตตรงนี้จะดับไปเลยด้วยอำนาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไปทีไม่ต้องสงวนอะไรเวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้นแต่จะหนีความจริงไปไม่พ้นถึงใดที่เกิดถึงนั้นก็ต้องดับถึงใดที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับมันไม่ดับแล้วพอดับไปอันนั้นดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปมันไม่ดับนั่นแหละถึงว่าเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ที่ว่าในทางเราสงวนมันไม่ได้เราสงวนนี่ก็เท่ากับเราสงวนอวิชชาเพราะอวิชชามันละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชาจิตจะชิบหายไปแล้วกันก็ขอให้ชิบหายไปถ้าว่าอุปมาเหมือนอย่างฟันกับฟันลงไปเลยไม่มีอะไรเหลือทำม้วนลงไปโดยกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งสู้แบ่งรับกันยังไงก็ต้องติดในขั้นนี้นะไม่ยอมแบ่งสู้แบ่งรับเลยจะเปิดออกให้หมดหรืออะไรจะดับให้ดับให้หมดพอดีส่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับถึงจะว่าก็ไม่ดับแต่ตัวผมก็ง่ายเหมือนว่าตัวมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าเราจะสงวนบ้านตัวมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยิงป้างมาตายเอาควรจะเผาทั้งบ้านก็เผาเสียเพราะจนหาว่าจะปล่อยตัวพวกนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากเท่าไรยิ่งกว่าบ้านหลังนี้เขายอมเสียสละที่บ้านหลังนี้ไฟเผาก็ไปเลยมีอะไรที่ว่าอวิชชาเผาอวิชชาเผามันเอาจิตจะดับก็ให้ดับไปอีกแค่จริงจริงไม่ดับพอเผานั้นหมดถึงจะรู้อ๋อสิ่งที่มีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของอวิชชามันครอบมันพออวิชชาดับแล้วทบอันนี้มันก็เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับทางสงวนก็เป็นอนัตติไปไม่หล่อนก็ผมไม่พิจารณามาเป็นอย่างนั้น

0: ตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์อย่างท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้จนกรอกจนมุมอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้ไม่ติดอยู่กับใครไม่ได้มันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกที่จะนะอย่างที่กระผมเคยกล่าวอย่างนั้นมันหมุนจริงๆจิตถึงขั้นหมุนไม่มีเวลายับยั้งแต่ให้ชื่อว่าในขณะนั้นมันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่ใช่เป็นวัฏจักรคือมันหมุนก็จะแก้ตัวเองมันหมุนตลอดเวลาพอถึงมันทำงานเต็มที่มันแล้วมันก็อยู่ได้ยากจนเกิดความรำคาญพิจารณาไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรเต็มที่ภาระมันจะลดน้อยถอยลงไปเหตุใดจึงมีภาระมากมายอย่างนี้แล้วไม่มีวันมีคืนด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันเกิดความกังวลรำคาญเหมือนกันทั้งที่รำคาญนั่นแหละมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตานั่น หมุนหรือว่าหมุนเพื่อหาค่ากับว่าเราคุ้ยเคลียร์หาสิ่งที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันขัดข้องตรงไหนนี่มันคุ้ยเคลียร์หมดพอสัมผัสกันภาพก็จับตามเลยทีพอเข้าใจภาพอันนี้ผ่านไปหายไปคนอีกมันก็อย่างนั้นมันหากว่าทางการใหญ่นั้นยังอยู่ในตอนนั้นก็จะเร็วอยู่มันสอนหมู่เพื่อนบางทีผมก็สอนอย่างเต็มที่เหมือนกันกับหมู่เพื่อนเอาไปไงถึงไหนถึงการท่าวันนี้ไม่สามารถจะแก้หมู่เพื่อนได้ยังเข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถแล้วจะพาไปท่านนี่หมดความสามารถจะแก้หมู่เพื่อนแล้วขนาดนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนลงใจเพราะฉะนั้นเวลาเทศบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทศเพราะเนื่องจากเทศอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ไม่ยอมอัดเทศเลยพอเทศไรหายไปเลยฟังกันเฉพาะผู้อื่นที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรเราจะหาว่าอวดดีอวดดีอะไรไปแท้จริงเราพูดเพื่อเป็นกำลังจิตของลูกศิษย์ว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เอาฟาดลงไปอย่างนี้นะว่างั้นนะคุณนะเอาลงไปไม่ผิดก็ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการประกันเพื่อให้บุคคลได้มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเราเขาก็จะว่าหาเราอวดอะไรแทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษไปหากเราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นระวังบางการบางราซึ่งควรจะพูดให้ถึงฐานจริงก็พูดไม่งั้นผู้นั้นจะไม่เป็นที่ลงใจได้เราต้องหมุนลงอย่างเต็มที่ให้ข้าก็เปิดรับกันเลยจ้ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือสักตังค์อ่ะเปิดเลยฉะนั้นก็มีแต่มันก็มีเป็นบางการมันจะมีเรื่อยๆนะแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปขนาดนั้นก็เป็นไปอารมณ์ขนาดนั้นแล้วคนอื่นมาฟังเขาก็ถามว่าบ้าแล้วพระผีบ้าแล้วจะว่ามันคือมันแต่ข้ากับมันจะไม่รู้สึกตัวเลยคือมันจะติดมันหมุนลงไปจิ้วช้ำแบบความจริงข้าก็มานี่อย่างนั้นมานี่ว่าข้าเป็นอย่างนั้นเอาตรงนี้มา
1: สดเย็น
0: นี่แหละที่ผมถึงมาบาดเจ็บแล้วเพิ่มยักกล่าวยันยักเปลี่ยนตรงนี้นอกนั้นมันก็ข้ากันที่ไม่ยอมให้อัดเทปเลยมันฟังไม่ได้ทั่วไป
1: แต่เป็นปัญหาแล้วผมฟังโบออกเปิดทุกแม่ท่านโอ้ยครับ
0: คือบางราวที่ควรจะเปิดนั้นมันจำเป็นอย่างนี้มันลั่งมันไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันแล้วแต่เหตุการณ์คือเราก็ไม่ได้ตั้งไว้ถึงการที่มันควรจะเป็นมันเป็นจริง
1: ก็ขอความกรุณาขอให้โลกขนาดจะเที่ยวให้ได้ฟังปรารถนาที่สุด
0: นะผมเองเคยฟังเทศน์พระแม่ครูจันทร์ใหญ่นี่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามวันค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะท่านครอบเพราะผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้เทศน์ก็เทศน์ตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศน์มันผ่านไปทั้งสามวันค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอำนาจธรรมะท่านแหมอำนาจมากนี่นานี่นานี่น นี่นายรังก็ไม่เห็นก็ชี้คนตาบอดดูนี่จริงทำไงนี่นะโอ้น่าสังเวชเหมือนกันนั่นเองอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบท่านอาจารย์มันแล้วนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแม้ที่สุดจะเดินยังคงก็ต้องหันหน้าไปซะก่อนว่าไม่ได้มีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมติก็เอาลูกของท่านหากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมติน้อมนมัสการไปเพราะคุณของท่านไม่มีวันจืดจางประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไปธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลาบรรดาที่สาวกท่านเห็นหลักความจริงกับพระพุทธเจ้าจึงได้ยอมพระพุทธเจ้าคือยอมในหลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมตามหลักความจริงว่าเป็นเหมือนกันแล้วที่ไม่มีวันจืดจางถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมันไม่มีอะไรจืดจางเพราะความจริงเหมือนกันอย่างที่วันนี้ผ่านไปแล้ว 2,500 กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงนั้นนอกจากเป็นการสมมุตินิยมของเวลาไปเท่านั้นหรือของธาตุขันไปแต่หลักความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่ประสุดอยู่เช่นนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่และนิพพานไปก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์อยู่อันนี้เป็นความจริงอันตายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อต่อหลักความจริงนะทั้งคันไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะถึงท่านที่ควรจะสังหารนะฮะสังหารให้หมดเลยไม่ยอมทั้งหัวในทั้งนั้นจะพิจารณาให้รู้ทั้งหมดอะไรปรากฏขึ้นมาถือความปรากฏนั้นเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ทั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับนี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดดับนี่หลอกให้หลงนอกจากนี้ไม่มีอะไรหลอกแล้วเราก็ถือว่าเป็นตนเป็นตัวอย่างที่ครูอาจารย์ว่าที่นี่มันร้อยแปดธรรมการกินดวงเดียวว่ะมันออกมาเป็นตนเป็นตัวจริงๆไม่ต้องรับใบไม้ไม่ต้องรับพุ่มไม้จากพุ่มมือมันโกหกเราได้อย่างสบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราเลยคนอื่นเขาก็มาโกหกก็ยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวเองโกหกตัวเองทั้งวันนี่แหมหน้าสลดทั้งนี้แค่ความโกหกตัวเองได้เท่านั้นมันก็หมดภัยไม่มีอะไรมาหลอกอะไรก็กินไปหมดลูกเสียงกินรถเครื่องสัมผัสไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นมาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไปหลอกทั้งนั้นพอเห็นนี่ครับอ๋อนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยตั้งขึ้นแล้วเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาแล้วอารมณ์ตัวเองนี่แหละมาหลอกตัวเองที่นี่อันนั้นไม่ทราบว่าหายไปไหนไม่รู้เช่นไปเห็นสิ่งนี้ไปเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วเราก็ผ่านไปแล้วไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมันหายไปไหนแต่เรื่องที่มโนภาพที่มันวาดมาวาดในจิตที่มันไม่หายอันนี้แหละมันหลอกไว้ก่อนเวลาเหยียบท่อนไม้ก็ว่าเข้าใจว่างูกระโดดไปจนตัวลอยพอหันหน้าไปนี่ก็งูมันก็หายสงสัยถ้ามันยังมาหามันยังจะโดดอีกนี่พอมาดูอ้อมมันท่อนไม้นี่วะนี่เหมือนกันพิจารณาอะไรมันรู้โอ้มันอันนั้นมันหายสงสัยมันรู้ภายในของตัวของโอ้มันอันนี้มันก็หายมันไม่รู้อะไรมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะเอาทำไปแล้วนอกไม่มีอะไรจะละงับได้หรอกนักใครควรมีก็เลยทำใครควรมีทางออกขึ้นได้จะติดแน่นเหมือนภูเขาทั้งโลกเนี่ยกลับไปได้ครับด้วยกำลังของการพิจารณาสอดส่องอยู่นั่นพิจารณาคาดวันเดียวก็มีข้อเทียบเคียงกันขึ้นพอเหตุกับผลรับเป็นพับมันก็ดับไปพับดับไปเป็นระยะเบื้องต้นไปอย่างนั้นก่อนพอถึงที่มันแล้วซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นได้อย่างพรวดเนี่ยมันก็หมายถึงอวิชชานั้นมันเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวพร้อมหมดเลยทั้งตอนนั้นก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะถอน

เป็นเทศบาลงานมีสาขาบูชาเป็นที่รวมใหญ่แล้วก็มหาสันนิบาตว่างั้นประเทศก็รวมฝั่งเทศรวมมหาสันนิบาตทุกสำเร็จญาณนี่นะเป็นหัวหน้านิมนต์เป็นรายชื่อเป็นสำเร็จญาณมามนครูบาอาจารย์องค์หลายๆภาคประเทศก็จะได้ความรู้แปลกๆวงกรรมฐานหมายถึงวงกรรมฐานส่วนประยัดมันก็แบบคำพีเดียวกันวงกรรมฐานแม้จะเป็นแบบคำพีเดียวกันก็ตามแต่ความละเอียดนี่มีต่างกันอยู่มากเพราะเป็นเรื่องของธรรมธรรมเป็นของละเอียดไม่ขึ้นสุดอยู่กับผู้ใดซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาที่จะขุดค้นธรรมะนั้นๆขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้ชมนับแต่ตัวเองเป็นอันดับแรกไปตัวเองได้เห็นได้ชมแล้วก็กระจายออกไปเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ตักตวงจริงๆตักตวงเอาเหตุเอาผลเอามรรคผลนิพพานภาคปริยัติเป็นภาควางแนววางแผนจำรู้เรื่องแผนมันเป็นยังไงต้องไงจากนั้นก็ออกแนวลบภาคปฏิบัติเมื่อทราบคำภาคปริยัติแล้วเป็นทฤษฎีเป็นภาคเป็นแผนการของงานแล้วก็ดำเนินงานภาคดำเนินงานนี่แหละเป็นภาคที่จะตัดตวงเอาเหตุเอาผลออดเอาธรรมเอามรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงคือภาคนี้ภาคนี้เป็นภาคเอาเป็นเอาตายไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นคือความรู้แจ้งเป็นผลที่ออกมาจากปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเป็นคนแรกจากนั้นมาก็ประกาศให้สาวกให้ทราบด้วยความเชื่อความนำสายแล้วก็ลงมือละจริงขุดค้นแต่สำเร็จตามความมุ่งหมายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นแล้วก็ออกประกาศธรรมสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ทรงรับสั่งด้วยว่าให้ไปอย่าเดินซ้ำรอยกันคืออย่าไปแห่งละองค์อย่าไปแห่งละสององค์สามองค์นี่เรียกว่าไม่ให้ซ้ำรอยกันไปแห่งละองค์ละองค์เพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วแต่ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้ประกาศศาสนามีแต่อริยบุคคลดูว่ามีแต่ท่านพระรหัสบุคคลด้วยนะขั้นพระโสดายังไม่ปรากฏว่าให้ไปจะสอนศาสนาปิชาคานาคาที่จะที่ตรงที่รับสั่งทรงรับสั่งรับสั่งนี้มันตามตำหนักตำรามีแต่ขั้นพระอรหันต์ทั้งนั้นมันจะว่าไปเอาไปอย่าให้ซ้ำรอยกันนะไปแห่งละองค์ละองค์ประชาชนผู้หวังพ้นทุกข์มีจำนวนมากเวลานี้ซึ่งเวลานี้กำลังถูกจองจำอยู่ด้วยสิ่งผูกพันทั้งหลายอย่างแน่นหนามันคงบางท่านก็แยกออกเป็นดอกบัวสี่เหล่าที่ครอบแล้วที่จะหลุดพ้นมีเหมือนดอกบัวสี่เหล่านั่นเองเวลาท่านไปไหนพระผู้สิ้นกิเลสไปไหนไม่ได้เหมือนเราไปไม่เหมือนพระทั้งหลายไปไปด้วยความสิ้นทุกอย่างเลยทุกภายในใจท่านไม่มีท่านสิ้นจริงๆท่านช่วยจริงๆช่วยกดเครื่องจริงโดยเจ้าของไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องโลกสงสารมีแต่ความเมตตาล้วนๆท่านสอนไม่เต็มไม่เป็นหน่วยเพราะรู้แล้วถึงนำมาสอนไม่ใช่สอนแบบไปเที่ยวจดเที่ยวจำเอามาแล้วก็นำมาสอนสอนด้วยความรู้จริงของจริงทุกสิ่งทุกอย่างดึงออกมาจากนี่เลยดึงออกดึงออกจะเป็นขั้นใดภูมิใดต่างๆท่านสิ่งท่านทำที่ท่านรู้แล้วทั้งนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะนำของจริงมาสอนผู้สอนผู้ฟังของจริงอยู่แล้วมันก็เข้ากันได้ง่ายนานมาก็ค่อยหมดไปพระอริยบุคคลท่านอรหัตบุคคลที่จะสั่งสอนอัดสั่งทำได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยก็ค่อยหมดไปจึงได้จดจารึกเอาไว้มันศาสนาล่วงมาเท่าไหร่นะลืมซะในนั้นมันมีตั้ง 400-500 ปีมามาคิดกันได้ว่าต่อไปนี้ผู้ที่สามารถแสดงธรรมด้วยปากเปล่าหรือด้วยความรู้จริงจริงจะโดยลำพังตัวเองจริงจะไม่มีถ้าไม่จดจารึกเอาไว้ศาสนาจะมีร่องรอยให้ชนบทถ้าภายหลังได้ยึดติดถือได้ปฏิบัติตามจะมีแต่ชื่อว่าถือศาสนาพุทธเฉยแนวทางนี้แบบแผนตำหนักตำราของพุทธจะไม่มีเหลือเลยจึงไม่ไปจดจารึกกันนะ
ศาสนาล่วงไปแล้วประมาณ400 ปีกว่าถ้าจริงแล้วไปจดจารึกมา

เป็นปิฎกสามจุดจะลึกจิตทางร่างกายก็อยู่ที่นั่นมันก็อยู่ที่ก้นแต่ตอนทั้งกระจุดจะลึกอยู่นู่นทางร่างกายอะไรทางเมืองพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละเพราะจากนั้นพวกทางเราก็ไปจุดจะลึกออกมากระจายไปเรื่อยเราก็ฟังแต่ว่าคำไปจดจารึกเถอะก็คือไปจดไปจำอันนั้นเองจำแล้วก็มาจดไม่ใช่ไปรู้จริงเห็นจริงมาแล้วหรือมาเขียนจากความรู้จริงเห็นจริงซึ่งผิดกันอยู่มากราฟ้ากับบินท่านจำได้ตรงไหนตรงไหนอะไรที่มีตกข้างเป็นร่องเป็นนอยเป็นฝอยอยู่บ้างก็ไปจดเอาจากนั้นจากนั้นจากนั้นพระสุคันตะปิฎกก็ดีพระวินัยปิฎกก็ดีพระอภิธรรมปิฎกก็ดีในสามปีดอกนี้ไปจดจารึกมาตามความสามารถของผู้ไปจดจารึกนั่นแหละถ้าผู้จดจารึกนั้นเป็นพระอรหันต์ก็มันก็ไม่มีปัญหาทำนะเพราะความจริงของท่านกับความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันเข้าถึงกันพับกระจายออกมาเป็นความจริงเลยจดออกมาจากความจริงจะไม่มีเครื่องข้าทีนี้มันไม่แน่ที่กล่าวนี่ผู้ไปจดจารึกเป็นคนเช่นไรสิ่งที่จดจารึกมาก็จะเป็นธรรมะประเภทนั้นไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนจิตที่เข้าถึงภูมิอรหัตภูมิอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ตรงนี้มันสำคัญถ้าผู้จดจารึกมีแต่ความจำล้วนๆก็จะเอาแต่ความจำในคำพีนี่มีแต่คำพีความจำไม่มีความจริงของผู้จดจารึกเอาออกมาให้เห็นอย่างนี้เลยที่ผู้อ่านก็ไม่ถึงใจยกตัวอย่างเอาอย่างง่ายๆที่นี่นะอย่างให้ต้องให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของพระอรหันต์หนึ่งที่หันเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั่นแหละสมมติว่าพระภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วทีนี้ให้ภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์องค์ไหนให้ภิกษุคอที่เป็นปุถุชนสององค์นี้ไปเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์นั้นนะจะน้ำหนักของผู้ใดจะหนักมากกันจะถึงแก่กันก็คือผู้เป็นพระอรหันต์นี่แหละน้ำหนักที่เต็มที่ที่สุดเลยนั่นก็มีแต่ความจำภิกษุคอหรือนายคอก็แล้วแต่มันไม่เต็มไม่เต็มเลยที่มันมีความเป็นความจำล้วนอันนี้ความจริงล้วนๆออกมาว่าบวกกับความจำความจำคือจำว่าท่านไปนั่นไปนั่นไปอยู่สถานที่นั่นเทศอย่างนั้นนั่นนั่นนั่นเป็นความจำนะท่านเทศว่ายังไงพอยกบทธรรมเทศนาขึ้นเท่านั้นความจริงของท่านองค์นี้จะออกรับกันทันทีเลยจะไม่หนีจากความจริงเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันท่านองค์นั้นจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามองค์ไม่ปรินิพพานก็เป็นผู้ทรงความจริงไว้อยู่แล้วนั่นรับกันตรงนั้นตรงนั้นแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่อยเนี่ยการจดจารึกของผู้ประโยชน์จารึกเป็นคนเช่นไรจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเนี่ยการประโยชน์จารึกเราจะได้เฉพาะที่มีอยู่ในวิสัยของเราที่จะพอเห็นพอได้มาจดเอามาตามนั้นเท่านั้นไม่ได้ลึกซึ้งละเอียดอะไรเลยแต่ก็ยังดีไม่ได้ประมาทนะที่ได้ฝอยของท่านมาพอเป็นแนวทางเพื่อเราจะได้มาค้นหาของจริงอยากจะให้มันเต็มเม็ดเงินจริงก็คือให้ท่านผู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละมาจดจารึกออกมานั่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันอยู่สงสัยการจดจารึกเอาก็ได้มากได้น้อยตามกำลังของผู้บริสุทธิ์จารึกทีนี้ทำที่เป็นหลักธรรมชาตินั้นดังที่หลวงปู่มั่นพูดก็ไม่ผิดอะไรในประวัติเท่ากับต้องสร้างมหาสมุทรทำที่ไม่ได้มาในคำพีคือเราไม่สามารถจะไปจดจารึกเอาได้เท่ากับต้องตามหาสมุทรแต่ธรรมที่มาในคำพีนั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในไข่ฟังดูมันมากมันน้ำในตุ่มในไข่กับต้องตามหาสมุทรนั่นแหละต่างกันอย่างนั้นนี่เวลาจดจารึกมาแล้วก็เราก็ได้อันนี้เป็นฝอยหรือเป็นแนวทางมาพูดปฏิบัติถ้ามันเหนือเลยก็ศาสนาพุทธเรานี่ก็หมดไปนานเลยคือไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานใดๆไม่มีแนวทางที่พอจดจำมาได้นี่ก็เพราะท่านผู้จดจารึกเป็นสำคัญได้เอามาให้เป็นหลักเป็นฐานไว้เพื่อเราได้ค้นหาความจริงเช่นนั้นเทศในสนามหลวงมีเทศในงานใหญ่ๆในประเทศนี้
ถ้าได้ครูบาอาจารย์องค์ที่มีคุณวุฒิในทางภาคปฏิบัติแต่ละแห่งละแห่งไปเพื่อจะได้ความจะเป็นการแจกจ่ายความรู้ประชาชนในภาคต่างๆขึ้นมาได้ยินได้เห็นได้ฟังในเวลานั้นอยู่มากมายนะผู้ที่นิมนต์พระในภาคต่างมาเทศนั้นนับว่าคิดถูกต้องดีก็คงภาคต่างมั้งถึงได้มานิมนต์ทั้งเราไปนั้นเราก็อยู่ภาคอีสานนี่นะใช่ไหมก็แสดงว่าท่านนั้นจะต้องนิมนต์ภาคนั้นภาคนี้มาด้วยน้ำวันดีคือภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่เดียวผู้ปฏิบัติมาแสดงธรรมหลักใหญ่จะเหมือนกันแต่ปลีกย่อยจะไม่เหมือนความละเอียดแหลมคมของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านละท่านมีความต่างละเอียดรอต่างกันมากท่านจึงบอกนิสัยวาสนาแต่หลักใหญ่คือสัจธรรมองค์แห่งธรรมดวงใหญ่หรืออันใหญ่ใหญ่นั่นเหมือนกันคือสัจธรรมขั้นแหน่งของสัจธรรมที่ผู้นี้จะคลี่คลายออกไปตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มันต่างกันตรงนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตั้งเอราคะให้พระสาวกทั้งหลายต่างๆกันพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอราคะให้พระสาวกแต่ละองค์ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรทรงตั้งเอราคะคือเลิศในทางปัญญาพระโมคคัลลาก็ทั้งยุทธาสดานุภาพพระอนุภาพเป็นผู้รู้จักวาระจิตของคนอื่นจิตใครก็ตามไม่เว้นแม้จิตพระพุทธเจ้าพระอนุภาพก็รู้เราจะเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานสมาบัติขณะที่จะปรินิพพานอันนี้คือพระองค์เราจะถ้าพูดเป็นแบบภาษาโลกๆเราเพื่อเป็นคติตัวอย่างก็คือพระองค์ทรงวางลวดลายวาระสุดท้ายของศาสนาคือวางลวดลายของศาสดาในวาระสุดท้ายเพื่อให้โลกได้เห็นผู้สามารถที่จะจับสยึดเอาได้มีอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งในวงพระที่ปฏิบัติที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอย่างนั้นดูจะเป็น 95% เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะพระบุรุษชนจะมีน้อยมากท่านจะให้กับพระอรหันต์นะหรือผู้ใหญ่พระในวงนั้นมีพระอุบาลีเป็นต้นนะท่านก็รู้เองแล้วพระอรหันต์แล้วพระทั้งหลายท่านมีความเคารพเป็นเบอร์หนึ่งกันอยู่แล้วนะท่านเคารพกันท่านจะทราบได้ดีว่าองค์ไหนควรจะเข้าใกล้ชิดสนิทพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายในเวลาจำเป็นนี่ละเหตุที่ว่าจะมีแต่พระอรหันต์เป็นอันดับแรกที่เป็นแนวหน้าล้อมห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่และองค์ไหนที่สำคัญเขาอีกพิเศษจากพระอรหันต์เขาอีกคืออะไรเช่นพระนุทะนะนี่จะต้องเข้าใกล้ชิดสนิทมากทีเดียวพระมือทาพระอุบาลีถ้าพระสารีบุตรของโมคคัลลายังอยู่ก็ต้องนี้เป็นองค์แรกทีเดียวแต่นี้ปรินิพพานซะก่อนพระพุทธเจ้านั่นแหละที่คิดว่าเวลาปรินิพพานหรือที่คิดว่ามีพระอรหันต์มากๆคือท่านจะรู้วาระของกันท่านจะรู้ความควรหรือไม่ควรของกันและกันในเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายนะจะเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญเข้าอยู่ในรอบแรกรอบสองรอบสามเป็นวงนะเป็นวงหอมร่องพระเจ้านะตั้งแต่นี่เราแยกประหารหลวงปู่มั่นแล้วก่อนนะตั้งแต่หลวงปู่มั่นก็ยังมีเป็นเองนะไม่มีใครบอกครับรู้จักตัวเองใครๆก็รู้จักอาตันติตาผู้หนึ่งรู้จักตนรู้จักท่านเป็นผู้เช่นไรเราผู้เช่นไรก็รู้เองนี่เวลาพระเจ้าท่านหลวงปู่มั่นจะจับขันนะผู้ครูอาจารย์องค์สำคัญองค์ผู้ใหญ่อยู่วงไหนแล้วนั่นก็อยู่วงนอกไอ้เราเนี่ยเป็นเศษเป็นเดิมก็อยู่ข้างนอกเขาหัวจ่อเข้าไปตรงนี้นี่องค์หนึ่งนี่องค์นี้เราก็หัวเราจ่อมาตรงนี้เราภาพเศษเดิมนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นเองไม่หากเป็นเองนะที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นหรือไม่เข้าไปมันก็เป็นเองเพราะความเคารพองค์ไหนต้องควรครูบาอาจารย์ไหนต้องควรที่จะอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับท่านอาจารย์ในเวลานั้นนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงเข้าสมาบัติจะวางลวดลายของศาสดาให้เป็นภูมิแก่สัตว์โลกได้อยู่เฉพาะอย่างยิ่งพระทหารที่อยู่ที่นั่นซึ่งเป็นผู้สามารถจะรับได้ทั้ง 100% มีอยู่มากมายนั่นแหละท่านได้เข้าปฐมฌานรูปฌานมีฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4รูปฌาน4คืออะไรปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่เรียกว่ารูปฌานเกี่ยวกับรูปทีนี้อรูปฌาน4คืออะไรมีกี่

0: อากาศสารัญจายชนะวิญญาณนันจายชนะอาชีพัญญาชนะเมสัญญานาสัญญาชนะนี่คือรูปธรรมสี่นี่จิตของพระพุทธเจ้าเสด็จตามนี่แหละเสด็จไปตามขั้นของฌานของสมมุติขั้นนี้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทะยุตานิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนาหมดขันดับนี้สัญญาความจดจำเกี่ยวกับสิ่งภายนอกดับเวทนาความทุกข์ในเรื่องขันนะไม่ได้หมายถึงเวทนาจิตนะในเรื่องขันก็ดับในขณะเดียวกันพอกายหมดความหมายเวทนาที่เกี่ยวกับกายก็หมดความหมายลงประทับอยู่ในตรงนั้นอยู่ที่นั่นทีนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือพระอุบาลีนั่นเองที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็ถามขึ้นไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทางพระรู้ทัศน์นั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นอย่างหนักเพราะพระรู้ทัศน์เป็นทางพระราชกิจวิชาคือเจโตปนิยานรู้วาระจิตของคนอื่นรู้จิตของคนอื่นสัตว์อื่นแต่ท่านก็ตายแม้แต่จิตผู้เจ้าก็ยังไม่พ้นที่พระอนุทะจะรู้วางจะพูดง่ายๆนะเวลาเข้าสมฌานสี่ฌานตอนนี้นี่คือจิตที่บริสุทธิ์นี่ต้องอาศัยสมมตินี่ขั้นหนึ่งแล้วผ่านไปก็รู้ว่าไปตรงนั้นเนี่ยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีอะไรมาพาดถึงแล้วจะบอกไม่ได้ว่าความบริสุทธิ์นี้ไปไหนและอยู่ที่ไหนล่ะทั้งที่เจ้าของก็รู้คนอื่นก็รู้นั่นแหละอย่างพระอนุทาก็รู้แต่ไม่มีสิ่งพาดพิงพระอนุทาจะพูดไม่ได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้พระอรหันต์ก็ตามท่านก็พูดไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนี่นะนี่พอเข้าสัญญาไปใช้ไก่ล้นแล้วก็เป็นระงับเงียบอย่างเหมือนกับปรินิพพานพระอุรีก็ถามไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทั้งพระอนุทาก็ตอบกันทีบอกว่ายังเวลานี้ท่านกำลังประทับอยู่ที่สัญญาไปใช้ไก่ล้นฟังสินี่แหละถ้าจิตกล้าก็ไปนั่นถ้ารู้ถ้าตามรู้หมดนี่จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยไปไหนศูนย์ไหมตั้งที่คำว่าศูนย์กับคำว่ามีเอาพิจารณาสิถ้าศูนย์เนี่ยทำไมจะรู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่กล้าไปไหนแล้วจนกระทั่งถึงเข้าสัญญาไปเลยใช้แต่โลกนะเวลาถอยกลับมาพระรู้ถ้าก็บอกถอยกลับมาถอยพอเข้าลงมาถึงจิตถ้าจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับฌานใดอะไรสมมติอะไรพระอนุทัศน์ก็รู้เพื่อพอก้าวเขาพักที่สองครั้งที่สองเนี่ยไปนี่เป็นจะรูปฌานสี่นี่อรูปฌานสี่ถ้าจิตพอไปถึงนิรภานไม่ไปเกี่ยวข้องทั้งรูปฌานสี่ทั้งอรูปฌานสี่เพราะเป็นสมมุติด้วยกันนี่ขาดพอผ่านแล้วพระอนุทัศน์ก็พูดได้คำเดียวว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วนั่นพระอนุทัศน์จะพูดอะไรไม่ได้แม้แต่พระองค์ก็ยังไม่บอกว่าจะพูดอะไรได้อีกนั่นแหละที่อะไรที่เขาพูดว่ามันไม่พูดว่าอะไรต่ออะไรอย่างที่คือเขียนในปัญหาที่เกี่ยวกับที่วิสัยเป็นอะไรที่ท่านอาจารย์หลวงปู่มั่นนั่นแหละคือไม่พูดอะไรต่อไปอีกคือออกคนนี้คนนี้คือจะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่จะปฏิเสธว่าศูนย์นั้นถูกปฏิเสธไม่ได้ไอ้พวกนี้ยังกลับไปอีกนั่นที่เหตุที่มันเสียนั่นค่ะฮะไปเอาความจำมาว่ากันพอไปแล้วก็สูญไปเลยไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดนั่นเองผู้เห็นผู้มีความหมายธรรมชาติไม่มีความหมายอะไรจะเกินในโลกนี้จะมีความหมายเกินธรรมชาตินั้นแล้วพูดอย่างนี้ก็รู้เนี่ยผู้นั่งเลยคิดอย่างๆคิดพระนุชาก็รู้มีความหมายไม่หมายฟังสินี่เราพูดเป็นเรื่องอะไรนะทราบมันไปใหญ่ไปทีไรลืมทุกทีพูดไปแล้วลืมต้นทุกทีนะอะไรที่แรกก็พูดถึงเรื่องวิญญาณปฏิบัติแล้วก็พูดถึงเรื่องรสตาเลือกนะเราก็มาถึงเรื่องเขียนประวัติของพระอรหันต์นะให้ผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานไปแล้วให้ผู้หนึ่งเป็นซึ่งเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นให้ผู้หนึ่งเป็นปุถุชนเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั้นมันจะตัดลึกซึ้งต่างกันอย่างไรบ้างเหมือนกันนะเออนี่ต้องต่าง 100% แตกต่างกันอันนี้เราเคยพูดหลายครั้งแล้วในจุดนี้เป็นจุดที่เราเคยได้พูดหลายครั้งแล้วจึงไม่พูดอะไรมากมายนะที่เราพูดอย่างละเอียดรอมาตั้งต้นต้นมีอยู่แล้วในหนังสือก็มีกันเป็นกันแท้ด้วยนะเรายังจำได้ว่าระยะนั้นพวกกรุงเทพกับพวกวัดโสกรามมามากเราเข้าไปเทศที่ในครัวต่างคนก็ต่างถามปัญหาขึ้นในปัญหาแต่ละข้อและกระทงนั้นมันพอดีกับปัญหาที่เราจะตอบที่เราจะเทศนี้จากนั้นเราก็เล่าถึงเรื่องของเรา เนี่ยเราเรื่องของเราขึ้นมันก็มีเริ่มมีแต่เรื่องจิตเริ่มเจริญทางด้านสมาธิแล้วจิตเสื่อมอย่างนี้เมื่อเจริญไปเพราะเหตุไรก็อธิบายเพราะเหตุไรเวลาเสื่อมเพราะเหตุไรก็แล้วอธิบายความเสื่อมความเสื่อมนั้นเรายังจำได้จำได้ไม่ลืมอันอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าเป็นสัจจะแล้วมันจำมันไม่ลืมถ้าเป็นความจำธรรมดามันก็ลืมถ้ามันกลายเป็นสัจจะไปแล้วมันก็ไม่ลืมคำว่าเป็นสัจจะคือความที่จิตของเราเสื่อมเราได้รับความทุกข์ความทรมานมากขนาดไหนเป็นจิตที่ฝังใจเราอย่างลึกเนี่ยเป็นความจริงนั่นเป็นสัจจะแล้วเราจึงไม่ลืมเราก็มาทำโกรธนั่นแหละทำโกรธมาบ้านนี้ถ้าพังอยู่ทางตะวันออกบ้านแต่ก่อนเป็นดงหมดทางโน้นทางด้านนี้ทำโกรธแล้วอะไรน้ำมันที่มาทาซี่กดนั่นนะหัวกดอะไรนี่มันไม่เหมือนน้ำมันทุกวันนี่ซึ่งทาแล้วมันแห้งอย่างง่ายดายนะอันนั้นทาแล้วตั้งหลายวันมันก็ไม่แห้งน้ำมันทาไม้เสื้อปลาอะไรไก่อูนั่นน่ะกระป๋องกลมๆเข้าปลากระป๋องกลมๆนั่นแหละแต่มันมีปลาไก่อูอยู่นี่แล้วอันนั้นเอามาทาซี่กดทาหัวกดทาเท่าไรหลายวันเท่าไรมันก็ไม่แห้งรอให้มันแห้งมันก็ไม่แห้งไอ้จิตมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆความร้อนก็ร้อนเรื่อยๆสุดท้ายจับใส่เข้าใส่กันเลยแห้งๆตั้งหัวมันเถอะพอใส่แล้วก็เผ่นเลยนี่ดูมันจะไม่ถึงเดือนนะมาหยุดมาทำกฎจิตเสื่อมเนี่ยเพราะทำกฎจิตมันไปอยู่ข้างนอกมันไม่การรักษามันจึงมีเวลาน้อยมากกว่าที่จิตมันส่งไปข้างนอกพอเริ่มรู้ว่าเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคือแต่ก่อนมันเหมือนหินพอกำหนดตรงนี้มันจะเข้าปุ๊บเลยเข้าไปแล้วเหมือนหินคือความอะไรแน่นหนามั่นคงนะมันเหมือนหินแน่นปังเลยทีนี้ขั้นทำกฎนี้ยังไม่แล้วแล้วเข้าจิตชักแปลกๆชักแปลกๆเอ๊ะยังไงชักฝนสุดท้ายเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเนี่ยเหตุที่จะร้อนเออเอากดเขาร้อยกดแล้วก็เย็บกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่งเข้าได้มันได้บ้างไม่ได้บ้างถึงเวลานั้นเสื่อมซะจนหมดนะเริ่มแรกมันจะเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคือเข้าได้คือเข้าลงสู่สมาธิตามเดิมที่เคยลงนี่บ้างไม่ลงบ้างเนี่ยฝืนอยู่ข้างบนนี่บ้างเพียงได้บ้างไม่ได้บ้างทีได้ทีเสียคนงานนะเราก็รีบออกแล้วสุดท้ายก็มีแต่ทีเสียเลยทีได้ไม่ไหวมันก็โมโหดิโอ้ยเสียใจนี่เรายังไม่ลืมอีกนะนี่ก็เป็นสัจธรรมเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี้ไม่เกินผู้มีจิตมันเสื่อมผู้มีจิตเจริญแล้วเสื่อมนะนี่เราก็เคยพูดอยู่แล้วอันนี้มันพอพูดอย่างนี้มันจะต้องสัมผัสกันไปกับเรื่องในตำนานที่พูดไว้นะครับก็ได้เรียนตำนานเพราะมันเป็นภาควิชาของประเด็นสามนี
1: ่แต่ตอนนี้เป็นผลกระทบทำให้เกิด
0: ความ
1: เสื่อมน
0: ั่นแหละอันนี้ก็เวลามันเสื่อมจะเอาให้มันได้อย่างใจมันไม่ได้สิมันก็ทุกข์ทุกข์มากจริงๆเพราะอยากให้มันได้อย่างที่เคยถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าคนสามัญธรรมดาทั่วไปหาเช้ากินกินเย็นนะกับคนที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านๆนี่เวลาเงินแสนแสนล้านๆนั่นมันไม่สูญหายไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามนะด้วยวุฒิเหตุอะไรก็ตามนะแต่นั้นมีเงินค้างอยู่ในธนาคารเป็นแสนก็ตามเพราะสิ่งที่มันร่วมจมมานั้นเป็นล้านล้านนะจิตใจจะไม่อยู่ในเงินแสนที่เราฝากไว้ธนาคารเลยแต่มันจะไปอยู่กับนู่นกับเงินเป็นล้านล้านที่ร่วมจมไปแล้วนู่นนั่นแหละเสียใจมากที่สุดเลยแล้วเงินแสนนี่มีอยู่มากยิ่งกว่าประชาชนก็หาเช่าสิ่งเงินไปไหนแต่มันก็ไม่มาสนใจอยู่นู่นมันจะสนใจอยู่นู่นเกิดความเสียหายก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเงินที่เสียไปนู่นอยากจะได้กลับมาแล้วจะไปสารกระติกสารหวนฮะเพื่อให้มันได้เงินเป็นล้านๆกลับมามันเป็นไปได้ไหมนี่ที่มันน่าโมโหอีกนะถ้าทำไงถึงเราจะคืนได้อีกนี่แหละนี่แหละเรื่องมันนะที่เกิดทุกข์มากทุกอย่างนี้คนสามัญธรรมดาเขาหาเช้ากินเย็นนี่เขาไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านๆแล้วล่มจมไปด้วยเหตุใดก็ตามแล้วมีเงินเหลืออยู่เป็นแสนๆภายในกองทัพก็มีความทุกข์มากขนาดนั้นนะนี่แหละจิตที่มันเสื่อมเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเงินล้านๆพังลงไปจากเจ้าของอันนี้ก็คือพังลงไปจาก

ทุกสิ่งทุกอย่างมันเด็ดทุกอันทุกอย่างเลยถึงขนาดว่าจิตนี้จะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเราก็ต้องตายพร้อมๆกันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามมันจะเป็นแน่นั่นทางที่มันเด็ดถึงขนาดนั้นนะเพราะความเสร็จหลักที่มันเคยทุกข์ทรมานมาแล้วแหมในชีวิตเรานี่ไม่เคยมีทุกข์ขนาดไหนที่จะมากขึ้นกว่าทุกข์ในเวลาที่จิตของเราเสื่อมนะเราจึงไม่ลืมเลยแล้วความสุขความสบายของจิตที่แน่นถึงปึงเราก็เห็นแล้วนั่นแหละคุณค่านั่นเองเรามันแสดงในจิตเมื่อเวลานั้นหายไปมันมีไปมาแทนที่มันเป็นโอ้ยทุกข์หมันแต่ทุกข์แล้วพอมันได้ที่แล้วท่านนั่นนี่เอาเลยจุดตรงนี้เหมือนกับนักโทษหรือเหมือนมหันตโทษไปด้วยนะไม่ใช่โทษธรรมดานะเหมือนมหันตโทษมันจะขยับตัวไปไหนไม่ได้จะต้องบีบคอมตลอดเวลามหันตโทษอันนี้จิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้ต้องบีบตลอดด้วยสติด้วยปัญญาหนีไปไหนไม่ได้ก็คือว่าความเสื่อมกับความตายมันเป็นอันเดียวกันเราได้วางจิตลงขนาดนั้นแล้วเพื่อจะให้จิตนี่มันเคลื่อนตัวไปไม่ได้เลยจะให้ได้อย่างใจเป็นแบบขาเดียวเท่านั้นเพราะจิตในเวลาทุกข์ทรมานเพราะจิตเสื่อมนี่คราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องเป็นเราไม่ต้องตายนี่แหละมันถึงได้วิ่งไปถึงพระโคจกะเวลามันเรื่องมันผ่านไปแล้วนะพอจิตมันจะเดินขึ้นมาแล้วเราจึงได้ย้อนหลังไปถึงพระโคจกะที่ถึงท่านเสื่อมถึง5หนถ้าเราจำไม่ลืมนะผลที่6ถึงได้เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึง5หนท่านเกิดความเครียดแค้นน่ะท่านจะฆ่าตัวตายเพราะท่านทุกข์ทรมานมากเพราะจิตเสื่อมแล้วมันก็มาเข้ากันได้กับเราทุกข์ทรมานมากจึงได้ออกอุทานภายในจิตใจเจ้าของเลยว่าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้ได้อย่างนั้นแล้วได้อย่างที่ใจหวังนี่แล้วจิตแน่นตึงๆนั่นน่ะนะแล้วมันก็ไม่เสื่อมที่จากนี้ไปแล้วจะเสื่อมไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเมื่อไรก็แสดงว่าเราต้องตายเมื่อนั้นนี่มันก็วิ่งถึงพระโคดิกัดอ๋อท่านเป็นอย่างนี้เองท่านถึงได้ยอมตายจะอยู่ไปไม่ได้มันหนักโรคพูดง่ายๆว่ามันทุกข์แสนสาหัสจะอยู่ไปยังไงถ้าตายได้หรือมันแล้วจะมันจะแล้วหรือมันแล้วก็รู้แหละมันหนักขึ้นไปเรื่องของมันล่ะคือมันทุกข์จนคนไม่ไหวละต้องตายก็คนไปอยู่ไงนี่ทีนี้เวลามันได้แล้วก็จึงเอาชีวิตเข้าประกันเอาทีนี้ก็มีแต่เจริญท่าเดียวเรื่องตายเรื่องเสื่อมกับความตายนี้ความเสื่อมความตายนี้เป็นอันเดียวกันจะเสื่อมไปไม่ได้นั่นแหละเขาเหยียบเลยจากท่านมาแล้วก็ความเพียรนี่หนักนะหนักเอามากทีเดียวก็เดินเป็นแล้วก็เป็นพรรษาที่9แล้วเดินเมษาแล้วเนี่ยพอสอบ85แล้วแบบไม่ลืมเดินเมษาแล้วนั่นแหละที่จิตเอาจิตได้นะจิตไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษาไปเรื่อยเรื่อยไปตอนนั้นก็หลวงปู่มั่นไปเขาตกนั่นเองนี่คือสองที่อุบลท่านก็สั่งเราเป็นไม่ลืมนะถ้าอย่างนี้ท่านหานะผมเดินเขาศพท่านจันใหญ่ก่อนวางเขาเสร็จแล้วผมก็มาแล้วมันผมไม่อยู่นานแล้วท่านหาคอยอยู่นี่แหละผมจะกลับมาหานี่แหละคือบ้านนาทินวลนี่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่บ้านนาทินวลท่านอยู่ย่านกลางวัดนี้เป็นวัดร้างท่านจะพักอยู่วัดร้างก่อนเมื่อเวลาท่านเขาศพท่านออกจากวัดนี่แหละให้เราอยู่เข้าวัดองค์เดียวเราก็เฝ้าก็ท่านสั่งแล้วมันอยู่นี่นะท่านหนาวคอยผมนี่นะผมไปขอศพลุงท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนไม่กี่วันเกิดแล้วผมก็รีบมาเราก็พอท่านขอศพแล้วเราก็โดดเงินไปรอรับท่านสุทัศน์ท่านบันนึงเดินไปเลยตอนนี้จังหวะพอดีท่านขอเสร็จวันนี้ท่านจะออกเดินทางเราคิดแล้วนะเราก็ไปจริงไปก็คงเต็งเลยตอนนั้นแล้วก็มาอยู่ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดนาทิวัดบ้านน้ำมนเราก็มาแล้วมาถึงวัดมันก็เลยลงตัวลงก็ล้างมาแล้วใครอยู่ก็มีใครอยู่ระหว่างก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงวัดนานระหว่างนั้นท่านก็เลยนิ่งนะก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงบ้านระหว่างนั้นท่านก็เลยนิ่งท่านไม่ตอบอะไรโอ้ท่านอยู่ไหวบ้างต้องการเวลาจะคงว่างอะไรละก็มันคิดถึงอย่างนั้นจริงถึงมาอยู่ใช่ไหมล่ะพอกล่าววันนี้ท่านเผาศพเสร็จแล้ววันนี้ท่านจะออกเดินทางแล้วก็ออกไปรับท่านเลยแล้วไปก็ไปกงเต่งเลยท่านมาถึงพอดีเลยนะข้าพนมน่ะแล้วนั่งกลับมาเวลาไปมาแน่มาแน่ลงอะไรกันแล้วมาอะไรก็มาถึงเมื่อวานก็บอกกันแล้วเหรอแล้วใครอยู่แล้ววะมันไม่ร่างเหรอร่างก็ร่างแล้วผมไม่ได้คิดถึงบ้านนี้ผมคิดถึงพ่อแม่รู้จักท่านก็เลยฟังแล้วท่านนิ่งเฉยเลยท่านก็ไม่ตอบก็ตั้งฝันเราก็เฉยตอบแล้วตอนนั้นพอก็จริงๆเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงว่านิ่งหมดคิดถึงครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าเราไปจากวัดก็ได้ครูบาอาจารย์เราไม่ยอมจากตอนนั้นเราติดตามจะวัดเรานั่นแหละพอกลับมาก็ยังมาอยู่บ้านน้ำมนต์เอาหน้าทีนั้นนะพอก้าวเข้ามาแล้วภาระไล่หมดแล้วทีนี้นั่นหนักขั้นหนักเลยพรรษาเก้านั่นจะเก้ากับพรรษาสิบจำพรรษาเป็นรุ่นที่สององค์นะเร่งความเพียรใหญ่เร่งข้อเหตุอันนี้เองเพราะ

ความเจ็บแค้นอยู่ไม่ใช่อะไรนะเจ็บใจนี่เจ็บมากถ้าเป็นคนเราเรียนตามความจริงแล้วเป็นนิสัยของผู้ชนเรานะถ้าลงเจ็บใจให้คนถึงขนาดนั้นแล้วฆ่าศพยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าได้ฆ่าคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เจ็บแค้นเป็นขนาดหนักว่าถ้าเสื่อมจิตนี่ได้เสื่อมไปเราก็ต้องตายเท่านั้นฟังดิเพราะฉะนั้นจิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องตายไม่เป็นอย่างอื่นมันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่ทราบนะแต่มันจะเป็นแน่ลงจิตลงเป็นขนาดนั้นแล้วมันจะไม่เป็นอย่างอื่นมันก็ไปคิดถึงเรื่องพระโพธิสัตว์ถึงมาละถึงมันเสื่อมไปห้าหัวนะท่านเอามีดโกนมาเสือนขอท่านแล้วในประวัตินั้นมีจริงนะถ้าโพธิสัตว์เอามีดโกนมาเสือนขอจะตอนนั้นคงจะเป็นหลังคงจะเป็นก่อนพุทธบัณฑิตเราก็ไม่ทราบพุทธเจ้าองค์ท่านห้ามพุทธเจ้าจะห้ามให้ฆ่าตัวให้ฆ่าตัวตายถ้าที่ถูกฆ่าตัวแล้วเป็นระบาดหนักแต่นี่ถ้าคนที่กัดน่าจะก่อนพุทธบัณฑิตนะท่านนี่พอถึงวาระที่หกห้าขาขาดไปแล้วถึงวาระที่หกแล้วนี่มาเฉือนเจ้าของเฉือนคอยของแล้วเกิดเลือดพุ่งออกไปนี่นะไปเห็นเลือดเกิดการพิจารณาในขณะนั้นเลยนะพิจารณาเจ้าของแล้วได้บรรลุธรรมในขณะนั้นเลยถ้าคนที่กัดในมนุษย์ธรรมในขณะที่ทุกขเวทนาก็เกิดเลือดกระลักออกมาให้เห็นนั่นแหละฟังสิขนาดนั้นน่ะคิดท่านท่านทนอยู่ไม่ได้คุณท่านทั้งห้าหนแล้วเสื่อมหนที่เป็นหนที่หกหนเอามีดคนมาเฉือนคอเจ้าของเลือดพุ่งออกมาแล้วก็เห็นทั้งความทุกข์ของเจ้าของด้วยเห็นทั้งนี้ด้วยเพราะจิตขนาดนั้นแล้วมีจิตมีแต่ท่าตะก้าวไปท่านแล้วพิจารณาเป็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมในขณะนั้นนี่เถื่อที่เป็นสถานพยานอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตายแล้วคุณเห็นไหมนะพญามารมาค้นหาจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์จนแหลกหมดทั่วโลกธาตุดินแดนว่างั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเลยตลาดมาว่าพญามารผู้ใจบาปจะไปหาค้นทำไมเธอนั่นจะค้นหาได้แต่จิตของคนที่มีจิตเด็กเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็เกลื่อนไปด้วยจิตของคนที่มีแล้วก็เจอแต่จะค้นจิตของพระอรหันต์นี่เธอค้นจนกระทั่งวันตายเธอก็มีวันเจอเธอรู้ไหมว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นบุตรของเรานั่นน่ะเวลานี้เธอปฏิญาณแล้วน่ะเธอสิ้นกิเลสแล้วเธอจะไปค้นหาอะไรวิญญาณของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นบุตรของเรานี่ชัดไหมพญามันยืนยันตรงนี้คือเวลาพญามารค้นหาจิตวิญญาณเป็นควันตลกไปหมดแต่ไม่ใช่ควันแบบตาเราเนื้อเราจะเห็นนะมันควันตาในต่างตาเนื้อเราเห็นแต่ควันไปแหละแสบตาน้ำตาไหลมันอันนี้มันมีหลักฐานพยานนี่นั่นแหละท่านพอท่านเห็นเรื่องนะท่านก็บรรลุธรรมพิจารณาปุ๊บเดียวแล้วบรรลุเลยคุณรู้เรื่องความเสื่อมก็เพราะฉะนั้นไม่ใช่หรืออะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็จังหวะเราก็เร่งในพรรษานั่นนั่นแหละที่มีเริ่มนะเริ่มนั่งถามรุ่งถามค่ำตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเลยนั่งตลอดรุ่งเอากันใหญ่เลยเรื่อยจนกระทั่งเข้าพรรษาก็เรื่อยจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเห็นว่าจะมันจะมากไปแต่คนอย่างเรานี่จะไปเตือนธรรมดาไม่ได้เพราะคนหยาบว่าไงต้องเตือนด้วยค้อนตีถึงได้เวลานั่งภาวนาวันไหนพอตื่นเช้ามาวันนั้นจะต้องขึ้นไปหาท่านเอาโอกาสขึ้นไปโดยเฉพาะเลยพอขึ้นไปก็โหยเวลาไปเล่าภาวนานี่ให้ท่านฝังขึงขังต่างๆเหมือนไม่ใช่คนนี้นะไม่เหมือนไม่ใช่คนที่หมอบเป็นคางต่อท่านอาจารย์มั่นนะโดยเราเล่าธรรมะเป็นเสือโคร่งต้นขึ้นมันไม่จะเด่นคือมันอาถรรพ์นะมันเป็นยังไงเล่ามาท่านฟังเพื่อท่านจะได้แก้ไขเราความหมายว่างั้นพอเราเล่าจบท่านก็เปี้ยงเลยเสียงลั่นพระอยู่ที่ไหนก็มาเลยทีนี้พอนานเข้านานเข้าก็นั่งตลอดรุ่งมากๆมากๆถึงจะไม่ติดกันทุกคืนก็ตามแต่มันก็เว้นเพียง2คืน3คืนเอาเรื่อยๆเลยท่านเห็นว่ามันจะมากเกินไปมันจะหักผมเกินประมาณท่านก็เลยยกที่แรกมันขึ้นมาร่างกายมันไม่ใช่กิเลสแต่กิเลสมันอาศัยร่างกายเป็นอุปกรณ์เครื่องหมุนมันกิเลสแท้อยู่ที่จิตขนาดนี้ร่างกายไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้อยู่ที่จิตมันต้องขึ้นตรงนี้ก่อนท่านขึ้นท่านก็ระวังท่านเพราะเราจะต้องตันมันเคยถกกับท่านมาก่อนแล้วท่านนี่ก็ท่านก็เลยยกม้าต่างๆนั้นม้าตัวมันพยศเขาฝึกเอาให้เป็นให้ตายเลยเดี๋ยวเขาฝึกเอาอย่างหนักความม้าบางความมันฝึกได้พอประมาณแล้วการฝึกเขาก็ลด
ลดลงไม่ได้หนักไม่ได้ฝึกยังหนักเมื่อมาที่ฝึกได้เต็มที่แล้วเขาก็มีอะไรฝึกมาท้ายประโยชน์ไปมีจิตเวลามันผักโผล่มันดื้อก็เอาให้มันหนักทันวางนะถ้าว่าเมื่อมันลดดอนความพยศลงมาก็เบาเหมือนลงไปตามขั้นภูมิเหมือนกับนายสาธิเขาทรมานม้าหรือสุขัดม้าท่านพูดเพียงเท่านี้ถ้าไม่คุ้นมากกว่านั้นถ้าท่านจะว่าถ้าท่านจะว่านี่ที่ท่านทำในนี้มันมากเกินไปนั้นก็กลัวจะเราจะอ่อนเปียกแล้วนอนไม่ดีเข้าใจไหมนอนไม่ดีแล้วก็ตั้งถึงเวลาขันหันก็จะไม่ขันมันจะนอนตลอดถ้าท่านจะว่านี่ก็กลัวเราจะอ่อนเปียกเสียงเพราะต้องท่านต้องพูดเปียกเพราะนั้นเราเข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านว่าถ้าเราจิตสมาธิท่านอาจารย์พูดกับเราถ้าไม่เคยพูดให้ความเหมาะพอดีเลยท่านจะเอาให้หนักทุกอย่างนั่นแหละถ้าไม่หนักมันไม่ลงท่านพูดว่าท่านถามปะถ้าก่อนท่านเคยถามเป็นยังไงสมาธิดีเดี๋ยวก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วก็บอกว่าดีเลยเขาหลับสนับหลวงปู่มั่นแล้วเราไม่เคยมีเป็นอุบายต่างๆแล้วไม่มีแล้วกงแล้วก็มันเมื่อหลายครั้งหลายปีเข้ามาท่านก็ดัดซะบ้างสิแล้วเป็นยังไงจิตเวลานี้จิตสบายดีเลยสบายดีเหรอวะจะนอนตายมันมีที่มีเลยนะจะนอนตายนั่นแหละนอนตายในสมาธินั่นท่านรู้ไหมว่าสมาถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมคือถูกในสมาธินั่นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองมันไม่ได้มากอะไรความถูกมันมีสันหลังความหมายนะแล้วก็ท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นมือถ่ายทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านนี่ยังขึ้นอยู่เลยถ้าสมาธิเป็นตัวมือถ่ายแล้วสมาธิจะเดินที่ไหนนั่นฟังสิผมมันเคยต่อสู้ท่านมาแล้วก็ใส่กันเปี้ยงเปี้ยงนั้นสุดท้ายก็หมอบสุดท้ายไปเนาะพอลงไปแล้วทีนี้ล่ะก่อนนี้เรามาระหว่างจะมาพูดหลังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นอาจารย์เราก็วันนี้เราไปเป็นอาจารย์ท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะวันนี้คือไปโต้กันซะอย่างหนักเราก็มีความรู้อันหนึ่งท่านก็มีความรู้ท่านอันอย่างนั้นนะแต่ความรู้ท่านเป็นความรู้ที่ท่านพญาราชสีเห็นไหมความรู้เราเนี่ยความรู้ของหนูนี่แหละแต่หนูมันก็ไม่ถอยมันกัดเหมือนกันนี่นะเห็นไหมนี่ละพอเรามีความรู้นี้ถ้าจิตมันยังไม่ลงในแง่กันไม่ลงเราทำเมื่อไหร่มันจะต้องต่อสู้กันนี่เลยที่ว่าข้ามกันเรื่อยจนกระทั่งท่านไปเยอะเยอะหาที่ข้ามอะไรขึ้นหมอกให้หมอกพอออกจากทางด้านปัญญาเลยมันออกใหญ่เลยทีออกถึงขนาดถึงว่ากลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนนอนไม่หลับที่ทำจะออกเนื้อสับไปเนี่ยนี่ท่านอาจารย์ว่าให้พิจารณาว่าติดในสมาธิเมื่อออกเวลาออกพิจารณามันพิจารณานั่นเราไม่หลับอย่างนี้นั่นน้ำหลงสังขารท่านเอาแล้วก็เมื่อไม่พิจารณาก็ไม่รู้เนี่ยนั่นเราบ้าสังขารบ้าหลงสังขารขนาดใหญ่ถ้าเอาขนาดใหญ่ทีนี้เราก็นิ่งคงจะถูกกับท่านแล้วแหละถ้ากอดคราวนั้นแพ้ท่านทั้งนั้นมาคราวนี้ผมไปถูกท่านคราวนี้มาเสียงนะเอากลับมาพิจารณาก็เป็นอย่างที่ท่านว่าทุกอย่างว่าจะลุยหมดแล้วนี่เราไม่รู้นี่นะมันที่เราตอบแล้วเราโต้ตอบกับท่านไม่ตอบด้วยความที่ถือมานะอะไรนะเราต้องตอบหาความจริงคือเอาดังๆเด็ดให้มันเห็นความจริงอย่างชัดๆถึงความหมายว่าอย่างนั้นนะถ้าอะไรที่ยังไม่ลงเราก็บอกมาเราไม่ลงระหว่างนี้เลยถ้าจะใส่เที่ยงถ้าลงก็ยอมทันทีเลยนั่นเราเอาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยจะมากับหลวงปู่มั่นทีไรนี่โอ้ยข้าเน้นในวันในวันนี้เต็มมันเต็มหมดแล้วใต้ถุนกุฏิที่แรกมาลุ่มมาใครไปทำท่านจานลำบากว่าลุ่มเหมือนกับข้าเราจะมาเอาขยี้ขยำให้แหลกนะถ้าเป็นองค์ใดองค์หนึ่งนะไม่ได้นะถ้าเราจะมาขยี้ขยำให้แหลกหมดเลยแต่พอมาเห็นเราโอ้ยจะมาหาบัวนิ่มเลยกอดแอบตั้งเป็นนั่นเรานักต่อสู้ครูมาได้เอาจริงๆอ่ะเขาเราหาความจริงหาจริงๆนี่นะไม่ธรรมดาเอาละ

ทนเอาทนก็ทนเพื่อหมู่เพื่อนนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งธาตุขันธ์ของเจ้าของอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีกับการทรงธาตุทรงขันธ์อยู่แล้วที่เกี่ยวกับใครๆก็ตามไม่ว่าประชาชนพระเนตรก็เท่ากับแบกภาระแต่ละชิ้นละอันแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตลอดเวลาที่คนและพระเนตรเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นเป็นการขันธ์ซึ่งอ่อนกำลังลงมากแล้วแต่ก่อนไม่รู้สึกการเทศนาว่าการตอนรับแขกคนนอกจากมีความรู้สึกไปเพื่อความวิเวกสงัดเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้นไม่ได้มามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อ่อนตัวลงดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทุกวันนี้เป็นอย่างที่ว่านี่จึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงเวลาที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกับว่าลากว่าเข็นมาเตรียมท่าเตรียมทางที่จะพูดคือการใช้ขันเท่ากับใช้กำลังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ฟังอย่างถึงจิตทั้งใจดูให้ดีด้วยสติปัญญาจดจ่อฟังให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์จากครูจากอาจารย์ในแง่ใดมุมใดให้นำมาเป็นข้อคิดอ่านใส่ตรองเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมแก่ตนที่มุ่งเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านจะไม่เสียประโยชน์ที่มาศึกษาการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากจะให้สงบสงัดเหมือนอยู่จำนวนน้อยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิริยาอาการซุ้มเสียงมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องนำออกใช้เมื่อใช้ไปก็ไม่ไปไหนก็จะต้องเข้าไปสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของกันและกันให้เป็นการรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำนั่นแหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งการอยู่จำนวนมากจึงไม่ค่อยสะดวกเต็มอัดเต็มธรรมเหมือนอยู่จำนวนน้อยๆเราพูดเทศให้หมู่เพื่อนฟังนี้มามากต่อมากแล้วการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เริ่มแรกตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านมรณภาพลงไปหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวมาเกาะตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไหร่ท่านมรณภาพไปก็ดูมัน38ปีนี่แล้วเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะเกี่ยวข้องแต่ก็เกี่ยวข้องด้วยความจำเป็นของหมู่เพื่อนที่มายึดมาเกาะก็จำต้องได้ปฏิบัติมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ผู้มาศึกษาเพื่อสาระคุณจริงๆก็น่าจะได้ไปเป็นข้อปฏิบัติไม่เหลวๆไหลๆเฉพาะวัดนี้เราเคยพูดเสมอเรามีความเข้มงวดกวดขันกับทางด้านจิตตภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเพียงอาศัยชื่อระยะการอย่าได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นงานภายในวัดนี้จะเป็นการให้เสียทางด้านจิตตภาวนาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่แสวงหาความสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นดูเรื่องของจิตเรื่องทั้งมวลจะไม่เกิดจากที่ใดแสดงออกจากที่ใดนอกจากออกจากจิตโดยถ่ายเดียวนี้เท่านั้นหากไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตนมีเรื่องจนกระทั่งเต็มหัวอกยกไม่ขึ้นแล้วถึงทราบว่าหนักแต่ก็หาทางแก้ทางออกไม่ได้เพราะความไม่มองดูจิตนั่นแหละการมองดูจิตก็คือการกำหนดด้วยสติให้มีการรับทราบความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่โดยสม่ำเสมอควรจะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำจาก
ความคิดปรุงของตนในแง่ใดก็ให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปราศจากประโยชน์ทางด้านธรรมะแล้วก่อกวนเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาเผาโดนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทางในสมัยปัจจุบันก็ได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นหลักยึดที่ตายใจได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าแง่ธรรมไม่ว่าแง่วินัยท่านประพฤติปฏิบัติโดยความถูกต้องแม่นยำไม่เป็นที่สงสัยแก่ผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราศึกษาอบรมกับท่านมามากน้อยอย่างไรก็นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความตะเกียกตะกายของตนเองก็ควรจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมและควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ใช่อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนอ่อนเปียกล้มเหลวไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเวลานี้ดูจะเป็นอย่างนั้นแต่หมู่เพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบด้วยสำหรับผมผู้ดูแลหมู่เพื่อนอยู่อดมองอดคิดอ่านแต่จองกับหมู่เพื่อนไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆเพื่ออัดเพื่อทำสิ่งใดที่ไม่เป็นอัดเป็นทำที่แทรกขึ้นมาในกิริยาอาการของหมู่เพื่อนแต่ละรายละลายก็อดที่จะคิดอดที่จะทราบไม่ได้สิ่งเหล่านี้ส่วนมากมักเป็นผลลบเสมอจึงทำให้เกิดความกังวลและหนักใจไปด้วยเพราะกิริยาแห่งการแสดงออกนั้นไม่ค่อยมีสติเครื่องรักษาบ้างเลยขอให้หมู่เพื่อนได้พินิจพิจารณาให้มากเตือนจุดใดข้อใดให้พึงนำไปคิดไปอ่านเพราะผู้เตือนเพื่อให้ผู้นั้นได้สติควรจะแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงควรจะส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างใดก็ให้ได้ส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญมากขึ้นภายในจิตใจของตนไม่ใช่แต่ว่าสักแต่ว่ามานั่งฟังกันอยู่เฉยๆอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรการงานมีมากแสงขึ้นมาในวัดนี้เพราะมีหลายองค์อยู่ด้วยกันองค์หนึ่งทำงานหนึ่งองค์หนึ่งทำงานหนึ่งมันไม่ใช่งานแก้กิเลสแต่เป็นงานเพิ่มความกังวลสั่งสมความกังวลหรือสร้างความกังวลขึ้นมาภายในใจโดยเจ้าตัวผู้ทำอยู่นั้นก็ไม่ทราบเลยว่างานนั้นเป็นงานเช่นไรก็จะมามัวคิดตั้งแต่ว่างานนี้เป็นผลประโยชน์เป็นงานของศาสนาเป็นงานของวัดวาอาวาสเป็นงานเพื่อหมู่เพื่อคณะแต่มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรงานนี้ได้ทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจทางด้านจิตตภาวนาอย่างไรบ้างหรือไม่ข้อนี้รู้สึกจะมีความคิดน้อยมากจึงทำให้เกิดให้เป็นอยู่เสมอฉันจะงานเสร็จแล้วตามธรรมดาเอาเข้าทางจงกรมนี่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์พาดำเนินมาห้ามหันกับกิเลสซึ่งเกิดอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาพลิกตัวของมันขึ้นมาเรื่อยๆผลของมันขึ้นมาเรื่อยๆหากมีสติจะได้เห็นได้ทราบได้แก้ไขกันถ้าไม่มีสติก็ดังที่เป็นอยู่และจะเป็นไปข้างหน้าก็จะต้องเป็นไปตามทํานองที่เป็นอยู่นี่แหละไม่เป็นอย่างท่านผู้ทรงมรรคทรงผลที่เป็นสรณะของพวกเราตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โลกทั้งหลายได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็ดีธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้มาสั่งสอนโลกอันเป็นกิริยาแห่งความสมมุติแง่หนึ่งก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ท่านดำเนินจนสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจทั้งสามรัตนะนี้มาเป็นสาระที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกท่านเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีการใด
ท่านตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นนั่นแหละท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงตั้งแต่เหตุคือข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินกิริยาที่แสดงออกในแง่ในมุมใดของใจเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสถอดถอนกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราของท่านเวลานี้เลยให้พึงพากันคิดธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างเหินไปจากความภาคเพียรนี้เลยอย่าไปคิดให้เสียเวล่ำเวลาและตายเปล่าๆถูกกิเลสมันต้มตุ๋นเปล่าๆว่าการนั้นสมัยนี้เวลาโน้นอยู่ที่โน้นสุดเอื้อมสุดสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หมดไปแล้วมรรคผลนิพพานหมดเหตุหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันต้มมันตุ๋นพวกเราซึ่งเคยต้มตุ๋นมามากแล้วนานแสนนานแล้วในหัวใจดวงนี้แหละให้คิดลงไปจุดนี้คำว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างจากความภาคเพียรที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาอยู่เป็นประจำนี่เลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่จะห้ามหันกับกิเลสไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแซงหน้าขึ้นมาได้ถ้าลงได้มีธรรมห้าประเภทนี้เป็นกำลังของใจแล้วนั่นว่าศรัทธาอย่างทราบในผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นผลเลิศประการใดนั่นแหละศรัทธาแล้วก็เชื่อเหตุที่พระองค์ทรงดำเนินมาอย่างไรเราก็ดำเนินตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนั้นเนี่ยนั่นว่าศรัทธาเชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทำของตนศรัทธาวิริยะเพียรที่จะแก้สะถอดถอนกิเลสออกไปโดยลำดับลำดาในอิริยาบถหนึ่งๆไม่ห่างเหินจากความเพียรที่จะแก้กิเลสนี่เลยนะฟังสิ นี่ค่ะท่านว่าพละห้าคือเป็นกำลังแต่ละอย่างที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กำลังของกิเลสที่จะสังหารเราถ้านำธรรมห้าประเภทนี้เข้ามาแล้วอยู่ที่ใจของเราสตินั่นฟังสิสติสบัตถปัตถียาสติเป็นธรรมที่จำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นมีเย็นที่ตรงไหนที่สติจะไม่สอดแทรกเข้าไปหรือเป็นประจำของงานนั้นๆอันนี้เรียกว่าสติสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงในทางเหตุด้วยความภาคเพียรอย่างสม่ำเสมอเหนียวแน่นแก่นของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะท่านว่าสมาธิในทางเหตุส่วนผลนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการพยายามในทางเหตุที่แน่นหนามั่นคงนี่แหละกลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นขึ้นมาและเป็นใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นท่านเรียกว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญาน่ะฟังสิปัญญาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปตั้งอารมณ์ตั้งขึ้นมาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากได้ความแยบคายขึ้นมาจากการพยายามอยู่เสมอนั่นแหละคนมีปัญญาทำอะไรมักจะไม่คลาดเคลื่อนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปได้ปัญญาทางธรรมะเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำห้าประการนี้กับมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดถึงการถึงสถานที่เวลาและเวลาซึ่งไม่เคยให้มรรคให้ผลให้ความดีความชอบให้ความหลุดพ้นจากกิเลสแก่ผู้ใดเลยหากเป็นการเป็นสถานที่เป็นเวลาเวลาของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมไม่เคยไปทำความกระทบกระเทือนและไม่เคยไปถอดถอนกิเลสให้ผู้ใดอย่านำเข้ามาเป็นการทำลายตัวเองอย่าให้กิเลสหลอกเอาสิ่งเหล่านี้มาทำลายตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นข้าศึกนอกจากกิเลสเป็นข้าศึกไปคว้าเอามาห้ามหันฟันเจ้าของคือตัวของเราเองให้ขาดจากความหวังต่อมรรคผลนิพพานทั้งหลายเมื่อขาดความหวังแล้วความเพียรจะมาจากไหนความเพียรก็ล้มเหลวละลาไปหมดไม่มีอะไรเหลืออินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือพละ5นี้ก็ล้มเหลวไปหมดถ้ากิเลสได้คว้าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้าศึกฝ
ันหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปจากทำทั้ง5ประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีหวังแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้านี้ก็ตามเพราะพระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นข้าศึกยิ่งกว่ากิเลสตัวมันแสดงอยู่ตลอดเวลาในลวดลายของมันนี้ตามไม่ทันเมื่อยังสติปัญญายังไม่แก่กล้าสามารถพอที่จะตามทันและห้ามหันมันได้มันจะห้ามหันเราอยู่ตลอดไปให้พานักปฏิบัติมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชั้นใดประกาศธรรมสอนไว้ฉันนั้นไม่มีห่างเหินจากสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงเป็นไปในปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศาสนธรรมนี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเข้าสู่จุดที่ต้องการโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พึงพอใจเท่านั้นเพราะธรรมนี้ไม่ได้ชี้ลงไปในเหวในบ่อในนรกอเวจีทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ตกเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยนอกจากกิเลสซึ่งเป็นอธรรมเครื่องพร่ำสอนอยู่ภายในตัวของเรากระซิบกระซาบยิ่งกว่าเวลาเราศึกษาธรรมะอีกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและจุดรากของเราให้ลงทางต่ำเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละเราจึงไม่เห็นคำว่าสมาธิพระองค์ทรงมาแล้วปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีทรงมาแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรคผลนิพพานที่พระองค์ซึ่งเคยทรงอยู่แล้วนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้ทรงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยคำว่าธรรมเกิดธรรมอะไรเกิดมืดเป็นมืดแจ้งเป็นแจ้งการเป็นการสถานที่เป็นสถานที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสแต่สิ่งที่เป็นธรรมแท้เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ไม่ได้เกิดที่อื่นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นไปตลอดหมดเวลาจะประกอบความภาคเพียรให้กิเลสกว้านเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากีดมาขวางทางเดินไม่หมดจนหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้แล้วก็หมดหวังอยู่ด้วยความหมดหวังเป็นประโยชน์อะไรเราพิจารณาสิความหวังนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็เพราะความภาคเพียรแล้วหวังอะไรเราบวชมาในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนความหวังไว้อย่างไรสิ่งที่หวังนั้นคืออะไรและโปรวาทคำสอนนั้นได้สอนแยกแยะไปจากความหวังอย่างใดหรือไม่หรือสอนให้กลมกลืนไปกับความหวังที่เราต้องการนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมาโดยลำดับไม่ได้แยกแยะไปจากความหวังนี้เลยสอนให้สมหวังคือให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะสมหวังโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างไรสดๆร้อนๆกังวานอยู่ในถ้าเรียนในแบบในตำรับตำราก็กังวานอยู่ในตำราที่เราจดจำมาได้นั่นแหละเรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติก็กังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวานอยู่ในความเพียรของเราอย่าให้มีความขี้เกียจที่ค้านท้อถอยอ่อนแอเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายความเพียรอันนั้นให้ล้มเหลวไปเสียนี่แหละทางเดินกังวานอยู่ที่หัวใจนี่แหละคำว่าความเพียรก็ให้เป็นกังวานอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันให้ฝังลึกลงในหัวใจของเราความเชื่อนี้เป็นสำคัญมากวิริยะความภาคเพียรหมุนให้เต็มที่ไอ้ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นยาพิษของกิเลสมันแทรกเข้ามาประหนึ่งว่ายาเคลือบน้ำตาลให้เราเห็นว่าเป็นหวานเป็นมันเป็นความเสียถ้าได้นอนจมอยู่กับความขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาไหนตลอดวันตลอดคืนจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีใครอิ่มพอเพราะสิ่งเหล่านี้เลยนี่ล่ะเรื่องยาพิษของกิเลสมันมีรสซึ้งขนาดไหนฟังเอาสิเมื่อรถของธรรมยังไม่ปรากฏยังเข้ามายังไม่ได้มาเทียบเคียงฟัดเบี่ยงกันดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมีน้ำหนักมากจะมีตั้งแต่น้ำหนักของกิเลสที่มันกล่อมหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นว่าไม่มีวันจืดจางเลยนั่นฟังเอาสิสติตั้งลงไปคนเมื่อมีสติคือคนบ้านั่นแหละเราเห็นไหมขาดสติเต็มที่แล้วเป็นคนบ้า 100%
ผู้ที่จะแก้กิเลสไม่ใช่เป็นคนบ้าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญานำมาใช้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ให้กิเลสมาแบ่งไปสรรปันส่วนหรือมากว้านเอาไปกินเสียหมดในบรรดาความเพียรเครื่องสังหารมันเท่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารเหล่าไปถ้าลงมันในคว้าถูกมือแล้วจะไงก็เอามาสังหารเหล่านี้ไม่สังหารที่อื่นนี่แหละเรื่องธรรมะกังวานอยู่ที่หัวใจของเราอันนี้เป็นที่รับอาจรับธรรมเช่นเดียวกันกับมันเคยรับกิเลสมาแล้วแต่ธรรมยังไม่มีกำลังพอกิเลสจึงต้องอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจขยับออกช่องใดมุมใดขณะใดก็ตามมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานเสียก่อนเสียก่อนทั้งนั้นนี่คือเวลาที่เราอ่อนกำลังกิเลสทำแข็งมีกำลังกล้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความภาคเพียรพินิจพิจารณาให้มากการอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานเท่าไหร่คิดดูตั้งแต่ในเราเกิดมานี้ก็พอแล้วกี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มาบวชเป็นพระนี้ตั้ง20ปี20กว่ามาแล้วจนกระทั่งบัดนี้อายุเท่าไหร่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งที่นิยมทั้งที่โลกนิยมและไม่นิยมมามากน้อยเพียงไรผลประโยชน์ทำให้เราได้เหาะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนพอจะได้เป็นอุทานขึ้นมาว่าเออแสนสบายแล้วเวลานี้เล่าผ่านเรื่องเหล่านี้มานานแสนนานไม่นึกเลยว่าจะเจอแห่งความจะเจอความผาสุกสบายเย็นใจเป็นที่ตายใจนอนใจได้มีที่ตรงไหนใครเจอเข้าก็ดิ้นรนกระวนกระวายไปเหมือนกันหมดไม่ว่าเจอรูปเจอเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่าการคิดอ่านแต่ตองเรื่องใดมีแต่เรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในโลกอันนี้จุดใดดอนใดที่เป็นจุดเป็นดอนให้รับความผาสุกเย็นใจพอให้นอนใจตายใจได้มีที่ตรงไหนเราผ่านมามากเพียงไรแล้วนำมาคิดมาพินิจพิจารณามาเทียบเคียงสิถ้าเราอยากหาถ้าเราอยากเห็นทางออกหรืออยากมีทางออกเพื่อความหลุดพ้นจากนี้ไปเสียแล้วเจอความสุขดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเจอท่านเจออย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นเหมือนกับเราในขั้นเริ่มแรกเป็นเหมือนกันเป็นภาชนะของกิเลสเช่นเดียวกันแต่เวลาท่านทรงบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสำลอกปอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจแล้วความสุขอันนี้ต่างจากอะไรบ้างที่นี่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อยนั่นที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่มีใครที่จะวางใจตายใจได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เวลาจิตได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปโดยลำดับลำดาถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมแล้วหาที่เรื่องความสุขเมื่อเจอความสุขภายในหัวใจอย่างจังๆแล้วเราจะไปสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้มาเมื่อไหร่ตรัสรู้หนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปรินิพพานไม่ทรงได้รับความการแก้ไขอีกเลยว่าตรัสรู้นี้ไม่ถูกทางความสุขไม่สมบูรณ์ไม่เคยปรากฏพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกันบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมแต่ละองค์ละองค์นี้เพียงหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงว่าการตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องมาแก้ไขดัดแปลงสมัยเมื่อว่าไม่สมบูรณ์แล้วความสุขก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้มีที่ตรงไหนหลักธรรมท่านสอนไว้แล้วว่าเป็นนิมุตหลุดพ้นสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์แบบคือความสุขสมบูรณ์แบบนั่นเองหาที่ต้องติไม่ได้แล้วความพอดีอยู่กับความบริสุทธิ์พุทโธของใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีความพอดีพอดีที่จะอยู่ในสถานที่ใดเพราะไม่มีสิ่งที่สัมผัสไม่มีสิ่งที่รับรู้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสในสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อดำเนินทางสายธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นแล้วความสุขจะเจอไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเจอความสุขอันสมบูรณ์ก็ได้แก่บรรลุธรรมถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นความสุขจะบกพร่องไปที่ตรงไหนนั่นพิจารณาดูนั่นแหละจุดที่นอนใจตายใจได้อาละที่นี่ท่านว่าสุขขังมตะสุขขังมตะดังพระมหากบิลท่านออกอุทานหลังจากท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเวลาท่านออกเสด็จออกทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วไปที่ไหนท่านก็เป็นมักเป็นอุทานอย่างนั้นเสมอว่าสุขขังวัตตะสุขขังวัตตะแปลว่าสุขหนอสุขหนอนั่นจนกระทั่งถึงพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าพระหูหนวกตาบอดก็ไม่น่าจะผิดไป
แล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านว่าพระมหากบิลนี้แต่ก่อนท่านเคยครองราชสมบัติท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านว่ามีความสุขความสบายไม่เหมือนกับมาบวชอยู่นี่ได้รับความลำบากลำบนขวาขอทานกินอย่างนี้เป็นความคิดแต่อย่างนั้นเสียถึงกับกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระมหากบิลเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเธอเป็น อุทานว่าสุขังวตาสุขังวตานั้นมีความหมายอย่างไรมหากบิลฟังเลยท่านก็กราบทูลว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นโลกทั้งหลายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเป็นยศที่สูงสุดอยู่กับความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันทุกข์ที่สูงสุดหรือต่ำสุดก็อยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้สละละวางสิ่งนั้นมาพึ่งปฏิบัติธรรมสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีความกังวลวุ่นวายเป็นต้นให้ขาดบั้นประจักษ์ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานเสมอว่าสุขขังวตะสุขขังวตะว่าสุขหนอสุขหนอน่ะนัยยบททั้ง4อิริยาบถใดที่ท่านจะให้มีความสุขมีการบกพร่องในความสุขขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากวิมุตติหลุดพ้นหรือวิมุตติจิตของท่านไม่เคยปรากฏเลยนั่นจึงเป็นจุดที่สมบูรณ์นั่นแหละจุดสมบูรณ์ใครจะสอนให้ถึงขั้นความสุขสมบูรณ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าในโลกทั้ง3นี้ไม่ปรากฏว่าใครเลยที่สั่งสอนสัตว์โลกให้มุดหลุดพ้นหรือเป็นความสุขอันสมบูรณ์ที่เรียกบรมสุขบรมสุขนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่ติดแต่พันแต่เกาะให้ไฟราคะตัณหามันเผาลนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เท่านั้นเองนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาโอกาสหรือเวลาของเราไม่มีใครเกินเราอาหารการขบฉันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่พักที่อาศัยสมบูรณ์เต็มที่มีญาติมีโยมเขาพร้อมเสมอที่จะถวายให้เป็นความสะดวกสบายในการอยู่การหลับการนอนการขบการฉันตลอดถึงยุงยาไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบันตานี้มีเต็มไปหมดศรัทธาญาติโยมพร้อมเสมอที่จะถวายที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่เราขาดอะไรเวลานี้นอกจากจะนอนหลับทับจิตลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นที่เด่นในหัวใจของพระในกิริยาของพระเราเพราะฉะนั้นความเพียรถึงเหลวแหลกเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอันนี้โลกทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นไม่เป็นของแปลกของประหลาดของอัศจรรย์อะไรพอที่จะเอามาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจให้กีดกั้นหรือกีดขวางความเพียรให้ข้าวเดินไม่ออกต้องปัดออกสิ่งเหล่านี้ถ้าต้องการความสุขอันสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเอาทุกข์ก็ทุกข์การสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ไงกิเลสมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วกองทุกข์อยู่แล้วมันติดอยู่กับหัวใจใดจะไม่ทําคนให้เป็นทุกข์หรือการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสทําไมจะเอาสวรรค์นิพพานมาจากไหนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต่อสู้กันเพื่อชัยชนะนั่นแหละหากเราจะมาคิดเรื่องกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะทำได้แล้วการนอนจมอยู่กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พอดีกับนิสัยของเราแล้วเหรอเราต้องคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมีได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างไรเรามาศึกษาอบรมก็ได้พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีสิ่งใดที่เหลือหลออยู่ภายในจิตใจนี้เลยว่าไม่ได้แสดงให้หมู่เพื่อนฟังนอกจากสิ่งที่พูดออกไม่ได้ทั้งๆที่รู้อยู่แต่พูดออกไม่ได้พูดออกไม่เป็นภาษาที่จะคนทั้งหลายจะเข้าใจรู้อยู่ในภาษาใจอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ทรงไว้นี้เท่านั้นจึงพูดออกไม่ได้ก็จำเป็นสุดวิสัยนอกจากนั้นที่ควรจะแยกออกสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วไม่เคยปิดบังลี้ลับอันใดไว้เลยหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจในการแนะนำสั่งสอนแล้วยึดประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนดีกว่าที่จะมานอนจมอยู่เฉยซึ่งโลกข้างหลายเขาก็นอนได้จมได้คนมีกิเลสจมกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครที่จะฟื้นฟูไม่มีใครที่จะรับความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนผู้สิ้นจากกิเลสการสิ้นจากกิเลสคือใครก็คือผู้มีความภาคเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้ศรัทธาริยสติสมาธิปัญญาเอาเข้าไปเถอะทำ5ประการนี้กิเลสพังทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านนำธรรมเหล่านี้แลไปพังกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือทรงวิมุตติหลุดพ้นขึ้นภายในจิตใจของท่าน
เราได้กล่าววาจาถึงว่าพุทธังธัมมังสังฆฉามิจนตลอดมาทุกวันนี้จะเป็นธรรมประเภทใดถ้าไม่ใช่ธรรมทั้ง5ประการในวงความเพียรของพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจมานี่มากเวลานี้เต็มจนจะหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ผู้มาศึกษาควรจะรู้จักเวลาการศึกษาอารมณ์พอสมควรแล้วก็ไปเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยได้เข้ามาพักอบรมศึกษากันประพฤติปฏิบัติกันและเวลามาก็อย่ามาขีดมาขวางเหมือนกับทัพพีขวางหม้อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสำคัญว่าตนดีถ้าความสำคัญว่าตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะอันดีเข้าไปแทรกแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสมันไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วแล้วมันจะขีดจะขวางไปหมดเพราะมันขวางหัวใจของผู้นั้นแล้วแล้วมันจะแสดงอาการขีดขวางไปหมดทั้งวัดทั้งวาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปทั้งนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยอย่านำเข้ามาใช้ในวงปฏิบัติเอาให้มันเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วใครว่ายังไงพิจารณานำมาพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมข้อคิดเพื่ออัตเพื่อธรรมนั่นแหละที่ผู้มาศึกษาอบรมโดยแท้

มาเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะความทิฏฐิมานะเดี๋ยวนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่สัตว์ดิฉันก็มีไม่มีมันไม่กัดกันล่ะใครตัวไหนก็ว่าตัวดีตัวไหนก็ว่าตัวดีแล้วกัดกันสุดท้ายมันก็เจ็บทั้งสองนั่นแหละนี่อันนี้เรื่องของกิเลสมันพาคนให้เป็นสุขเมื่อไหร่นอกจากจะพาถ้าเป็นพระเป็นเนรก็ให้พระเนรกัดกันเหมือนหมาเท่านั้นเองแล้วดีไหมพระเนรกัดกันดีไหมหมากัดกันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถือสีถือสาเพราะหมากัดกันหมาฟังสิแต่พระกัดกันนี่เป็นยังไงมันเลวยิ่งกว่าหมาเลวยิ่งกว่าอะไรอีกอย่านำเข้ามาใช้ในวงผู้ปฏิบัติเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเป็นเลยหมาลงไปขั้นเลยหมาแล้วไม่มีใครต้องการในสามแดนโลกธาตุนี้เราอย่าต้องการเราเป็นพระอย่านำมาต้องการอย่านำมาเทิดทูลในหัวใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นอันใดที่ดีที่เหนือพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรให้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดมันลงไปขึ้นชื่อว่ากิเลสแม้นิดหนึ่งก็ตามเถอะมันจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนจนถึงกับว่าสังหารกันให้แหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ความมืดสุดวิมุตติพระนิพพานล้นล้วนนั่นแหละทีเนี้ยอยู่ไหนอยู่ความสุขนี่หาเป็นที่เพียงพอแล้วไม่มีอะไรเกินความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นชื่อว่าความสุขบรมสุขก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเลยความพอดีพอดีในหลักธรรมชาติท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติก็ได้แก่ความสิ้นกิเลสหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะมาทำให้เป็นอะไรอีกแล้วภายในจิตใจนี้เท่านั้นนั่นพากันจำเอาไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหนื่อยทุกวันทุกวันเหนื่อยลงทุกวันสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยและสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนที่มีมากน้อยเพียงไรไม่ได้ปิดบังลี้ลับขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจนำไปประพฤติปฏิบัติอย่ามาเด่นเด่นด้านด้านขีดขวางขวางทั้งตนและผู้อื่นอยู่นี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดนไม่เห็นเป็นของประเสริฐนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่นดูที่ไหนก็ไม่เหมือนดูหัวใจถ้าลองได้ดูหัวใจแล้วจะได้เห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษอยู่ภายในจิตใจและเห็นอัตเห็นธรรมสิ่งที่วิเศษเลิศเลออยู่ภายในจิตใจในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั่นแหละไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่แล้วนี่มีหมู่เพื่อนมากท่านเรียนมีมากเสียงก็แจวนะเวลานี้นู่นอยู่กุฏินั่นก็ได้ยินหูกับปากเจ้าของมันอยู่ติดพันกันอยู่ทำไมไม่ได้ยินนี่ก็น่าคิดเหมือนกันเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดทำอะไรไม่พูดไม่ได้หรือสิ่งที่ควรพูดจำเป็นพูดก็พูดให้มีสติคนที่พูดให้มีสติจะไม่เว่อร์ว่ากว่าเสียงเอตโลโฮเฮเหมือนคนหาสติไม่ได้ควรจะเป็นบ้าแล้วนั่นเดี๋ยวจะไปปากคลองสารนะจะว่าไม่บอกนะโรงพยาบาลปากคลองสารสำหรับรับคนบ้าพระบ้าก็มีหรือเราอยากไปหรือปากคลองสารนั่นเราจึงไม่มีสติสตังยับยั้งกิริยาแห่งการแสดงออกของตนไว้บ้างเลยถ้ามีสติรู้ถ้ามีสติมันก็ว่ากว่าว่ากว่ากฮะนู่นหูอยู่คนอื่นอยู่ไกลๆจึงได้ยินหูเจ้าของกับปากเจ้าของอยู่ติดกันมันไม่ได้ยินเพราะไม่มีสติมันจึงไม่ได้ยินนี่ให้สังรวมระวังนะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันนักมีอยู่ในนั้นแหละเดินมาเมื่อไรก็ดีไม่เดินมาก็ได้ยินอยู่จะว่าไงผู้สอนมันอกจะแตกนะสอนแทบล้มแทบตายว่าเพื่อความละเอียดละออแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ละเอียดเลยอันก็ทราบมาได้จะทำยังไงการฝึกการทรมานตัวเองนั่นคือการฝึกคือการดัดสันดานกิเลสเราอยากเข้าใจว่าเราดัดสันดานเราทรมานตัวเราถ้าเราว่าเราดัดสันดานเราทรมานเราแล้วจะก้าวไม่ออกจะทำไม่ลงฝึกไม่ได้นะกิเลสมันอยู่กับเราเวลากิเลสมันดัดสันดานเราทำไมไม่คิดบ้างว่าเวลานี้กิเลสดัดสันดานความโลภดัดสันดานความโกรธดัดสันดานราคะตัณหาดัดสันดานความรักความชังดัดสันดานมันดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี่เราไม่ทราบบ้างหรือว่านี่คือกิเลสแต่เวลาเราจะดัดสันดานมันบ้างเราจะทรมานมันลงไปให้ถึงขั้นหายพยศปรากฏธรรมคือความสงบเย็นใจขึ้นภายในจิตใจของเราทำไมจึงอิจฉาละอาใจว่าเป็นทุกข์หรือกลัวจะเป็นทุกข์นี่มันก็ไม่ทันกลมายาของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยแหละไม่ทันทุกข์ก็ยอมทุกข์ถึงเวลาจะทุกข์เพราะการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาต่อยกันบนเวทีมวยนักมวยบนเวทีไม่ได้คำนึงถ
ถึงความเจ็บปวดแสบร้อนประการใดมีแต่หวังจะให้ได้ชัยชนะเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเราหวังจะเอาได้ชัยชนะจากการต่อสู้กิเลสเพราะเราเคยแพ้มานานแสนนานแล้วระยะนี้เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะเอาชัยชนะจากการต่อสู้กับกิเลสเราจะไปคำนึงถึงความลำบากลำบนนี้เป็นอันมาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้พากันจำเอาไว้ครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านดำเนินมาเป็นชนะของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองค์ใดก็เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลงเพราะเป็นอุบายที่เด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆที่ท่านนำมาใช้กิเลสไม่ตายท่านก็ตายนั่นฟังสิแต่สุดท้ายกิเลสตายท่านยังครองวิมุตติธรรมวิมุตติจิตภายในจิตใจเพราะความผาดผลโจรทยานกับกิเลสท่านไม่มีความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนเราท่านๆที่เป็นอยู่เวลานี้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะกิเลสนี่ถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลงพอเราอ่อนมันจะเข้มแข็งขึ้นทันทีมันอยู่ในฉากเดียวกันจิตดวงเดียวกันนั่นแหละมันเหมือนกับเก้าอี้กิเลสนั่งเราก็ไม่ได้นั่งเรานั่งกิเลสก็ไม่ได้นั่งปัดกันขึ้นปัดกันลงอยู่นั่นแหละกิเลสอยู่บนเก้าอี้อันเดียวกันนั่นแหละนี่กิเลสอยู่บนหัวใจของเราเหมือนกับคนที่นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละถ้าคนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งก็ต้องลงนี่เอากิเลสก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นเอาให้กิเลสมีแต่ลงอย่าให้มันขึ้นไปสู้กันอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นจะให้เดินทางไหนหากว่าเป็นทางที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในเรื่องความฉลาดแหลมคมที่จะนำอุบายต่างๆที่สะดวกที่สุดมาสั่งสอนสัตว์โลกมีพวกเราเป็นต้นที่ขี้เกียจขี้ข้านเอานั่งหนานอนไม่ต้องตื่นก็ให้มันตรัสรู้ทำอยู่ในเวลาหลับคลอกๆนั่นพระพุทธเจ้าจะเอาให้ได้ถึงขนาดนั้นถ้าเป็นไปได้นะนอนหลับคลอกๆอยู่ก็ให้ตรัสรู้ธรรมนอนหลับคลอกๆอยู่ก็ให้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหัตตัดกิเลสออกจากใจทั้งๆที่หลับคลอกๆอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะสอนลงแบบนี้ทีเดียวให้ท่านทั้งหลายหลับคลอกๆอย่าตื่นนะไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ้าวถึงมันจะหนักเบามันจะทะลักออกกันมันออกกับหลับคลอกๆเลยตรัสรู้ธรรมนั้นให้ความสบายหมดไม่ต้องไปหาส้วมหาฐานแหละท่านจะสอนอย่างนี้หากว่ามันเป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์เองก็สลบถึง3ครั้งเห็นไหมในตำรับตำราพระสาวกบางองค์เดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนั่นมีในตำรับตำราเป็นยังไงมันถึงฝ่าเท้าแตกเดินธรรมดาจะแตกได้ยังไงฝ่าเท้านั่นจักษุแตกพระจักขุบาลไม่นอน3เดือนจนถึงขนาดที่ว่าจักษุแตกเอาแตกไปจักษุนี้คนตาบอดยังมีเต็มในโลกขอให้ดวงใจนี้ได้สว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วและสุดท้ายก็พระจักขุบาลก็เป็นผู้ทรงธรรมอันเลิศภายในใจแม้จักษุจะแตกแต่ก็ตามนั่นตั้งที่สารณะของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างยกมาเป็นเพียงเอกเทศเท่านี้มีมากมายที่ท่านประกอบความภาคเพียรแทบเป็นแทบตายจนเป็นเดนชีวิตนี้เป็นเดนมาเป็นเดนตายมานั่นฟังสิพระพุทธเจ้าไม่เห็นทรงแสดงว่าเอ้ยนอนหลับคลอกสิวิธีการที่จะได้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดหลับคลอกต่างหากไม่ใช่วิธีการที่จะเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่จักแบบจักสู่แตกแบบตะเกียกตะกายต่อสู้ความอดความทนไม่มีความหมายแล้วไม่ต้องอดไม่ต้องทนความเพียรไม่ต้องไม่มีความหมายศรัทธาไม่มีความหมายวิริยะไม่มีความหมายสติสมาธิปัญญามีความหมายมีความหมายอย่างเดียวตั้งแต่หลับครอกๆให้บรรลุธรรมอย่างในนั้นแหละพระองค์จะสอนอย่างนั้นนี่นะนี่ไม่เห็นพระองค์สอนนี่นะเอาหนักลงเอาลงไปเราเคยตายเพราะกิเลสดัดสันดานเราฝึกทรมานเรานี้มามากต่อมากแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคราวนี้เป็นคราวของทีของเราที่จะเอากับมันเอาฟาดกันลงไปกิเลสไม่ตายให้เราตายเท่านั้นนั่นสุดท้ายกิเลสก็ตายพังทลายไปหมดเป็นสนังคฉามิของพวกเรามามีแต่ท่านดำเนินอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นผู้ที่บรรลุเร็วก็มีเช่นอย่างสุขาปฏิบัติทาคิปปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วมีแต่จำนวนน้อยมากเรามันไม่ใช่ประเภทนั้นสิประเภทที่ควรถากควรฟันควรเอาขนาดไหนเอาใ
ควรแตกแตกควรเป็นควรตายตายฟัดกันลงอย่างนั้นสิมันถึงจะพอเหมาะกับเหตุกับผลของ

เลสตัวมันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมที่สุดเราโง่ที่สุดมันจะไปเข้ากันได้ยังไงมันฉลาดเราต้องฉลาดมันแหลมคมเราต้องแหลมคมไม่งั้นไม่ทันกันอย่างนั้นต่างหากการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่อย่างนั้นจะว่าไงทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญารู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็คิปปาภิญญาแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติทั้งลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่จำเป็นก็ต้องทำนิสัยปัจจัยของเรามันมีอย่างนั้นจะไปแลกเปลี่ยนของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้นาของเราสวนของเรามันทำยากลำบากเราก็ต้องทำงานของเรามันยากมันลำบากเราจะไปเปลี่ยนงานคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำงานของเรายากก็ทำง่ายก็ทำเพราะเป็นงานของเราที่จะต้องทำมีงานฆ่ากิเลสกิเลสเป็นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราการแก้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราที่จะต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลัยประจับหัวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยิ่งกล่าวไว้ว่าปฏิปทา4อย่างคือปฏิปทา4อย่างคือยังไงสุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว1สุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าอย่างหนึ่งเนี่ยทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้เร็วก็ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีนั่นนี่แหละปฏิปทา4อยู่ในนิสัยของผู้ใดเราดูเอาสินิสัยของเรามันเป็นยังไงถ้านิสัยที่ควรจะเอากันอย่างหนักไม่ต้องหนักไม่หนักไม่ได้ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเองนี่แหละเรียกว่าเป็นนิสัยของแต่ละรายๆที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเองที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆท่านสอนไว้แล้วถึง4ปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ใช่แบบเดียวกันให้พากันจำเอาไว้จะเอาตั้งแต่สุกรหามสุกรหามขายก่อนซื้อตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแหละผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีมาพูดว่าครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติสะดวกเวลาท่านจะตายลำบากลำบนไม่เห็นพูดล่ะพระพุทธเจ้าทรงสลบสามหนไม่เห็นมาพูดมาเอามาเป็นครอบเตือนใจตนบ้างล่ะอย่างพระจักขุกุบาลท่านจักขุท่านแตกเราไม่เห็นแตกนี่ก็ทำไมไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างให้ทำไมให้กิเลสมันกล่อมเอากล่อมเอาอะไรๆก็มีแต่ลำบากหมดนอนจมกับกิเลสมันดีแล้วหรือต้องสอนอย่างนั้นย้ำกันอย่างนั้นสิกับกิเลสไม่งั้นไม่ทันกันนะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของกิเลสได้ดีและรู้เรื่องอันเรื่องธรรมได้ดีผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติแนะนำสั่งสอนโลกยิ่งสอนด้วยถูกต้องด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเลยก็เพราะท่านที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเราอยากจะทราบเรื่องของกิเลสบรรณาเนี่ยขนาดไหนและทำเป็นของประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนเราต้องมาต่อสู้นำธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเข้ามาต่อสู้โดยเราเป็นผู้ลงกำลังเองลงมือทำงานเองเอาหนักเบาแล้วก็รู้เองนี่แหละเราถึงจะได้ทราบเหตุทราบผลถ้าความสุขก็จะเจอถึงก็นั่นแหละเรื่องของทุกข์ต้องทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยเรื่องความสุขหากมีมาอย่างบรมสุขประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บรมสุขคืออะไรนิพพานังปรมังสุขขังนั่นปรมังแปลว่าอะไรก็บรมสุขนั่นเองเป็นความสุขที่เลิศเลอที่สุดเพราะความภาคเพียรไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอนะพากันจำเอานี่เทศก็เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเทศไปมันก็เหนื่อยก็ยังจะหยุดเพียงแค่นี้แหละเอาละพอ

ความคิดการพูดการกระทำทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปกับมรรคผลนิพพานไม่หันหลังให้มรรคผลนิพพานด้วยการคิดการพูดการทำต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สดับตรัสฟัง

ในปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความปรุงต่างๆเลื่อนแล้วแต่เป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมที่เด็กวิญญาการพูดการจามาเป็นไปเพื่อการสั่งสมที่เด็กเพื่อการกระทำคนเมื่อการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานเราจะมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นตรงจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งได้คิดถึงหนักถึงธรรมมากน้อยเพียงไหนส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพัวพันอยู่ภายในจิตใจแม้ที่สุดตั้งหน้าภาวนาเข้าแทรกถึงได้ทั้งพุทธการพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอัตธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณ์นั้นเหมือนกับผู้มาจากตลาดตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆเราขนาดไหนเอาจะอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดทางโลกทางสารเขาผู้บริจาคตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกเอาชนิดใดมีหมดในตลาดนั้นๆนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเจ้าเองสินค้าประเภทต่างๆได้แก่พระโอวาทมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิที่จะผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนทุนดอกไม่เสียเลยร่ำเวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมีขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้ไม่ว่าท่านผู้ใดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมามีความเชื่อความสงสัยในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลำดับลำดับนับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมปีพ่อชาประชาชนคนธรรมดาเมืองทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นบรรณะที่มาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะออกมาจากสกุลใดมาด้วยความเชื่อความสงสัยมีจิตใจใกล้ต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพื่ออัตถนั้นนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตของตนก็ปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงๆผลที่คุณได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความสงบเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุธรรมขั้นนั้นนั้นจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแน่นยำเนื่องจากทรงประพฤติปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแยะออกให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงการแสดงออกแห่งธรรมในแง่ใดจึงแสดงออกด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยมาโดยแสดงออกมาแบบสุ่มเดาๆเพราะทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยมาแสดงจึงเรียกว่าเป็นศาสดาขององค์เอกในอุบายวิธีการสั่งสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกแห่งธรรมที่เนี่ยที่มุมพระองค์ทรงรับรองยืนยันได้ผลมาแล้วจึงไม่นำมาแสดงบรรดาสาวกที่รู้ปฏิบัติสดับจัดตังเพราะว่าจากพระเจ้า

นถึงกับได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้รู้ธรรมของจริงเช่นเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่สาวกก็เป็นภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธรรมจริงล้วนเมื่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบซึ้งถึงจิตใจแก่ผู้มาอบรมศึกษาด้วยกันคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมของจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอุบายวิธีสั่งสอนมีกว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงธรรมที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจึงไม่มีการสะทกสะท้านไม่มีแง่สงสัยแสดงแง่ใดออกมาก็เป็นที่จับอกจับใจทราบซึ้งจึงได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฟังการฟังธรรมท่านบอกว่ามีอานิสงส์ 5แต่ส่วนใหญ่ก็รวมลงที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อที่5คือเราฟังเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่สนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งความรู้ไว้จำเพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับทราบกระแสของธรรมไม่ขาดวักขาดตอนความรู้ก็คือจิตจะคิดไปไหนก็ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจค่าต่อการฟังอยู่แล้ว 2. จิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เขาอกเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผลง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตนเองในครั้งพุทธกาลจึงมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่โดยสม่ำเสมอดังในอภิหาริยธรรมมันประชุมกันเมืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำข้อสำคัญอีกที่ตรงนี้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่ทรงบัญญัติไปแล้วด้วยดีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรัตตัญญูเป็นที่เคารพเลื่อมใสก็ทำความเคารพเลื่อมใสต่อท่านผู้นั้นหลักใหญ่อย่างนี้และพยายามดับแกงกิเลสพยายามปราบปรามกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่าอันเป็นที่สงบงบเงียบปราศจากสิ่งก่อควรวุ่นวายทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายกิเลสจะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรสืบต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอข้างพุทธการท่านถือเคร่งครัดถือปรับเป็นปรับตายจริงๆกับการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พอใจรื่นมาไม่แล้วป่าศาสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาแล้วศาสนาเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจจริงๆการประพฤติก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิทธาคตก็ไม่ผิดพึงคำนึงถึงหลักพุทธังธัมมังสังฆังสนังคาถามีอยู่เสมออย่าให้ห่างเหินจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตาย
ได้อย่างแท้จริงอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะจะไม่รุนแรงเมื่อจิตใจมีความมั่นคงมีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทำความเพียรอย่าไปกำหนดเวลาเวลาอิริยาบถต่างๆให้พึงทำอยู่ที่จิตธรรมะจะเป็นธรรมะความเพียรอย่างแท้จริงก็ได้แก่สติเป็นเครื่องประคับประคองรู้ตัวอยู่เสมอเช่นผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำกับมาก็ให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอในทางความเพียรเราฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เลิศประเสริฐสุดในโลกธรรมเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของธรรมด้วยอำนาจของการปฏิบัติเราไม่หวังจะล่มจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อมหน้าเอื้อมละอามากถ้าผู้จะคิดในเรื่องแง่ของกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสัตว์ในสังขารทั่วไปโลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกข์กดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีคนสนใจจึงไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความสนใจของมีความรู้เท่าในทั้งการก็ดีด้วยความชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นมีเชื้อได้ยาพิษหรือไม่ก็มีหลายประเภทมีเราเป็นนักบวชซึ่งรู้เรื่องแล้วทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นจงอย่านำโลกเข้ามายุ่งควรด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องก่อที่อยู่ตัณหาให้เกิดขึ้นเผาลมจิตใจให้คนคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำอันเป็นไปเพราะความถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะซึ่งจะนำมาทุกข์ทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยลำดับด้วยความเพียรของตนในท่าและอิริยาบถต่างๆอย่าได้เผลอตัวนอนใจมีที่ว่าผู้จะสืบทอดมรดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของนี้อันเป็นที่เป็นมงคลอันใหญ่หลวงแก่ตนตลอดอนันตกาลหาประมาณไม่ได้กิเลสจะมีประเภทจะเป็นประเภทใดก็ตามมีมากน้อยเพียงไรย่อมจะเป็นเครื่องเสียดแทงหรือขีดขวางจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงตำหนิว่าไม่ใช่ของดีเรื่องของกิเลสนั้นมันมีหลายสังหลายขบส่วนมากให้เป็นเหยื่อล่อให้หลงเผลอแล้วก็นำทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายทีหลังหลังจากฉากนั้นแล้วก็เป็นฉากของทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาพากันทำความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ประมาทนอนใจการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งจิตฝังกดข่มจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ท่านจิตใจเป็นอิสระอย่าพึงท้อถอยทำความภาคเพียรอย่าไปคำนึงว่าวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทำความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอำนาจวาสนาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผลอตัวไปพอระลึกได้ก็ให้ทราบว่านี่เป็นการสั่งสมเป็นการตัดทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับถ้ามากกว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไปเพราะความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทำความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบตามสิ่งที่เป็นข้าศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่ใจวาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหินห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันได
มีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของเรือนธรรมะจะสูงขนาดไหนซึ่งเป็นฝ่ายผลธรรมะฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินี้จะเป็นติดแนบกันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะก้าวเข้าถึงธรรมขั้นนั้นก็ต้องเป็นไปตามธรรมขั้นเหตุคือทางดำเนินนี่ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนำออกหน้าเหมือนกับคนฉลาดนำหน้าคนโง่ทั้งหลายหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดเป็นเขาเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานที่จะทำงานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องเขาจะอิจฉาละอาใจผลงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทำงานแล้วที่หายปวดปีนไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้าการแก้กิเลสปัญหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแหลมคมมากเหนือสิ่งใดนอกจากสติปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมสติปัญญาให้แก้กล้าสามารถอย่าได้ลดละนี่แหละคืออาวุธอันทันสมัยกับกิเลสมันมีกิเลสตัวใดที่จะปราบฝืนมีอำนาจกดขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าก็ศึกษาจะรู้เพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นสำคัญสติปัญญาจึงเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อการปราบปรามกิเลสทั้งหลายผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์โดยลำดับภายในจิตใจนี้ให้พึงสั่งสมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้แก่กล้าสามารถถอยสมบัติอันพึงใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่ไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปคาดมรรคผลนิพพานมาอยู่สถานที่อย่างจริงซึ่งไปเป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่คันตะคุกเหน่าหาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคผลนิพพานเป็นของเกี่ยวเนื่องกันอยู่แยกจากกันไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจวาสนามาก้านตามมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยสิ่งที่เป็นมารตั้งกลางมรรคผลนิพพานก็คือที่เรียกปัญหาอาสวะซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทำลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทุกขังอริยสัจจังท่านบอกให้พึงกำหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนพระสัตว์ผู้นิ่งงันว่าพึงกำหนดรู้ทุกเป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาพิจารณาขี้ขาดการขี้ขานั้นได้แก่ปัญญาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นส่วนสมุทัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสิ่งใดความเกลียดความโกรธกับสิ่งใดเพราะธรรมดาของจิตโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์ชังก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้ที่จะต้องใคร่ครวญจดจ่อดูเหตุดูผลของความรักความชังความเกลียดความปวดอันเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยแก้กันด้วยสติปัญญาเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้สมุทัยคุณละเราจะเอาอะไรมาละสมุทัยปะห้าตะบันติเมธิโคยคุณละสมุทัยถ้ามาละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คำว่านิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับถ้าไม่เอามรรคไปดับกิเลสซะก่อนเมื่อกิเลสพระดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธมันความเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทำงานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยแล้วไปแยกเรียงรายกันไปเท่าไหร่ก็ได้สำคัญที่การปฏิบัตินี่ทุกข์กับสมุทัยเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานซึ่งธรรมทั้งสองประเภทนี้หรือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้ขีดขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มรรคคือการแก้
ขายการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเพื่อจะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากถางหุ่นรกหุ่นรังต้านเกิดกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งสองนั้นได้เกิดทุกสมุทัยมรรคนี้เป็นผู้มีอำนาจถ้าสร้างให้มีได้ถ้าปราบมารทั้งหลายหรือสิ่งที่โลกกลุ่มรังทั้งหลายออกได้จึงเป็นนิโรธขึ้นมาทำทั้งสี่นี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวาระทำงานสี่ประเภทนี้ว่างานไหนจะทำก่อนงานไหนจะทำหลังเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วว่าให้จิตพิจารณาตามสาเหตุทุกข์นี้เป็นผลสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสิ่งนั้นรักคนนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยสิ่งนั้นทำไมจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั่นจึงทำให้รักให้จิตใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนจึงรักบุคคลรักคนรักหญิงรักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวเบิกฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้คลี่ดูคลายดูตั้งแต่หนังเข้าไปจนถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุทรนี่คือมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทรความรุ่มหลงงมงายของใจทีนี้เมื่อพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ก็ปล่อยวางกันเองเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักความเกลียดความโกรธก็ดับไปเองเพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนก็ดับทั้งมันไปเองการปฏิบัติต่อสัจธรรมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติมันเลยนิยมมากจะปฏิบัติอย่างไรก่อนอย่างไรหลังไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติและลึกรู้เรื่องของทุกข์แล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกข์ได้แก่สมุทัยด้วยมากคือสติปัญญาเป็นสำคัญนะเมื่อทั้งสองอย่างนี้ได้คือสมุทัยกับมรรคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ต่อกันในสำเร็จไปมากน้อยเรื่องความทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับหนักเป็นความแสดงออกทางนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรรคที่ดับทุกข์ได้จนกระทั่งดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลือพอที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์อีกเลยนั่นเท่านั้นนิโรธแสดงเป็นภูมิหลังจากนิโรธความดับทุกข์เป็นภูมิเพราะอำนาจของมรรคได้ดับที่เหลืออันเป็นสาเหตุของทุกข์สิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธรรมคืออยู่แผนกหนึ่งต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกว่านิพพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นปริยาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกำลังรบกันชุลมุนวุ่นวายจะหาความชนะชัยชนะในขณะนั้นได้หรือไม่ฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกำลังน่ามากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอำนาจนั่นแหละหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วสงครามจึงสงบลงไปด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้มีเมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนที่สุดยุติลงไปแล้วอย่างเต็มภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างสัจธรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทำหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมคือนอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสี่ทุกเกิดขึ้นแล้วทุกก็ดับไปสมุทัยสมุทัยก็ดับไปมรรคทำหน้าที่แล้วมรรคก็ดับไปนิโรธทำหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไป

ู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสี่แสดงอาการขึ้นระดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรมผู้นอกจากสัจธรรมได้แก่วิมุตติความหลุดพ้นท่านจึงแยกออกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วแยกออกมาเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานนะท่านระหว่างมรรคกับผลกำลังทำงานอยู่นั่นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอันนี้ยุติเมื่อเมื่อไรพอมรรคก้าวไปถึงผลผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นเลยเรียกว่านิพพานนิพพานสำเร็จอรหัตผลท่านพูดตัวอย่างง่ายๆสำเร็จอรหัตผลแล้วสำเร็จอรหัตผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแต่เวลาแยกไปจริงๆแล้วก็นิพพานนั่นเองพอมากับผลทำหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะมากับผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานได้เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้วแต่เท้าอีกข้างหนึ่งยังเหยียบอยู่บันไดจะเรียกว่าผู้นั้นถึงบ้านแล้วจะดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทำงานต่อกันเป็นอย่างนี้พอเท้าที่สองก้าวขึ้นไปเหยียบกึกลงบนบ้านเหยียบกึกตรงนั้นเรียกว่าถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทำแล้วนั่นแหละนิพพานเลยคือในขณะที่กำลังทำงานอยู่ไม่เรียกว่านิพพานเพราะยังไม่เสร็จสิ้นกิจที่ทำทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นผู้รู้รอบขอบคิดในสัจธรรมทั้งสี่มีแล้วจึงได้ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากกิเลสอาสวะเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งแดนอันเกษมที่ได้กลับไปรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐแดนมันรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประชิดฆ่าสถานที่นั่งที่นี่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียบำเพ็ญอยู่ที่นั่นบำเพ็ญนี้เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับนั้นจนลืมหน้าที่ของตนการพูดปฏิบัติของตนเพื่อรับผลนิพพานอันอยู่ภายในใจของตนไปเสียเขาเรียกว่าตะครุบหนักหาเก่าทีพระพุทธเจ้าทรงสอนลงทีนี้ธรรมะไม่ว่าจะแง่ใดสอนไม่นอกเหนือไปจากกายวาจาใจของเราเนี่ยชื่อของธรรมอยู่โน้นสอนเข้ามาที่นี่ทำอยู่ที่คัมภีร์ก็ที่เข้ามาที่กายวาจาใจของสัตว์โลกทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มรรคจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติเมื่อข้อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไม่ได้อย่างไรเต็มภูมิแล้วต้องดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยู่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมตลอดกาลในการแก้ที่เด็ดปัญหาว่าทุกประเภทนะครับใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดเรียบทใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื้อมถึงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสำคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เคลื่อนท่านได้นะจิตเดือดปัญหาจะมาพอกพูนก็เป็นไปเพราะความเผลอของจิตมาถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็
จิตคิดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายสมุทัยได้แต่เป็นสมุทัยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมรรคอยู่โดยปริยายเห็นแล้วจิตมีความแก่กล้าสามารถในเรื่องอสุภะอสุภังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอย่างนี้ย่อมระงับเรื่องของราคะระงับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนัดความรักสวยรักงามนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละเอียดแล้วหมดไปนี่คือระงับไม่ใช่หมดจริงๆทีนี้คำว่าทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำไมจึงไม่แสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหาเป็นเพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปจนตาจนไม่ปรากฏราคะเหลืออยู่เลยจิตใจพอกำหนดดูรูปร่างหญิงชายใดมันเป็นอสุภะอสุภังเต็มไปหมดทั้งร่างแล้วมันจะเอาความกำหนัดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความกำหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับหญ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจว่าตนสิ้นราคะแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสับเท่าของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในขั้นที่จะเอาความละเอียดละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความสิ้นราคะจริงๆแล้วจะต้องทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายจะอย่างไรความเป็นไปด้วยความเผลอตัวด้วยอำนาจของสมุทัยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่นำสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทัยเพราะการปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจนนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขนาดแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่สุภาพขวางหน้าอยู่สุภาพก็ดิบตัวขึ้นมาได้มองดูสิ่งใดมีที่เรื่องสุภาพสุภาพเป็นเนื้อเป็นตัวแม้จะสัตว์ดีฉันมองไปเพราะอำนาจของวิปัสสนาคือปัญญามันทะลุปุกโสมไปหมดพิจารณาจิตมีความชำนาญในทางใดเช่นทางอสุภะถ้าอสุภะนั้นมันเด่นในอาการใดเช่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลุเข้าไปถึงเนื้อหนังทะลุเข้าไปจนกระทั่งที่แตกกระจายไปหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เวลานั้นรวมแล้วก็เป็นกองอสุภะเต็มดินเต็มหญ้าหมดเต็มร่างของคนคนนั้นก็เมื่อมันเป็นอสุภะหน้าเสียดหน้าอินหนาอาจัยฉะนั้นราคะจะไปกำหนดได้ยังไงในกองอสุภะซึ่งเป็นเหมือนป่าช้าที่ดีแล้วนั่นแหละราคะหมอบหลบซ่อนตัวเพื่อจะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจึงต้องอาศัยสุภะคือความสวยงามมาเทียบเทียมแยกแยะกันทดสอบกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเต็มภูมิแล้วเรื่องราคะขาดจากใจก็รู้ชัดเจนทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจำเป็นเพราะชัดแล้วความทดลองก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาอสุภาอะไรก็หมดไปหมดปัญหาเพราะคำว่าสุภาอสุภาก็เพื่อจะเพื่อราคะอันเดียวนั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนำมาทดสอบอย่างนี้ต้องแน่นหนักในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาพฟังเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มีให้มีแต่สุภาพเป็นเนื้อเป็นตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าเจออะไรให้กำหนดพิจารณาเป็นเรื่องสุภาพฟังเป็นปัจฉาผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินก็ขึ้นราคะตัณหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันถ้าสติปัญญาไม่ทันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกขวางคออยู่ก็คือถ้าเราอยากได้ของดีเราอยากเห็นอยากรู้ของจริงพิจารณาลงให้เต็มไม่เต็มหมดปัญญาถึงคราวใช้แล้ว
อย่าถนอมกลัวจะมันภูมิจะแตกว่าปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาใช้ช้าให้เต็มภูมิถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทำจิตให้สงบด้วยการอาการใดที่เราเคยพิจารณามาแม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่ำไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจิตด้วยกันเราที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นได้รับความผาสุกในขณะทักจิตเหมือนกันสงบไม่กังวลกับเรื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาใดๆทั้งสิ้นมีแต่สติกำกับเพื่อใจให้รับความสงบถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวก่ายไม่หยุดไม่จับจดต้องทำอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกำลังมีความเยือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจและทำงานต่อไปได้เกิดการพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของธาตุขันธ์ทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความถนัดใจในเวลาใดก็ตามถ้าเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ถ้าพิจารณาให้เป็นสมุทัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สำคัญมาเป็นของสวยงามก็เป็นการสังสมลงไทยได้เลยมองเห็นรูปภายนอกเกิดความรักความกำหนัดยินดีก็เป็นสมุทัยได้แล้วอย่างเต็มตัวการที่งานแยกแยะเพื่อความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะถอดถอนตนออกมานั้นถึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้นอัตตลาปหิตลากายเยกายานุสีวิหารตินะกายนอกดูกายนอกมันก็ได้ดูกายในกายกายนอกกายในคือการตรวจดูกายในกายส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเหล่านี้ก็ได้นะฟังดึกสันหลาในสติปัฏฐานสี่อาทังสาภิกขุกายเยกายานุสีหารติพุทธาภิกขุอัชตังวาบัญญิอัชตังวากายเยกายานุสีหารติปิบัญญิทารากายเยกายานุสีหารติอัชตาบัญญิทารากายเยกายานุสีหารติสุญญธรรมะธรรมากายะนิหารติวยธรรมากายะนิหารติสมุญญวยธรรมากายะนิหารติอติโคกายอธิกายโยสีวาตนะวาตนะสัพพิปัสสปฏิกาห้องติอันนั้นก็ยานนามตายาปฏิปติปัสนักกายเรื่อยไปอันนี้ก็ท่านจะพิจารณ์เรียกว่าอิทาพิจุกายกายามที่หาติพิจารณากายในกายกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้เพราะความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็ได้พิจารณากายเวทนาจิตก็เหมือนกันแล้วให้พึงทำความเข้าใจว่ากายนี้มีอยู่อัตถิกายโยติวาปนสัตถิปฏิปฏิกาโหติให้พึงทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่แล้วพิจารณาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ญาปนสัตติปฏิปฏิกาห้องติให้มีสติจำพ่อหน้าอยู่เสมอสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทำผ่าแล้วยังไงเวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐานสิ่งกับอริยสัจสี่ตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดกันแต่เพียงว่าอาการที่น่าจิตธรรมกายไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ยจิตก็เป็นสัจธรรมได้เพราะมันมีทุกข์มีสมุทัยอยู่ในนั้นและมีมากอยู่ภายในจิตนั้นด้วยนิโรธดับทุกข์ดับที่จิตนั้นเนี่ยนั่นมีสมุทัยเรื่องสัจธรรมเรื่องอะไรเวทนาคือตัวก็ตัวสมุทัยตัวทุกข์แล้วเวทนาทุกข์ทุกข์เราท่านการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อย่านอนใจเรื่องปัญญาควรที่จะพิจารณาเมื่อไรให้พิจารณาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มภูมิอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่หนังคงแล้วจะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันมาถึงการเวลาที่จะควรพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าใจชัดเจนซึม

เข้าไปเดิมหลับแล้วสมาธิก็สงบลงได้ทำไมจะสงบไม่ได้การพิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งกังวลทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทางปัญญาจิตจะสงบไม่ได้ต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความสงบโดยลำพังเช่นอาศัยบริกรรมบุญใดบุญหนึ่งหรือจิตที่มีฐานในสมาธิแล้วกำหนดเอาเพียงสิ่งที่เฉยมันก็ลงเองนี่ก็เคยมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยนุ่นๆเดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคำบริกรรมสงบด้วยคำบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าที่เรียกว่าปัญญาดวงสมาธิก็เคยดำเนินมาแล้วถึงกับต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหนังสือปัญญาดวงสมาธินะหรือจะกำหนดลงโดยลำพังจิตเลยเมื่อจิตมีฐานในสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมีสามอย่างด้วยกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเวลาเราใช้ในขณะที่เกิดความคับขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกข์เวทนามากหรือเราเจ็บไข้ได้ปวดมากเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ปวดนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามโยกพ้นคว้าอยู่ตรงนั้นหมุนอยู่นั้นมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาถรรพ์มากที่อยู่ผิดกับสมาธิทั้งหลายในการอุบายพิจารณาสติเป็นของสำคัญอย่าลดละปล่อยวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดดูในสถานที่ใดเอียบทใดสติเป็นของสำคัญมากที่จะคอยจดจ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าในขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตจะเล่ร่อนทะเลทลายไปเข้าก้นเข้าดาบเข้าหมดสติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องพิจารณาด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกำหนดลมเฉยๆให้จิตสงบลงไปเพราะความได้ฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงได้ทั้งนั้นสติเป็นธรรมจำเป็นอยู่มากเพราะว่าความเพียรประเภทใดสตินี้จะปราศจากกันไม่ได้เลยก็คือเป็นของจำเป็นในงานทุกขั้นของงานไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบอยู่ตลอดเวลาจึงจะจัดว่าเป็นงานเป็นการเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนต่อไปก็มีงานอธิบายเพื่อนกัน

พระเณรที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัตทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัดโดยธรรมด้วนล้วนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม้น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำรับตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรานี่เท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะๆและมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสกิดคือสกิดใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสะกิดใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญเนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแก่นได้แก่สติเป็นแก่นอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาด
ความติดต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามาเมื่อพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วกิเลสภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของตัณหากันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้างแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้ยินในได้ข้อคิดที่เป็นอัตเป็นธรรมไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละที่ว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเณรมากมายก่ายกองร่วงลังไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอสังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาพูดปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความเชื่อความเลื่อมใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแก่จ่ายแก่ประชาชนทั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ให้
ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมณฑลของเราเวลานี้ให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้โอวาทสั่งสอนเพื่อนสูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนฝูงแล้วเป็นอย่างไรการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการเสาะแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนๆที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนสู่หาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตสาห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่

มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่ากิเลสเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการดีดการดิ้นการฝืนที่จะหลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมรานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่และเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นมหาอำนาจนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ เพราะเอาจที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นกลอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่เป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจหรือหลุดลอยสลับตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราชญ์มีประสนมาเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ฟังดิเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันพันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นทั้งนั้นนั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดๆอย่างเด่นๆชัดๆนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับสนจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายต่างบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิคว้าไม่ทันมัน

ินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจับปรุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกริดพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบการมีสติคือขัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการถอนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพียรในท่าอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราเป็นยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวันเป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเราเฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นหลักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเพียรทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นน่าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอาโรคก็รกเอาทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นครุขระก็ต้องผ่านไปโคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความเข็ดหลาบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องพลมายาของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นดีอย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเฉียดหลาบเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวก็ได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์นั่นดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี้ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสใน3แดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลส

เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้เด็กรับความทุกข์แล้วจำเป็นความเฉียดหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกกับอนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นสิไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่แหละนะไม่มากก็น้อยกองเป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังสิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสทั้งตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นดูโดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสแต่ยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟเนี่ยไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิต

ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าแสงหน้าทำไม่ทันเนี่ยให้รู้อันนี้ไว้และอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้จากสติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้มันต้องแนะนำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องนำมาใช้อยู่นั่นแหละผู้ปฏิบัติจึงต้องเลยสังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่จะละจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันไปในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแลคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสด้วยการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในขั้นพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเณรเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมร่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงที่เรียกทางลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบางมอดหมดหัวใจเรามันมีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกไปแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสว่าเหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถูกบ้างเวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามนั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปอกเปิดเพราะได้ลากไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดสิต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนำมาทันทีนั่นแหละคือมัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงเอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นคือคำว่ามัชฌิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบยอดลงไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับจริตนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลุกทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริ

กรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตาก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในทำขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนกรอบจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นๆเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตที่เสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปแล้วนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั่นเป็นพื้นฐานต่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่เราท่านมัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแหละเราปฏิบัติเองนั่นแหละเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักแล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เนียบแน่นราบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลนะน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะขึ้นท่วมเมฆนะว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบคลื่นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมมันขึ้นกระทบกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกนี่แหละกิเลสมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำแต่มัชฌิมาปฏิบัติเดินทางสายกลางสายไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะกิเลสประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารกิเลสทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติเครื่องดำเนินของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นแต่ข้างวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำมีสติสตังเป็นเครื่องกำกับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่เฉลียวฉลาดเร่ร่อนด้วยความหิวความหัวกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาค่อยควรในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยกขายพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกองวิปัสสนาอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนาแยกแยกเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงมันออกจากความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวดุขขังนัตติอัชชาตัตตะทุกข์จะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นน่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั้นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคืออวิชชานี้ได้เราต้องโค่นเข้าไปโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวของมันเข้าไปฟันรากปล่อยรากไหลเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่อง
ของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็ชิบหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นเราก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรใดหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวที่เลวอวิชชาปัญญาสร้างขาราแล้วก็ขึ้นตัณหาหนังว่างอวิชชาไม่ให้ไม่อยากให้อะไรเราไปว่าแต่ตัณหาหนาตัณหาก็ออกมาจากอวิชชาเป็นแขนงเดียวกันของอวิชชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้เปลือกออกแล้วก็ถากกับขยี้ก็เข้าถึงแก่นนะต่อมาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชาเนี่ยกับพี่มันก็กระจายออกมากิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่งแขนงของอวิชชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบเมื่อคืนนี้ฝันงั้นฝันนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบหนึ่งเวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบหนึ่งตื่นทั้งหลับทั้งตื่นนั่นฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดนี่เราจะทำอย่างไรเวลานี้เราแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือคลังกิเลสเมื่อแบกคลังกิเลสก็คือแบกกองทุกข์เราจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี่ไม่ต้องมีแต่จิตใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดปัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แล้วอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นก็เรื่องของเราก็ต้องแบกอย่างนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้ๆเอาไฟมาจี้ลองดูที่เป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไม่ร้อนเรามันจะตายจะว่าไงนี่ทุกข์มันไม่รู้แต่เรามันผู้รับทุกข์มันจะตายจะว่าไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะเธอจะทูลเอานั่งหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมล่ะไม่รู้จะทำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเจาะแสวงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ท่านอธิบายโดยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพุทธปฏิบัติอย่าไปแบบเลี้ยวไหลไปอยู่ก็อยู่เลี้ยวไหลไปก็เป็นแบบนั้นน่ะดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครูอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทรามของตนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้จะจากท่านไปแล้วธรรมะนั่นสดๆร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพลาดจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราที่แต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันไปปฏิบัติ มีกันนับวันมากขึ้นทุกวันว่าไงนี่49แล้วเนี่ยดูสิมากไหม49ฟังเลยแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสาวพัดแปลว่าไงมันสียักษ์สีผีนั่นมันย่อมอะไรนั่นตอนติดเราก็ต้องพิจารณาสิให้เอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะ
ไม่สมกับมาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กล้าเดินตามนั่นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นสูงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีเพื่อประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องดีงามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมตั้งใจเราพึ่งปฏิบัติเห็นเหตุเห็นผลธรรมะพระเจ้าประกาศกลางวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังที่ว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอัตนธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนั่นเองมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนรทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครมีแต่กิเลสย่ำยีตีเดียวอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรนี่แต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำนะมันเน้นหนักลงไปสิผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่ากิเลสสดๆร้อนๆตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีสดๆร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนเลยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัดธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคืนยังรุ่งวันยังค่ำตั้งกับตั้งกันมาไม่มีวันอีกพอไม่มีวันจืดจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจจัดโลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวลาแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าปณิพันธ์นั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติพูดเช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันอยู่ออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั้นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมีหัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ฉลาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวที่ทะลักทั้งเลยแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่มาสอนโลกอยู่เหรอก็ธรรมฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเราผู้ประกาศตนว่าลบล้างธรรมมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดนะมันเหนือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะยังเหนือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครละมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆละมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เรายังไม่บวชมันก็เหยียบหัวอยู่แล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบีอยู่บนหัวใจเรานั้นแล้วบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่บนหัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเราไม่นำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้องไอซียูแล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำไมจึงต้องยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ธรรม
ไอ้จริงแท้จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียกตะกายมานั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักกาโลปุริสังหันติราบสักกาละมันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายแต่ออกมาไม่เห็นจะชัดอย่างนี้ตาตายเพราะเหยื่อล่อตามโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตาตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแก่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงไปอย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพากันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้จะเป็นกรรมฐานหากินกันนั่นนะมันเป็นแล้วนั้นเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ไปประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินได้ง่ายเอาครูอาจารย์ไปขายพากันจำลังไหลลงไปกรุงเทพเลยไปว่าไม่อะไรจะพายย่ำดีไม่ดีอ่ะแล้วเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นนะเดี๋ยวนี้นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เร็วขนาดนั้นเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเร็วขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสายแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องอดตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายกว้างขวางออกไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจำเอาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมันด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางละพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธรรมังสังฆังนี้อยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนพระเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิก็เทศมาท่านหลายฟังแล้วร่วม40ปีแล้วนี่ผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งนานทนเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองท่าคลองขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงท่าขันนี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆพูดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามันก็ย่นชีวิตจิตใจความมันอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกันขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคิดปฏิบัติไหนพอที่จะลงใจทำบุญให้ทานกราบไหว้ลงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าใครหรอกว่าใจมันเหมือนกันที่ไหนมันกืนไม่ลงก็ไม่อยากกืนไม่ว่าเขาว่าเราจะกืนอะไรกืนก้างกืนกระดูกลงคอเนาะไม่อยากตายอยู่สิ่งไหนนี่มันหวนกันมันขวางยิ่งกว่าก้างมันขวางคอทีนี้นะว่าดีไม่ค่อยร้อนยังไม่ร้อนตามธรรมดาเดือนกุมภาตั้งที่5ที่6ที่7แล้วก็เริ่มร้อนแล้วมันถึงวันที่17แล้วยังเย็นยังพอสบายถ้าร้อนหนูลำบากมากนะผมถ้าทันก็สุดนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ทั้งวันเหงื่อแตกนี่นอนก็ค่อยหลับสบายนะวัยแล้วนอนไม่ได้มากนะหลับนิดเดียวนิดเดียวแต่ก่อนถ้าหลับแล้วก็หลับไปเลยพอตื่นแล้วลุกเลยถ้าหลับผมฝึกเจ้าของมาอย่างนั้นนะผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกนี่ผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทำตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่ถดลง
นอนก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมากแค่เนี่ยนอนไปนี่เดินเดียวก็ตื่นกลางคืนไปก่อนธาตุขันมันก็ดีความมุ่งมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอะไหนจะมาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมขนาดผมเองไม่เป็นจริงขนาดนั้นหรอกนั่นเพราะนั่นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้ไปตามมันไปมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วมันจะอื้ออ้อให้มันเหยียบนั่นอีกมันก็มีหัวเดียวนะคนเราหัวใจยังจะว่าเรียนหนังสือก็มันก็เหมือนกันเพราะอันนั้นก็มันก็ตั้งใจไปอีกทางถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเรียนสอบก็เลยยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับต้องเดินหนีต่างจังหวัดแต่หานอนสบายสบายนี่พอยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวรบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีไหนจะไปนอนตื่นได้มานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจของเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแฝงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแฝงไม่แต่มันพุ่งข้างหน้าเพราะตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะมาหมุนกลับมานอนอะไรคิดมันรุนแรงขนาดนั้นเลยว่าแม้นั้นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักเท่างานข้ากิเลสกันบอกแล้วงานอันนี้ลืมไม่ได้เลยว่ะฝังลึกมากบอกคนเราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวนี้เลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกรกิเลสมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงเพราะว่าถ้าส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมานทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะเพราะเป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้ไหมมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานสัจธรรมสัจจะคือความจริงสังลึกไม่ใช่ความจำมันกลายเป็นความจริงไปหมดขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังอยู่ในหัวใจนี่ไหนจะเป็นมันนอนซ้ำอีกผมมาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้19พรรษา20พรรษาเองนะ19พรรษาเครื่องกระถา20พรรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมผมอยู่ห้องทรายคือปกติของการนอนของเราเนี่ยถ้ามันฝึกมาอย่างนั้นพอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตื่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งถึงทันทีเลยถึงเลยกันนั่นเป็นอย่างนั้นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอรู้สึกตัวได้มันจะเด็ดถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้ยังไงฟังดิมันเข้ากันได้เลยกับเด็ดถึงเลยที่จะลุกมันมานอนทันทีเวลามาฝึกที่แรกโอ้โหไม่ได้นะนิสัยมันเร็วพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะร่วมปีแล้วมั้งคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติไม่สติแบบถึงกับแบบธรรมดากันมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะอย่างนี้เราว่าให้มันลุกพอดีพอธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างตัวนี่โอ้ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เกียจมันเก่าแก่วันนี้นั่นแหละนี่เลยมีแต่เสริมนะทุกวันอย่างนมนี่ผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมีผลบวกจากนมก็ฉันอย่างนั้นหมายถึงอายุมาแก่แล้วก็มีแต่เสริมแต่ก่อนมันไม่เลยตัดขาดทบ้านหน่อยมาว่าแล้วมาสืบต่อได้ทั้งนมๆเนิ่มๆผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาหนังสืออยู่มันเสริมกิเลสประเภทที่ว่าราคะตัณหาอะไรสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เป็นพระเราก็เป็นธรรมเมื่อรู้อยู่แล้วก็
เราจะไปเสริมมันยังไงเนี่ยเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนถือผมก็ไม่เอาได้มานี่ก็ถวายครูบาอาจารย์ใหญ่ไปไม่แตะเลยนี่ยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยมันเป็นไม่แตะอะไรอะไรที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมเราต้องตัดออกตัดออกตัดออกเลยไม่งั้นจะเรียกว่าปฏิบัติไงเมื่อสังเกตเจ้าของมันเรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้ไขแต่แปลงไหนมันต้องรู้ที่ผู้ปฏิบัติอันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมึงโอ้ยอย่างว่าผมนี่ทำมองภาพนี้มันขวางตาแล้วนะทั้งที่เราไม่ได้เจาะแสวงหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนยกโทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นสำคัญที่ตรงนี้เพราะแพ้มันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นผมเหมือนนักมวยเขานั่นเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมแต่แทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเลยขึ้นไปต่อยแล้วก็ต่อยมันม่อยครูมันจะกล้ากลางเลือดตายก็เลยซ้ำไปหลังฝึกจนแล้วขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยนี่ก็เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นมีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยอย่างไรไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางสิของตาเคยใช้มาเท่าไหร่มันไม่ออกกันอย่างจริงจังมันไม่รู้เรื่องของกิเลสเอาหนังจริงจังเอาเป็นเอาตายจะกันนั่งเนี่ยว่ามีดงสีดงอะไรดงผู้วัวนะอันนึงดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีอยู่นะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีแต่สำคัญที่ผู้ให้การแนะนำสอนที่อย่างหลวงพ่อตันนี่เท่ากับแต่ขนาดนั้นเราไม่ก็เอาเรื่องใครละมันอยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบก่อยๆอะไรไม่มีรถมีชาตินะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอ้มันสำคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ป่าขนาดไหนก็ป่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ่งมันอยู่ในนั้นมันฟัดมันเหวี่ยงนั่นฟัดเราถ้าไม่มีดาวมีเกณฑ์ไม่การได้เกณฑ์เราจะแสดงว่าอยู่ในป่าจะโดยลำพังเราโอ้ใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจิตไม่มีหลักไปอยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์อีกตัวหนึ่งไปอีกละรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็นในหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่าน่ะมันต้องเป็นของมันน่ะผมนี่เป็นแล้วนะผมนี่เอามาพูดนี่ตอนมันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์น่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันอยู่ท่านที่จะเป็นจะดีอยู่คนเดียวดีในป่ายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์น่ะอยู่ก็เป็นยังไงนี่แหละมันมีอำนาจมากมันเหยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่นั่นว่าไงโอ้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนรู้จะของนะอย่างนี้ไม่ไหวออกจากครูอาจารย์ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นทีนี้พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างเพราะฟังจะว่าได้หลักจะสนุกฟาดไปที่นี่ถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นมันคนเดียวกับคนเดียวถึงขั้นที่จะต้องแอบกับครูอาจารย์มันต้องแอบฟังนี่ก็เป็นมหาอยู่แล้วมันทำไมไปเป็นงั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจำของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นแต่ท่านในหัวใจอยู่ของนี่มันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นแม่เด็กดึงดูดคอยแนะคอยบอกแล้วมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดอยู่กับท่านมันร่มมันเย็นวิเหลมก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านแต่ท่านดีกิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงใช่ป่ะแล้วก็อยู่ในลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนียวมันไม่เต็มเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอ้โหผมเห็นผมเป็นนะนี่แหละที่ว่ามันเมื่อมันจะมาในหลังได้เกณฑ์โอ้ยใครจะอวดดีนะว่าถ้าไปอยู่คนเดียวเราก็จะได้สะดวกสบายแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีหลังเกณฑ์นี่โอ้ยอย่าไปอวดพูดนะผมนี่เป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นอ่ะไปที่มีพระพูดโอ้ยกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะท่านเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันจะไม่กระเทือนอันนั้นอ่ะที่พักวัดช่องลมน่ะที่ผมไปพักนี่
เดี๋ยวผมไปคราวหลังเนี่ยปีกลายหรือไงนะผมไปก็ทำไมสถานที่นี้จะไม่ค่อยมีพระมันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่นมันก็สงบสงัดดีทำไมไม่เห็นพ่อมีใครมาอยู่เป็นพ่ออะไรพระท่านมาอยู่คนเดียวก็เยอะสงัดก็จะกินอยู่แต่จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังว่ามันกับสัตว์ป่าอยู่มันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยจิตใจก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยทำยังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังว่ะน่ะฟังดิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลังได้เสียงนะอย่างนี้อันไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั๊บมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นมาแล้วที่แยกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไปแต่ก็ต้องได้วิ่งมาในนี่หมายถึงขั้นตอนที่ยังไม่หลังได้เสียงเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิได้แล้วมันเป็นอีกอย่างนึงมันเป็นมีหลักแล้วสงบไปอยู่ในป่านี่ก็มีแต่เสริมความสงบของเจ้าของมากเข้ามากมันก็ได้ตามใจหวังเพราะมีหลักอยู่แล้วนี่หลังโอ้โหมีแต่กิเลสเลยขึ้นเหยียบโอ้แหละพอถึงขั้นสมาธินั่นก็เป็นหลักอันหนึ่งถึงขั้นปัญญาก็คอยรับคอยกราบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาเลยทีนั้นอยู่คนเดียวนั่นไปแบบนั้นนั่นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างเลยงานของเรานั่นขั้นอย่างนั้นท่านอยู่ใครก็ได้มันก็รู้ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนเดียวนี่แหละตอนมาอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันหนึ่งเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นขั้นสมาธิมันอยู่คนเดียวก็ได้พอถึงขั้นปัญญาก้าวเดินนะโถมันยิ่งมันปัญญามันรวดเร็วเท่าไหร่ก็แบบที่เหลือมันยิ่งเห็นความรวดเร็วของที่เหลือนั่นที่ที่นี่นี่เราจึงว่าเราวัดที่เหลือมันหนาที่ไม่กล้าพูดว่าที่เหลือมันแหลมคมมากหนามากหนาเคลื่อนไหวมาก็เป็นที่เหลือแต่เราไม่รู้มันจมอยู่แล้วมันก็เป็นที่เหลือแต่เราไม่รู้นะพอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไงนั่นสิมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครก็ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟาดกันตลอดบินทบาทมันก็ไม่ได้สนใจก็เป็นไรนะมันไม่มีนี่ระหว่างไงแล้วบินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนเนี่ยมันจะไปแยบแยบแยบแยบกับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมีงานมันก็ฟาดกันข้างในดังนั้นมันจะเข้าป่าโคมคามกันหรือเดินยังกลมเดี๋ยวเข้าป่าโคมคามออกมาโคมคามจิตมันหมุนอยู่นี่คำว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยๆแล้วมันไม่จะออกนะนะที่ว่าจิตมันออกโดดควายจะออกจะออกที่ว่านะต้องบันทึกตอนนี้บังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันที่ว่าออกมันออกเพียงกิริยาเนี่ยมันอยู่ภายในนะมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดกันอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกคิดออกปรุงปัญญามันออกทำงานคำว่าออกนั่นต่างหากเช่นอย่างว่าผู้ต่อสู้คอยยืนคอยอยู่ก็คือว่าเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่จะได้ฟัดกันไม่ได้หมายถึงออกไปนู่นไปนี่นะเดี๋ยวบางคนที่ไม่เข้าใจที่ออกไปยังไงนะออกไปยังไงนะจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่อยากอยู่ในความสงบมันจะทำงานของมันต่อสู้กิเลสฟัดกิเลสอยู่นั่นนั่นแหละมันออกจากความสงบนี่มาทำงานเท่านั้นเองทั้งหมดอยู่ในนี้แหละอย่างที่ว่าเดินไปนี่มันเข้าป่าโคมคำคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทำงานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปเนี่ยซุ่มซ่ำก็ทักแต่ว่าตุ๊กตาเดินแล้วเดี๋ยวก็โคมคำเข้าป่านู่นยับหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมายับหนึ่งเข้าป่านะหาไปอีกเดินไปแล้วโคมคำเขานู่นนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี่ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีวงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นทางก็ไปมันทางเห็นถนนทางก็เห็นแน่
มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยบอย่างนี้มันเข้าใจทันที

มันเป็นด้วยกันอันนี้มีแต่เราพูดเหมือนบ้าเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นในฟังจะว่าบ้าหรือเปล่าสุดแล้วนั่นมันอยู่กับใครไม่ได้อย่างบอกต้องไปคนเดียวเดินป่าหรือว่าเราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้นี้มันก็ทำงานตลอดของมันมันไม่เรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยนะเดินทั้งวันก็ทำเพียงไปทั้งวันอยู่ไหนมันก็ไม่มันไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่การต่อสู้เท่านั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่นะคุณดมพันดมมีไปนี่นะมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับจอกนะจอกมันไหลหุ้มห่อคอมมันจะไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรมคุณจอกแหมที่ว่านมันปิดน้ำมันนะคือกิเลสมันปิดธรรมเวลานี้กิเลสปิดธรรมเป็นยังไงดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดตั้งแต่ท่าเรานี้ออกไปมันเป็นจอกเท่านั้นคือมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอาชีพธรรมยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเป็นเม็ดเป็นหน่อยมันเป็นอย่างนั้นจะมันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีเหรอทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจับหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขหรือมันกระแสของจิตมันหมุนเป็นเรื่องของโลกของโลกทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกับว่าจอกมันนะมันหุ้มห่อทำไม่ให้ทำออกก้าวเดินได้เลยนับวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราก็บวชมานี่นานขนาดนี้เนี่ยได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเลยครับเปลี่ยนแปลงมีแต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงเรื่องผลเนี่ยเป็นผลลบผลลบผลลบเกี่ยวกับธรรมผลลบผลลบธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังหุ้มห่อเข้ามาเรื่องนี้ปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเป็นอย่างนี้นะนี่ว่าศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดแหละค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรอะไรที่ทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั่นที่เลยเข้าไปลบลายเสมอในหัวใจของคนนะให้มีอะไรมีเผ็ดมีร้อนอยู่กับกิเลสทั้งหมดรสชาติไปอยู่นั่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับกิเลสทั้งหมดผมก็ว่าทำไม่มีรสชาติไปเลยจืดไปหมดเลยมันปิดขนาดนั้นนะกิเลสปิดนี่เราพูดตามหลักความจริงมันก็ดูวันนี้มันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิสนุกพิจารณาก็มันเปิดดูตลอดเวลานี่อะไรมาปิดมันวะว่างั้นเลยมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสงสารทำไมมันจะพิจารณารู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะนะหรือที่เหลือมันเป็นยังไงมันเป็นของมันได้เมื่อธรรมะมีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้ถึงตามความจริงของกิเลสและของธรรมทั้งหลายทำไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับกันเป็นเลยนี่เราจะฆ่ากิเลสหัวใจเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเอามันจะดีไปไหนวะจิตนี่วะอะไรจะเหนือธรรมบ้างธรรมนี่เคยปราบกิเลสมามากต่อมากแล้วนั่นเคลื่อนไปไหนล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ในหัวใจกิเลสอยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เพราะความคิดความเห็นที่นำธรรมมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ได้นำธรรมมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉยถ้าเป็นไม้กับไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดกับมีดฟันจริงถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนก็อาวุธชนิดนั้นจริงๆฟาดไปที่เด็ดทำได้จริงๆท่านยืนถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นนี่เลยมันจะอยู่ได้ไงเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือที่สังหารที่เด็ดทั้งนั้นมันแค่เครื่องมือมาสังหารตัวเองมันเป็นงั้นแหละนี่หัวใจคือว่าธรรมะพระเจ้านี่มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันเป็นเลื่อมถัดคมกล้าที่สุด
ไม่มีคำว่าสนิมสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแท้และคำสอนของพระเจ้านั้นหมายคำสอนของพระเจ้าเครื่องฆ่าที่อยู่ไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดหนึ่งไม่มีเลยท่านนำมันมาใช้มีที่ที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยนี่มันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นต้อนหลอกลวงของกิเลสโดยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นนั้นที่ว่าแต่ทีนี้คือว่ารู้จักใช้นั่นแหละสำคัญความรู้จักใช้ก็มันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการฝึกทรมานตนช่วยทำให้ได้ทำงานคล่องตัวเข้าไปนะอย่างที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนี่มีแต่อุบายช่วยให้ทำก้าวเดินได้คล่องตัวคล่องตัวนะมันต้องช่วยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่างั้นเลยนะอาเฟียมันอยู่ไหนล่ะล่ะซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันนั้นว่าเรามีครัวเลยนี่อยากจะให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัดนี้บัดนี้วันนี้จะรอไปที่ไหนนั่นเหมือนจะมาปัดออกปัดออกปัดออกเลยเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทำแต่ร้อนเพราะข้ากิเลสนะร้อนจีร้อนจีร้อนจีเลยเพราะข้ากิเลสมันถึงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพูดไม่มีความติดติดจังเลยนะมันถึงใจจนกระทั่งถือว่ามอบได้หมดเลยโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้อุบายเลยแต่ส่วนนิสัยของสัพพัญญูของสยามภูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้มันแต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้เพราะบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่แนะคำแนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เล่นพระประเจกพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องและมีแนวทางมีผู้ให้อุบายนี่เลยนั่นได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงโอ้เอาคมมันลงที่เอาฟาดเอาสันลงเอาสันลงทำไมเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันจะอยู่งั้นจนได้ได้มาแล้วก็อยู่มีดยืดให้แล้วแทนที่จะฟันลงตามลงนี่กลับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะธรรมะนี้เลิกขนาดไหนก็อย่างนั้นนะเอาไปใช้ไม่ถูกไม่อย่างนั้นมาใช้ถูกแล้วกิเลสนี่มันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นทำเคยฟันกิเลสขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้ววางมันนี่ก็คือว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเรื่องละเอียดกว่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นคำพูดแหวกแนวสามโลกสมมตินิยมหรือจะเป็นลักษณะคำพูดว่าอวดตัวไปเสียก็เบื้องแรกก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่จริงว่าเอามาพูดยากการใช้ต่อสมมุติหนึ่งมันก็ต้องได้พิจารณาเนี่ยหนักเบาของสมมุติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ยความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบผมไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่แค่นั้นในหัวใจจุฟางนั้นแล้วก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาก็พูดไม่ถูกเนี่ยนี่คือจังหวะที่ว่าปัญญาละปัญญาในความคาดคือความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญานี่มันก็พออะไรจะมาคาดอันนี้คือละเอียดซึ่งไปกว่านั้นมันอะไรนั่นน่าเหมือนภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะเรียนนอกเรียนมาพอจำนอกก็จำมาพอจนสมองถื่อผมพูดโกงๆเลยเพราะเรียนขนาดสมองถื่อไม่ทำงานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นมีว่าไงอย่างนี้ไม่มีในตำราด้วยท่านก็พอพูดไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานี่ในตำราครับแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะพูดไม่ถูกนะมันอะไรนั่นอย่างนี้ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นว่าไม่มีนี่มันอัศจรรย์เครื่องมืออันนี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับกิเลสทั้งหลายเราจึงรู้ว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนี่นะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เข้าไปจับทั้งนี้ไม่มีนี่มันจับไม่รู้นะมันจับไม่ได้แล้วมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอกมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งอะที่ถูกจูงไปพวกเราเป็นอย่างนั้นไหม
ถ้าไม่เห็นอันนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาเนี่ยเมื่อมีอันนี้แล้วมันก็ทันกันอุบายมันออกเนี่ยนะอย่างนั้นอันนี้มันเร็วดิไม่งั้นฆ่ากันได้ไงนั่นตอนนี้ก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกำลังก็กำลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้นี่อันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ดิลวดลายกิเลสที่มันออกมันปกครองโลกมันเบียดบีบบังคับโลกฉุดล่างโลกให้เป็นไปยังไงจิตติวิญญาณแต่ละดวงละดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรหวังนั่นน่ะมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรจะพาไปสิงนั่นนี่เลยนี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถแต่พระองค์เป็นอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าจิปาปัญญาคืนเดียวทะลุเลยเป็นวิสัยของสัพพัญญา

สิ่งที่มันแยกมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างมันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงนะตำราไม่สามารถที่จะออกมาได้จะเรียกว่าปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่ในอย่างนั้นก็ถูกไม่จำเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นะบอกแต่ท่องทางเข้าตรงนี้นะมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจนะมันบอกไว้กลางๆตรงนั้นเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นเห็นมากเอาเจริญให้มากนะภาเวตบันติเมพิโกเวถึงเจริญให้มากภาวิโตพระโหดีกะโตมันก็บอกว่าให้ทำให้มากเจริญให้มากแล้วก็กล้าไม่หยุดก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นไม่ต้องบอกเข้าถึงเมื่อไล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั่นจนได้ไปรู้นั่นไปเป็นนั่นจนได้แล้วเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านจะไม่จำเป็นต้องมีในตำราเพราะเมื่อนใหญ่บอกไว้แล้วช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วไล่เข้าไปกระทู้อันนั้นปล่อยให้เจ้าของนี่เองเป็นการที่จะโคประจักษ์ในเจ้าของคือว่ามหาสติมหาปัญญาไม่ถ้าหากว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ได้ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนิดกว่านี้มันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซึมซาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซึมซาบนี่ซึมเข้าไปซึมเข้าไปนี่ที่เดี๋ยวอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจางให้จางไปหมดเนี่ยจะพูดยังไงมันก็ยังไงพูดไม่ถูกนะคือยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับอันนี้มันเข้าไปขับออกหมดเช่นอย่างหัวเผือกนี่นะหัวเผือกที่เวลามันยังสดอยู่เนี่ยมันคันมันเป็นพิษพอต้มลงไปความร้อนนั่นแหละมันขับเข้าไปขับอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันต้มหัวเผือกหัวมันหัวเผือกเนี่ยสำคัญคือมันเข้าไปขับไล่รถติดเป็นพิษออกความร้อนนั้นนั่นถ้าเราเที่ยวก็เที่ยวได้ขนาดนี้อันที่มันที่มาว่ามันซึมเนี่ยมันซึมอยู่มันละเอียดขนาดนั้นทีนี้ธรรมะเราขับเข้าไปขับไล่ออกมันอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอ่านตำหนักตำราอยู่โดยที่นี่เลยกลายเป็นศาสนาหนึ่งแต่ตำหนักตำราเป็นสุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมีแบบแผนอะไรลาว่ากันไปอย่างนั้นนะว่าไปศาสนาก็อยู่ในตำราไปนี่แล้วที่มีเวลาจะปฏิบัติก็ว่าสูตรเอื้อมมุดหลังไปแล้วนั่นมันติดเข้ามาอย่างนี้แหละที่เด็กติดเข้าใจผลเปิดเข้าไปมันถึงได้รู้เรื่องของกิเลสว่ามันเต็มขนาดไหนรู้เข้าไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้รู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาสติปัญญาขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแล้วจึงรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดเข้าไปขนาดไหนว่างั้นเถอะนะถ้าไม่มีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าเข้าสู่ตรัสรู้ปริตับขันปรินิพพานทั้งสามการตรงกับวันนี้คำว่าประสูตรนาเราทั้งหลายก็คงจะทราบโดยทั่วกันคือวันอุบัติพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้ขุดได้ตรัสรู้ธรรมมรรคอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจผู้เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็เลยมาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดเป็นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัส

หรือแต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายผู้สลายลงตามสภาพของส่วนผสมคือผู้โลกหรือธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันอยู่มีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมุติที่เพิ่มกันให้เกิดแก่เกิดตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับธาตุหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาอยู่กับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกซึ้งหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงทีที่เรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านจากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆดูสำเร็จพระโสดาสกิทาพระอนาคาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมุติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่ตรัสรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่เสด็จไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นที่ถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิต
่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนม์อยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์ของแห่งความบริสุทธิ์นี่แหละเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านๆมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี้ชายก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าโศกให้เคิดให้เคลิ้มให้ยุ่งเหยิงต่างๆที่เกิดจากความกระทุ้งทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระทุ้งให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดถ้าชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สัตว์โลกเราเรียกว่าตายถ้าพูดเทเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆร้อนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบหลอกๆร้อนๆนั่นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอานิจจังความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงมีเท่านั้นถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดีนอกจากคนเสียจักษุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยพูดพระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยเนี่ยแต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาที่กลับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสขาตธรรมจักได้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้ตรงไปตามอำเภอใจของเราคือตรงไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุให้เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเอง

ตนฆ่าศึกต่อตัวเสียเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแผนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ติดและไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เทวชาติทั้งสัพพยัญชนะเทวละปริปุณังปริสุทธังธรรมจริยังประกาศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้100%อาจจะปลอมเสียถึง20%ก็ได้จริงเพียง80%เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจริงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ดังนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าทำบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัคขาตธรรมคือจัดไว้ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,500 นี่แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่รูปทรงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสวัคขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลเพื่อโลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เนี่ยที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นผู้บูชากราบว่าของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กราบว่าเพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้านะนิยานิโกนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลรุ่งเหยิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายขอบคุณเอาทุกมาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกสอนแก้ความโง่เขาบาปปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่
ปรากฏว่าตรงค่าสุดต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยธรรมะนี่อาตมาถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเตลิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ได้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่ถูกมีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ชาได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันประสูติวันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความรู้ถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงลื้อถอนไปตามพระพุทธเจ้าศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวขาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โลดโผนคำว่าสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอกลางมีหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเทศพระเทศเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมมาใหเสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยจูหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติผู้มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินดีนี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจ
ผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังก็ไพเราะสนอตุนี่เหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากถุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นนั่นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกมีธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั้นนั่นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตำเรียกว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์คัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่ไหนนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากทุกความสุขความสบายก็คือคนจะพลิกตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังทาสิทธิยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าทุกโฉบุอะมนุสสปฏิลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยสมผู้พิจารณามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะถูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระต๊อบเท่านั้นหนึ่งข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าผสมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจครั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกยังไงไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งใจเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกทั้งทันมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์มันมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาติริชานในตะกี้ในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั้นกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกอย่างยาก
ประเภทนั้นเขาเรียกว่าชนิดที่เป็นผี

หรือเป็นเศษเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ดิบฐานไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไว้ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์เทโลคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อสิ่งใดถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลที่บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อลมสายต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเพศภายในใจในร่างของมนุษย์นี่เลยมีเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธจะสรุปทำตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่คือว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับกลับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากด้วยความประพฤติดีอย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันฉะนั้นนี่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทั้งนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดูครูอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นสิริมงคลแก่ตัวขึ้นมาอันนี้แสดงธรรมะก็รู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากเหนื่อยต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์ความเป็นประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงเชื่อเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยเชื่อเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถหนึ่งเป
ซึ่งมองข้ามจะมองข้ามไปไม่ได้ถ้าใจสายใจคออกพร้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดูมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายไปคนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายไปก็เป็นสุขสุขที่ใสของผู้นั้นเองเนี่ยท่านที่ทุกท่านที่มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทำดีต่อผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีผู้สนละกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของตนได้ค่อยควรกันกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยทรงสำเร็จพระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นนักเรื่องของกรรมให้เลือกเส้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นดูด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับลำดับวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะชวนให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังมุ่งตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นนั้นโปรดได้นำพากันนำไปพิจารณาส่วนใดที่เห็นมาสมควรแก่วิสัยของตนขอโปรดให้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้นะขออํานวยพรให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านดำเนินมาและบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปศึกษาอบรมกับท่านมานั้นนับว่าเป็นที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับองค์ของท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากท่านเองมาปฏิบัติโดยถูกต้องแม่นยำตามที่ท่านพาดำเนินมานั้นเป็นที่แน่ใจเวลานี้ผมก็ตะเกียบตะกายนำปฏิปทาของท่านเท่าที่สามารถมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและเพื่อนฝูงที่มาเกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไปท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายจึงควรสังเกตสอดรู้ด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมด้วยดีแล้วนำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนภายนอกท่านไปปฏิบัติดำเนินและนำโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่ได้ปฏิบัติภายในตลอดถึงความรู้ความเห็นเป็นอย่างไรนั้นไปเป็นคติเรื่องพร่ำสอนตนเองที่เรียกว่าไปปฏิบัติต่อตัวเองการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในแม้ภายในจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้แต่ภายนอกยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะตามหลักเกณฑ์ที่ฐานที่ท่านสอนไว้และพาดำเนินมาก็ยังทำใจให้อบอุ่นอยู่ไม่น้อยจึงควรยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะการปฏิบัติดำเนินนี้เกี่ยวกับผู้พาดำเนินนั้นเป็นสำคัญอยู่มากลำพังเราคิดอ่านปฏิบัติไปเองก็ดังที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในแดนพุทธศาสนาทั้งคฤหัสถ์และพระเสเองปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องพูดไปมากเพราะต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ที่พาดำเนินเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีที่สุดในสมัยปัจจุบันดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นนี่หาที่ค้านไม่ได้เพราะการปฏิบัติดำเนินแต่ละข้อแต่ละแขนงล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันในการปฏิบัติของท่านนั้นนอกจากเป็นธรรมที่อยู่ในวิสัยของท่านที่ปฏิบัติรู้เองเห็นเองขึ้นมาในทางฝ่ายธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นเรื่องของท่านเราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นได้ก็ตามแต่โอวาทคำสั่งสอนที่ระบายออกมาจากความเป็นจริงของท่านนั้นก็เป็นสิ่งที่แน่นอนตายใจได้สำหรับผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายเช่นท่านแสดงว่าสมาธิประเภทนั้นเป็นอย่างไรสมาธิประเภทนี้เป็นอย่างไรปัญญาประเภทนั้นเป็นอย่างไรปัญญาประเภทขั้นนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้แม้เราจะยังไม่เป็นก็พอจะได้อุบายต่างๆจากวิธีการแสดงของท่านพอเป็นแนวทางยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วไปปฏิบัติต่อตนเองนี่ก็เป็นการศึกษาอบรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะธรรมไม่เหมือนวินัยวินัยเป็นความตายตัวบัญญัติไว้อย่างไรผู้ปฏิบัติก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นไม่มีการตีแผ่ไปในแขนงต่างๆเพราะไม่ใช่ของละเอียดเหมือนธรรมเป็นสิ่งที่บอกตายตัวจะว่าละเอียดหรือหยาบก็แสดงตามความจริงนั้นเลยจึงไม่มีข้อที่จะน่าสงสัยส่วนธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่พิสดารสุขุมคัมภีรภาคมากด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงสามารถรู้ได้ในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายไม่มีประมาณเลยตามหลักธรรมหรือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นแสดงไว้พอประมาณพอเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางสายกลางเอาไว้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีปีกปีแวะมีทางแยะแยกทางร่วมซึ่งอยู่ในวงอริยสัจอันเดียวกันเป็นไปได้
ทุกๆแขนงเป็นไปได้ในธรรมทุกขั้นแม้สมาธิก็ยังเป็นไปได้ในการแยกจากทางอันเป็นส่วนใหญ่คือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะมีการแยกแยะจะมีการติดการแวะการแตกแขนงออกไปแห่งความรู้ของสมาธินั้นๆเป็นไปทุกขั้นทุกภูมิของสมาธิแล้วมีการร่วมกันเข้าในหลักใหญ่คือที่ท่านแสดงเอาไว้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วยิ่งเป็นของพิสดารเป็นของลึกซึ้งมากปัญญาของผู้บำเพ็ญเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเราก็ยึดเอาหลักใหญ่ท่านไว้อันเป็นทางสายใหญ่สายกลางเอาไว้การปฏิบัติของผู้ดำเนินทางด้านจิตภาวนานั้นจะต้องมีแยกมีแยะมีแตกแขนงไปไม่มีสิ้นไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมย่อมจะแสดงขึ้นให้เห็นในแนวรบคือภาคปฏิบัติของผู้นั้นๆ นั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสจะมีอยู่ในคัมภีร์หรือไม่มีในคัมภีร์แต่เป็นสิ่งที่แน่ที่สุดก็คือมีอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทุกประเภททุกรายไปการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อรบกับกิเลสด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรประโยคพยายามต่างๆจึงต้องได้เจอกันกับกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่คำนึงถึงว่ากิเลสประเภทนี้มีในตำราหรือไม่สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้กับกิเลสนี้มีในตำราหรือไม่ยังไม่ได้คำนึงกันคำนึงหรือจดจ่อตั้งแต่วิธีปฏิบัติวิธีต่อสู้วิธีแก้ไขวิธีถอดถอนกันด้วยสติปัญญาที่จะให้ทันกันกับข้าศึกในเวลานั้นๆเท่านั้นนี่คือภาคปฏิบัติแต่เวลาผลปรากฏขึ้นแล้วนั้นถึงไม่บอกก็รู้เองส่วนภาคปฏิบัตินี้เราจะไปคำนึงตั้งแต่ตำรับตำราอย่างเดียวนั้นเป็นการปฏิบัติตามตำราเป็นการปฏิบัติตามคำบอกเล่าเป็นการปฏิบัติด้วยสัญญาความจดความจำซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับที่เราท่องบทสังวัตยายจากตำรับตำรามาจำเอาไว้ภายในหัวใจของเราแต่การภาคปฏิบัติเพื่อความจริงนี้ดำเนินลงไปเช่นสติหลักใหญ่ท่านบอกไว้แล้วว่าสติสัปปัตถปัตถิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนี่คือหลักใหญ่เป็นพื้นฐานอันใหญ่โตอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่จะแยกแยะสติไปปฏิบัติต่อความเพียรของตนที่เกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ตนจะแยกจะแยะออกไปแก้ไขถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆเป็นแขนงแขนงไปนี่ท่านไม่ได้แจงเอาไว้ปัญญาก็เหมือนกันท่านก็อธิบายไว้เป็นกลางๆปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนี่ท่านว่าอย่างนั้นนี้ปัญญาที่พิจารณาทางในทางด้านปฏิบัตินี้ไม่เพียงจะรอบรู้ไม่เพียงจะพิจารณาไม่เพียงจะแก้ไขถอดถอนกับสังขารเพียงเท่านั้นอาการใดที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของปัญญาจะต้องจดจ่อต่อสู้กันแก้ไขถอดถอนกันจนกระทั่งผ่านไปได้ด้วยความประจักษ์ใจว่าได้ผ่านไปแล้วในกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นนะด้วยปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องตำรับตำราเลยแต่จดจ่อต่อเนื่องกันกับความจริงคือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านว่าท่านเรียกว่าความจริงคือความจริงนี้มีอยู่ในหัวใจนี้ไม่ว่ากิเลสประเภทใครจะให้ชื่อให้นามบัญญัติบัญญังไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่กิเลสประเภทต่างๆจะมีหรือไม่มีในตำราต้องมีในหัวใจของคนมีกิเลสด้วยกันนี่สำคัญสติปัญญาศรัทธาความเพียรใดที่จะนำมาแก้ไขถอดถอนเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจนี้เต็มไปหมดนั้นก็จะต้องทุ่มลงเต็มสติกำลังวังชาของตนเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแพ้ไม่เช่นนั้นไม่รอบไม่เช่นนั้นชำระไม่ได้ไม่เช่นนั้นไม่เห็นความจริงระหว่างกิเลสกับ
ปัญญาต่อสู้กันและได้ชัยชนะซึ่งกันและกันนี่วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องปริยัติถึงเรื่องปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาในอุบายวิธีการความรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาเพียงย่อๆนี้เป็นเรื่องของท่านรู้ท่านเห็นเองท่านจะนำมาชี้แจงบอกสอนเราทุกแง่ทุกมุมในวิธีการต่างๆที่ท่านได้รบได้ต่อสู้กับกิเลสจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะมาเป็นพักๆนั้นท่านไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราทั้งหลายได้ฟังทุกแง่ทุกมุมไปเหมือนกับที่ท่านต่อสู้กับกิเลสนั่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึงทราบเองจะพึงขวนขวายเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตั้งแต่ขั้นพื้นของสติปัญญาศรัทธาความเพียรจนก้าวขึ้นสู่ความแก้วกล้าสามารถแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งปัญญาประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตลอดความเพียรที่เราว่าเพียรพยายามยามเพียรพยายามพยายามจนกระทั่งถึงหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยความเพียรนั้นไปเสียทุกด้านทุกทางทุกแง่ทุกมุมกลายถ้าว่าจะเรียกว่าความเพียรก็กลายเป็นความเพียรกล้าหมุนตัวอยู่อย่างอาถรรพ์อย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไปเสียนี่แหละความเพียรตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความเพียรประเภทที่กล่าวนี้ก็เป็นขึ้นภายในจิตให้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติเองจึงเรียกว่าเป็นความจริงจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการที่เราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นเพียงเป็นแนวทางยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนโดยแท้ต่อเมื่อเราได้ยึดอุบายวิธีการต่างๆที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเราการประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเรานั้นก็คือมาชำระกิเลสมาลบล้างหรือมาลบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปสูญไปโดยลำดับลำดานั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการต่อสู้ก็เป็นวิธีการของเราเองการได้รับชัยชนะจนกิเลสขาดวรรคขาดตอนไปก็เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นมหาสมบัติที่เรียกว่าวิสุทธิจิตก็เป็นสมบัติของเราเองนี่เป็นเรื่องของแต่ละลายละลายที่ใจประพฤติจะพึงประพฤติปฏิบัตินี่ได้พูดถึงเรื่องภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติมีความต่างกันอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่อาจจะทราบได้เราเรียนมาได้มากได้น้อยเพียงไรก็จดจำได้มากได้น้อยเพียงนั้นแต่ความจริงที่จะปรากฏขึ้นให้เป็นที่หายสงสัยจากการศึกษาเราเรียนมานั้นไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏดีไม่ดีแบกแต่ความสงสัยสนเทศจากธรรมที่เรียนไปนั้นมีจำนวนมากมายขนาดไหนจนเป็นกังวลภายในจิตใจเพราะหาทางออกหาทางแก้ไขตามที่ท่านสอนไว้นั้นไม่เป็นหรือหาไม่ได้เนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากเมื่อได้เห็นท่านพาดำเนินแม้แต่เดินจงกรมเท่านี้เราก็เห็นแล้วอ๋อนี่เดินจงกรมท่านเดินกันอย่างนี้เนี่ยประจักษ์แล้วทั้งที่ในตำรามีอยู่ไม่น้อยเต็มไปหมดเรื่องวิธีเรื่องเดินจงกรมของพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงเดินจงกรมและเดินจงกรมนะนั่งสมาธิภาวนาก็มีในตำราเต็มไปหมดแต่เราเมื่อไม่เห็นวิธีการที่ท่านพาดำเนินทั้งที่เราก็ยังจำมาได้ว่าเดินจงกรมว่านั่งสมาธิแต่เราก็ทำไม่เป็นว่าเดินจงกรมเดินยังไงเดินวิธีใดนั่งสมาธินั้นนั่งอย่างไรนั่งวิธีใดการทั้งรวมจิตในเวลาต่างๆอิริยาบถต่างๆทั้งรวมอย่างใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังจากตำหนักตำราต่อเมื่อได้มาได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ว่าการตั้งสติการระมัดระวังจิตใจของตนที่จะคิดจะปรุงไปในแง่ต่างๆให้มีสติระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าแต่เพียงเอียบททุกเวลาของจิตที่เคลื่อนไหวเพราะความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกถูกความเป็นกิเลสนำกิเลสเข้ามาเผาผลาญจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้มีความเพียรที่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมเข้าต่อกรกันอยู่โดยสม่ำเสมอจึงจะ
ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้วหายสงสัยไปเป็นพักๆนี่เรียกว่าการศึกษาเล่าเรียนจากครูจากอาจารย์ต่อหน้าต่อตาได้เห็นได้ยินการเดินบิณฑบาตท่านเดินอย่างไรนี่เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอุบายแก้ไขถอดถอนกิเลสเราได้เห็นด้วยตาของเราในบรรดากิริยาที่พอจะสัมผัสทางตาในบรรดาเสียงที่จะสัมผัสทางหูท่านแสดงว่าอย่างไรแล้วเพราะออกมาจากความจริงของท่านที่เคยพารานเนินมาเราก็นำความจริงอันนั้นนำเหตุผลหรือเนื้อความอันนั้นเข้ามาสู่ใจของเราเป็นที่เข้าใจแล้วหายสงสัยเนี่ยเรียกภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ล่วงลับไปแล้วผู้ได้ศึกษาอบรมกับท่านก็ได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือการประกอบความภาคเพียรเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นท่านก็พาดำเนินและได้ชี้แจงแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนเป็นที่พอใจเป็นที่จูใจแล้วนำมาแจกจ่ายซึ่งกันและกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นที่แน่ใจในปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมาหากว่าเรายังไม่สามารถที่ปัดตัวได้ด้วยปฏิปทาเหล่านี้ก็แสดงว่าเราใช้ปฏิปทาอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้ยังไม่เหมาะกับเรา

ท่านสอนว่าให้ขยันหมั่นเพียรเรากลับเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเสียท่านสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีสติสตังสอนให้พินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาเราก็เป็นผู้เผลอเลอไปเสียไม่มีสติสตังท่านว่าให้คิดให้อ่านไตรตรองในทางดำเนินอันจะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสเราแค่คิดอ่านไตรตรองไปทางกิเลสเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาเสียมันก็ขัดก็แย้งกันอย่างนี้ตลอดไปจึงหาผลไม่ได้นี่แต่เราจะไปตำหนิติเตียนปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินและแนะนำสั่งสอนมาแล้วนั้นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกมันไม่ดีอยู่กับเราผู้มาดำเนินต่างหากนี่ให้เราคำนึงถึงจุดนี้ให้มากเวลานี้เรามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์อยู่นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วแล้วผลที่จะพึงได้ตามที่ท่านอบรมสั่งสอนมาแล้วจากหัวใจท่านมาปรากฏในหัวใจของเราอย่างไรบ้างหรือไม่นี่นักปฏิบัติควรคำนึงให้มากแล้วอย่าตื่นเต้นเรื่องโลกเรื่องสงสารเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันการได้การเสียการสุขการทุกข์การนินทาเสนเสริญที่เรียกว่าโลกธรรมแปดนี้เป็นพื้นเพย์อยู่ในหัวใจของโลกหัวใจของเราของท่านทุกๆรูปทุกๆนามไม่ปรากฏว่าให้ความวิเศษเลิศเลออันใดแก่เราเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าไม่ให้ตื่นเต้นตามสิ่งที่ได้ที่เสียเหล่านี้มีลาภเสื่อมลาภเนี่ยก็คือได้มาเสียไปเป็นของคู่เคียงกันนั่นเองมียศเสื่อมยศเนี่ยก็ได้มาเสียไปนินทาสนเสริญเนี่ยได้มาเสียไปดีแล้วชั่วอันหนึ่งเสริมอันหนึ่งทำลายสุดท้ายก็สู้ฝ่ายทำลายไม่ได้สุขทุกข์เนี่ยมันมีเท่านี้จะว่าอะไรโลกธรรมแปดสุขเกิดขึ้นก็หลงเสียเพลินในความสุขทุกเกิดขึ้นก็เสียใจเสียโศกเศร้าโศกาอะไรมันมีตั้งแต่เรื่องความรุ่มหลงเต็มหัวใจถ้าเราหลงไปตามโลกธรรม8แล้วก็เรียกว่าหลงไปทั่วโลกธาตุดินแดนนั่นเองไม่มีชิ้นดีเลยในหัวใจของเราวันหนึ่งจึงไม่ควรจะตื่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะมีมากจะผิดขึ้นมามากขนาดไหนสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายนี้ทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่รับการกันกรองอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลาแล้วอันไหนที่จะเล็ดลอดสติปัญญานี้ไปได้ที่จะไม่รู้เท่าทันกับมันนอกจากเราเปิดโล่งไว้สำหรับความโง่เขลาเบาปัญญาความทะเยอทะยานความมึนเฟ้อเหื่อเหิงอันเหื่อเหิมอันเป็นทางของกิเลสจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วเข้ามาทับถมโจมตีหัวใจเราให้แหลกละลายไปไม่มีชิ้นดีไม่มีเหลือนี้เท่านั้นเราจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วก็ไปตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้ตำหนินี่เรามันเสียที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้พลิกสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับเหตุการณ์ในวันหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งความเคลื่อนไหวของจิตที่ประกอบด้วยความเพียรมันเคลื่อนไหวไปแก้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้แบบนั้นต่อสู้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายต่อสู้แบบนั้นแก้ไขแบบถอดถอนแบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้ไขถอดถอนแบบนั้นทำอุบายวิธีแบบนี้ไม่สงบหาอุบายแบบนั้นมาเพื่อความสงบนั่นปัญญาไม่พิจารณาไม่คล่องแคล่วในอุบายนี้หาอุบายใหม่มาพิจารณานั่นจึงเรียกว่าผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้ที่จะบำรุงสติปัญญาของตนให้มีความแก่กล้าสามารถและแตกแขนงออกไปในแง่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรก็คือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลาบนหัวใจเราโดยเฉพาะเนื้อกระจายไปสู่เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเพื่อส่งเสริมไปอีกแขนงหนึ่งๆให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นและไหลเข้ามาสู่หัวใจเราดวงเดียวนี้มันทนไหวหรือถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้หรือกันกรองกันไว้บ้างแล้วยังไงก็จมไปได้นักบวชเราไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่ไหนเพราะนักบวชเราเป็นผู้ต่อสู้เป็นเพศที่ต่อสู้เป็นท่าต่อสู้อยู่แล้วไม่เหลวไหลโลเลไปกับสิ่งทั้งหลายนี่แหละผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมเพราะกิเลส

ปรุงออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันหมายเอาไว้แล้วเป็นเครื่องดึงดูดให้มันคิดมันปรุงออกไปก็มีไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตสัญญาอารมณ์มันวาดภาพหรือหมายไปได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้คิดให้ปรุงในเรื่องนั้นๆเพื่อความเป็นกิเลสของตัวมันปรุงได้ทุกเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสออกทำงานนี่ที่เราไม่ปรากฏผลประการใดเพราะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายต่างๆเช่นอย่างอดหลับอดนอนก็เพื่อจะให้มันติดต่อสืบเนื่องกันในทางความเพียรและให้ร่างกายของเราลดกำลังลงไปเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญให้เพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับแล้วก็มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นแหละการผ่อนอาหารอดอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่ผ่อนอาหารเพื่อฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญต่างหากไม่ได้ฆ่าเพื่อการอดอาหารการอดอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงอดมาแล้วเท่าไหร่วันเราก็รู้นั่นท่านมุ่งต่อการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารล้วนๆไม่มีความเพียรทางด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนาเข้าแทรกเลยจึงไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเราก็ทราบแล้วว่าการอดอาหารโดยลำพังนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการฆ่ากิเลสแต่การอดอาหารเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนความเพียรของเราให้ดีขึ้นนั่นเป็นความถูกทางเช่นกำลังของเรามีมากฉันได้มากนอนได้มากร่างกายมีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากขึ้นตามๆกันนี่เฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ได้รับการหนุนหลังหรือว่ารับการบำรุงหรือรับการอุดหนุนจากความมีกำลังในธาตุในขันธ์นี้เป็นอย่างดีผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ผู้อื่นไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี้เวลาเราลดอาหารลงไปลดอาหารลงไปก็เท่ากับลดกำลังทางร่างกายอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้น้อยลงไปโดยลำดับนี่การกล้าทางความเพียรคือสติกำลังของร่างกายมากมีมากสติล้มเหลวกำลังของร่างกายน้อยตั้งสติได้ง่ายสืบต่อกันได้ง่ายและสืบต่อกันได้เป็นลำดับลำดาถ้าจะพูดถึงทางด้านปัญญาปัญญาก็คล่องตัวในขณะที่กำลังบังชาของร่างกายมีมากปัญญาก็ก้าวไม่ออกพิจารณาอะไรก็เหมือนกับมีดที่หาคมไม่ได้นั่นเองราวกับว่าเอาทางสันลงฟันตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ได้เรื่องเดลาอะไรนะพออดอาหารลงไปน้อยลงไปทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนั่นแหละแต่พอได้เครื่องส่งเสริมเครื่องช่วยคือผ่อนกำลังทางนี้ทางร่างกายนี้ลงสติก็ตั้งได้ติดสติก็ตั้งได้ง่ายปัญญาก็ค่อยไหวตัวขึ้นมานี่เราเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้เองการหลับการนอนก็น้อยคนเราไม่ฉันอาหารไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยง่วงแล้วไม่ทานไป3วัน4วันแล้วไม่ง่วงนั่นฟังสิความไม่ง่วงสติก็ดีขึ้นถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็ดีขึ้นนี่เห็นอย่างชัดๆในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นของผู้ใดผู้ปฏิบัติไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเราจะหวังให้ผู้ใดมาทราบเรื่องของเราเวลากิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรามีใครมาทราบไม่มีใครมาทราบเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเองจากกิเลสประเภทต่างๆที่มันย่ำยีตีแหลกภายในหัวใจเพราะฉะนั้นการแก้ไขถอดถอนกิเลสใครจะทราบไม่ทราบก็ตามวิธีการใดที่จะทำกิเลสให้ค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยอ่อนกำลังลงไปวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการชำระกิเลสไม่ใช่การส่งเสริมกิเลสเราก็รู้ภายในตัวของเราก็เมื่อเป็นเช่นนั้นการตั้งสติสตังพิจารณาด้วยปัญญาโดยการอดอาหารโดยการผ่อนละในส่วนร่างกายไม่ให้มีกำลังมากเกินไปนั้นจะผิดไปที่ตรงไหนนะเราต้องนำมาคิดนำมาใช้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบตัวนี่เป็นภาคปฏิบัติโดยทางความจริงเราไม่ต้องไปหวังหาอะไรจนมากมายแบบแผนตำรับตำราเราก็เรียนมาแล้วส่วนใหญ่จำมาได้แล้วส่วนย่อยส่วนแขนงต่างๆที่เป็นทางเดินของกิเลสนั้นน่ะเรายังไม่เข้าใจและเป็นทางเดินของธรรมก็เหมือนกันเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆเพื่อให้

พันกับเรื่องของกิเลสโดยความฉลาดรอบคอบของเราในทางสติปัญญาจึงต้องได้ใช้วิธีการต่างๆหลายสรรพันคมคำนึงคำนวณไม่ได้อุบายที่เราจะนำมาใช้เพื่อแก้เพื่อตัดถอนกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นธรรมชาติที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรถ้าสติปัญญาไม่เหนือแล้วจะไม่ทราบสติปัญญาไม่มีกำลังมากกว่าแล้วจะแก้กันไม่ลงมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายจิตใจตลอดเวลามีความวิเศษวิโสอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาของตนนั้นเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทุกรูปทุกนามสงสัยอะไรนอกจากจะถอดถอนกิเลสที่มันฝังจมอยู่ด้วยยาพิษของมันออกไปโดยลำดับด้วยความเพียรโดยวิธีการต่างๆของเราที่จะพึงหาได้นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราอย่าหวังพึ่งอะไรให้มากยิ่งกว่าพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งอุบายต่างๆที่เราพยายามผลิตขึ้นมานี่อันนี้เป็นของสำคัญเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้โดยแท้ความเพียรเอาให้ทำให้เจ้าของพึ่งเจ้าของด้วยความเพียรได้สติให้พึ่งได้ปัญญาให้พึ่งได้อย่าให้กิเลสมาตีมาต่อยให้แหลกเหลวไปทุกเวล่ำเวลาดังที่เคยเป็นมานั่นเลยนี่เราจะตั้งตัวได้นี่เรียกว่าเราทำความรู้จักกับเราเพราะกิเลสอยู่กับเราทุกมากน้อยเพราะกิเลสย่ำยีตีแหลกเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสด้วยอุบายวิธีใดสติปัญญาใดก็ต้องเป็นผู้คิดผู้ค้นผู้หามาผู้ต่อสู้กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรและต่อสู้กันจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสื่อลงไปม้วนเสื่อลงไปก็ให้รู้ในภายในของผู้ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปหวังพึ่งกับผู้ใดอย่าไปหวังให้ใครรู้นอกจากตัวของเรารู้นอกจากตัวของเราเห็นนอกจากตัวของเรานี่ละนอกจากตัวของเรานี้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นที่หัวใจดวงนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่าเราจะรู้เรื่องของเราทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมทั้งการต่อต้านทั้งการต่อสู้ทั้งการแพ้การชนะเราต้องรู้ทุกระยะทุกเวลาของการต่อสู้จึงเรียกว่าเรามีสติปัญญาแพ้ตรงไหนตามแก้กันตรงนั้นหาอุบายพลิกมาเปลี่ยนแปลงมาจึงเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาในสนามรบนี่แหละปัญญาในความจริงของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้พระพุทธทั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้หากว่าท่านจะนำมาบรรยายเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยทางตำราแล้วบรรยายไม่หวาดไม่ไหวผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็จะฟันเฟือเหลือความสามารถแล้วก็จะท้อถอยน้อยใจไปเสียว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยจำอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ทั่วถึงท่านจึงได้เอาส่วนใหญ่ออกมามีตั้งแต่ส่วนที่เป็นแก่นทั้งนั้นที่ท่านนำมาเฉพาะอย่างยิ่งมัชฌิมาปฏิปทาในวงอริยสัจสี่นี้เป็นวงที่สมบูรณ์มากที่สุดที่จะแก้กิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปไม่มีได้เหลือเลยท่านก็แสดงไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรเนี่ยในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านก็บอกเสยที่ดังคืออะไรสมาธิสมาสังโฆจนกระทั่งถึงสมาสมาธินี่คือเครื่องมือที่ทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปแล้วด้วยเครื่องมืออันนี้พระสาวกทุกๆพระองค์ไม่มีคำว่าเว้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านช้าผ่านเร็วต่างกันนี้เท่านั้นต้องได้ผ่านด้วยกันทั้งหมดแล้วบริสุทธิ์ขึ้นมาจากวงอริยสัจนี้เท่านั้นนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิจะให้ท่านแสดงอะไรอีกในตำรับตำราเรายกออกมามาคลี่คลายทำทั้งหลายที่ท่านจดจารึกเอาไว้นั้นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของตัวเองแจ้งออกไปสิสติปัญญาที่ท่านแสดงไว้นั้นเป็นสติปัญญากลางๆเรานำสติปัญญาของท่านที่แสดงไว้นั้นมาแจ้งในตัวของเราแจ้งกับกิเลสเป็นมันแจ้งตัวมันไปยังไงเราก็แจ้งสติปัญญาตามต้นกันเหมือนกับเชื้อเชื้อมันกองเพลินเทินทึกอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเชื้อไฟแห่งธรรมทั้งหลายมีสติปัญญาสำคัญทั้งนั้นทำไมจะตามจุดตามเผากันไม่ได้ก็ต้องจุดต้องเผาได้ด้วยอุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเฉลียวฉลาดนั่นแหละคนโง่อย่าเข้าใจว่าจะหลุดพ้นไปได้นะอย่าไปนับปีนับเดือนนับวันนับคืนนับความเพียรเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นชั่วโมงให้นับให้ดูระหว่างกิเลสกับเราต่อสู้กันเป็นยังไงความแพ้ความชนะความฉลาดแล้วผมเวลานี้ใครฉลาดเวลานี้กิเลสฉลาดหรือทำสติปัญญาฉลาดหรือถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ผิดตรงนี้ขึ้นมาพลิกแปลงแปลงหลายสันหลายคมให้ทันกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกต้องเป็นผู้สนใจในจุดที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่เวลานี้คือกิเลสทุกประเภทเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราจะแก้ด้วยวิธีใดนะความเพียรสติปัญญาเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโหมตัวเข้ามาเป็นพลังอันเดียวกันเห็นอย่างขันติความโกรธความ

ทนไม่ต้องบอกมันทนเพราะมันไปเองทนไปเองเพียรเพื่อจะรู้เหตุรู้ผลนี่เพียรไปเองสติปัญญาก็ค่อยคมกล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงเพื่อนำมหาสมบัติได้แก่วิสุทธิจิตหรือนิพพานสมบัติเข้าครองในหัวใจของเราด้วยอุบายวิธีการแห่งความเพียรของผู้ไม่ลดละท้อถอยของผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมโดยทางปฏิบัตินี่แหละนี่เป็นสิ่งที่เราจะตายจะได้ที่ตรงนี้เราจะไปหมายพึ่งวันคืนปีเดือนมืดกับแจ้งมันมีมาตั้งกับตั้งการดินฟ้าอากาศมีมาแต่ไหนแต่ไรอย่าไปหมายพึ่งผู้ใดอัตตาอิตโนนาโถให้หมายพึ่งตนเองด้วยการชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้พังลงไปซะหมดแล้วนี่แหละคือพึ่งตัวเองโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ไม่หวังพึ่งใครอีกแล้วพอจิตได้ถึงขั้นบรมสุขหรือถึงความเกษมแล้วไม่หวังพึ่งใครนั่นข้าศึกทั้งหลายก็หมดไปและหมดไปตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่หมดไปวันนี้ยังจะสู้กันวันหน้าเมื่อมันหมดมันสิ้นไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะมาเกิดให้เป็นข้าศึกต่อไปอีกท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขขังหรือนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงให้มันเห็นนี่สิครับชื่อท่านพูดเอาไว้ว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนั่นเป็นชื่อของนิพพานที่เที่ยงผู้ที่เที่ยงเที่ยงจริงๆที่ได้ให้ชื่อให้นามมันคืออะไรให้มันเห็นสินิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นนี่ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแล้วผู้ที่เป็นสุขอย่างยิ่งถึงกับได้ออกชื่อออกนามว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นมันคืออะไรให้มันเห็นในหัวใจของเจ้าของนี่ที่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นนี่แล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านล้านพระองค์ก็กราบราบไปหมดเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันเลยแล้วจะถามพระพุทธเจ้าทำไมพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากน้อยอย่างไรบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แบบรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันจริงแบบเดียวกันแล้วจะไปถามท่านทำไมเมื่อความจริงที่ว่านี้เต็มอยู่ในหัวใจของเราเสียดวงเดียวนี้เท่านั้นกระจายไปหมดในบรรดาความจริงของท่านผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกท่านและเวลานี้ทำสุดเอื้อมหรือเหลือมันอยู่ในความเอื้อมพอดีตั้งแต่กิเลสนั่นเหลือกิเลสเอาความพอดีเข้ามาใส่ซะหมดการหลับการนอนการกินอยู่ปูวายการใช้การสอยการประกอบความภาคเพียรมีแต่กิเลสให้เอาความพอดีไปไว้ไปขวากปังหนามใส่ไว้หมดให้เหยียบตั้งแต่ขวากสนามของกิเลสนั้นเหลือเป็นของดีเราพิจารณาสิความเพียรของเราว่าเป็นความพอดีเป็นยังไงไม่ใช่กิเลสมันตกแต่งให้เหลือไม่ใช่กิเลสมันตั้งโครงการให้เหลือตั้งข้อบังคับให้เหลือเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ความเพียรยังไงจึงพอดีความเพียรที่ฆ่ากิเลสได้เห็นอุบายวิธีการต่างๆที่ต่อสู้กับกิเลสแก้กิเลสไปโดยลำดับนั่นแหละคือความเพียรดีไอ้เรื่องกินดีนอนดีนั่งดีขี้เกียจที่ฆ่านั่งมากมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นผู้ให้คะแนนเป็นผู้ตัดคะแนนหรือเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้เวลานี้เราอยู่ในความตั้งกฎเกณฑ์ของกิเลสจึงไม่เห็นอัตถธรรมที่จะมาฆ่ากิเลสได้เพราะเหตุนี้เองขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเคยสังหารโลกมาสักเท่าไหร่แล้วจิตตวิญญาณดวงใดที่กิเลสจะไม่ได้เข้าครองที่กิเลสจะไม่ได้ทำลายที่กิเลสจะไม่ได้สังหารที่กิเลสไม่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีจิตดวงเดียวก็ไม่มีวิญญาณดวงเดียวก็ไม่มีเว้นจิตพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่กิเลสไม่อาจเอื้อมนอกจากนั้นมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสครองหมดเป็นยังไงกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมพี่นาสิและเวลานี้อยู่ในหัวใจของเรามันเล็กน้อยขนาดไหนพิจารณาสิมันน้อยไหมพอขยับเท่านั้นกิเลสออกทำงานแล้วน้อยไหมพิจารณาสิดูความคิดความปรุงของเราส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสขอให้ดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความมีสติดูด้วยความภาคความเพียรมันจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสทุกระยะที่จิตแสดงตัวออกมาและจะได้แก้ไขกันโดยลำดับห้ามหันกันไปโดยลำดับแล้วเราจะได้รู้ชัดขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงฆ่าไปได้ทำละไปได้แก้ไปได้ถอดถอนไปได้นั่นจึงเรียกว่าเรามีความเพียรที่เหมาะสมกับกิเลสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตความเพียรไม่ใหญ่โตไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเรื่องใหญ่โตมามากแล้วสร้างภพสร้างชาติมาตั้งกับตั้งกันให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสเป็นตัวข้าศึกมีอะไรดินฟ้าอากาศมีอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกนอกจากกิเลสที่ฝังในหัวใจนั้นเป็นตัวภัยเนี่ยการแก้กิเลสทั้งหลายเราจะมาแก้อย่างจะเดาะแย่ๆนะมันจะทันกันหรือกับเหตุการณ์ไม่ทันต้องเอาให้หนักแน่น
ในบรรดาความเพียรทั้งหลายเราจะมาเสียดายความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราเคยทุกข์มามากต่อมากแล้วกี่กับกี่กันมีแต่ความทุกข์ประเภทนี้และมากยิ่งกว่านี้ถึงขั้นตายขั้นตายมาแล้วมากขนาดไหนเพียงความเพียรของเราที่จะประกอบต่อสู้กับกิเลสนี้ทุกข์เพียงเท่านี้ไม่ตายต้องขยับกันเข้าอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติภาวนาเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อพลังของใจอย่าเอาอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมใจให้หลับให้เคลิ้มนี้มีแต่เรื่องเคลิ้มเรื่องหลับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราจะนำมาใช้ชนิดไหนที่กิเลสมันจะได้ม้วนเสือเอาชนิดนั้นลงมาชนิดไหนที่ไม่ชอบใจชนิดนั้นแหละเป็นธรรมชนิดไหนที่ชอบใจนั่นแหละคือเป็นเรื่องของกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกถ้ายังไม่เห็นความจัดความจริงภายในจิตใจของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปเริ่มดับแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่กิเลสจะถูกกล่อมจากกิเลสจนได้แหละความชอบใจก็ส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสเสียเมื่อทำได้ก้าวสูงขึ้นไปเริ่มดับแล้วความชอบใจอะไรมีแต่ธรรมที่ม้วนเสื่อมลงไปเรื่อยๆนี่เป็นธรรมแล้วที่นี่แล้วการพูดการที่ว่าทำงานอยู่บนหัวใจก็เช่นเดียวกับกิเลสทำงานอยู่บนหัวใจของเราขยับภาพเป็นกิเลสแล้วขยับภาพเป็นกิเลสแล้วจิตเคลื่อนไม่ได้พอเคลื่อนออกมาเป็นกิเลสแล้วนะกิเลสทำงานแล้วทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ว่าเวลาเราอยู่ธรรมดาและไม่ว่าที่เรากำลังประกอบความเพียรอยู่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปทำงานอยู่ในนั้นอย่างน้อยทำให้เผลอนะมากกว่านั้นลากไปให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งอดีตอนาคตเป็นบ้าไปหมดก็เพราะกิเลสลากหัวใจของเราให้ไปเป็นบ้าตามมันเลยมันไม่ได้เป็นบ้ามันหลอกให้เราไปเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยอย่างนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เมื่อความภาคเพียรของเรามีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการส่งเสริมเพราะการหนุนอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่ว่ามันทำงานโดนหัวใจเรามันทำงานอย่างไรที่กล่าวมาเหล่านี้นะนั้นเห็นไปโดยลำดับแก้กันไปลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วทีนี้ก็จะเข้าทำงานแทนที่กิเลสเอาขยับออกเป็นธรรมเนี่ยขยับออกไปเป็นสติขยับออกไปเป็นปัญญาขยับออกไปมีเป็นความภาคความเพียรมีแต่เรื่องเป็นฆ่าศึกกับกิเลสฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็ทำขึ้นบนหัวใจขึ้นทำงานบนหัวใจกลายเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองหัวใจแล้วสร้างผลประโยชน์ของตนโดยอัตโนมัติของมันนั่นแหละกิเลสสร้างผลประโยชน์ของมันโดยอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมก็ที่มีอำนาจมากก็สามารถขึ้นไปสร้างอัดสร้างทำขึ้นสู่ตัวของตัวภายในจิตใจของเราและสังหารกิเลสไปโดยลำดับในขณะเดียวกันนั่นแหละฉันนั้นเหมือนกันนั่นไปพิจิตรพิจารณาสิเมื่อถึงขั้นทำมีกำลังก็ต้องเป็นอย่างกิเลสเคยมีกำลังมาก่อนครองหัวใจเรานั่นแหละเมื่อทำมีกำลังครองหัวใจเราก็เช่นนั้นกิเลสพังลงไปพังไปมีแต่ทำทำงานสติทำงานปัญญาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องของอัดของทำทำงานอยู่หัวใจชะลงไปล้านลงไปไม่มีอะไรที่จะมาติดมาเปื้อนจิตได้สลัดลงไปสลัดออกไปจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ท่านว่าบรมสุขนั่นแหละท่านว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปชำระอะไรที่นี่ทุกข์ที่มีมากน้อยประมวลกันมาตั้งแต่วันประกอบความเพียรถึงวันนี้เราตายไหมนั่นไม่เห็นตายเห็นแต่กิเลสนั่นตายถ้าเอาจริงเอาจังแล้วกิเลสมันตายเราไม่ตายเราเป็นผู้ครองจิตที่บริสุทธิ์นี้ล้วนนี่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจไปพูดปฏิบัติมาหึงมาหวงมาห่วงมายายอะไรกับสิ่งที่มันเคยเกิดเคยตายเคยเผาเรามาตลอดเวลานี้เรายังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอแล้วใครจะเข็ดหลาบเราต้องต่อสู้เพื่อเราอัตตหิตโนนาโถให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันนั่นสินั้นถึงจะเห็นชัดว่านี่แหละเราพึ่งตัวเองพึ่งอย่างนี้พึ่งความภาคความเพียรพึ่งสติปัญญาของเราซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยฆ่ากิเลสให้มันแหลกไปแหลกลงไปเดิมดับนี่แหละชื่อว่าเราพึ่งเราได้เดิมดับดาจนกระทั่งเป็นอัตถิตโนนาโถเต็มภูมิไม่ต้องพึ่งอะไรพอนั่นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาหล่อไปร่อยหล่อไปสุดท้ายจะเหลือแต่ชื่อแต่นามจะไม่มีนักปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อฆ่ากิเลสมีแต่เรื่องกิเลสฆ่าพระฆ่าเนรเราเต็มวัดเต็มวาต้นศาสนานี้มันทุเรศนะชาวพุทธเราเนี่ยให้กิเลสทำลายเอาเสียแหลกไปหมดนี่ตาทุเรศมากศาสนาก็มีแต่ชื่ออยู่ที่ปากหัวใจมีแต่กิเลสทำงานเผามาอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยม
ชาวพุทธของเรานี่เรียกว่าพุทธบริษัทนี่ประชาชนญาติโยมก็

เป็นอีกแบบหนึ่งสร้างอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งพระเนนเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเผาหัวใจคนเป็นอย่างนี้แล้วก็เผาหัวใจเราเป็นยังไงเผาหัวใจใครก็พอทำเนาเพราะไม่ร้อนเหมือนเผาหัวใจเจ้าของเผาหัวใจเจ้าของนี่ร้อนเต็มส่วนเผาหัวใจคนอื่นถึงอาจจะมีร้อนบ้างก็ได้จากคำระบายซึ่งกันและกันว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเพียงเท่านั้นไม่มากนะแต่ที่เผาหัวใจเรานี่ที่เผาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเผาด้วยความคิดความปรุงด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาเราเองนี่แหละเพราะอำนาจของกิเลสเป็นของสำคัญมากที่สุดให้พากันขวนขวายพากันพิจารณาล้างป่าช้าที่หัวใจของเราได้แล้วไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกล้างที่ไหนอย่างที่เขาล้างป่าช้าที่ว่านั้นนั่นมันเป็นการไปเที่ยวหาเก็บกระดูกคนตายแล้วเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้แล้วเก็บกระดูกมาฝังมาเผากันก็มาล้างป่าช้าล้างป่าช้านี่คือฟาดกิเลสให้มันม้วนเสื่อมลงไปกุศลกิเลสด้วยความฉลาดของเรานี่เรียกว่าล้างป่าช้าบนหัวใจเราซึ่งเคยมีกิเลสครองตัวอยู่ให้มันหมดสิ้นไปไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านล้างหมดป่าช้าแห่งกิเลสทั้งหลายไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรจะพาไปเกิดไปตายมีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธนี้เท่านั้นนั่นแหละท่านล้างป่าช้าเพื่อนฝูงก็มามากพระเนียนทั้งหลายก็มามากให้ศึกษาอบรมดูเอานะตัวอย่างเป็นยังไงให้ดูอย่ามาเพ่นๆปั่นพ่านเก้งๆก้างๆตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดจึงชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมธรรมโดยแท้อย่ามาแต่สักแต่ว่ามาอยู่สักแต่ว่าอยู่ฟังสักแต่ว่าฟังดูสักแต่ว่าดูอย่างนี้ใครก็ดูได้เพราะคนเราไม่ใช่คนตาบอดไม่ว่าคารวะญาติโยมคนทั้งโลกดูได้ฟังได้ทั้งนั้นแต่ฟังเป็นอัตเป็นธรรมนี้เป็นของสำคัญมากเรานี่มาเพื่ออัตเพื่อธรรมต้องฟังให้เป็นอัตเป็นธรรมดูให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจเจ้าของเวลาไปแล้วให้นี่ต้นทุนนำไปพึ่งปฏิบัติคือว่าเราได้เป็นมรดกอันหนึ่งที่จากการได้เห็นได้ยินได้ฟังจากเพื่อนจากฝูงจากครูจากอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ไม่ขาดทุนถ้าไปอย่างนี้ให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจศาสนาเดียวแหลมอย่าไปดูที่อื่นดูภายนอกก็เห็นแล้วเดี๋ยวนี้จะถามใครตามีหูมีเห็นด้วยกันทุกคนว่าศาสนาเดียวแหลมหรือศาสนาเจริญศาสนาเจริญต้องเจริญด้วยศีลด้วยธรรมในหัวใจกายวาจาของชาวพุทธเราของโลกนี่เรียกว่าศาสนาเจริญกระทำอะไรออกไประบายออกไปอะไรออกไปพูดอะไรออกไปเป็นสำนวนที่ไพเราะเพราะพริ้งด้วยเหตุด้วยผลเพื่อการยังประโยชน์มาสู่กันและกันนั่นท่านเรียกว่าศาสนาเจริญตัวเองก็มันการคิดเรื่องใดมุมใดทำหน้าที่ใดพูดออกมาประโยคใดให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระสาสารกิเลสและถือเป็นประโยชน์ได้เป็นลำดับลำดาทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เป็นคติด้วยกันหมดนี่เรียกว่าศาสนาเจริญเอาเจริญเข้าไปอีกจิตมันเคยเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสชะล้างไปหมดไปโดยลำดับลำดาสมาธิไม่เคยมีก็มีสมาธิเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราปัญญาเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์จนกระทั่งนิมุติหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ประจักษ์ในหัวใจแล้วนั่นแหละว่าศาสนาเจริญที่สุดในหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดเจริญตรงนั้นอย่างนั้นเจริญตั้งแต่กิเลสเลยพี่เดี๋ยวนี้ศาสนาเจริญเจริญอะไรมีแต่วัตถุมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมีแต่การก่อการสร้างซึ่งโลกเขาก็ทำได้ในสิ่งนี้แปลกประหลาดกันอะไรนิดเดียวไม่เห็นมีแปลกสิ่งที่แปลกตามหลักธรรมพุทธที่ทรงสอนไว้ก็คือพัฒนาจิตให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองภายในตัวของเราแล้วอาการแสดงออกอันใดถูกอันใดผิดให้จิตเป็นซึ่งจิตเป็นผู้ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาเจริญแล้วย่อมจะทราบย่อมจะละจะเว้นในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมจะบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์โดยอัตโดยธรรมนี้เท่านั้นนั่นถ้าจิตได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนนั้นถ้าไม่ได้พัฒนาแล้วอันใดที่จะทำความเสื่อมเสียแก่โลกแก่สงสารทั้งเขาทั้งเราและชอบทำนั้นชอบทำนั้นโลกจึงมักอยากทำแต่อย่างนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะทางนี้เป็นทางความรุ่มร้อนแล้วศาสนาเจริญที่ไหนก็เห็นแต่กิเลสมันเจริญเจริญทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมารยาการแสดงออกทุกอย่างมีแต่เรื่องความเจริญของกิเลสแล้วนำไปมาเผาโลกเผาคนไปที่ไหนมีแต่ความบ่นอื้อไปหมดหาผู้ที่จะนำความสุขความสบายมาพูดให้ฟังข้ามีความสุขอย่างนั้นสบายความนี้ไม่เคยมีเพราะไม่มีใครสนใจกับเรื่องความที่จะให้รับความสุขความสบายพอระบายให้แก่เพื่อนฝูงและหมู่และที่ทั่วไปทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอเป็นขวัญใจขวัญตาขวัญหูมันไม่มี
เวลานี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะกิเลสมันรุ่งเรืองกิเลสมันพัฒนาตัวเองจากจิตใจของเรานี่ไงเนื่องจากเราปล่อยให้มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นตัวกิเลสแล้วมอบให้หมดเลยฮะเอาไปถลุงเสียจนหมดเราก็คอยรับแต่เคราะห์แต่กรรมคือความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเราหัวใจเขาเต็มไปหมดโลกอันนี้มันก็มีเต็มตั้งแต่กองทุกข์สิความสุขมีที่ไหนเพราะเราไม่พัฒนาเราไม่ขุดไม่ค้นไม่ผลิตขึ้นมาเรื่องธรรมทั้งหลายที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายมันก็ไม่เจอเลยสินี่ศาสนาพุทธเจ้าประกาศท้าทายมาทั้งเท่าไหร่แล้วจะเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องปราบความทุกข์ความทรมานปราบความประพฤติเสียหายทั้งหลายปราบด้วยอิทธิ์ด้วยอาจด้วยธรรมพระองค์ประกาศมานานเท่าไหร่แล้วเราไม่สนใจมาปราบมันสิให้แต่กิเลสมาปราบเอาปราบเอามันก็มีแต่ความทุกข์แล้วบ่นเกิดผลประโยชน์อะไรเราจะให้เป็นอย่างนั้นนะเราเป็นนักปฏิบัติให้ย่นเข้ามาดูสถานที่มันผิดพื้นผิดไฟขึ้นมาคือไหนถ้าไม่ใช่ดวงใจดวงนี้จะเป็นอะไรไปให้ดูตรงนี้พัฒนาตรงนี้ปราบมันตรงนี้นะปราบกิเลสปราบฟืนปราบไฟปราบตรงนี้พัฒนาจิตใจให้พ้นจากฟืนจากไฟให้มีความร่มเย็นเป็นสุขส่งเสริมกันตรงนี้ปราบกิเลสลงไปความสุขความเจริญความสง่างามของจิตไม่ต้องบอกจะมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองขัดลงไปที่ขัดจิตเมื่อขัดให้ผ่องใสเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอยู่ไหนแสนสบายแสนสบายพูดไม่พูดก็สบายของผลที่หมดค่าศึกภายในจิตใจแล้วฉะนั้นขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจของเราโดยทางพัฒนาจิตใจแล้วจะได้ประสบเพื่อเห็นความสุขความเจริญโดยทั่วกันไม่ต้องบ่นให้เสียเวลาเอาละการแสดงธรรมอย่างเช่น

หรือมาทั้งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายต่างท่านต่างพร้อมแล้วที่จะก้าวเลยเพราะธรรมะที่พระศาสดาสอนไว้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เตือนจิตใจไม่ให้มีความประมาทนอนใจให้เตรียมพร้อมต่อเรื่องของตัวเสมอเรื่องใดในโลกไม่สำคัญและไม่ใหญ่โตเหมือนเรื่องของตัวเราทุกท่านฉะนั้นธรรมะที่สอนไว้จึงเป็นธรรมะที่สอนเพื่อความเตรียมพร้อมคนผู้มีความเตรียมพร้อมคือคนไม่ประมาทความไม่ประมาทในหลักธรรมะคือความไม่นอนใจและอยู่สถานที่ใดไปที่ใดมาที่ใดในเอียบททั้งสี่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในป่าหรือในวัดนอกวัดต้องเป็นผู้คอยสังเกตรักษาวิถีทางเดินของจิตที่จะสั่งงานออกทางกายวาจาสมองเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นหัวหน้าในงานทุกแผนกไม่ว่าภายนอกภายในเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้จำเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตคำว่าจิตทุกท่านพอจะทราบแล้วเพราะได้แสดงมาเป็นเวลานานนั่นในหลักธรรมะก็มีอยู่ทุกคนจิตถ้าทำให้เป็นทองทั้งแท่งแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเช่นนั้นนอกจากจะถูกปกคลุมหุ้มห่อได้ด้วยดินด้วยหญ้าเหยียบย่ำไปมาเท่านั้นจึงจะไม่มีคุณค่าเพื่อผู้ใดเป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่ไม่ผิดกันเลยทั้งที่ทองคำธรรมชาตินั่นเป็นของที่มีคุณค่าใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อและเราเหยียบย่ำไปมาอยู่เวลานี้ก็คืออารมณ์ของเราเองแต่เราเข้าใจว่าทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นเครื่องปกคลุมเราความจริงแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสืบเนื่องไปจากใจเป็นผู้บงการนี่แหละเป็นที่เครื่องกว้านสิ่งทั้งหลายเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อตัวเองและเหยียบย่ำไปมานั้นหมายถึงว่ามองข้ามตนคือมองข้ามธรรมชาติที่ประเสริฐซึ่งมีอยู่กับตัวของเราทุกขณะจึงไม่เจอของที่มีคุณค่าแม้จะอยู่ในตัวของเราทุกคนก็ตามดังนั้นหลักธรรมะที่ประกาศสอนไว้เป็นธรรมที่รื้อถอนและชี้แนวทางวิธีการต่างๆที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้ออกเป็นลำดับด้วยความเพียรของเราคำว่าความเพียรโปรดได้พิจารณาให้ถึงหลักธรรมความเพียรด้วยการท่องบนเป็นอย่างนี้ความเพียรด้วยความตั้งอกตั้งใจพยายามดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจไม่ลดละนี่จะเป็นความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ความเพียรถ้าได้เข้าสู่จุดใดจุดนั้นจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเข้าในวงงานใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่งานที่สุดวิสัยของผู้จะเพียรได้
ท่านสอนไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมเครื่องรื้อถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราให้ออกร่ายด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาของโลกก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้เครื่องมือแปลกประหลาดอันใดนอกไปจากธรรมะที่นำมาสอนโลกนี้คือศีลสมาธิปัญญาพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้เห็นผลจากธรรมะทั้งสามประเภทนี้เป็นเครื่องแก้พระองค์เป็นปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกแล้วเป็นศาสดาสอนโลกตลอดมาคือเครื่องมืออันนี้แหละไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระวาทที่สอนสัตว์ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่ได้รับในพระองค์เองทั้งนั้นพระองค์ได้ผลอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรก็นำวิธีการและผลนั้นๆมาสอนโลกไม่สอนให้ผิดจากทางเดินของพระองค์ด้วยผลที่พึงได้รับก็ไม่ให้ผิดแปลกจากพระองค์ด้วยศาสดาเป็นฉันใดธรรมะที่สอนโลกก็คือธรรมะของศาสดาทางดำเนินก็คือทางของศาสดาที่ได้ดำเนินแล้วผลที่จะพึงได้รับจากท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรก็คือผลดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วเช่นเดียวกันเพราะเป็นทางสายเดียวที่เข้าจุดเดียวกันธรรมะจุดเดียวกันนี้ได้แก่อะไรถ้าพูดส่วนรวมในตัวของบุคคลหนึ่งก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายนั้นมาถ้าชี้เข้าไปสู่จุดใหญ่ที่เป็นจุดสำคัญยิ่งก็หมายถึงใจเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องนำไปขัดเกลาตนเองระมัดระวังรักษาด้วยเจตนาสมาธิที่ท่านกล่าวไว้ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะนำมาที่จะนาอบรมให้มีความสงบแน่วแน่ตามหลักธรรมที่สอนไว้เพราะหลักธรรมที่สอนไว้คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้ไม่เป็นอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าจะเด็ดไปแล้วทั้งผลที่ได้ปรากฏไม่มีการแตกแยกกันโปรดทำความมั่นใจในทางเดินคือพระว่าที่สอนไว้พยายามดำเนินตามหลักที่ท่านสอนอย่าให้ผิดแวะเราจะเอาศาสดาที่ปลอมแปลงซึ่งมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกอิริยาบถทุกขณะใจเข้ามาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจขับไล่ธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากใจของตนผลที่ปรากฏจะมีแต่ความปลอมแปลงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนนั่นทางเรื่องศาสนาปลอมมาค่อยเขี่ยมสอนยุ่ยแย่ให้จิตใจแตกร้าวจากธรรมะแล้วหาความสุขไม่เจออันนี้มีอยู่ทุกขณะภายในใจคำว่าธรรมะจึงไม่สามารถที่จะแทรกเข้าสู่จิตใจดวงนั้นได้เนื่องจากสิ่งที่ปลอมแปลงหุ้มห่อกันแน่นอย่างแน่นหนาเนี่ยโปรดทำความมั่นใจกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากก็ตามเราอย่าคิดถึงใครก่อนอื่นให้คิดถึงคำว่าพุทธังสนังคฉามินี่แหละศาสดาของโลกเป็นผู้แม่นยำทั้งการแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีเคลื่อนคลาดจะตรัสไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่าที่พอประมาณนี้ก็ตามหรือจะมากยิ่งกว่านั้นที่พระองค์ท่านสอนเองก็ตามและไม่มีเท่าวาดบทใดบาทใดเป็นความปลอมแปลงแม้แต่นิดแฝงอยู่ในพระวาทของพระพุทธเจ้าเองจึงสมนามว่าวาคาตธรรมปรับไม่ชอบอีกมันเหมือนอย่างพวกเราที่มีกิเลสตามธรรมดาของคนที่มีกิเลสทั่วๆไป
พูดมากแต่ได้ผลน้อยมีความถูกน้อยแต่ความผิดมากมีผิดกันอย่างนี้เพราะหลักเดิมเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วระบายออกมาจะเอาของจริงจังแน่นอนมาจากที่ไหนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องปลอมแปลงไปตามหลักเดิมส่วนพระพุทธเจ้าองค์พุทธะคือหมายถึงพระไทยนั้นก็บริสุทธิ์การดำเนินมาก็ดำเนินด้วยความถูกต้องผลจึงปรากฏเป็นความมงคลแสดงก็จะต้องนำสิ่งที่ถูกต้องออกมาแสดงให้สารโลกได้ทราบซึ้งถึงใจถึงธรรมะของพระองค์ท่านและดำเนินตามเนื่องจากธรรมะไม่เปราะผู้ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไรซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าสาวกอรหันต์นับประมาณไม่ได้ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามหลักสวากขาธรรมที่กัดไว้ชอบมาจากความมือสุดในพระไถ่ของโพลทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแฝงไม่ว่าจะเป็นสมัยโน้นหรือสมัยนี้ก็ตามหลักธรรมเป็นอันเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นชี้ว่าถูกต้องถูกชี้ว่าผิดต้องผิดชี้ว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์เช่นสัจธรรมทั้งสี่นี้เคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ฟื้นขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาให้ปรากฏในพระทัยของพระองค์แล้วนำของจริงนั้นแหละมาประกาศสอนโลกไว้ทุกวันนี้เสื่อมถูนไปไหนทำทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่กับสัตว์กับบุคคลที่มีวิญญาณของด้วยกันทั้งนั้นจะต่างกันอยู่บ้างก็คือว่ามียิ่งกับหย่อนมันเกี่ยวกับเจ้าของผู้จะหนักแน่นหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางสมุทัยทุกข์ก็เพิ่มถ้าหนักไปทางมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตนเองผลคือความดับทุกข์ก็แสดงขึ้นเรียกว่านิโรธเป็นลำดับกันมีอยู่เพียงเท่านี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และไม่อยู่ห่างไกลจากตัวของบุคคลตัวจะได้คาดคะเนไปตามสถานที่นั้นๆและผิดจากหลักสัจธรรมอันแท้จริงทุกเกิดขึ้นในสถานที่ใดให้ค้นหาต้นเหตุของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่เป็นหลักสำคัญที่จะให้ทราบต้นเหตุและรื้อถอนกันได้หากคนไม่พบต้นเหตุแล้วจะไม่มีวันเจอของจริงขึ้นมาแม้ของจริงจะมีอยู่ภายในตัวก็เหยียบย่ำไปมาดังที่อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นี่แหละจิตที่ไม่เป็นของจริงทั้งๆก็เป็นธรรมชาติที่รู้เช่นเดียวกับจิตทั่วๆไปนับแต่จิตพระพุทธเจ้าลงมาเพราะเนื่องจากจิตของพวกเราเป็นจิตที่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในตัวของมันฉะนั้นเมื่อคิดอ่านอะไรเรื่องอะไรออกมาระบายออกมาจากจิตแสดงความกระเพื่อมฉะนั้นก็เป็นของปลอมขึ้นมาแล้วผลที่จะปรากฏเป็นที่แน่ใจจริงไม่ค่อยมีฉะนั้นโปรดได้นำหลักธรรมะเข้าไปซักพอกจิตใจให้ถือคำว่าพุทธังสนังคาฉามิเป็นต้นของใจเสมออย่านำความเหยียดคร้านลำคาญท้อถอยมาเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นพระเทวทัตในหลักธรรมชาติเป็นหนักนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเมื่อได้ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดลากไปนับแต่วันจะต่ำต้อยลงไปเป็นลำหนักลำหนักแม้ข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งในส่วนภายนอกก็ลดลงจิตใจที่เคยได้รับความสงบสุขเย็นสบายก็ลดลงเคยคิดค้นบ้างให้เกิดความแยบคายได้อุบายต่างๆก็ลดตัวลงไปเป็นลำหนักเพราะสิ่งที่กล่าวนี้แหละเป็นเครื่องกำจัดหรือทำลายให้ของดีนั้นอับเฉาแต่เสียดังนั้นโปรดได้คำหนึ่งถึงคำว่าพุทธังสนังคาฉามิความลำบากก็คือพระพุทธเจ้าแลเป็นพระองค์แรกในการบำเพ็ญเพียรซึ่งได้รับความลำบากไม่มีใครจะเสมอพระองค์เรื่องความเพียรก็ยกให้พระพุทธเจ้าความเพียรนั้นแลเป็นเครื่องแก้ความลำบากลำบน
ภายในจิตใจโอ้ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกได้หมดจนไม่มีอะไรเหลือเพราะความเพียรหากว่าเกิดความท้อถอยหรือเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาโปรดได้ระลึกถึงคำว่าพุทธังสนังกระฉามให้ถึงใจอย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับคนตกน้ำให้คว้าที่ยึดถ้าไม่เช่นนั้นก็จมน้ำตายหลักธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เนี่ยในวิธีการความลำบากลำบนพระองค์ผ่านมาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่สงสัยว่าพระองค์จะเป็นบุคคลพิเศษจากโลกในขั้นเริ่มแรกต้องได้ผ่านความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนมาเช่นกับเราทั้งๆหรือมากยิ่งกว่าเราเพราะกษัตริย์ออกทรงผนวกไม่เคยทรงได้รับความลำบากลำบนแต่ถึงการที่จะเป็นเพียงนั้นพระองค์ท่านก็ปรับองค์ของพระองค์ให้เป็นไปกับเหตุการณ์ได้จนสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วกลายเป็นศาสดาของโลกตลอดมานี่เราได้เคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆวันพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วก็รู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยความลำบากลำบนเราจะเห็นว่าเราลำบากคนเดียวจะเห็นว่าเรามีความเพียรกล้าแสนสหัสเสียคนเดียวจะเห็นว่าเราฉลาดคนเดียวจะเห็นว่าเราได้รับความทุกข์ความลำบากเพียงคนเดียวคนในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึงองค์ศาสดาที่ได้เคยผ่านมาแล้วมากยิ่งกว่าเราหากเราคิดถึงศาสดาเช่นนี้แล้วก็จะพอมีทางดำเนินเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านโดยทางความเพียรแล้วจะเห็นผลประจักษ์ดังที่พระองค์ท่านเห็นคือพุทโธทั้งแท่นนี่คือว่าไม่ปลีกและตามทางที่เสด็จไปแล้วธัมมังสนังคัจฉามิอันเป็นวาระที่สองนี้ออกมาจากความเพียรออกมาจากความรู้สึกกลายเป็นธรรมะสอนโลกขึ้นมาทั้งครั้งทั้งคาฉามินี้เป็นวาระที่สามเรียกว่าสรณะที่สามมีท่านก็ดำตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความภาคเพียรเช่นใดไม่ปีกแม้ตามทางเดินที่พระองค์ท่านพาดำเนินพระองค์พาทุกข์ก็ทุกข์พาลำบากยังไงไม่ถอยหลังดำเนินมีเรียกว่าเสด็จตามด้วยข้อปฏิบัติกำจัดความขี้เกียจขี้คร้านความทนได้ด้วยความเพียรมีชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นสรณะที่สามขึ้นมาให้โลกได้กล่าว

ว่าเนี่ยสังฆังสนังกัจฉามิไม่ใช่ผู้ตรัสรู้ขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีต้องแทบล้มแทบตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นเราอยากเข้าใจว่าเรานี่มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาถ้าเราคิดอย่างนั้นใจจะท้อถอยต้องทำความเข้มแข็งการพิจารณาธรรมฟังธรรมะในหลักปฏิบัติซึ่งได้เรียนมาพอสมควรเวลาเราอุปสมบทอุปัชฌายะก็สอนเราในหลักสำคัญอยู่แล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะจูโปรดยึดไว้ให้ดีนี่คือเครื่องมือหรือมรดกอันสำคัญที่พระอุปัชฌาย์จะได้มอบให้เราผู้ได้บวชมาในพระศาสนาอย่าลืมมียึดไว้ให้ดีให้นำธรรมชาตินี่แหละเรียนดุลภายในตัวให้รู้ถึงหลักธรรมชาติแห่งความจริงที่ท่านมอบให้นี้ถ้าเราได้พิจารณาเห็นตามธรรมชาตินี้โดยหลักความจริงแล้วเราจะมีอะไรสงสัยในโลกนอกโลกในโลกนอกคือทั่วไปโลกในหมายถึงส่วนธาตุขันธ์ของเราที่มีอยู่เป็นประจำเวลานี้แยกแยะออกให้เห็นชัดเจนทุกข์ก็อยู่ที่นี่สมุทัยก็อยู่ที่นี่มรรคก็คือผู้แยกแยะพินิจพิจารณาตลอดถึงความเพียรเพื่อแยกเพื่อแยะเพื่อพินิจพิจารณาเรียกว่ามรรคนิโรธะหรือว่านิโรธหมายถึงความดับความกังวลวุ่นวายภายในใจเขาได้เป็นระดับใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานี่เรียกว่านิโรธดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับลำดับอย่างนี้เริ่มดับทุกข์ตั้งแต่เริ่มดำเนินมรรคคือข้อปฏิบัติดับไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ดับในขณะเดียวไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่นั่นท่านเรียกว่านิโรธอันสมบูรณ์ฆ่าศึกก็หมดคำว่าฆ่าศึกหมายถึงสมุทัยสิ่งที่คอยยุแย่ทำให้จิตใจแตกร้าวจากความภาคเพียรจากอาจจากธรรมเดินจงกรมพออยู่ก็ตามนั่งสมาธิอยู่ก็ตามถ้าว่าธรรมชาตินี้เข้ามายุแย่แล้วจะต้องทำให้แตกทำลายไปได้หรือเกิดความขี้เกียจความพุ่งสร้างลำคาญทำไปก็ลำบากลำบนทำไปเท่าไรก็ลำบากลำบนไม่เห็นผลนี่แหละเกิดความท้อใจขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่เราได้ถูกธรรมชาตินั้นต้มตุ๋นเราแล้วเราต้องทำความเข้าใจไว้เสมอนี่ไม่ใช่ศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่ใช่ดำเนินตามหลักของศาสดาที่สอนไว้แต่เป็นความคิดที่ผิดและจากแนวทางแล้วโปรดทราบว่านั่นคือความคิดผิดถ้าคิดฝืนคิดไปมากก็ผิดมากคิดไปมากยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีทางเลยตัดหนามกั้นทางตัวเองหาทางไปไม่ได้แล้วกลายเป็นคนจนกรอกจนมุมเราต้องการเหลือเราเกิดมาในโลกนี้บวชมาในศาสนานี้ต้องการเป็นคนจนมุมศาสดาของเราไม่ได้สอนเพื่อความจนมุมธรรมะทุกบทสอนให้คนจนมุมทำไมลูกเราจึงจะเป็นคนจนมุมเสียท่าเนาะตรงกันแล้วหรือก็ว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีไม่ตกเราต้องทำความรู้สึกตัวขึ้นมามีหลักวิธีสอนตนต้องสอนอย่างนี้อุบายต่างๆเราจะนำจากครูอาจารย์ไปสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวเสมอเราต้องใช้ความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไหลพลิกปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์เรานำมาจากครูบาอาจารย์เพียงเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้นไม่ได้มาทุกกระทงหรือไม่ได้มาทุกแง่ทุกมุมเพียงเป็นข้อคิดแล้วเรานำมาใช้ภายในตัวของเราสำคัญที่สุดก็คือให้พิจารณาหลักมูลกรรมฐานที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้นี่แหละหลักปริยัติที่เรายังไม่เรียนมากให้เอาเท่านี้ก่อนเรียกว่าปริยัติแล้วนะท่านสอนแล้วเราเรียนแล้วเอสาโลมานขาตันตาตัดจุดนี่เอาเท่านี้ซะก่อนถ้าเราไม่สามารถแล้วให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก็พิจารณาความหมายให้ดีคำว่าเกสาหมายถึงอะไรสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงดูให้ดีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเนี่ยเราจะรื้อถอนค
ความลุ่มหลงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาออกได้จากอันนี้เนี่ยจากคำว่าเกสานี่พิจารณาให้ถึงฐานความจริงเราเห็นตามถนนหนทางเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อมาเห็นอยู่กับคนเป็นยังไงผมก็เป็นผมอันเดียวกันเขาตัดทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางในร้านตัดผมเขาเป็นยังไงเราตื่นเต้นไหมเวลามาเห็นอยู่กับคนทำไมตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเป็นความคิดผิดหรือคิดถูกทั้งๆที่เป็นผมเช่นเดียวกันทำไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างในเมื่อเห็นผมอยู่กับบุคคลและกำนอกจากบุคคลไปแล้วทำไมจึงแตกกันในความรู้สึกทั้งๆที่ธรรมชาตินั้นอันเดียวกันเราต้องนำมาพิจารณานี่ก็คือความหมายของใจของเราซึ่งแสดงความหลอกลวงเราไม่ตรงตามความจริงถ้าตรงตามความจริงแล้วอยู่ที่ไหนต้องเป็นผมเหมือนกันวางตนให้ถูกต้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามหลักความจริงของเขาไม่ว่าจะอยู่ในกายไม่ว่าจะอยู่นอกกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องวางตนคือใจนั้นให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วจะไม่ตื่นเต้นผมก็ขนเช่นเดียวกันเล็บเหมือนกันฟันหนังเนื้อเองก็ดูตรวจเทียบเคียงดังที่อธิบายมาเพียงอันเดียวหรือจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะแยกอีกเล็กน้อยตาโจท่านว่าตาโจหนังหนังรองเท้ากับหนังเราผิดกันอย่างไรบ้างหนังที่นอกตัวของคนและสัตว์กับหนังของคนและสัตว์ผิดกันอย่างไรบ้างก็คือหนังอันเดียวกันออกไปไว้ข้างนอกก็คือหนังอันเดียวกันอยู่กับตัวก็คือหนังอันเดียวกันก็เช่นเดียวกับผมอีกพลิกข้างในออกข้างนอกดูให้เห็นชัดเจนเนี่ยภาคปฏิบัติอย่างนี้ให้ฝืนความจริงคนไม่มีหนังสัตว์ไม่มีหนังดูกันไม่ได้เท่าที่พอดูได้เพราะหนังหุ้มห่อพลิกออกมาให้ดูให้เห็นชัดเจนแล้วเราจะไม่เป็นข้อกังวลและเป็นเครื่องกดถ่วงจิตใจเพราะสัญญาอารมณ์ของเราเองเนี่ยที่เรียกว่ากว้านเที่ยวกว้านออกมาทับถมตนเองให้เกิดความหนักอึ้งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาตรงจิตตรงใจเลยนะเพราะเที่ยวแบบเที่ยวหามเสกสรรปั้นรอขึ้นมาเองโดยหาความจริงไม่ได้นี่เมื่อสิ่งที่ไม่มีมูลมันก็ปลอมสิ่งที่มีมูลแล้วต้องจริงเสมอความคิดเช่นนั้นหามูลเหตุไม่ได้เราต้องค้นเข้าไปถึงมูลเหตุเราจะเห็นของจริงเนื้อเป็นยังไงเมื่อหนังออกแล้วมันก็เห็นทีเดียวแล้วเนื้อนั่นเป็นยังไงเป็นกระดูกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเราเห็นอยู่ตามถนนเส้นทางเป็นยังไงมันผิดแปลกอะไรกับอยู่ในตัวของคนแล้วข้างนอกกับข้างในมันเหมือนกันถ้าพิจารณาให้ถูกตามหลักความจริงแล้วไม่มีทางตื่นเต้นนี่แหละท่านเรียกว่าเครื่องมือที่ประชาชนท่านมอบให้ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่จำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะทำตัวของเราให้เป็นคนสำคัญเราต้องเห็นธรรมเหล่านี้เป็นของสำคัญประจำองค์ของพระของนักปฏิบัติหรือของผู้มีธรรมะหรือลูกศิษย์มีครูต้องเอาหลักธรรมะของครูมาข้ามสอนตัวเองจิตใจจะพุ่งเฟ้อเหิมไปสักเท่าไรก็ตามจะทนทำนกอันใหญ่คือหลักธรรมะที่อธิบายมานี้ไปไม่ได้อันนี้แหละเป็นเครื่องกั้นความล้นฝั่งของจิตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็พิจารณาลงเห็นตามหลักความจริงแล้วจะพุ่งเฟ้อเหิมไปที่ไหนมันเข้ามาเองเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจสมาธิได้ยินแต่ชื่อก็จะเห็นตัวของสมาธิขึ้นไปในใจตัวที่เห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนแล้วกลับตัวเข้ามาเป็นความสงบสุขนี่ท่านเรียกว่าสมาธิในหลักใจจริงๆคือเย็นสบายที่อธิบายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแยกแยะปัญญาก็ตามเมื่อปัญญาได้เห็นชัดเจนนั้นแล้วความสงบของใจจะเป็นมาทันทีกลายเป็นสมาธิขึ้นนี่เป็นอุบายหนึ่ง
อุบายหนึ่งเราจะกำหนดบริกรรมในธรรมบทใดเช่นอนาปานสติเป็นต้นดูให้ถึงเหตุถึงผลของลมเราไม่ต้องไปปรุงเอามรรคผลนิพพานที่ไหนให้ดูลมลมก็คือกายอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อจิตได้รับสัมผัสอยู่กับลมซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งนั้นแล้วจิตก็กลายเป็นปัจจุบันนจิตขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นปัจจุบันนจิตแล้วจะเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมภายในตัวของตนและเห็นปัจจุบันนจิตของตนคือสงบลงไปเย็นใจขึ้นมาเป็นวิธีวิธีแยกแยะนั่นเรียกว่าปัญญานั่นก็เป็นเครื่องทำหน้าจิตสมาธิก็เป็นเครื่องตะล่อมจิตให้มีความสงบเย็นใจเป็นต้นทุนเพื่อปัญญาคือเพื่อหนุนปัญญาให้มีความแยกขาดท่านว่าจิตสมาเป็นสมาธิแล้วพิจารณาปัญญานั้นเป็นความถูกต้องหาที่ค้านไม่ได้คือตามธรรมดาจิตที่มีความหิวโหยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาเป็นปัญญาโดยมากเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเพิบขณะเดียวก็ต้องเป็นอื่นไปแล้วแต่จิตที่มีความสงบเย็นใจอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะความหิวโหยเป็นเรื่องสำคัญก่อควรมากทีเดียวเช่นอย่างธาตุขันธ์ของเราหิวโหยนี่เราก็ทราบจะทำการทำงานอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันใจก็ไม่ดีเพราะความหิวบังคับทำอะไรก็พูดผู้พูดผ่านใครมาพูดขัดหูเล็กน้อยก็โกรธเคืองเขาดีไม่ดีเกิดทะเลาะกันเพราะความหิวเป็นต้นเหตุก็มีนี่เพียงคำนี้ก็พอทราบได้ว่าจิตที่มีความหิวโหยจะพี่นะให้เป็นอาจเป็นทำอะไรลำบากไม่ค่อยได้ความชัดเจนฉะนั้นท่านจึงอบรมให้มีสมาธิคือความเย็นใจเหนื่อยใจรับความเย็นใจก็เหมือนกับว่าคนรับทานอิ่มแล้วจะทำหน้าที่การงานใจก็สบายธาตุขันก็สะดวกเหนื่อยใจที่มีสมาธิพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมรองอะไรก็เป็นเรื่องตรองจริงๆมีเหตุมีผลไปอย่างพ่อมูลเพราะจิตไม่หิวโหยวิ่งเต้นไปโน่นไปนี้สมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้หากว่าจะมีตั้งแต่เราจะพิจารณาอย่างนั้นมันไม่ได้ผลก็นำปัญญาออกมาสกัดรัดกั้นตีตะล่อมเข้ามาให้จนหมอบด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือให้เป็นสมาธิขึ้นมาในทั้งที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมอยู่นั่นแหละปัญญาสามารถยับยั้งเอาไว้ได้ไม่ผ่านพ้นอำนาจของปัญญาไปนี่เป็นวิธีหนึ่งทั้งสองวิธีนี้เพื่อเราผลคือความสงบเย็นใจเห็นเหตุเห็นผลเช่นเดียวกันโปรดนำไปปฏิบัติต่อตนเองตามโอกาสที่เห็นว่าสมควรจะปฏิบัติต่อแง่ใดในวิธีการทั้งสองประเภทนี้แล้วความเย็นใจจะเห็นขึ้นมาภายในใจธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปที่อื่นให้บุคคลได้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากจะสอนให้เห็นความสุขเห็นความจริงคนเราถ้าเห็นความจริงแล้วต้องเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายนอกจากไม่เห็นความจริงเท่านั้นจึงลำบากลำบนมีอธิบายถึงเรื่องมูลกรรมฐานเป็นเครื่องมือของเรานำไปใช้ในสงครามระหว่างจิตกับกิเลสมีเป็นสงครามมันใหญ่โตสงครามถึงก็ต้องให้ก่อภพก่อชาติอยู่ตั้งกับตั้งกันหาที่ออกไม่ได้ไม่มีช่องที่จะออกแล้วเอาเครื่องมือนี่แหละไปใช้บุกเบิกหนทางเดินของจิตให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นและปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็ราบรื่นปลอดภัยด้วยอุบายวิธีนี้แล้วจึงได้มาสอนโลกเราดำเนินตามทางสายนี้จะไม่ผิดหวังคำว่ามัชฌิมาโปรดฟังให้เป็นศูนย์กลางเสมอทั้งภาคปฏิบัติคือฝ่ายมรรคทั้งผลที่จะพึงได้รับมีอยู่กับตัวของเราปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชฌิมาผลจะแสดงขึ้นมาเป็นลำดับนักปฏิบัติถ้าชอบเป็นนักค้นคว้าชอบ

ใครเข้ามาได้ง่ายหลักวิชาธรรมะทั้งหมดนี้เพื่อรักษาใจรักษาตัวของเราให้ปลอดภัยดูให้มีธรรมะไปก็ให้มีธรรมะความเคลื่อนไหวของจิตทุกๆระยะให้ทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของตนเสมอสติกับจิตอยู่ด้วยกันในใจดวงเดียวกันทำไมจะไม่ทันกันเมื่อตั้งหน้าจะพิจารณากันอยู่นอกจากจะทอดทุระเท่านั้นแล้วถึงจะไม่ทราบเพียงขั้นสมาธิก็เย็นใจแล้วมีทางหายใจได้ถ้าไม่มีความสงบเลยลำบากการปฏิบัติรับความสงบเป็นต้นทุนแล้วพอบุกบุญถูไถกันไปถึงจะลำบากก็มีทางหลบหลีกดังนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเสมอปัญญาข้างนอกข้างในเป็นเรื่องของใจอันเดียวกันทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำแบบสุ่มเดาไม่สมกับหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลความเคลื่อนไหวไปมาทำหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในให้ถือเป็นกิจวัตรหรือความเพียรประจำไปเสมอการค้นคว้าไตร่ตรองเบื้องต้นก็ฝืดเคืองลำบากแต่เมื่อค่อยฝึกหัดไปเสมอเสมอก็ค่อยคล่องแคล่วปัญญาเมื่อรับการส่งเสริมหรือการหนุนด้วยความเพียรเพื่อค้นเพื่อคิดเสมอก็จะมีวันคล่องแคล่วเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนกลายเป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ของตัวไปโดยลำดับโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชากดขี่เหมือนอย่างแต่ก่อนนี่อาศัยการฝึกหัดนี่แหละสำคัญความเพียรทุกๆประโยคไม่ใช่ว่าจะต้องได้รับหรือว่าต้องถูไถกันไปทุกๆระยะการตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ใช่อย่างนั้นเบื้องต้นก็ต้องถูไถกันบ้างเพราะยังไม่ทราบเหตุทราบผลเช่นเดียวกับเด็กที่ไม่รู้หน้าที่การงานผลของงานก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงพ่อแม่ต้องคอยบังคับบัญชาถ้าเผลอแป๊บเดียวเด็กก็วิ่งหนีไปแล้วพอเปิดผลของงานแล้วก็รู้หน้าที่ของการงานไม่จำเป็นจะต้องบังคับกันตลอดไปมีใจเมื่อเห็นผลจากความเพียรทั้งตนแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาจิตจะค่อยหมุนตัวของตัวเองไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นธรรมจักรสติปัญญากลายเป็นธรรมจักรไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาอะไรจะมาสัมผัสหรือไม่สำคัญเพราะจิตแสดงตัวอยู่เสมอคือความกระเพื่อมจากความคิดความปรุงของใจและเรื่องความสัมผัสก็จะมีอยู่เสมอเช่นเดียวเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมีสิ่งภายนอกมีอยู่แล้วที่จะมาสัมผัสการได้รับสัมผัสนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติปัญญาให้ออกทำงานมีวิธีดำเนินทางด้านปัญญาเมื่อถึงขั้นที่สามารถจะดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วเรื่องบังคับบัญชากันนั้นไม่จำเป็นถึงการจะพักสงบจิตให้มีความเย็นใจเราก็ต้องทราบเรื่องของเราเองแล้วพักให้สบายถอนออกมาจากความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาอะไรมาสัมผัสเรื่องของใจรักจะประกาศตัวเสมอสัมผัสทับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกขึ้นมาทันทีเหมือนกันข้างนอกก็แสดงอย่างนั้นข้างในที่แสดงออกรับกันก็เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นธรรมทั้งหมดคำว่าไตรลักษณ์ก็คือหินลับของปัญญานั่นแหละพิจารณาเป็นไตรลักษณ์แล้วใจก็ฉลาดปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดับรูปกายหมายถึงกองธาตุสี่เราจะพิจารณาข้างนอกกายนอกก็ตามกายของเรานี่ก็ตามจัดเป็นสติปัฏฐานหรือสัจจะเช่นเดียวกันเวทนาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเราเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนรันนามาพิจารณาเทียบเทียงกับเรื่องของเรามันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็จัดว่าเป็นมรรค

คือทางดำเนินเพื่อรู้เรื่องของสมุทัยและถอดถอนออกได้นิโรธานมีเป็นผลที่จะคอยระงับความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติจะทำงานโดยลมทางตนเองไม่ได้เรื่องนิโรธะมันเป็นเรื่องของมรรคเป็นผู้ทำงานผลก็แสดงตัวมาเช่นเดียวกับความอิ่มการรับทานเป็นงานความอิ่มไม่จำเป็นจะต้องไปปรับปรุงให้มันเต็มขึ้นมาการรับทานเป็นเครื่องหนุนให้มีความอิ่มขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นที่ละเอียดก็คือพวกเวทนาทางใจนี่สำคัญมากเวทนาทางกายไม่สำคัญนะแต่ก็สำคัญสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นหยาบเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายจึงสามารถครอบจิตให้เผลอตัวไปได้บางรายเวลาจะล้มจะตายไม่มีสติเลยนี่เราก็เห็นเพราะมันหนักมากอยู่แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติได้พินิจพิจารณารู้เรื่องของเวทนามาพอสมควรแล้วเวทนาเหล่านี้พอต้านทานหรือหลบหลีกกันได้ด้วยหลักของสติปัญญาที่เคยพิจารณามาแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีคือเวทนาทางใจมีสำคัญมีความสุขเมื่อทุกข์ทั้งส่วนที่หยาบๆหมดไปก็สุขส่วนที่ละเอียดปรากฏขึ้นมามีทางเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาก็มีจิตมีความอับเฉาบ้างหรือมีความบอบช้ำในเวลาพิจารณามากๆก็แสดงเวทนาขึ้นมาอย่างละเอียดละเอียดให้มีความเหน็ดเหนื่อยภายในจิตใจแต่นี่ท่านเคยเรียกว่าเวทนาแต่เรื่องของปัญญาแล้วจะต้องย้อนมาทราบกันหมดจะเป็นเวทนาประเภทใดก็ตามต้องทราบกันไปเป็นระยะระยะจึงจัดว่าปัญญาทันเหตุทันการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอันดั้งเดิมแต่อาศัยธรรมชาติดั้งเดิมคือจิตนั้นเกิดขึ้นเวทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงกันไปได้ฉะนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นของดั้งเดิมปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิจารณาซ้ำๆซากๆอย่างเช่นนั้นจนกระทั่งว่าอะไรปรากฏอยู่ในความรู้สึกนั้นมีอะไรปรากฏขึ้นสัมผัสขึ้นมาภายในตนเองปัญญาต้องพิจารณาตามให้ทราบเสมอกับสิ่งที่สัมผัสความสัมผัสนั่นแลคือทางเดินของปัญญาต้องอาศัยความสัมผัสเป็นทางเดินคือพิจารณาตามสิ่งที่สัมผัสแล้วปล่อยกันไปเป็นลำดับลำดับจนสามารถเข้าถึงจุดอันสำคัญของจิตในตัวจิตจริงๆก็มีธรรมชาติอันหนึ่งแทรกซึม

การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวล่ำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมาขีดขวางทางดำเนินของตนจึงพอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมมีมรรคผลนิพพานเยอะตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายังอ่านยังไม่จบเช่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องเอาเวล่ำเวลาเข้ามาปิดมาขวางซึ่งเป็นคนอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบจะเริ่มทำ ความดีเฉพาะอย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวล่ำเวลามาขีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมาปิดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้มีเรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิริยาบถใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวล่ำเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาดูทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอหัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวล่ำเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องขีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกหรือไม่ทุกไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับนักมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้มก้มกราบหรือถูกนอกลงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารายคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกันหากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำอันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้ว
เราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยอย่างไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านที่ท่านถึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายไปเสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เพียรเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับกลของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมองมองเลื่อนเล่อทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การถอดถอนการต่อสู้กับเลยจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักร
แต่พออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นวรรณะใดหรือคดีใดและหงโทษคารุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติเราต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษทั้งหมดเราหมดอิสระแล้วเมื่อก้าวเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสพาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งๆที่รู้ๆนี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุ่มห่มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนี่เทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีร่ำเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏกิจอันนี้นั้นหาเวล่ำเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเรื่องตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำท่านสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชะล้างอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นขั้นของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่างฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความเพียรกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนมีเริ่มฉายไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะให้เป็นสัดเป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิด
ปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ดูในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกขึ้นนิพพิจนาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้นรากออกไปพินิจพิจารณาเพราะจิตติดความสงบพูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นหนึ่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้ยังไม่เพราะฉะนั้นจิตจริงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้ถ้าหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านใส่ตรองไปซะก่อนจนกระทั่งอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพิจารณาไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้เสียก่อนในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้แต่การฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี้แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คลานไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความเท่าเทียมไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งใจนั้นโล่งเพราะเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับลำดับแล้วมีความป่องใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดนังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจน
ปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ใดมุมใดสติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องเกียรติกาไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆจากนั้นมันเป็นแบบขี้เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังหยาบอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหาไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่การไหนๆความโกรธความหลงราคะปัญหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญ

เนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค่ำคร่าไม่เคยชราไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผลิตขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันติดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่เหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยท้าให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำคร่าเมื่อไหร่มันมีการโน้นการนี้สมัยโน้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆนั่นเรียกว่ากิเลสมันติดมันพันอะไรในสกลอาการนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแขนขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความลึกของมันความกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจนในร่างกายนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วการพิจารณาจิตต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันตักตันเอาไว้ทั้งหมดมีแต่ความจองปลอมแก้ด้วยธรรมของจิตเช่นกิเลสว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่ฟองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจึงต้องไปเชื่อมันความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังทรงกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาแล้วจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาหาเหตุผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนกระจ่างไปด้วยความจริงนั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นเพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสด็จสังปั้นยอมพาสุดพาล่างไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อนี่เหลือเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วจะได้ของจริงมาจากไหนต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปนี่เหลือมันตักตันไว้ก่อนแล้วปัญญาสติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายจนกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบบไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแล้วแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งดุ้นให้เราไปเจรณาเอาเองการที่เราเจรณาพิจารณาเอาเองโดย

ัยอุบายจากครูบาอาจารย์ไปเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกแขนงขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยตรงพากันคิดพากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนตรงท้อแท้อ่อนแอเลวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับขึ้นเกือบไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คลาดเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษที่โสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคำว่าบาปได้คืออะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ถ้าผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันสี่ของเราหรือขันทั้งห้านี่มันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้เจอสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปเนี่ยมันอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีแล้วอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นๆของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นๆของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นมาเป็นนานทำไมจริงไม่รู้จึงมาทำไมจริงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาที่จิตแล้วมันฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมลงไปให้หมดสิ้นจากใจจิตตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นน่ะเองนั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเคียงจิตเป็นอิสระไปยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจสิ่งกดขี่บังคับไปยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ต้านอำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการพึ่งปฏิบัติของเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ทำเป็นอำนาจทำเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมที่โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละมันเป็นเหมือนกิเลสอาสวะทำครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยโดยลำดับทำครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นน่ะประเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันประเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมุติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตติให้ชื่อสมุติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมุติทั้งมวล
ภายในใจของตัวเองนั่นแหละธรรมชาติที่วิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดร้อนหาว่าอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดกันได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเครื่องธรรมชาตินี้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะกิเลสขนาดกว่าเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสฟังดูต้นไม้ใบหญ้าไม่มีไม่รู้สึกรู้ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกมากน้อยมันรู้ทุกแทบล้มแทบตายหรือทุกจนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญมันเอาตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงถ้าสงบพ่องงานก็เปลี่ยนยาบทลงเดินหาอุบายพลิกแพงไปหลายด้านหลายทางเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแหละเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอนี้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งหนาถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งนี้อะไรก็ต้องฝืนกันเราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งนี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังคลิกไปคลิกมาร้อยสันพันใหม่ไม่ทันกับกิเลสนี่ปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานานนั้นทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดๆถูกๆแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราวทั้งนั้นไม่น่าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันจึงไม่ได้เรื่องเลยราวแล้วกุดด้วนลงไปโดยลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีนั่นว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแท้จริงที่รู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานท่านก็บอกอยู่แล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำลงที่ไหนหรือที่ตั้งของงานท่านสอนว่าเตชะลงมานักขาลงตาตะโจนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายมีส่วนไหนที่เหมาะกับจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชะล้างทุกวันมันสะอาดจะได้ชะล้างกันอย่างไรก็แสดงว่ามันสกปรกถึงได้ชะล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนจะออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในภาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนซุ่มสี่ซุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในยิ่งต้องได้ช้าได้ล้างและยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถ้าหลกออกมาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี่เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหน
เป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปจับใจได้ปรุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุยเกี่ยวตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมามีการคุยเกี่ยวขุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดๆว่ามันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ทำของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้เป็นสวดคาทำตรัสไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าทำของจริงทำไมมันจริงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดๆอยู่นี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนนี่เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมติเรานั่งอยู่เนี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นเท่ๆอยู่งั้นสิว่าแต่มันไม่เน่ารถยนต์แต่ร่างกายนี้พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเอื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความแน่นเหนียวมันคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึดขาดลงไปขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพังมันผุพังกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่พิจารณาซ้ำๆซากๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมเพียงอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนจีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนมันก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนจากนั้นก็พิจารณาทางเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยิ้มออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายขันธ์มันมีแยกความเป็นความปรุงความคิดมันมีแยกเหมือนกับแสงห้อยกระเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปละเอียดมากท่านเรียกสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณจึงรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูก็รู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่ยับขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความทั้งแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงนั้นเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั้นหลงยึดหลงถือไปหมดทั้งที่รู้นั่นแหละแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้
มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนแล้วความทุกข์ความลำบากนั้นก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นจึงต้องแยกต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัดทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปหมดไปจนกระทั่งถอนพรวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปปรงตัวที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคร่าชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเวลาเวลานี่แหละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติการมาให้อาวาสการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่สอบแสวงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วนั้นเวลานี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังรบลุงลังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปมันเห็นชัดอยู่คำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตตปาดิสว่างจ้าขึ้นมาทางจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นต่อไปท่านยาบาลหนูเพื่อนตาเหนื่อย

การประชุมวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับพระเนนเข้าออกอยู่เสมอส่วนมากพอมีแต่มาใหม่เข้ามาที่ออกไปก็ใหม่ออกไปเนี่ยพระเนนก็มากอยู่ตลอดความมีพระเนนมากการบำเพ็ญและที่อยู่ก็ย่อมไม่ค่อยสะดวกเป็นธรรมดาและอย่างทุกวันนี้ยิ่งหาสถานที่ที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรมจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านพาบำเพ็ญมานั้นรู้สึกจะหายากมากเข้าไปทุกวันทุกวันป่าเขาลำนาไพรที่เคยมีมาดั้งเดิมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลก็ย่อมลำบากในการเสาะแสวงหาที่ดังกล่าวนี้เพราะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับภิกษุบริษัทเรื่อยมาไม่ได้ขาดเลยจนกระทั่งเป็นตำรับตำรามาถึงตัวนี้ก็คือป่าคือเขาลำนาไพรตามถ้ำเนื้อมผาป่าช้าป่ารกจัดลุกขมูลล้มไม้นี่สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญมากจะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่น่าจะผิดคือการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเป็นไปด้วยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ไม่มีสิ่งใดผู้ใดเข้าไปรบกวนมีแต่ผู้บำเพ็ญทำหน้าที่ของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจึงเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญอยู่มากเนี่ยที่ดังกล่าวนี้ก็ค่อยหมดไปสิ้นไปนอกจากนั้นความรู้สึกของผู้ก็ค่อยสึกหรอไปเรื่อยๆค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายก็โยนเข้าไปไว้ในตำรับตำราเสียชื่อสมาธิชื่อศีลก็อยู่ในตำรานั้นชื่อสมาธิคือความสงบเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็โยนให้ตำราเสียไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดก็โยนเข้าไปให้ตำราเสียตลอดมรรคผลนิพพานขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญก็ไล่หรือต้อนเข้าไปรวมอยู่ในตำรับตำราเสียสิ่งที่ทรงไว้ในหัวใจของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติที่ควรจะสนใจในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กลับเห็นไม่สำคัญนี่แหละมันลืมอย่างนี้พอเทศไปมันก็ไม่ต่อกันเลยมีแต่ชื่ออัดชื่อธรรมเต็มหัวใจชื่อกิเลสความชั่วช้าละมกทั้งหลายก็เต็มหัวใจพร้อมกับการใฝ่ใจในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี้ด้วยส่วนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้นค่อยจางไปจางไปในหัวใจของชาวพุทธและนักบวชนักปฏิบัติของเรานั่นแหละนี่ความเหินห่างจากความดีทั้งหลายที่เป็นแบบเป็นฉบับสำหรับการดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยและสงบร่มเย็นเหล่านี้ค่อยหมดไปหมดไปจางไปจางไปไม่จะไม่มีในหัวใจไม่มีในการขวนขวายแต่พลิกไปมีเสียทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางอัตธรรมที่ยอมรับกันความทุกข์จึงมีมากเพราะความห่างเหินของใจจากธรรมไปโดยลำดับลำดานั่นแหละเฉพาะผู้ปฏิบัติเราก็มีลักษณะดังที่กล่าวมานี้โดยลำดับลำดา

มาจากสกุลต่างๆนับแต่สกุลพระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมามีแต่ผู้ขวนขวายเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ยังไงก็ขอให้ได้อยู่เถอะถ้าเป็นสิ่งที่จะบำเพ็ญได้ด้วยความสะดวกเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ทั้งนั้นการขบกันฉันปัจจัยทั้งสี่ท่านไม่ถือเป็นอารมณ์สำคัญใดๆเลยความแดนพ้นทุกข์ที่ท่านมุ่งไว้แล้วอย่างเต็มใจนี่ท่านดำเนินไปด้วยความอุตสาห์พยายามดังที่กล่าวมานี้องค์ใดอยู่สถานที่ใดส่วนมากมีแต่สถานที่ดังที่กล่าวมาสักครู่นี้ในป่าในเขาที่ร้อนแค้นกันดารในปัจจัยทั้งหลายแต่เป็นที่สะดวกและสมบูรณ์ทางด้านการบำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลด้วยวิธีการเหล่านี้เป็นจำนวนมากต่อมากในครั้งพุทธกาลฉะนั้นนานมานานป่าก็ค่อยจืดค่อยจางไปโดยลำดับลำดาเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมขอให้ท่านทั้งหลายได้จดจำเอาไว้ย้อนเข้ามาสู่ตัวของเรามันเจริญไปโดยลำดับหรือเสื่อมลงโดยลำดับคำว่าศาสนาคือธรรมนั่นเองพูดง่ายๆความดีงามทั้งหลายค่อยเสื่อมลงจากจิตใจโดยลำดับลำดาหรือไม่สิ่งไม่ดีทั้งหลายนับวันคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่อันนี้เราก็ไม่อยากถามอยากจะถามเพราะเป็นสิ่งที่เด่นชัดในหัวใจของนักบวชเราด้วยกันทั้งๆที่ตั้งหน้าตั้งตามาชำระแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ในหัวใจของเราหยาบย่ำทำลายธรรมของเราสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาหธรรมไปต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นั่นแหละนี่ศาสนาเสื่อมเสื่อมอยู่ทุกอิริยาบถทุกกิริยาความเคลื่อนไหวของใจเราที่ไม่มีสติกำลังของธรรมทั้งหลายทันมันกิเลสไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อการทำลายหรือลบล้างธรรมทั้งหลายจะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามเฉพาะในหัวใจของเรานี้เป็นสำคัญถูกลบล้างอยู่ตลอดเวลาการเจริญจิตใจแม้ที่สุดเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นไปได้ยากก็เพราะเหตุนี้เองกำลังแห่งสติกำลังแห่งการรักษาใจของเราเพื่อรักษาจิตไม่ให้สายแสไปในอารมณ์ของสิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกำลังมันก็ข้ามเราไปต่อหน้าต่อตานี่เองทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติเป็นนิพพิจารณาด้วยปัญญาอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่มันมีกำลังกล้ากว่าเรามันมีอยู่แล้วมันก็เดินข้ามหัวเราไปอย่างสะดวกสบายเราเองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ถูกกิเลสเดินข้ามหัวไปเหยียบหัวไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของตนเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือความไม่มีสตินั่นแหละเป็นสำคัญจึงทำให้วิตกวิจารณ์เสมอเกี่ยวกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเราเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาบำเพ็ญให้ถูกต้องดีงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวิธีการบำเพ็ญก็ค่อยล่วงลับไปล่วงลับไปผู้ทรงมรรคทรงผลทั้งฝ่ายเหตุที่การบำเพ็ญมาอย่างไรและผลปรากฏอย่างไรได้แสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีผิดเพี้ยนก็ล่วงไปล่วงไปนี่อันสำคัญมากสิ่งที่ใกล้ชิดติดพันกับเราก็คือกิเลสมันติดมันพันอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่ทันกับสิ่งเหล่านี้ความสงบของใจที่จะเกิดขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรม

มันก็เกิดไม่ได้นี่ยิ่งนักบวชเราบำเพ็ญธรรมอยู่เรื่อยมาดังที่เป็นอยู่นี้ไม่ปรากฏความสงบใจภายในตัวเองเลยจากการปฏิบัตินี้รู้สึกว่าจะพูดอะไรก็พูดลำบากเราหมดคุณค่าขนาดไหนอยากว่าอย่างนั้นคุณค่าแห่งความเพียรของเราไม่มีเลยคุณค่าแห่งความแห่งการระมัดระวังแห่งความอุตสาห์พยายามแห่งการต่อสู้ของเราเพื่อยับยั้งจิตใจของเราจากอารมณ์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความสงบไม่มีไม่ได้รับความสงบภายในใจเลยเป็นยังไงนักบวชเราเป็นโมฆะมากขนาดไหนนี่แหละโมฆะภิกษุปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ทรงธรรมแม้เพียงความสงบก็ไม่ได้ทรงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ดูดได้ดื่มบ้างเลยนี่เป็นยังไงนี่น่าสะดุดสังเวชอยู่มากนะท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้ตีตะล่ำเข้าไปสู่ความสงบเป็นอย่างน้อยสำหรับผู้บำเพ็ญคือนักบวชเราเพราะตามธรรมดาของจิตมีความวุ่นวายสายแสอยู่เป็นประจำเป็นพื้นเป็นนิสัยของตัวเองเพราะกิเลสฝังจมอยู่ภายในนั้นแล้วทำตีตะล่ำเข้าไปเพื่อความสงบด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันไม่มีกำลังพอหรือไม่มีความเพียรที่จะบังคับจิตใจของตนให้อยู่ด้วยการรักษาของตนเพื่อความสงบของใจนี่ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นทำอย่างไรใจถ้าได้รับความสงบแล้วย่อมจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะให้ก้าวในความเพียรและกำลังวังชาทั้งหลายไม่ว่าทางด้านความเพียรด้านใดการระมัดระวังรักษาก็เข้มงวดกวดขันมากขึ้นความอุตสาห์พยายามก็หนักแน่นขึ้นความเพียรก็สืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะสมถะคือความสงบใจมีรสชาติพอที่จะดึงดูดบรรดาความเพียรทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่จุดรวมเป็นกำลังอันเดียวกันและหนุนจิตใจให้มีความสงบเย็นยิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลำดับถ้าความสงบใจมีต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยเราจะเอาความอุตสาห์พยายามมาจากไหนเพราะผลไม่ปรากฏพอเป็นรสเป็นชาติให้ติดใจบ้างเลยเพราะทำอะไรต้องมีรสมีชาติติดใจพอที่จะให้ดูดดื่มสืบสาวราวเรื่องไปตามรสตามชาติอันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพลินไปถ้ามีรสชาติต้องทำให้เพลินต้องทำให้มีแก่ใจอันนี้รสชาติแห่งความสงบเป็นความสุขอันหนึ่งที่ละเอียดตามภูมิของตนซึ่งพอที่จะให้เป็นรสชาติดึงดูดความภาคเพียรทั้งหลายของเราให้เข้าสู่จุดรวมและเป็นพลังขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญจิตใจนี้ให้ซึ่งมีความสงบอยู่แล้วให้มีความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนี่เราชักจะแน่ใจว่าไม่มีทำไมเพียงความสงบเท่านี้ให้มีไม่ได้มันเป็นอย่างไรนักปฏิบัติของเราแท้นี่ที่ทำให้ท้อใจในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผลเบื้องต้นที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นตั้งไม่ได้มีแต่ล้มเหลวล้มเหลวพื้นฐานเบื้องต้นคือความสงบใจล้มเหลวไปแล้วเราจะอะไรไปตั้งหลักตั้งฐานให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมแก้กิเลสไปโดยลำดับจนถึงมีมุตติหลุดพ้นได้ล่ะนี่สำคัญเพราะหลักฐานเพียงเท่านี้ก็ตั้งไม่ได้การตั้งหลักฐานเพื่อความสงบใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงกว่านี้มีความสงบละเอียดจากนั้นกระแสของจิตที่มีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายเพราะจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบย่อมอิ่มตัวอยู่ตามภูมิของตนแล้วพาก้าวเดินทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะรู้ให้รู้เป็นลำดับลำดาไปเนี่ยเรื่องของสมาธิมีความสำคัญอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยแต่เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานด้วยปัญญาที่เราคาดเราคิดเฉยๆปัญญาอันนั้นมันไม่ได้เหมือนปัญญาของสมาธิที่เป็นเครื่องหนุนมันเป็นปัญญาสัญญาอารมณ์ไปได้อย่าง
รวดเร็วเราไม่อยากจะว่าช้าเลยนะพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวก็เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ไปกลายเป็นเรื่องสัญญาไปหมดปัญญาไม่ทราบหายหน้าไปไหนนี่ปัญญาของผู้ที่คิดโดยที่ไม่มีสมาธิเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหนุนจิตใจให้อิ่มตัวก่อนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นไปอย่างนั้นแหละถ้ามีความสงบเย็นใจเป็นความอิ่มในอารมณ์ของใจได้แก่ความสงบนี้ไม่ยุ่งกับอารมณ์ภายนอกที่จะมากวนใจและก้าวเดินทางด้านปัญญาแม้จะยังไม่เห็นผลของด้านปัญญามาเลยก็ตามแต่อาศัยการบังคับบัญชาของจิตที่ของสติที่เป็นหัวหน้างานนั้นให้ทำหน้าที่คลี่คลายดูสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนย่อมจะมียิบยิบยับยับขึ้นมาในเรื่องความจริงอันเกิดจากทางด้านปัญญาแล้วจะได้เห็นเหตุเห็นผลไปกันไปโดยลำดับต่อเมื่อปัญญาได้คลี่คลายและเห็นเหตุเห็นผลของตนขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็จะมีแก่ใจและก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงขั้นคล่องตัวพอใจในการพิจารณาอย่างท่านสอนว่าพิจารณาอสุภะอย่างนี้เป็นต้นอสุภะก็เพลินทางอสุภะโดยธรรมพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชเช่นในร่างกายของเราเนี่ยเพียงหนังบางๆหุ้มห่อไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยทั้งนั้นเราก็หลงเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้นี่เราก็ติดเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเข้าไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วหลายครั้งหลายหนทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้ท่าทายปลาอยู่แล้วด้วยความมีอยู่ของตนของตนนั่นไม่ว่าจะเป็นอาการใดท่าทายเป็นความจริงที่ท่าทายอยู่ตลอดเวลาเอาสติจ่อลงไปปัญญาจ่อลงไปทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของจริงแท้แล้วประกาศกังวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเราแล้วจิตก็อยู่ในร่างนี้ด้วยปัญญาที่จะคิดเพื่อความฉลาดก็อยู่ในใจนี้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ฉลาดสิ่งที่จะเป็นหินรับปัญญาก็คือสกลกายทั้งหลายมีอสุภะอสุพังเป็นต้นเนี่ยก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดเราไม่อยากพูดว่ายกเว้นในส่วนใดของร่างกายนี้ใช่ที่จะไม่เป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันเต็มไปหมดปัญญาก็พร้อมพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นด้วยแล้วสมาธิคือความสงบใจก็หล่อเลี้ยงปัญจิตใจให้มีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ภายนอกซึ่งนอกไปจากวงการพิจารณาของตนจิตมีแต่ทำหน้าที่ของตนอยู่ภายในร่างกายนี้โดยทางอสุภะอสุพังเป็นพื้นฐานก่อนซึ่งเป็นธรรมสำคัญมากกว่าสิ่งใดส่วนมากนักปฏิบัติท่านจะดำเนินทางนี้มากกว่าอย่างอื่นแล้วเมื่อเวลาได้รู้ได้เห็นเข้าไปแล้วจะเกิดความเพลิดความเพลินในความรู้ความเห็นนั้นเพลิดเพลินอันนี้ไม่ได้เพลิดเพลินเหมือนกิเลสพาเพลิดพาเพลินแต่เป็นธรรมพาเพลิดพาเพลินเห็นไปเท่าไหร่รู้ไปเท่าไหร่ยิ่งมีความสลดสังเวชมากไปมากไปสลดสังเวชมากเท่าไรจิตใจยิ่งเบาลงเบาลงเบาลงนั่นแหละคือความเริ่มถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปในขณะที่รู้ที่เห็นนั่นแหละนี่เมื่อพิจารณาถึงขั้นที่ควรจะเพลินทำไมจะไม่เพลินวิเลศพาเพลินมันก็มีรสมีชาติที่ควรจะให้ติดได้จึงได้เพลินจึงได้ติดคนเราใครจะอยากไปติดธรรมท่านประกาศปั้งๆอยู่แล้วว่ากิเลสเป็นเครื่องล่อลวงให้ตกหลุมตกบ่อนั้นมันก็ยังเป็นไปตามกิเลสเพราะความเชื่อนั้นจนได้ทีนี้เมื่อธรรมท่านก็ยิ่งประกาศความจริงไม่ใช่ความจอมปลอมเหมือนกิเลสด้วยแล้วเมื่อเจอเข้าไปเห็นเข้าไปหลายครั้งหลายหนเพราะการพินิจพิจารณาทำไมจะไม่เพลินไม่สงสัยพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละในความรู้สึกทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเวลานั้นไม่ทราบว่ากายไปอยู่ที่ไหนทั้งที่เราก็จับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในร่างกายนี้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งสติปัญญาของเราตลบทบทวนอยู่ภายในนี้
นั่นแหละมันเพลินอยู่กับสิ่งที่เรารู้เราเห็นภายในร่างกายนี้ความหมายสำคัญความหมายความสำคัญดั้งเดิมที่เรารู้สึกกายของเรานี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและเจือกับสมุทัยด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปข้างในจึงลืมเนื้อลืมตัวภายนอกที่เคยเป็นมานี้ทั้งหมดประหนึ่งว่าร่างกายไม่มีเพราะไม่รู้สึกเจ็บสึกปวดแสบร้อนอะไรมีแต่เพลินกับอาการนั้นอาการนี้ดูอาการใดก็มีตั้งแต่สิ่งที่ทำให้เกิดสลดสังเวชดูไปข้างบนก็เหมือนข้างล่างข้างล่างเหมือนข้างบนด้านไหนเหมือนกันเหมือนกันไปที่ไหนมีแต่ความสลดสังเวชและเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าให้ฉลาดคล่องตัวเข้าไปโดยลำดับมันก็เพลินนี่แหละการปฏิบัติเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วเพลินได้ทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับทางสมาธิเพลินอยู่นั้นเพราะเป็นความสุขที่จะให้ความสะดวกตายใจได้ในเวลานั้นซึ่งยังไม่มีธรรมะที่สูงกว่านั้นก็ติดได้เพลินได้นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่นั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนนี่พอก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาร่างกายส่วนมากก็หมายถึงร่างกายของเราเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้แต่หนังว่ามาเป็นสิ่งที่เราพอดูได้มันก็มีความสกปรกอยู่ในตัวของมันแต่เป็นความละเอียดมองเห็นได้ยากกว่าอาการทั้งหลายภายในเท่านั้นเองนี่ก็พิจารณาเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นรู้เข้าไปโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่เพลินต้องเพลินเพราะรู้ตรงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยเบาลงเบาลงเพราะรู้เพื่อละเพื่อถอนต้องรู้เพื่อเบาไปซะก่อนเมื่อรู้มากน้อยเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาลงไปเบาลงไปในความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งรู้ตลอดพอถึงพอแล้วเท่านั้นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดสะบั้นไปไม่ต้องสงสัยไม่ทำให้สงสัยอะไรเลยทั้งนั้นนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาถ้ามีสมาธิคือความสงบใจพอเป็นบาทเป็นฐานเป็นปากเป็นทางบ้างแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาแม้จะบังคับก็บังคับในฐานะที่ว่าปัญญายังไม่เข้าใจในผลของตนเพราะยังไม่เกิดเพราะยังไม่เคยพิจารณาก็มีการบังคับเท่านั้นไม่ได้บังคับให้จากอารมณ์นั้นจากอารมณ์นี้ที่จิตไปยุ่งวุ่นวายเพราะความหิวโหยในอารมณ์นั้นๆเหมือนจิตที่เป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเมื่อมีความสงบแล้วเราพิจารณาทางด้านปัญญานี่คือความจริงเป็นได้อย่างนี้เป็นได้อย่างนี้ไม่สงสัยเมื่อได้เริ่มก้าวเข้าสู่ความเห็นเช่นนี้แล้วจะก้าวเข้าสู่ความละเอียดและคล่องตัวเรื่อยเข้าไปเรื่อยไปจากนี้พิจารณาออกภายนอกจะเป็นรูปใดนามใดสัตว์ใดบุคคลใดก็ตามหญิงใดชายใดก็ตามมันจะกระจายไปหมดด้วยความจริงอันนี้แหละเป็นการสำคัญไปเที่ยวตีกราไปหมดว่าเป็นความจริงเช่นเดียวกันนี้นั่นนี่แหละปัญญาเมื่อได้เริ่มทราบเริ่มรู้อย่างนี้แล้วนั่นแหละที่นี่ความเพียรจะเริ่มหากเป็นขึ้นในตัวนั่นแหละไม่ต้องพูดแบบความอุตสาห์พยายามคือความเพลินในการพิจารณาเพื่อทำขั้นสูงเพื่อทำขั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้และเพื่อความปลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจนั้นโดยลำดับดาอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่รู้เราก็อยากปลดอยากเปลื้องอยากถอดอยากถอนแล้วเมื่อรู้แล้วฉะนั้นทำไมจะไปนอนใจได้ไม่นอนก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินเรื่อยด้วยนั่นแหละที่นี่เริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะทรงมรรคทรงผลเริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะก้าวเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดาผู้ประกอบความเพียรถึงขั้นนี้แล้วย่อมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัวนั่นแหละนี่เราพูดเพียงขั้นปัญญาขั้นเริ่มรู้เริ่มเห็นนี้เพียงเท่านั้นก็พอที่จะย้อนเข้ามาสู่สมถะจิตของเราควรทำจิตใจให้มีความสงบได้นั่นแหละสมกับเราเป็นนักปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเราทุ่มเทไปทางไหนมันถึงใจของเราที่มุ่งว่าให้สงบสงบมันจึงสงบไม่ได้ความสงบนี้สงบเพราะเหตุผลกลไกอะไรนอกจากการรักษาจิตด้วยสติจะเป็นธรรมบทใดก็ตามผู้เริ่มต้นคือบริกรรมภาวนานำคำบริกรรมภาวนาเข้ามากำกับใจของเรารักษากันไว้อย่างเข้ม

งวดขวดขันอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงให้จิตสายแสบเร่ร่อนวุ่นวายกลายเป็นฟืนเป็นไฟมานั้นเป็นมามากต่อมากนานแสนนานประจำวันประจำวันประจำความคิดของเรามากน้อยขนาดใดแล้วแล้วได้รับความพิเศษวิสุอะไรพอที่จะประวัติพวนกับมันอันนั่งหนาถึงกับต้องปล่อยงานอันนี้ไปตามมันเป็นบ้าไปกับมันมีอย่างหรือนักปฏิบัติของเรานี่จึงทำให้เป็นเหมือนว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีในโลกอันนี้ในหัวใจของเราถึงมีก็ไม่สนใจยิ่งกว่างานของเราที่กำลังทำอยู่นี้นี่แหละที่เป็นปากเป็นทางที่จะให้จิตใจได้รับความสงบต้องเอาจริงเอาจังหนาจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษหนานายนักโทษคืออะไรคือกิเลสมันเป็นนายใหญ่โตมากทีเดียวบังคับบัญชาฉุดไปนู้นฉุดไปนี้อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่ทันมันละเอียดกว่าสติปัญญาของเราที่จะมองทันในขั้นเริ่มแรกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามเอาอย่างมากมายทีเดียวตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วอุบายวิธีการที่จะช่วยจิตใจของเราให้สงบนี้มีวิธีมีวิธีใดบ้างเอ้าค้นมาดังที่เคยพูดแล้วส่วนมากจิตไม่สงบก็เพราะเรื่องกิเลสตัณหามันชอบออกหน้าออกตานะขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ในข้อนี้พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นจริงของจิตทุกดวงทุกดวงแม้จะไม่ใครจะไม่นำมาพูดก็ตามความเป็นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราพูดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเราต้องนำสิ่งนี้มาพูดมาแจงให้ได้เข้าใจกันเพื่อรู้วิธีปฏิบัติรักษาและแก้ไขถอดถอนกันให้ได้ผลเป็นไปโดยลำดับตำดาถ้าไม่นำมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไม่รู้วิธีแล้วเรื่องที่มันทำจิตของเรามันสงบยากใจมันมีกำลังมากว่ากายมันมีกำลังมากทำหนุนจิตใจให้คิดมากแล้วคิดมากก็ไปคิดมากเรื่องของกิเลสนั่นเองเพราะกายเป็นเครื่องหนุนจิตเด็ดอยู่แล้วนี่จริงๆต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอามากมายกายกองสำหรับผู้ปฏิบัติท่านให้อดนอนก็คือจะทอนกำลังของร่างกายนี่ลงคนเราเมื่อเคยนอนนอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังทางร่างกายนอนน้อยกำลังทางร่างกายย่อมลดลงอดนอนก็ยิ่งเป็นการลดลงลงเพื่อความเพียรจะได้ก้าวเดินนั่นความหมายของท่านว่าอย่างนั้นเดินมากก็เหมือนกันเป็นการตัดทอนกำลังทางร่างกายนี่ลงด้วยเพื่อสติของเราจะได้ก้าวเดินสืบต่อกันด้วยนั่นเป็นอย่างพรอาหารอดอาหารก็เคยได้พูดแล้วอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นเครื่องเสริมได้เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในร่างกายวัยของเราเราท่านนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามการผ่อนการอดนี้สำคัญมากที่จะตั้งสติให้ได้แล้วเห็นได้ชัดซะด้วยนะตั้งสติได้หลังจากการอดอาหารการผ่อนอาหารไปไม่กี่วันแหละแม้แต่ในวันนั้นก็จะเริ่มแล้วสติค่อยมีนะตั้งนี่ค่อยมีถอนลงไปมีนะถอนลงไปโดยลำดับลำดากำลังอ่อนลงไปสติดีขึ้นดีขึ้นไม่ค่อยมีอะไรมาตกมาต่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งพอตั้งหน้าตั้งตาหรือพอตั้งสติขึ้นมาเท่านั้นขาดไปแล้วถูกกิเลสมันตีมันตบมันต่อยหลุดไม้หลุดมือไปแล้วหลุดมือไปแล้วอยู่อย่างนี้เห็นชัดชัดตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงกว่าทีนี้เวลาเราผ่อนเข้าไปอดเข้าไปนี่หมายถึงวิธีการส่วนมากถูกเราอยากจะพูดว่าถูกวิธีการอันนี้ในวัยของเราท่านนี่ถูกด้วยวิธีการนี้มากกว่าวิธีการอื่นเวลาเราผ่อนลงไปมากอดลงไปมากเอาความหิวความโหยมันเป็นธรรมดาก็มันเคยกินจะไม่มันหิวได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันก็ต้องหิวแต่ทีนี้ผลภายในเป็นยังไงเอามาเทียบกันความหิวกับผลภายในนั้นอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันเรามุ่งต่อผลภายในนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าความหิวความโหยอันนี้เราฉันเมื่อไหร่ก็ได้ระงับทันทีเนี่ยแต่อันนั้นตั้งได้ยากนะสติดีใจย่อมสงบเนี่ยถ้าสติไม่ดีใจหาความสงบไม่ได้เมื่อใจสงบแล้วสบายไม่มีอะไรกวนใจความรู้ของเราจะเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเห็นได้ชัดว่านี้คือจุดแห่งผู้รู้เด่นแล้วที่นี่นานนี่แหละคือผู้รู้นั่นคือร่างกายเริ่มรู้แล้วทั้งส่วนร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาเรื่องใดพอกระเพื่อมภาพจิตสติจะรู้ทันจะรู้ทันเมื่อเราฝึกไปมากทรมานไปมากย่อมรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าทั้งวันไม่เผลอเลยนั่น
แต่ในระยะนั้นนะระยะที่เราฝึกเราทรมานในเรื่องการอดอาหารอยู่นั้นทั้งวันไม่เผลอเลยนะเมื่อไม่เผลอเลยเป็นยังไงจิตที่นี่จิตก็สบายทั้งวันนะจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเลยเอาที่นี่ให้เข้าสู่สมาธิก่อนแน่วนะแต่เวลาเรามาฉันแล้วมันก็มียิบยับมีของมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฉันการผ่อนการอดเพื่อสลับกันไปให้สติกำลังของเรามีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับจากนั้นก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการของการฝึกการทรมานนี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในฐานะที่ว่าได้เคยดำเนินมาก่อนแล้วและได้ดำเนินมาอย่างนั้นจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วมีผลประจักษ์ในหัวใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการลดการละตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติเราทำวิธีนี้ดูเห็นเป็นผลแล้วก็เริ่มเลยอย่างอื่นมันไม่ทันไม่ทันกับกิเลสประเภทหยาบหยาบโลนโลนเหมือนวิธีการอันนี้แล้วสุดท้ายมันก็ต้องหมุนกันไปจะเป็นจิตละเอียดขนาดไหนก็ความรวดเร็วของใจความรีบความด่วนของใจที่จะสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงในขณะนั้นขณะนั้นมันมีประจำหัวใจไม่อยากจะให้มันมีความยืดความยาวต่อสายยาวเหยียดไปเป็นภพเป็นชาติไปอีกหลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือนหลายภพหลายชาติอยากให้มันม้วนลงไปเดี๋ยวนี้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ก็ทำให้หยุดไม่ได้ในการอดอาหารแม้จะเป็นส่วนละเอียดของจิตของธรรมก็ตามก็ยิ่งเป็นเครื่องหนุนกันช่วยกันให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละที่ว่าเป็นทุกข์ก็ตามทุกอันนี้โลกก็เคยทุกข์ใครก็เคยทุกข์แต่สุขที่เราปรากฏอยู่ภายในหัวใจของเรานั่นสิใครๆจะปรากฏถ้าไม่ได้ฝึกได้ทรมานโดยวิธีการที่ถูกต้องแล้วไม่เจอไม่พบนี่สำคัญมากอันนี้มีน้ำหนักมากกว่ามันก็จำเป็นต้องทนต้องทานกันไปต้องอดกันไปสู้กันไปอย่างนั้นเพราะฆ่ากิเลสนี่แหละอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองให้พินิจพิจารณาอย่าสักแต่ว่าทำอย่ากลัวความลำบากจะทำอะไรนี่กิเลสมันจะมัดมือนะไม่ให้จับถ้าจะจับไม้มาตีมันก็ไม่ให้จับจะก้าวขาไปเหยียบมันก็ไม่ให้เหยียบอะไรๆทุกสิ่งถ้าเคลื่อนไหวไปเพื่อทำลายมันแล้วมันมัดไว้หมดนี่ที่สำคัญพวกเราไม่รู้เมื่อยังอยู่ในขั้นที่ไม่รู้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นคนเรานี่จึงว่ามันมืดขนาดไหนกิเลสปิดหูปิดตาปิดใจของเราทั้งที่ใจนี้เป็นใจที่รู้แต่ที่ใจรู้กลมายาของกิเลสมันไม่รู้มันปิดเอาไว้นั่นสิมันสำคัญที่ตรงนี้นี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติและปฏิบัติมากี่ปีกี่เดือนถ้าลงว่าความสงบในใจไม่มีเลยนี่มันหมดท่านะเรานี่มันเริ่มหมดราคามานานเท่าไหร่แล้วเริ่มไม่มีค่ามาเท่าไหร่แล้วให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเพื่อคุณค่าของธรรมเหล่านี้จะได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเราจะมีคุณค่าไปตามๆกันให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของอย่าอยู่เฉยๆนะการปฏิบัติรู้สักแต่ว่าเดินจงกรมสักแต่ว่านั่งสมาธิภาวนาแต่ทั้งวันตายมันก็มีแต่สักๆเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพอที่จะให้ได้ผลได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหรือการจากความเพียรทั้งตนอันนี้สำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังลงลึกๆเพราะการสอนนี้สอนอย่างจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆสอนด้วยความเมตตาสงสารนำความจริงออกมาสอนวิธีการยังไงไม่สงสัยในการสอนเพราะได้เคยผ่านมาแล้วเหล่านี้อุบายที่จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมก็คือเรื่องของปัญญานี่ก็ได้ใช้ซะจนหมดพุงแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกวันนี้มีใครจะมาถามว่าปัญญายังเหลืออยู่ในพุงบ้างไหมไม่มีเหลือเราบอกได้เลยมันแล้วมันไปไหนหมดฟาดกับกิเลสหมดน่ะไม่มีอะไรที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เลยกับคำว่ากับกิเลสนี้แล้วหมดจริงๆกำลังวังชาทุกด้านทั้งทางร่างกายทั้งทางด้านจิตใจกำลังวังชาของสติปัญญาม้วนกันลงไปหมดถ้าขนาดนั้นนะสู้กับกิเลสมันเป็นของเล่นๆเมื่อไหร่เราจะมาทำย่อยๆแย่มันเข้ากันได้ไหมกิเลสประเภทไหนกิเลสที่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องได้ทุ่มกันขนาดนั้นมันมีกิเลสประเภทไหนถ้าว่ากิเลสประเภทของเราบางมันควรจะได้ทรงอัตทรงธรรมตั้งแต่ยังไม่บำเพ็ญหรือตั้งแต่บวชที่แรกนู่นจนกระทั่งถึงตอนนี้มันน่าจะเลยนิพพานไปแล้วแล้วมันได้เรื่องอะไรพิจารณาสิก็เพราะกิเลสมันเหนียวมันฉลาดมันแหลมคมมันอ้อยอิงเอามากทีเดียวนี่จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากวันหนึ่งอย่านอนใจให้หาอุบายพิจารณาแล้วเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพียงสมาธิความสงบใจก็ไม่ได้แล้วหมดมาบวชในศาสนาผ้ากาสาวพัดนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ทุกพระองค์ครองมาแล้วทั้งนั้นเป็นผ้าแห่ง
ครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะเลิศโลกมาแล้วทำไมจึงจะมาเป็นผู้พ่ายแพ้สำหรับเราเนี่ยแข่งกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมันสมควรได้หรือเนี่ยให้ถามตั้งปัญหาถามเจ้าของผ้ากาสาวัตรสาวพัดเนี่ยเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะอย่างเลิศโลกมาแล้วเวลามาเรานำมาครองเรานำมาห่มผ้าเหลืองเหล่านี้เป็นยังไงผ้ากาสาวพัดนี่มันเลยไปความขี้เกียจขี้คร้านให้ขี้เกียจเอาไปต้มไปตุ๋นจับโยนลงในส้วมในฐานตัวหมดแล้วเหรอตัวของเราเองก็ให้มันเอาขับถ่ายลงไปแล้วโยนลงไปในฐานเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่รู้อยู่เหรอถ้าลงความสงบในหัวใจนี้ยังไม่มีแล้วเท่านั้นน่ะมนุษย์นักบวชเราไม่มีอะไรเด่นในหัวใจของพระนักปฏิบัติอย่างน้อยให้ได้มีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องเด่นอยู่ภายในจิตใจยังสบายนะไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ได้มีอุบายแยบคายมากกว่านี้เพียงความสงบก็ทรงตัวได้สบายอยู่ไหนสบายเนี่ยแล้วยิ่งปัญญาได้กระจายตัวออกไปดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเปิดกระจ่างแจ้งออกไปเพราะปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดถ้าที่ไม่ม้วนเสือเสียเมื่อไรแล้วปัญญานี้ยิ่งจะแตกแขนงไปมากเมื่อถึงขั้นที่แตกแขนงแล้วแตกเรื่อยๆทีเดียวตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าถึงส่วนละเอียดละเอียดสุดนี่คือเรียกว่าปัญญาแล้วทำไงวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งผ่านมาไม่ได้เรื่องเลยหรอกและสุดท้ายมันก็จะอ่อนแอให้เจเด็ดลากไปหมดนะหมดทั้งตัวเลยไม่มีการคัดค้านต้านทานกันเลยข้านานเข้าไปนานเข้าไปมันชินชาแล้วก็ด้านไปนี่เรากลัวแล้วเกินเจเด็ดจะเอาให้จนกระทั่งด้านนะเจเด็ดถ้าลงมันได้เอาใครแล้วเอาเถอะไม่ได้เรื่องเวลาในอาณาธรรมทั้งหลายแล้วมันก็ด้านนี่ที่สำคัญมากนะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมทรงมรรคทรงผลชี้แนวทางเข้าสู่มรรคสู่ผลเข้าสู่ธรรมอันเลิศอันเลอทั้งนั้นแล้วมันทำไมหัวใจเรานี้มันจึงไปรับเอาตั้งแต่สิ่งที่ต่ำช้าเร็วสามเข้ามาบรรจุจะให้เต็มในเพศของพระของเรานี่มันเป็นยังไงถามเจ้าของสิก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่มามากขนาดนานขนาดไหนแล้วมันวิเศษวิสูอะไรดูสิในหัวใจของเราความคิดความปรุงวันหนึ่งมีแต่กิเลสพาคิดกิเลสพาไปกิเลสลากไปเข็นไปได้ความพิเศษอะไรผลที่เกิดมาจากกิเลสลากไปผลเข็นไปนั่นน่ะถูไถไปนั่นได้ผลพิเศษอะไรเราจะระงับความคิดทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่ความคิดแห่งธรรมมันทำไมมันระงับไม่ได้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนี่คือไม่ได้คิดพลาดแล้วจะประชุมแต่ก็เพราะเป็นห่วงเพื่อนฝูงประการหนึ่งเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยระยะนี้จึงต้องเลยถูไถกันลงมาขอให้ทุกๆองค์ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแล้วอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นนะทรงสั่งสอนไว้แบบถ้าพูดแบบโลกและแบบท้าทายทีเดียวสัจจะคือความจริงไม่ท้าทายได้ไงเอาสิถ้าว่ามันท้าทายไปทดสอบพิสูจน์สินั่นทุกขังอริยสัจจังเป็นยังไงว่าเป็นธรรมของจริงเอาพิสูจน์ในทางภาคปฏิบัติสมุทัยอริยสัจจังเอาพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติตามตถาคตที่เคยพิสูจน์มาแล้วนั่นนิโรธอริยสัจจังก็เหมือนกันดับทุกข์ดับด้วยเหตุผลของกายอะไรนั่นก็มรรคอริยสัจจังนั่นแหละเป็นเครื่องมือดับนั่นน่ะที่เรียกว่าอริยสัจอริยสัจจังนี่อย่างคือเป็นของจริงอันประเสริฐเวลามันไม่ได้ถึงของจริงอันนั้นมีแต่ความจำทุกข์ก็เลยกลัวเสียว่าเป็นเรื่องลำบากลำบนไปเสียไม่อยากเจอทุกข์แต่ไม่อยากแหวกว่ายให้หลีกเลี่ยงหนีความพ้นทุกข์ไปมันก็มีแต่กลัวเฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาถึงสาเหตุซึ่งเท่ากับการจะหลีกเลี่ยงหรือตัดความทุกข์ทั้งหลายออกด้วยต่างอันต่างเป็นของจริงด้วยกันเรียกว่าอริยสัจจังอริยสัจจังสองจริงทั้งสี่ประการนี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ได้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่นะท่านพิสูจน์ที่เอาพิสูจน์ให้มันเห็นถ้าลงประจักษ์ในหัวใจของเราแล้วไม่ต้องถามแล้วพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์เป็นความจริงเหมือนกันหมดกับหัวใจของเราที่เป็นเวลานี้นั่นนี่แหละเครื่องยืนยันถึงว่าท้าอริยสัจหลักของศาสนาพุทธของเรานี่คืออริยสัจแก่นก็คือนี่แหละที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้เพราะแก่นเนี่ยสำคัญมากนะเครื่องขับโรงงานอันนี้แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันได้มีความเลวไหลไปเลวไหลกายใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความเลวไหลจะทำยังไงศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อไม่มีตัวไม่รู้ตัวไม่เห็นตัว
เห็นแต่ได้ยินแต่ชื่อเนี่ย

กิเลสเต็มหัวใจก็ได้ยินมีแต่ชื่อไปเต็มในตำราไปมอบให้ตำราหมดแต่เราไม่สนใจดูกิเลสเราไม่สนใจแก้กิเลสว่ามรรคผลนิพพานก็โยนให้ตู้ให้หิมหมดโยนเข้าในตู้ในหิมหมดเราก็ไม่สนใจในมรรคผลนิพพานก็อยู่แบบอะไรฟักแฟงแตงโมหรือกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ใช่ฟักแฟงแตงโมคนทั้งคนมีความรู้อยู่ในร่างนั้นอยู่แล้วมันจะเป็นฟักแฟงแตงโมไงแต่ทำตัวให้เป็นฟักแฟงแตงโมอย่างนั้นเป็นยังไงนี่นะสิการปฏิบัติภาวนาก็ต้องให้มีหนักมีเบาเหมือนเขาเดินทางที่สูงก็ก้าวที่ต่ำก็ก้าวที่ควรเร่งก็เร่งที่ควรช้าก็ช้านะที่ควรเบาก็เบาควรหนักต้องหนักเรื่องของความเพียรเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็อะไรๆก็ลอยๆลอยๆไปทั้งหมดอะไรมีแต่ลอยๆไปไม่ได้เรื่องอะไรถึงคราวที่ควรจะหนักไม่หนักถึงควรจะเน้นไม่เน้นถึงควรจะเด็ดไม่เด็ดเนี่ยนี่จะให้กิเลสเด็ดเอาเด็ดเอานี่ที่มันทุเรศนะแต่เราพิจารณาถึงเรื่องความแหวกว่าในเรื่องความทุกข์ทั้งหลายมานี่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มากขนาดไหนนี่ที่ดูสิแล้วยังจะมีความกล้าหาญชาญชัยที่จะแบกกองทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเพราะวิบากกรรมต่างๆด้วยความลุ่มหลงของตนนี่ไปมากขนาดไหนเราไม่อุทธรณ์ร้อนใจบ้างเลยนี่มันเกินไปนะนักบวชเราผู้ที่มาสอนคือผู้รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำความจริงล้วนๆมาสอนเลยยังให้กิเลสมันร้องเพลงกล่อมให้หลับทั้งเป็นหลับทั้งลืมตาอย่างนี้มันเกินไปนะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างเลยในธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ถ้าตื่นไปตามที่สิ่งที่หลอกลวงตลอดเวลามันก็จะต้องจมไปอย่างนี้ตลอดหาเงินตัวเงินปลายไม่ได้แหละพวกเรานี่แหละจะเป็นใครจิตของเรานี่แหละถ้าไม่จริงไม่จังแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยถ้าจริงจังดังที่กล่าวนั้นชาวความสงบก็มีนั่นได้แล้วเป็นผลอันหนึ่งจากภาคปฏิบัติของเราเนี่ยปัญญาก็เริ่มแล้วตามอุบายที่แนะนั้นแล้วเริ่มแล้วรู้แล้วรู้แล้วเข้าไปเรื่อยโดยลำดับดานั่นนี่ก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์ไปในขณะเดียวกันกับเห็นธรรมเรื่อยการก้าวก็เคลื่อนงวดกวดขันรีบเร่งเลยทีนี้หนักมือเข้าไปละทุกอย่างหนักเข้าไปเพื่อการก้าวเดินเพื่อการก้าวเดินก็เพื่อความพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยที่นี่เรื่องวัตตะทั้งหลายที่จะยืดยาวแสนยาวก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่จิตดวงนี้จิตดวงนี้แต่ก่อนหาประมาณไม่ได้เวลานี้มีเขตมีแดนแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามากิเลสตัวใดที่เป็นภพเป็นชาติจะพาให้เป็นภพเป็นชาติอันใดยืดยาวขนาดไหนสูงต่ำประการใดรู้อยู่ภายในจิตตัดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจของปัญญานั่นให้ก็รู้ชัดๆเข้ามาสู่ใจเพราะรากฐานมันอยู่จนกระทั่งเอาให้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อกันหาตะวันน้ำเอามหาสมุทรก็มหาสมุทรกว้างแสนกว้างที่นี่ไม่ใช่มหาสมุทรคือเกาะนั่นเกาะนี่ไม่ใช่มหาสมุทรเป็นเกาะต่างอันหนึ่งต่างหากจากมหาสมุทรจากน้ำทั้งหลายนี่วัตตะวันมันจะกว้างแคบขนาดไหนก็ตามจิตตรงนี้ไม่ใช่วัตตะวันเป็นนิวัตะแน่รู้แล้วอยู่ในท่ามกลางแห่งวัตตะวันทั้งหลายแต่ไม่ใช่วัตตะวันเป็นวิวัตตะจิตแน่รู้อย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติธรรมพระเจ้าเป็นธรรมที่รู้แท้เมื่อปรากฏเต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้ประกาศป้างขึ้นมาด้วยสันทิฏฐิโกนั่นแหละการแสดงธรรมพอจนพูดไปมันก็เหนื่อยวันนี้มาพูดเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเฉยๆ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวะคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิ

0: สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมาม
1: โย

0: ันนาอิโกปัจจตังเวทิตัมโววินโยนีตามหังธรรมังอภิปูชยามิตามหังธรรมังสิรสานามัง
1: โย

ภวัตติรูปังอนิจจังเวทนานิจจสัญญานิจจสังขารานิจจวิญญาณังอนิจจัง

0: ัสสะเทวรสะลุขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวะติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาธัมโมพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณสะปฏิฆาตายะ

โยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสะปฏิฆาตายะคุณาสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวาตาตัปปะสิริงสัพพะสัมปัสสะ

พยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัตถ

0: ันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

านอยู่กันเป็นจำนวนมากต้องช้าดีไม่ดีกายยังอืดอาดเหนื่อยหน่ายไปเพราะงานเกี่ยวข้องกันแม้จะไม่ใช่งานก่อสร้างก็ตามงานข้อวัดปฏิบัติที่มีประจำวันก็ทำให้ล่าช้าจิตนั่นงานนี้ขององค์นั่นบ้างขององค์นี้บ้างทำให้เสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเสียเวลาไปเรื่อยๆด้วยความมีหมู่มีเพื่อนมากทางความเพียรก็ด้อยลงจึงทำให้วิตกกังวลอยู่เสมอมีน้อยมีคล่องตัวการมาปฏิบัติการขบการขันจัดนั่นจัดนี้รวดเร็วกว่ากันไม่มีภาระมากผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่ก่อนให้สิ่งที่จะทราบได้ด้วยทางหูทางตาและต้องให้สั่งสอนกันทุกแง่ทุกมุมซ้ำๆซักๆมันลำบากลำคาญแก่ผู้สอนการสร้างตนให้เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบนี้ให้พึงทราบว่าเป็นงานประจำชีวิตจิตใจของตนอย่าเห็นงานอื่นใดว่ามีคุณค่าและสำคัญยิ่งกว่างานสร้างพระให้สมบูรณ์ธรรมะพระคือความประเสริฐสร้างธรรมขึ้นที่ใจเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐอยู่แล้วและจะเกิดได้ที่ใจจากการสร้างการบำเพ็ญทุกวิถีทางอันเป็นทางชอบพอที่จะให้ธรรมนั้นๆเกิดขึ้นได้แต่อย่าสังหารธรรมที่ควรจะเกิดที่กำลังเกิดและที่เกิดขึ้นแล้วให้สิ้นหายไปด้วยความประมาทซึ่งผิดทางของศาสดาใจกับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันนั้นแนบสนิทไม่มีเวลาที่คลายตัวเองออกบ้างเลยแนบสนิทติดกันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านให้คือว่ากิเลสอาสวะเครื่องหมักหมมอยู่ภายในจิตสิ่งที่เข้าหมักหมมจิตนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ง

0: ให้พิษให้ภัยแก่จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะให้เกิดคุณแต่อย่างใดเลยผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อให้ธรรมเกิดและเพื่อขับไล่สิ่งที่เคยหมักหมมจมกันอยู่นั้นออกไปโดยลำดับจึงต้องในตั้งหน้าต่างตามีเจตนามีความบึกบึนมีความอุตสาห์พยายามมีสติมีปัญญาดูตามขั้นภูมิของตนโดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละความภาคเพียรในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือวิธีชำระซักฟอกหรือถอดถอนในขณะเดียวกันก็คือวิธีบำเพ็ญทำเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเราตัดต้นไม้ใดหญ้าซึ่งปกคลุมพื้นที่ให้รกกุมรังนั้นออกไปโดยลำดับก็เป็นการสร้างความเปลี่ยนโล่งขึ้นในขณะเดียวกันพื้นที่ที่รกกุมรังก็เพราะสิ่งมีสิ่งปกคลุมหากขาดทางสิ่งปกคลุมหรือถอนสิ่งปกคลุมออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วที่ก็สะอาดขึ้นมาในขณะเดียวกันและในสถานที่นั่นแหละใจซึ่งเป็นพื้นอันหนึ่งอันเป็นที่ปกคลุมของเชื้อแห่งวัฏวนและวิบากทั้งหลายก็ย่อมเป็นเหมือนกับพื้นที่การชำระด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆจึงเป็นเหมือนกับการถากการถางสิ่งที่รกรุงรังในพื้นที่ให้หมดไปโดยลำดับลำดาจิตใจก็ค่อยเตียนโล่งขึ้นมาเตียนโล่งขึ้นมาจนกระทั่งสะอาดปราศจากมลทินโดยสิ้นเชิงเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นดวงเพียงพื้นที่ที่สะอาดก็น่าดูน่าชมเหตุใดใจที่สะอาดปราศจากสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นซึ่งกลายเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นคำธรรมทั้งดวงภายในจิตแล้วทำไมจะไม่ประเสริฐความประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นอย่ามองข้ามใจไปความทุกข์หรือความหม่นหมองความวุ่นวายต่างๆอยู่ที่ใจเขาไม่ได้สร้างหอประสาทใต้จมูกเทียนเขาไม่ได้สร้างจิตรามบ้านช่องอยู่เหมือนสัตว์เหมือนบุคคลแต่เขาอาศัยจิตเป็นสถานที่บ้านเรือนเป็นที่ขับที่ถ่ายมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรคาดนะกิเลสหรือความลามกหรือความสุขความเจริญจะอยู่ที่ไหนความทุกข์ความลำบากจะอยู่ที่ไหนหากอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นเป็นสำคัญการถอดถอนการชำระล้างจึงต้องชำระล้างที่ใจซึ่งเป็นตัวปัญหาใหญ่อันกิเลสทั้งหลายได้ผูกมัดหรือได้ตั้งปัญหาก่อปัญหาขึ้นแล้วเราต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเราเองด้วยอัดด้วยทำมองดูจุดนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าจุดอื่นใดเมื่อการสร้างพระจะว่ายากก็ยากแต่สำคัญที่ศรัทธาความมุ่งมั่นเป็นนี่เป็นหลักใหญ่ถ้าศรัทธาความเชื่อต่อแดนพ้นทุกข์และความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีมากน้อยเพียงไรเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามหากพอบึกพอบืนพอเป็นพอไปพออดทนจนถึงขั้นว่าทนจนตายสู้จนตายไม่มีคำว่าแท้หรือไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเพราะความมุ่งมั่นเป็นธรรมชาติอันสำคัญความเชื่อกับความมุ่งมั่นเชื่อก็คือเชื่อแดนพ้นทุกข์นั่นแหละความมุ่งมั่นก็เพื่อความพ้นทุกข์ย่อมจะฉุดลากเครื่องสนับสนุนคือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามนี้ให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนหมุนตัวไปได้โดยไม่คำนึงถึงการสถานที่เวลาความทุกข์ยากลำบากมากน้อยอันใดเลย พราะความมุ่งมั่นนั้นมุ่งต่อผลที่พึงหวังโดยถ่ายเดียว
1: ด้วยเหตุนี้สำหรับวัดนี้จึงมีความสนใจและหนักแน่นทั้งสอนให้หนักแน่นทั้งสอนให้สนใจทั้งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตภาวนามากยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกันให้เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศเลอภายในตัวเองโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะมานิยมชมชอบกับเราใครจะว่าเราดีเราไม่ดีขนาดไหนหรือวิเศษวิโสเพียงไรก็ตามขอให้เราเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของเราที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้เถิดในสิ่งภายนอกนั้นไม่มีอันใดเป็นปัญหาหากเป็นธรรมชาติที่พอตัวอยู่กับใจดวงที่สมบูรณ์ตัวเต็มที่แล้วนั้นการตะเกียกตะกายมักจะท้อถอยฉันมักจะเอางานอื่นเข้ามาแทรกมักจะหาเรื่องแก้ลำคาญในการแก้กิเลสในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นอุบายวิธีการหรือวิธีคนของกิเลสไปเสียผู้ปฏิบัติจึงไม่ถึงไหนกิเลสมันสอดมันแทรกอยู่ทุกขณะอยู่ทุกแง่ทุกมุมรับตัวจนมองหาตัวไม่เห็นกิเลสมันรับหัวใจห่มห่อจิตใจจนมองหาใจอันแท้จริงแล้วการแสดงออกจะไม่เป็นเรื่องของกิเลสจนล้วนออกหน้าได้อย่างไรนี่คือประโยชน์เบื้องต้นจึงต้องได้ทุ่มเทกำลัง
0: หนักก็ยอมรับว่าหนักทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะทุกข์นี้เคยทุกข์อยู่แล้วเนื่องจากทุกนี้มีประจำอยู่กับหน้าที่การงานและในธาตุขันธ์ของตัวเองโดยหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้วจึงไม่ควรอิจฉาลาใจในทุกที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคภูมิหากเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยทุกงานอื่นไม่เคยทุกสิ่งอื่นไม่เคยทำให้ทุกงานทำให้ทุกเฉพาะการประกอบความภาคภูมิเท่านั้นก็พอที่จะได้คิดว่าการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความทุกข์โดยแท้อย่างอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์งานอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์แต่นี้งานไหนก็งานนั้นมีความทุกข์ความลำบากแต่ตามแง่หนักเบาแห่งงานนั้นเหมือนกันหมดแต่ผลที่ปรากฏให้เป็นที่พึงใจนั้นมีน้อยไม่สมหวังบ้างส่วนงานภายในจิตงานบำเพ็ญจิตนี้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งมีความอดทนด้วยความเป็นนักต่อสู้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปมากอย่างไรยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจคำล่ำหมุนกันไปมากอย่างไรคือหมุนในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกได้แก่กิเลสมีความพุ่งสร้างสายแสของจิตเป็นต้นให้จิตมีกำลังในทางความเพียรสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยลดน้อยลงไปความทุกข์ในวันนี้อย่านำไปเป็นอารมณ์ในวันหน้าความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่านำมาเป็นอารมณ์ในขณะที่ภาวนานี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันที่ไปลากเอาทุกข์ในการประกอบความเพียรมาจีบขวางทางเดินให้ก้าวเพื่อความเพียรไม่ออกต้องเอาปัจจุบันมาทำเอาความมุ่งมั่นเอาความเพื่อรู้จริงเห็นจริงเป็นเข็มทิศทางเดินเอาสติปัญญาจดจ่อลงในหน้าที่การงานของตนให้เป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันดูในหลักปัจจุบันนั้นที่ว่าเป็นงานที่ชอบทำไม่กิเลสมาหลอกได้เป็นความลำบากลำบนวันนี้ก็ลำบากวันซื้อนี้ก็ลำบากเดือนนี้ก็ลำบาก เดือนที่แล้วก็ลำบากนับแต่วันบวชมามีแต่ความลำบากตำบลเพราะการปฏิบัติธรรมตอนหนึ่งว่าเราเคยอยู่หอประสาทราชมณฑลด้วยวิมานชั้นพรหมโลกมาแล้วเห็นอย่างประจักษ์แล้วก็เอามาเทียบเทียมกันกับการประกอบความทุกข์การประกอบความเพียรแล้วเกิดทุกข์อย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ทุกข์เหมือนกันไม่เห็นอมาเทียบมาเทียมมาบวกมาลบมาคิดเป็นกังวลอารมณ์ให้เป็นความกังวลวุ่นวายเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็ทุกข์ขาดบุญทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราเองไม่รู้กับเราประจักษ์ใจในธาตุขันธ์ของเราเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ใดทำงานประเภทใดนี้แต่เรื่องความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องดูทุกขณะทุกชิ้นทุกส่วนของงานทำไมเราจึงไม่คิดว่างานเหล่านั้นเป็นงานลำบากลำบนเป็นความทุกข์ความยากความลำบากเหตุใดจึงไม่คิดงานที่จะแก้ที่จะถอดถอนสิ่งที่ฝังจมภายในจิตใจให้ออกหรือให้ดูพ้นออกไปได้นี่เป็นงานให้ความทุกข์แก่ตนนี่เป็นความคิดที่ผิดถ้าคิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องตั้งอยู่ในวงปัจจุบันเพื่อพุ่งไปในทางอนาคตมันจะเดินรุ่งเรืองแก่ตนจึงถูกต้องจิตมันจะขาดโผล่โลดเต้นขนาดไหนก็พ้นอุบายวิธีของเราไปไม่ได้เพราะกิเลสกับธรรมเมื่อนำธรรมมาใช้ต้องปราบกิเลสได้นอกจากให้กิเลสปราบตัวเองเพียงอย่างเดียวทำอะไรก็มีแต่มันหลอกอยู่เรื่อยๆวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปกิเลสไม่ได้ผ่านไปหลอกอยู่ตลอดเวลาในอียบททั้งสี่ทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาเพียงแต่กิเลสเตรียมสอนให้คิดให้ปรุงจะมาบำเพ็ญทำอย่างไรเราจะระงับกับความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นนำความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาแทนที่ในจิตดวงเดียวกันโดยการประกอบความภาคเพียรถึงจะเห็นผลคือความสงบเย็นใจและความแยกคายขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่ทำได้เกิดขึ้นภายในใจเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมจะเกิดขึ้นได้ที่หนึ่งไม่เกิดขึ้นที่อื่นสติเป็นของสำคัญเคยพูดทุกขณะที่เทศทุกกันที่เทศอบรมกับสองหนึ่งเดียวอันดับต่อไปก็คือปัญญาเพราะเห็นความสำคัญในธรรมทั้งสองประเภทนี้อย่างกระทับใจไม่มีวันเลยสติไม่มีก็เสียท่านะปัญญาไม่มีก็หาความฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ความโง่เป็นเรื่องของกิเลสความเผลอสติเป็นพื้นเพของกิเลสอยู่แล้วไม่ควรนำมาใช้ในวงความเพียรของพระผู้ตั้งใจจะสร้างพระให้เป็นพระสมบูรณ์แบบต้องสร้างด้วยสติสร้างด้วยปัญญาสร้างด้วยศรัทธาความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเมื่อเราทำตัวของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงไม่แล้วการแนะนำสั่งสอนคนอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแยกไม่ออกเราสามารถสั่งสอนได้ทั้งนั้นเมื่อเราก็ได้ทำมาด้วยเป็นสติกำลังความสามารถและได้รู้ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำมานั้นเป็นขั้นเป็นภูมิโดยลำดับจนกระทั่งถึงทะลุปูโปร่งไปหมดนั่นมีข้อสงสัยแล้วการสั่งสอนคนอื่นจะเอาความสงสัยมาจากไหนการสอนด้วยความแน่ใจเพราะความรู้ความเห็นและความเป็นมาของตนเป็นสิ่งที่สนิทอาจฐานมากเพราะเป็นความจริงการทำมาก็ทำอย่างนี้เป็นความจริงไม่ได้หลอกตนเองแล้วจะเอาอะไรไปหลอกโลกการรู้เห็นทำทุกขั้นก็รู้เห็นขึ้นจิตใจของตัวเองประจักษ์ปัจจัยอยู่แล้วสอนคนอื่นทำไมจะไม่จะสั่งทำไมจะขัดข้องยุ่งเหยิงทำไมจะกระทบสะท้านทำไมจะไม่มีเครื่องสอนจริงที่ให้สอนก็ปรากฏอยู่ในใจนี่แล้วการสอนคนอื่นนั้นมันเป็นผลพลอยได้จากการสอนตนเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะพยายามฝึกฝนอบรม ั่งสอนวิทรมานตนเองอันเป็นตัวพยศเต็มอยู่ในหัวใจนั้นให้หายพยศไปโดยลำดับลำดับกลายเป็นจิตที่ดีที่เรียกว่าคนดีพระดีขึ้นมาตามขั้นตามเพลงแห่งความภาคเพียรและกำลังความรู้ของตนเรื่องมีกำลังขึ้นมาโดยลำดับเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเจริญสมณธรรมเจริญอย่างนั้นเมื่อได้สั่งสอนตนเต็มภูมิแล้วรู้เต็มภูมิแล้วการสั่งสอนคนอื่นก็ย่อมได้รับผู้ที่ฟังก็ย่อมได้รับผลประโยชน์เป็นสติกำลังความสามารถของเขาเพราะผู้สอนไม่สอนแบบสุ่มเดาสอนตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามจริงๆไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ทำให้ผู้สงสัยไม่ทำให้ผู้มาอบรมศึกษาเกิดข้อข้องใจสงสัยแต่ประการใดผลก็ย่อมปรากฏขึ้นได้เป็นลำดับกำลังดังนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสรรโลกจึงได้ผลเป็นที่พอใจทีนี้ธรรมที่ท่านประกาศไปแล้วนั้นและเกิดการเล็กลงในคัมภีร์ใดๆอาศัยความไม่รู้ของเราไปจดจำธรรมเหล่านั้นนานธรรมเหล่านั้นก็ไม่พ้นที่จะอยู่ในความสงสัยของใจผู้ไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมถึงจะเป็นของจริงแต่ใจเป็นของปลอมแล้วการสั่งสอนใครก็ตามก็ไม่ทำให้จริงใจได้ไม่ให้ตนและผู้อื่นเป็นที่แน่ใจได้ทำทุกขั้นในประสานประสานกับจิตเต็มภูมิด้วยภาคปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นความจริงเต็มภูมิแล้วจะสอนขั้นใดภูมิใดก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ฟังก็ฟังอย่างตุกใจมีความสงสัยเนี่ยหลักใหญ่จึงอยู่ที่เราต้องทำให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจในเราอย่าให้สงสัยอย่าให้ตำหนิตนได้ทำลงไปจนหาที่ตำหนิตนไม่ได้แล้วมันก็ภูมิใจคนเราภูมิใจเป็นลำดับลำดาอย่าชินชาต่อความเปลี่ยนต่อสถานที่ต่อผู้มีเพื่อนให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะเราอยู่ในขวากในหนามคือกิเลสห้ามล้อมและเสียบแทงเราอยู่ทุกกิริยาบทจึงไม่ควรประมาทนอนใจทำใจให้ได้เบิกกว้างออกไปกิเลสนั่นแหละมันเบิกกว้างออกไปเบิกออกจิตอำนาจของธรรมขับดันมันออกไปขับไล่มันออกไปใจคือความรู้สึกกว้างเบาไปภายในตัวเองโดยลำดับและสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้เมื่อการจากสิ่งที่ทับถมแล้วใจย่อมเป็นอิสระขึ้นโดยลำดับลำดับจนเป็นอิสระเต็มที่ทีนี้ไม่มีอะไรละขึ้นที่ว่าสมมติแล้วที่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายหรือกระทบกระเทือนใจที่เป็นอิสระด้วยความเป็นธรรมเต็มดวงแล้วนั่นแหละท่านว่าธรรมประสงค์เกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเช่นเราเป็นพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้เต็มภูมิก็เรียกว่าเราสร้างพระให้สมบูรณ์แบบเต็มภูมิของพระพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์เต็มอยู่ในจิตนี้ไม่มีอยู่ที่อื่นอย่าสำคัญมั่นหมายไปอย่าตะคุบเงาชื่อมันเป็นเงาอย่าคาดออกไปวิเลศมันไม่มีชั้นใดภูมิใดแต่มันสามารถบังคับจิตบีบขั้นจิตให้อยู่ในเงื่อนมือของมันได้ตลอดไปตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นั่นสิ่งที่เป็นพิษก็เป็นพิษในการปฏิบัติตนเองก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงชั้นใดภูมิใดถ้าคำนึงก็ให้ถ้าคำนึงถึงความพ้นทุกข์คือพ้นจากเครื่องกดขี่บังคับทรมานอยู่ภายในใจนี้เมื่อเต็มที่ภายในใจ หาที่เข้ามาสิ่งสมมติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วก็รู้อย่างเต็มใจเพราะว่าโลกธาตุไม่มีก็พูดได้เพราะไม่มีภายในใจแดนสมมติในสามโลกธาตุนี้ท่านเรียกว่าแดนสมมติสมมติอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเรียกว่าสมมติด้วยกันไม่มีในจิตใจใจพ้นแล้วจากแดนสมมตินี้ทั้งจิตใจก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และรู้อยู่ในท่ามกลางแห่งสามแดนโลกธาตุที่เป็นสมมตินี้เฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างขันธ์กับจิตขันธ์ก็เป็นสมมุติไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์ที่มีอยู่ในร่างกายสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อันเป็นกระแสของจิตนี่เป็นความสมมุติทั้งหมดแต่ธรรมชาติอันแท้จริงคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ความสมมุติทั้งห้านี้นี้ไม่ใช่ขันห้านี้เป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนขันห้านี้ไม่มีก็ได้คือไม่มีที่จะไปเกี่ยวแทงจิตใจให้รับความเดือดร้อนทุกข์ก็ทราบว่ามันทุกข์รู้กระหายก็ทราบในเวลาที่ครองขันอยู่ก็ทราบอยู่ภายในของขันเมื่อหิวอ่อนเพลียก็ทราบอยู่ภายในขันว่ามันลดกำลังของมันลงไปมันต้องการอะไรก็ทราบว่าอาการทั้งห้านี้ต้องการเมื่อหมดทางที่จะสืบต่อกันต่อไปแล้วขันธ์นี่สลายก่อนมันก็สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นก็อยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งตนนั่นก็มีเท่านั้นปัจจุบันมาถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าสร้างพระได้แบบอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่ภัยที่มันเคยเกิดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและเกิดขึ้นจากทางใจเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้างแคบขนาดไหนนั้นหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงท่านมีอะไรติดต่อกันนะมีกล่าวถึงผลเหตุก็ดังที่อธิบายให้ฟังแล้วยาคิดหนาละอาใจต่อความเพียรและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเพียรถือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญในหลักของการดำเนินงานจะไม่ท้อถอยอ่อนแอและจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยแสดงเป็นตัวนี้ผมเหนื่อย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงนี้

SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: จะเป็นไม่ยอมของไปโรงพยาบาลต่างๆ2-3โรงพยาบาลอันนั้นจะไปหาของใหม่มาไปสวายวัดสิทธาพระชาติของท่านแก่สภาพเป็นของแก่ประหลาดขึ้นทุกเรื่อยๆแปลกแล้วครูอาจารย์ทั้งหลายก็มีแปลกเหมือนกันไปคนละทิศละทางคนละนิสัยวาสนาไปแปลกบางคนไม่เข้าใจเรื่องอติกายเป็นพระธาตุเป็นไปได้ยังไงเพราะอติคนธรรมดาไม่เป็นแต่อติของพระอรหันต์เป็นไปได้ยังไงมันอยู่ที่จิตจิตของท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความขันอยู่กับซักเต้าอุตระความบริสุทธิ์นี่สร้างงานซักเต้าอุตระเวลาจึงท่านเข้าภาวนาวิหารธรรมในขันด้วยแล้วก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในตรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ธรรมดาความขันอยู่นี้มันก็สร้างอยู่อย่างนี้เพราะเวลาท่านเมื่อละภาพอัตติจึงกลายเป็นพระธาตุได้อย่างที่เราเห็นนั่นเองเขาเรียกปุตตุสวยงามมากนะนี่ปุตตุวัดบ้านขาถ้าไปเห็นแล้วสวยงามมากนี่ก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะเนี่ยหลวงปู่มั่นเรานี่ผลิตลูกศิษย์ออกมาเป็นเพชรน้ำหนึ่งแล้วโอ้หลายองค์มากนะเท่าที่เราพอเราลึกได้นี่มันก็9องค์10องค์แล้วนะไม่ใช่น้อยๆแล้วองค์ไหนจะเหมือนท่านไม่มีนับได้ทีเดียวเลยก็ตั้งแต่อาจารย์พรมอาจารย์แหวนหลวงปู่ขาวท่านอาจารย์ลีองค์ไหนอีกอ่ะอย่างนั้นได้นับได้4องค์กูด้วนแล้วหายเงียบทั้งที่ทำหลายองค์นะมาเรื่องไม่ได้ลืมไปหมดนะแล้วกูตื้อนี่องค์นึงแล้วกูตื้อนี่องค์อันนี้พระธาตุท่านสวยงามมากนี่ท่านก็เป็นนิสัยหนึ่งเหมือนกันส่วนมากใครฟังแล้วก็ได้แหละท่านเทศท่านเทศท่านไม่มองดูหน้าคนท่านมองดูธรรมอย่างเดียวพุ่งตามธรรมเลยที่นี่โลกคือโลกทั้งหลายมันก็ฟังไม่ได้สิท่านเทศไปตามแถวธรรมล้วนๆธรรมไม่ยับออกทางโลกไปแต่ธรรมล้วนๆนี่พุ่งบางเทศท่านนี่มันสนุกดีนะมันถึงรากถึงฐานดีเราไปกราบย่างท่านที่วัดบ้านขาสามผมปัญหามาเหรอนะต้องเชิญนะวันนี้เชิญมาเอาเลยเหรอเอาเลยก็น้อยเหรอเตี้ยงเลยจ้ะหน้าท่านไม่ยิ้มนี่แหละเป็นนิสัยอันหนึ่งไม่มียิ้มพูดเล่นไม่ค่อยเป็นมันจะจริงทั้งนั้นมันเด็ดแต่แสดงนิสัยสั้นเด็ดข้าพิเดก็เด็ดอย่างนั้นมันออกบอกมาจากนิสัยนิสัยที่เด็ดที่เห็นชัดๆก็หลวงปู่คำดีหนึ่งหลวงปู่ขาวหนึ่งหลวงปู่พรมหนึ่งหลวงปู่เตอร์นี่หนึ่งที่แสดงออกมาในกิริยาเห็นชัดเจนว่าออกมาจากนิสัยเด็ดเดี่ยวมากหลวงปู่ฟ้านี่ท่านนิ่มนวลแต่เวลาท่านเด็ดท่านก็เด็ดจริงนะเด็ดแล้วมาแล้วทีนั้นขนาดอยู่ด้วยนะถ้าเราได้ดูข้าวไหนละวันหลังมาก็ดูองค์นั่นอยู่นั่นแหละทำตัวอย่างนั้นนะหลวงปู่ฟ้านสมมติว่าวันนี้ดูองค์นี้นะวันหลังมาก็ต้องดูองค์นี้อีกวันหลังมาก็ดูตัวองค์เก่านั่นดูยังไม่หยุดถ้าเราได้ดูองค์ไหนดูองค์ซะจนลาบแหลกเลยท่านเป็นนิสัยอย่างนั้นแต่ท่านไม่ค่อยดูอ่ะ เพราะเราเป็นคนกับคนนี่ดุทั้งนั้นน่ะเราไม่ดุแต่กับหมา 3-4 ตัวน่ะกับมันนี่เล่นทั้งวันทั้งค่ำสัก 3-4 ตัวนี่กับคนไม่ได้ดุกับหมาเล่นสนุกเลยเล่นด้วยความรักความเมตตาสงสารสนุกเลยที่หมาไม่มีอะไรคนนี่โอ้ยร้อยเลือดพันเหลี่ยมร้อยสันพันคมอยู่วิญญาณเป็นอย่างหนึ่งหัวใจเป็นอย่างหนึ่งหมาเขาคงไปคงมาอย่างนี้ก็ต้องเชื่อกันบ้างเจ้ไม่เชื่อได้หรือมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเวลาว่าก็ว่าตามนั้นนอกจากไม่ว่าเท่านั้นมาพูดอย่างนี้แล้วก็ยังได้ยินได้หลวงพระองค์เป็นพระหนุ่มใบพัดอาจารย์อยู่ค่อยพัดไปพัดมาจิตมันเถื่อมันชิดไปร้อยทวีปเนี่ยชิดไปชิดมาก็มาลำพึงลำพันเจ้าของว่าอำนาจวาสนาน้อยอยู่ไปก็เห็นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจะหลักศาสนาเปล่าเวลาสู่ตอนนี้จะไปหาเอาลูกเอาเมียว่างั้นนะเวลาได้ลูกมาแล้วจะพาลูกนั้นไปเยี่ยมปู่ย่าว่างั้นขึ้นล้อขึ้นเกวียนไปเวลาลูกมันทะเลาะกันลูกทะเลาะกันก็จะตีลูกว่าอย่าทะเลาะกันตีลูกพอมีกำลังพัดอยู่นั้นก็ฟาดหัวเขาเลยแล้วจะเปี้ยมเลยฮะมันช่วยอยู่ให้ลูกให้เมียไปลูกจีเมียทำไมมาล่ำหัวเราอย่างนี้เราว่าพ่อตายกันชิดท่านรู้ใจของเราแล้วเข็นเลยจะเอานั่นนะเรื่องนี้แบบนั้นแล้วใจไม่อยู่เฉยมันชิดนั่นชิดนี่ท่านอาจารย์สิงห์พระชรวันก็เก่งลูกเวลาท่านจะเทศน์นี่ท่านเตือนท่านอาจารย์สิงห์เอาหน้าสิงห์องไหนมันเก่งดัดเลยเด็ดเลยว่ะท่านก็แท้เลยท่านอาจารย์สิงห์ท่านก็นั่งสักเดียวเปี้ยแล้วเอาแล้วทำไมองค์นั้นคิดยังไงทำอย่างนั้นเนี่ยนอกนั้นพระเรานั้นหมอบหมดเลยเพราะท่านทักองค์หนึ่งสองนั้นกลัวหมอบหมดเลยทักอย่างแม่นยำนี่พอดูใจทักเนี่ยหลวงปู่มั่นเป็นผู้เทศนี่จิตมันไม่อยู่กับเทศที่มันออกนอกลู่นอกทางไปท่านอาจารย์สิงห์ขนาบออกทำไมองค์นั้นคิดไปอย่างนั้นล่ะหมอบเลยอ่ะอย่างนี้ก็ยังมีก็มีพระองค์หนึ่งที่ว่านี่องค์นี้ก็รู้สึกจะชำนาญมากอยู่แต่ก่อนท่านหลับตาก่อนจะดูจิตใครนี่ท่านหลับตาแล้วก็ดูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลับท่านว่างั้นมองเห็นหมดเหมือนเราตาเรามองนี่ท่านว่างชำนาญแล้วการฝึกไปเรื่อยๆชำนาญทุกอย่างท่านเคารพหลวงตาบัวกับหลวงปู่มั่นมากที่สุดนะที่เราไปเอาของไปส่งท่านนั้นนะเราไปนั่งใต้ร่มไม้ท่านนั้นนะที่นั่นท่านเลยกีดกันเอาไว้หมดไม่ให้ใครมานั่งตรงนี้นี่หลวงปู่ท่านมานั่งที่นี่นะเลยกีดกันไว้หมดเลยไม่ให้ใครมานั่งในบริเวณนั้นนะว่าเราไปนั่งที่นั่นแล้วท่านเคารพขนาดท่านเคารพมากที่สุดนี่อย่างที่พูดเรื่องน้ำนิ่งเหมือนกันนะท่านมาหาเราแล้วเราก็ท่านพูดเรื่องน้ำรู้สึกจะไม่ค่อยสะดวกระยะนี้น้ำพระมีเข้ามาเพิ่มแล้วน้ำไม่พอใช้ว่ามันถ้าได้ทางโน้นมาลงมาใส่นี่ก็จะดีแล้วมันดีนั่นแหละแป๊บแต่หัวใจคนมันจะเร็วแล้วว่างี้นะตอบกันอย่างนี้เลยนะพระมามากก็มากที่ทำไม่ได้มากนี่น่าละมันมากแต่พระใช้ได้หรือพระหัวร้อนๆพระเหลืองเกิดประโยชน์อะไรทำไม่ได้มากถ้าพามานี่องค์นั่นก็มาองค์นี้ก็มาก็มายุ่งเขาเหลือประชาชนญาติโยมมานี่ยุ่งกันแกสร้างความยุ่งยากขึ้นในวัดนี่นะล่ะแต่ว่างี้พอท่านกลับไปแล้วเลิกเลย

เนี่ยเลิกเลยไม่เอาพระมามากให้ไล่ลงไม่ให้อยู่ให้อยู่เฉพาะที่พอใช้พอสอยนั้นมันเป็นสำนักที่พอเหมาะพอดีสำหรับพระอาจพระธรรมแล้วนะว่ะเพราะคนมันยากอะไรคนเต็มแผ่นดินอยู่นั่นไปที่ไหนมันแห่แห่ละมนุษย์ท่านจะเอามนุษย์มาเป็นแบบเป็นฉบับของธรรมไม่ได้นะท่านต้องเอาธรรมเป็นแบบเป็นฉบับของโลกบอกเลยท่านหยุดเลยนะท่านไม่เอาคือมันมีน้ำไหลอยู่ตรงที่ท่านอยู่พอใช้วันหนึ่งวันหนึ่งพอดีถ้าจะตอบกลับมาแล้วก็โอ้ข้างล่างนั้นจะเป็นสนามรถคนเลยสนามรถแน่ๆเราไปเที่ยวหลังนี้มันโล่งหมดแล้วนี่ไปเที่ยวแล้วไม่มีอะไรเลยเดินซอกซอนเข้าไปในป่าแต่แล้วไม่ขึ้นบนเขามันสูงเราไปนั่งอยู่ที่บ้านละเอาของไปส่งเอาของลงแล้วก็ท่านก็ลงมาหาเราที่ข้างล่างก็คุยกันจากนั้นเราก็มาแล้วที่นั่นอะไรสงวนไว้เลยนี่หลวงปู่มหาบัวมาพักที่นี่ใครมานั่งที่นี่ไม่ได้นะมาจุนจ้างที่นี่ไม่ได้หรอกอันรักษาไว้เลยละมันบอกว่าอาจารย์ของท่านในโลกนี้มีอยู่สององค์นะท่านพูดจะทักจะโกงไปโกงมานะถ้าโกงไปโกงมานะก็เสื่อนะอย่าว่านะโกงไปโกงมานะก็เสื่อไม่ดีแสดงว่ามียิบยับยิบยับไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับจิตมันต้องมีแยกคายควรพูดไม่ควรพูดไม่พูดนี่ท่านชักจะบุญอะไรนั่น เราจึงได้เตือนเรื่อยนี่กับน้ำนี่ถ้าเราไม่เตือนท่านก็จะทำถ้าทำแล้วก็เสียเลยทำเลนั่นจะเป็นทำเลของพระเนรผู้คนเต็มไปหมดเลยเป็นสนามคนไม่ใช่สนามธรรมแล้วเสียแล้วบอกได้เด็ดเลยล่ะถ้าท่านทำอย่างนั้นแล้วก็เสียหมดนะท่านมาอยู่บำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายอย่างนี้ท่านเพราะของปัจจัยสี่มันสมบูรณ์อย่างนั้นหรือว่าทำสมบูรณ์หนาว่างี้แหละทำสมบูรณ์แล้วใจเย็นนะว่าถ้าสิ่งภายนอกสมบูรณ์แล้วใจเดือดร้อนวุ่นวายนะว่าครูบาอาจารย์ท่านเคยพาดำเนินมาอย่างนั้นนี่ยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยแม่เป็นที่หนึ่งเลยล่ะในประเทศไทยเราอยากพูดอย่างนี้แล้วก็เราก็เป็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยครูบาอาจารย์ตรงไหนไหนมันไปเที่ยวรู้หมดนั่นแหละเพราะเราเป็นคนเข้านอกออกในนี่ ทางปริยัติกับหมดไม่ว่าจะวัดราชวัดหลวงวัดอะไรวัดใหญ่วัดน้อยเข้าหมดออกหมดกรรมฐานนี่เหมือนกันที่ไหนองค์ไหนมีชื่อเสียงโด่งดังเข้าหมดนั่นที่เรียกว่าเข้านอกออกในที่นี่มันก็รู้สิหลวงปู่มั่นเป็นที่หนึ่งที่ภาวนาหาที่สมบุกสมบันที่ลำบากระเบิดที่สุดไม่มีใครเกินท่านไปอยู่แล้วมนุษย์ธรรมดาเรานี่อยู่ไม่ได้นอกจากคนตายแล้วไปทิ้งไว้ท่านอยู่กับคนตายท่านอยู่ได้แน่เพียงนั้นท่านไปอยู่ไหนสบายหมดนั่นแหละท่านมาเบิกทางให้พวกเราทั้งหลายได้ลืมหูลืมตาทุกวันนี้ท่านลำบากมากจริงๆนะเวลาท่านพูดไปสัมผัสท่านก็พูดออกมาท่านไม่ได้ตั้งใจพูดแหละพูดไปที่นั่นที่นี่เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีเรื่องสัมผัสท่านก็พูดออกมาบ้างพอจับได้ท่านลำบากมากจริงๆอยู่จะในป่าในเขาในป่าในเขาในป่าท่านมายุ่งเรื่องการก่อการสร้างอันนี้เราจะมาทำอย่างนี้สร้างนั่นแล้วสร้างนี่ขึ้นหน้าละเดี๋ยวนี้กรรมฐานเรามันมีแต่อย่างนั้นเลยบอกกงนี่มันไม่มีนะพื้นเพของพระพุทธเจ้าและสาวและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเนาะมันจะหมดไปแล้วนานเนี่ยถือวัตถุเป็นของสำคัญเนี่ยถือภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าภายในแล้วเสียนะท่านก็หยุดเลยละท่านแม่เลยหยุดถ้าอยากให้ทำเจริญให้หยุดถ้าอยากให้กิเลสเหยียบหัวคนแล้วเอาทำลงไปว่าอย่างนั้นนี่ก็ทำมาอย่างนั้นมาตั้งเดิมนะเพราะท่านถึงกล้าพูดได้ท่านจะวันออกปฏิบัติไม่เคยมีเลยเรื่องอะไรจะมายุ่งเหยิงเรายุ่งไม่ได้ว่างั้นตั้งแต่วันก้าวขึ้นเวทีแล้วตลอดไปเลยอะไรมายุ่งไม่ได้ตื่นขึ้นมากับหัวใจนี่จ่อกันแล้วมันจะไม่ทุกข์ไงคนเราบังคับใจนี่ทุกข์แสนสาหัสนะบังคับร่างกายยังพอเป็นพอไปบังคับใจนี่บังคับยากด้วย
มันละเอียดแหลมคมกิเลสฉุดลากไปต่อหน้าต่อตาเรา ตามตื้อตามต้อนมานิโถมของเล่นมาแล้วถึงขนาดนั้นมันถึงพอได้เงื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ธรรมดากินไปนอนไปสบายไปกินไปขี่ไปใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นท่ากรรมฐานไหนสบายสบายกรรมฐานนั่นคือกองทุกข์ในโลกอเวจีอยู่ในนั่นกรรมฐานองค์ใดที่สมุกสมบันลำบากลำบนมากกรรมฐานนั่นผู้จะทรงธรรมอย่างนั้นนะทรงธรรมทรงอยู่ภายในใจสู้ทุกกิเลสตลอดเวลาเพราะข้าศึกอยู่ที่ใจสู้อยู่ที่ใจนั่นกิเลสแตกออกจากใจแล้วอะไรจะมากวนกวนใจไม่มีอะไรกวนอ่ะสามแดนโลกธาตุนี่เหมือนไม่มีเพราะจิตมันออกไปยุ่งแต่ก่อนจิตมันออกไปยุ่งที่อะไรอะไรเป็นปฏิกเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นมันก็ปรุงขึ้นมาได้หลอกเจ้าของได้สบายสบายสังขารนี่นะคนเรามันอยู่ด้วยสังขารนะทุกวันเนี่ยหลงไปด้วยสังขารจนบ้าไปด้วยสังขารเนี่ยสังขารพาปรุงพาแต่งไปยังไงมันก็เป็นบ้าไปตามนี่มันหลอกอะไรกันมันไม่เข็ดไม่หลับคิดว่าอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะจับมันไว้วันหนึ่งแล้วนะสองวันว่ามันโกหกหรือไม่มีปล่อยให้มันโกหกอยู่นั่นตลอดนี่ที่จับตัวนี้จับลำบากมากนะต้องสติปัญญาจับผิดจับถูกกันอยู่จับไปจับมาก็จับได้ตัวบี้มันแหลกไปเลยตัวนั้นแหลกไปแล้วไม่เห็นตัวไหนมากวนมาจากนั้นมันก็มีแต่สังขารในขันล้วนๆไม่มีตัวใหญ่มันบีบบังคับอวิชชาปัจจยาให้เป็นสร้างข้าราขึ้นมามันก็มีแต่สร้างข้าราเฉยๆมันไม่มีอวิชชาหนุนคิดขึ้นเท่าไหร่มันก็ดับของมันมันจะคิดเรื่องคิดดีคิดชั่วสังขารนั้นนี่คิดได้ทั้งนั้นทั้งคนธรรมดาทั้งปุถุชนพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์คิดได้ทั้งนั้นแต่มันต่างกันที่คิดแล้วท่านมาติดคือเกิดแล้วดับเท่านั้นเป็นขันล้วนๆมันไม่ใช่มีขันมีกิเลสเจือปนถ้าขันมีกิเลสเจือปนแล้วคิดไปเรื่องไหนมันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยก็เรื่องก่อราวเป็นเหตุเป็นผลอยู่คนเดียวก็เป็นบ้าอยู่คนเดียวมันมีเรื่องหนุนหลังมันอยู่แล้วถ้ามันมีแล้วคิดพับคิดเรื่องอะไรมันดับด้วยกันหมดไม่มีน้ำหนักมันเท่ากันไม่มีน้ำหนักมากน้อยต่างกันเนี่ยสังขารของพระอรหันต์สังขารเรียกว่าขันธ์ล้วนๆเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีขันธ์กิเลสแล้วอะไรจะมากวนดิสามแดนโลกธาตุนี่จิตนี้นี่ต่างหากเป็นผู้ไปเที่ยวอาละวาดเอามายุ่งเจ้าของเมื่อตัวอาละวาดมันดับมันไปแล้วตัวไหนจะไปอาละวาดอันไหนมีหรือไม่มีเขาก็ไม่รู้ความหมายของเขาว่ามีหรือไม่มีเราไม่ให้ความหมายเขาต่างหากเราไม่ให้ความหมายที่อย่างเดียวรู้อยู่เฉพาะตัวเองตามความเป็นจริงแล้วมันก็อยู่สบายใช่ไหมทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ธรรมชาตินี่มันก็พอตัวอยู่อย่างนั้นแล้วจะไปเอาอะไรมาเพิ่มมาเติมอีกแต่มันพอแล้วเนี่ยตายไปแล้วมันก็พออยู่แล้วเนี่ยจะทำไงอีกมันพออยู่แล้วยังไม่ตายเดี๋ยวตายสงสัยไปไหนเนี่ยมันก็มีเท่านั้นพวกเราพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นว่าให้เรายังไม่ลืมนะท่านเอากับเรานี่ท่านไม่ได้พูดนั่นนะเราคอยฟังเวลาท่านสอนพระเพราะท่านจะไม่ให้เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนจริงๆนั่นแหละจอมปราชญ์สอนคนลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้ใหญ่ไปหานี่โอ้ยเราไม่หนีไปไหนแหละเราจะแอบอยู่นั่นเลยตลอดฟังทุกกี่ทุกกี่ท่านปฏิสันถานต้อนรับครูบาอาจารย์องค์นี้ด้วยอัดด้วยทำด้วยหรือเกี่ยวกับโลกสงสารเรื่องอัดเรื่องทำท่านจะปฏิสันถานยังไงต้อนรับยังไงจะคอยจับจ้ององค์นี้มาหาท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้องค์นี้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้องค์นี้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะกับเราเนี่ยมีแต่สันพระกับเราไม่มีของดีเลยละถ้าว่าสมาธิก็นอนตายอยู่เหมือนหมูท่านเอาดัดตัดใหญ่เนาะท่านจะนอนตายนั่นเลยท่านรู้ไหมสมาธิเหมือนสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมนะไม่ใช่เล่นนะแล้วสมาธิทั้งแท่งนั้นเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมเราไม่รู้มีอันหนึ่งพอท่านไล่ออกจากสมาธินี่แล้วมันออกทางด้านปัญญามันก็ไปใหญ่เลยอีกแหละ
ปไม่ได้หลับได้นอนกลางวันกลางคืนนอนไม่หลับฟาดกันกับกิเลสเลยไม่ได้นอน2คืน3คืนติดกันมันเลยจะตายที่นี่ขึ้นมาหาท่านเองนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วมันออกยังไงท่านว่างั้นก็มันพิจารณาทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งไม่ได้หลับได้นอนนั่นแหละมันหลงสังขารทั้งนั้นถ้ามันพิจารณามันก็ไม่รู้เนี่ยนั่นละบ้าหลงสังขารขนาดใหญ่เลยการที่นะบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารสักคำว่าสังขารคือความปรุงทางมรรคเมื่อมันเลยเถิดมันแล้วมันก็กลายเป็นสมุทัยได้เข้าใจหรือเปล่าท่านคือความเลยเถิดนั่นแหละถ้าท่านจะพูดว่ามันมากเกินไปนั้นมันจะไม่พอดีกับหัวใจเราซึ่งเป็นนิสัยผาดโผนท่านต้องตีเด็ดเด็ดนิสัยที่ธรรมดาท่านก็ว่าธรรมดานิสัยอย่างเรานี่ไม่เคยได้รับความธรรมดาออกมานะนี่แต่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าพูดอย่างอื่นเราหันไปธรรมดานะโอ้ท่านเมตตาโปรดมากนะถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วอะไรอะไรนี่เหมือนพ่อกับลูกเลยถ้าหันมาลังธรรมะใส่แล้วโอ้ยเหมือนหมากัดกันท่านก็หนาวหลงติดไปเลยท่านก็รู้นิสัยคนที่จะไปสอบแทรกชี้แทรกโต้ตอบหรือสอบถามเรื่องนั้นนี่ท่านนั้นมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะแต่เรามันมีนี่มันมีจนได้แล้วแหละมันคือลองใส่ปัญหาท่านดูท่านก็ว่าไงพวกคนที่เขาหาเรื่องใจว่าเป็นปอบคนนี้เป็นปอบคนนั้นเป็นปอบแล้วเข้าไปอาศัยในวัดถ้าขอพึ่งพาอาศัยกับท่านอยู่ในวัดท่านก็ให้อยู่องค์คนนี้มาแล้วเอาคนนั้นมาปอบนั้นมาแล้วเอาปอบนี้มาอยู่เรื่อยมันหลายปอบไปที่นี่มีลำคาญเราคอยดูแลปอบปอบไม่ใช่มาดูแลเรานะเราเป็นคนปกครองหมู่เพื่อนรองท่านลงมานี่เราหนักอกจะตายแล้วใครเป็นยังไงเราเป็นผู้ดูแลควบคุมตลอดเวลามันก็หนักถึงเราจะเป็นกลางเองมันก็เลยสอบปัญหาเขาบ้างอันนี้ศาสนาเรานี่มันไม่ใช่เป็นยังไงหาวายท่านจะว่าไงพระนางก็เป็นของดีของดีพระนางก็พูดมาเข้าเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นมากมีเร็วๆเป็นไงเช่นขึ้นมาอยู่ในวัดหนองผือเหล่านี้ปอบนั้นก็มาปอบนี้ก็มามาพึ่งพาอาศัยแล้ววัดของเราเลยกลายเป็นเหมือนช่วงเหมือนฐานสำหรับใส่ที่ปอบผีปอบนี่นะท่านจะวางอะไรก็ฟังยังไงเนี่ยมันแย่งั้นนะของอยู่ของอยู่ไม่ได้รับแบบนี้จะของเร็วๆเอามาทิ้งแต่ในวัดเรานี่ให้แบกหามกันจะเป็นจะตายหรือว่านี่นะคอยต้องออกเวลาคอยต้องนี่เวลาท่านจะพูดเขาก็เห็นว่าเราเป็นร่มโพร่มไทรเขาเข้ามาอาศัยอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นนะท่านพูดอย่างสบายเลยตอบเหมือนกับปลอบเด็กว่างั้นเราก็นิ่งเสียเพราะเราคอยฟังแง่ของท่านจะออกแง่ไหนนะที่เราใส่ปัญหาเข้าไปมันยังมีอย่างนั้นแหละเรากับท่านมันไม่ค่อยธรรมดาหรอกมันทักมีเงื่อนมีเงื่อนหนึ่งเมื่อเวลาพูดธรรมดาเนี่ยท่านจะพูดแบบโอ้พูดไม่ถูกนะมันเหมือนพ่อแม่กับลูกนะเหมือนพ่อกับลูกคนอื่นไปเห็นเขาอิจฉาไปอะไรไปเราอยู่ธรรมดาด้วยกันนะแต่ท่านในวัดมันรู้ดีเราไม่ได้ทำอย่างนั้นตลอดไปเราทำในความที่ควรทำเท่านั้นพูดอะไรสนิทสนมกับท่านอย่างนั้นเราจะเป็นเวลาการอันควรเท่านั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นสมบัติพอจะเป็นการทะลึ่งท่านใช่ไหมล่ะท่านในวันรู้ดีแต่คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดก็ได้จริงก็มีนิทานตลกขบขันเราต้องทำนี่งัดอันนั้นออกมาเดี๋ยวงัดอันนี้ออกมาด้วยพูดกับธรรมดาก็มีนิทานตลกขบขันก็มีให้ท่านในหัวเราะด้วยเหมือนกันนะท่านหัวเราะดีเหมือนกันนะเราเป็นคนเล่านิทานเล่าเราต้องหลบฉากนะเล่าหน้าดูนะพอเล่าพังมีหลบฉากปุ๊บนี้เลยไม่งั้นไม่ได้นะกับจอมปราบนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านจอมปราบนี่ว่าเราเป็นจอมโง่ที่เราผ่านมานี่ในวงครูบาอาจารย์พระทั้งหลายนี่ทั่วประเทศไทยเราชื่อนี้องค์เดียวนี้เลยชื่อเสียงช
ที่นี่เรื่องความปราดฉลาดแหลมคมทุกร่างทุกทางหา

0: ึ่งสองปีไม่ได้เลยว่างั้นแหลมผมมากพร้อมภายนอกภายในนะกิริยาการนี่โหสง่าผ่าเผยรูปร่างท่านไม่ได้ใหญ่โตนะเล็กๆแต่กิริยาการนั้นเป็นความสง่าผ่าเผยเป็นอาชาในซึ่งน่าเกรงขามมากนะจำลองเห็นเหนือก็น่าเกรงขามแล้วตาดูเชื่อนะทักทักทักทักอะไรเราไม่เห็นท่านเห็นก่อนแล้วเราไม่ได้ยินท่านได้ยินก่อนแล้วถ้าจิตอยู่กับสติอยู่กับจิตอยู่กับความรู้เป็นความรู้เป็นสติเป็นอันเดียวกันแล้วพูดอะไรไปมันก็รู้อยู่กับนี่อันนี้ไม่ละอะไรอะไรมองไปภาพมันมองไปไหนไปไหนนี่ความรู้มันจะยิ่งตามมันไปเลยทันทีมันไม่ได้แบบเหมือนมองเหมือนพวกเราเขาว่าอะไรเขาว่านั่นก็ดูนั่นจริงจิตก็อยู่นู่นนะไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านอยู่ทั้งโน้นด้วยอยู่ทั้งทางนี้ด้วยเป็นสายยาวเหยียดเลยท่านมีความเหมือนกับจงใจทุกอย่างเพราะความไม่เผลอมันคุยกันตัวเราตัวท่านหนูมันกับน้องไปดูพระเนียนอยู่ด้วยเราไม่อยากดูพระเนียนพอเราพูดอย่างนี้นะพูดให้พระเนียนของเราเนี่ยฟังเราไม่อยากดูถ้าเราดูเราขี้เกียจหลับตาดูมันต้องได้หลับตาก่อนถึงดูพระเนียนลืมตาดูไม่ได้มันทิ่มตาดีก็ดีสมองไหลเพราะความโซ่ซ่าของพระความบกพร่องของพระมองดูแค่เห็นแล้วที่บกพร่องพอพูดออกมาบ้างนี่จับได้แล้วว่าคำเป็นคำพูดลูกสลายหรือโง่คำพูดจะนี่หรือจะฆ่าพี่เด็กนี่ที่ยาเหล่านี้หรือจะไปฆ่าพี่เด็กนั่นแน่ความหมายมันหมายกับพี่เด็กต่างหากนะเข้าใจไหมล่ะคำแยกคาต่างหากฆ่าพี่เด็กที่ยาแยกคาที่แสดงตัวออกมานั่นแหละเป็นที่ยาที่จะฆ่าพี่เด็กอันนี้มันไม่มีมองไปอะไรเห็นจะมีเกลียดฆ่าเราไม่อยากมองมันเถิดสังเวชนะแล้วมันเหมือนงูว่ะไอ้กระปุกเนี่ยกระปุกอันนี้นั่นมองไปเหมือนงูนั่นแหละสายอะไรนั่นเนี่ยสายไฟเหรอมีสีเขียวเราจะว่างูเขียวนะมีสีเขียวโอ้ดูงูเขียวจะมาเกาะเยอะนั่นเลยทันทีละให้ฟังละ
1: ตอนขบขันมากก็คือเราขึ้นไปเฝ้าสมเด็จสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ
2: ์ครับ
1: เพื่อองค์สมเด็จสังฆราชองค์นี้คือธรรมดาที่ใครจะขึ้นเฝ้าท่านต้องโอ้ยมีคนตามหน้าตามหลังลุมเลยเป็นอย่างนั้นเป็นประจำก็มีพระป่าองค์เดียวนี่แหละมันแหวกแนวเนี่ยเวลาจะไปดูไม่มีคนปั๊บขึ้นเลยเจ้าโอ้ยท่านเมตตามากอยู่นะกับเราท่านเห็นว่าพระองค์นี่มันมาจากไหนมันกล้าหาญเหลือเกินผมว่างั้นนะใส่ปุ๊บเลยคุยกันท่านถามซักนั่นซักนี่เรากราบคุณท่านเรื่อยๆมาประมาณสักสิบนาทีเราก็ลงท่านทรงยิ้มตลอดนะก็พระชี้ดื้ออย่างนี้นะปุ๊บขึ้นเลยนะเราตอนเช้ามาเล่าให้เมียสมเด็จสังฆราชนี่ฟังโอ้ท่านซักใหญ่เลยท่านอาจารย์ไปยังไงไปโอ้ยจะไปอะไรมันยากอะไรกรรมฐานไปหรือว่าอย่างนี้เวลาเราตอบว่านะกรรมฐานนั้นไม่ได้ยากนะมันยากแต่ไม่ใช่กรรมฐานแห่หน้าแห่หลังเราท่านมองดูหน้าเรานี่โบราณจะเอาอย่างนั้นนี่นะขึ้นหาท่านเลยท่านทรงเมตตามากอยู่นะมีพระเฝ้าท่านอยู่สามองค์เราขึ้นไปองค์เดียวประมาณสักสิบนาทีเราก็ลงมานะนั่นแหละตอนสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบันนี้ท่านซักเราใหญ่ทั้งยิ้มทั้งซักเลยท่านไม่เคยเห็นนิสัยอย่างนี้มันใช้ได้ทุกแบบนี้ว่าไงก็โลกสมมุติว่าเวลาจะออกใช้พลิกทางนี้ปั๊บพลิกทางนี้ปั๊บพลิกทางนี้ปั๊บไปเรื่อยเรื่อยหัวบูดมันชัดเจนใช่ไหมมันไม่ได้ติดอะไรนี่ถ้าติดเขาที่เราอย่าถ้าลงติดเขาติดเราแล้วไปไม่รอดนะถ้าไม่ติดเขาติดเราสักอย่างเดียวเท่านั้นไปได้หมดเขาทะลุหมดเลยนะนี่เวลาจะนำมาใช้ก็ใช้ตามการเวลาที่เหมาะสมจะใช้แบบนี้ก็ปุ๊บใส่แบบนี้ปึ้งเข้าไปเลยจะใช้แบบไหนใช้แบบนั้นเลยใช้แล้วหายเงียบไปเลยไม่มีอะไรใครจะเป็นบ้าอะไรก็ตามใครเราไม่เป็นกับใครเฉยเลยเราสนิทสนมกันมากกับสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนท่านมาพักภาวนาอย่างนี้เป็นเวลานานเป็นอาทิตย์ หลังจากนั้นมาท่านก็ไม่ค่อยได้มาตั้งแต่ท่านเป็นสุเดชสาราแล้วท่านมาหนหนึ่งมานี่ท่านตั้งหน้าเสด็จมาเองท่านมาในงานอำเภอกุมภวาปีพอเสร็จจากนั้นท่านบอกท่านมาวัดป่าบรรจาร์ท่านมาเลยมาจากนี้กลับจากนี้ขึ้นเครื่องบินกลับเลยนี่ท่านยังอุตส่าห์มาตอนท่านเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วท่านมาหาเราโหนหนึ่งแต่เราเองที่ถี่มาได้สูงก็ว่าได้นะไม่ได้ไปหาท่านเลยทั้งท่านเป็นสมเด็จสังฆราชไม่ได้เข้าเฝ้าท่านโดยเฉพาะที่กุฏิเลยไปแต่ที่โรงพยาบาลไปอย่างนั้นท่านก็รับสั่งอะไรไม่ได้แล้วนะตอนนั้นวันนี้วันที่20หรือวันที่21
2: ครับ
1: โอ้วันที่เอาวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้วันที่1ไปตรงสีชมพูวันที่1กุมภาวันที่3ไปฮะท่านเจ้าคุณเขียน
2: บ้านโพน
1: วัดบ้านโพนเฮ็ดท่านเขียนจดหมายนำผ้ามาฝากเรามาเรื่อยๆมาฝากเรื่อยฝากองค์นี้เสร็จแล้วเอาคืนไปแล้วเอาองค์นั้นมาฝากเรื่อยนะอย่างท่านบุญมีอยู่ถ้ำเก่าก็ใช่ท่านมาฝากมาเรื่อยๆเงียบๆละท่านลงเราอย่างเงียบๆเราไม่รู้นะบทเวลาท่านมรณภาพไปแล้วอาถิของท่านกลายเป็นพระธาตุที่นี่เราก็ซักเหตุผลกลไกละที่นี่นะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตมากลงอธิการพระธาตุแล้วนั่นคือพระอรหันต์ที่เราก็ซักตามย้อนหลังโอ้โหเทพเราอยู่ในกุฏิท่านกองเพลิดมีแต่เรียกหม้อจิ๋วว่าเรียกหม้อจิ๋วทั้งนั้นท่านฟังเงียบๆอยู่นะท่านปฏิบัติของท่านเงียบๆเห็นแต่ท่านสั่งส่งพระมาหาเราเรื่อยเอามาฝากกับเราแล้วก็เอาคืนไปแล้วเอาองค์อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่ขาดนะจนทั้งท่านมรณภาพถึงได้ทราบว่าอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุตีกาแล้วเป็นพระอรหันต์ล้วนๆแล้วจึงซักไปซักมาที่ไหนได้เทพเราอยู่แต่ก่อนก็เห็นท่านติดต่อเราเงียบๆอย่างนั้นแหละเราไม่ได้ซักพออัฐิกลายเป็นพระธาตุแล้วซักย้อนหลังที่ไหนได้เทพเราเต็มอยู่ในนั้นหมดเลยมีแต่แกงบ่อเล็กบ่อขี้บ่อเล็กบ่อขี้เต็มอยู่ในกุฏิท่านท่านฟังเป็นประจำว่างั้นนะพระเล่าให้ฟังท่านฟังอยู่คนเดียวท่านเงียบๆว่ากลางคืนเสียงได้ยินเสียงออดออดออดออดอยู่ตลอดว่าท่านฟังเทปเราอัฐิท่านกายพระธาตุนั่นเป็นอย่างนั้นละท่านเป็นพระที่เรียบร้อยมากท่านจะขุดเขียนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันท่านได้ถึง9ประโยคเราแค่3ประโยคเปิดเลยไม่เอาแค่นั้นพอเป็นปากเป็นทางแห่งการปฏิบัติเท่านั้นเดี๋ยวเราไม่ได้มุ่งมากกว่านั้นเรียนเพื่อเป็นปากทางในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงได้เพียงแค่3ประโยคอะไรเรียนปริยัติก็แค่3ประโยคพอแล้วนั้นก็ออกปฏิบัติตอนปฏิบัตินี่มันเน้นหนักมากนะเอาหนักเอาจริงเอาจังมากภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ทุ่มกันเลยเจ้าถ้าเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัติมันยังมีทางผ่านอยู่พอพึ่งข้าวปฏิบัติแล้วที่นี่ใส่เลยตูมเลยไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มาเลยท่านก็ใส่ตูมเลยเต็มเหนียวเราก็ดีก็ถ้าจะพูดเขียนดีละโอ้เลยที่อธิกรายพระธาตุเรียบร้อยแล้วทีวันที่3เราก็จะได้ไปข้าวได้คืนวันที่4กลับมาเรื่องแก้เรื่องจิตตาภาวนาเราพูดอยู่ตรงโกงๆเราไม่ได้คุยนะพูดเรียงลำดับของจิตตภาวนาเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นนี้ละเอียดมากสุดยอดเลยท่านได้ไว้หมดเลยธรรมะที่เราเทศอัดเทปเอาไว้กองเต็มอยู่ในกุฏิท่านนั่น
3: กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
4: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงาน สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี